0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความประการตาและความสวยงามของลายทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
4: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
3: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
5: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อ

0: ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
1: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอาคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
2: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 วันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
3: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
5: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยของบิดามารดาเนี่ยจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็ต้องเอาใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
6: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
4: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
8: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3/1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ country of concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้ เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1 ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเตนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60 กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเตนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้หรือตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10 จุดภายในรัศมี1 กิโลเมตร
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนโวเทนนิสทัวร์ W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพานเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย C นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2 นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา9:30 น.ทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4คว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43 ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690 คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปันปะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
14: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
20: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไป ขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
0: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สร
0: ณ
1: ัง
0: คัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาม
0: ิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสติภะวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญตถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขายเจ้า
1: เออไอเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

พิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและสุมทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น.10:00 น.10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทางไอดีไลน์ JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelulangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้

ภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

โอชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

วันพระวันเจ้านี่เรียกวันทางพุทธศาสนาเราเป็นวันละวันต่อยงานยุ่งยากของการทำมาหาเลี้ยงชีพเข้าสู่จิตใจคือบำรุงธรรมภายในจิตใจนี่เรียกว่าบำรุงธรรมวันเช่นนี้เป็นวันว่างเราก็ว่างเพื่อศาสนาของเราวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำก็ให้เป็นวันว่างตามหลักพุทธศาสนาให้มีเขตมีแดนยาตะเลิดเปิดเปิงนะเลอะเทอะไปหมดนะเวลานี้ศาสนาจะไม่มีติดตัวแล้วเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจึงได้ศาสนาที่เลิศเลยมาครองหัวใจแต่ใจไม่ยอมรับสู้มู่สู้คู่คือความโลภความโกรธราคะตัณหาความทะเยอทะยานไม่ได้มันจึงดิ้นไปหาอย่างนั้นพากันจำมานะวันพระวันเจ้าเนี่ยควรเป็นวันว่างงานสำหรับภายนอกการทำมาหาเรื่องขี้ต้องหนีต้องดิ้นเพราะธาตุขันมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาเราต้องได้ขวนขวายหามาเพื่อเขาไม่เช่นนั้นก็เป็นทุกข์เราเองนั่นวันขวนขวายวันเช่นนี้ให้เป็นวันว่างวันพระวันแปดค่ำที่สี่ห้าค่ำก็ดีนี่เป็นวันขวนขวายอัดธรรมเข้าจู่ใจเพื่อความร่มเย็นนะให้พากันคิดจดจำเอาไว้มันจะขี้เกียจขี้ค้านขนาดไหนก็ตามนั่นคือเรื่องของกิเลสฉุดลากเราลงทางต่ำเราฝืนมันมาจนได้มันก็มันจะหาเรื่องไม่ว่างอย่างนั้นไม่ว่างอย่างนี้ก็สวนหมัดมันเข้าไปทีหมดเวลาตายมันทำไมว่างมันว่างมาจากไหนคนตายทั่วโลกมันว่างมาจากไหนว่างอันที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ว่างไม่ว่างมันทำไมไม่ว่างหายว่างอันที่นี่เรียกว่าสวนหมัดกันเมื่อตายมันว่างได้ด้วยกันทุกคนนี่เรายังไม่ตายเราจะให้ว่างเพื่อความดีงามทั้งหลายสำหรับเรานี่เรียกว่าถูกต้องพากันจำมันนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธภาษิตอโรคยาประมาลาภาสั้นตุธิประมังทนังวิซาซาประมายาตีนิบานังประมังสุขังแปลความว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลอย่างรักษาศัพท์รักษากฎทางไวยากรณ์เมื่อกล่าวโดยใจความก็คือความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 1. ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งบรรดาลาภทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรคหรือสุขภาพอนามัยอันดีนับว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดความร่ำรวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขภาพอนามัยทั้งนี้เพราะคนจะร่ำรวยอย่างไรจะเป็นใหญ่อย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุขดังเล็บคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเมล์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคฆ่าศึกแก่ความเจริญของร่างกายความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มากโรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนโรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทำอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทำให้เกิดความรำคาญใจทำให้กำลังใจเสียทอดอะไรในชีวิตแม้จะร่ำรวยก็เห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อำนวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันมีสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า prevention is better than cure ป้องกันดีกว่ารักษาในเรื่องโรคก็เหมือนกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทางแพทย์ได้แนะนำวิธีป้องกันโรคไว้หลายอย่างเช่นรับประทานอาหารแต่พอประมาณหมดเว้นการเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษออกกำลังกายพอประมาณไม่นอนดึกเกินไปไม่อยู่ยังเกียจคร้านและไม่ขยันมากเกินไปไปยานใหญ่รวมความว่าให้เดินสายกลางแต่เป็นธรรมดาว่าโรคภัยไข้เจ็บต้องเกิดขึ้นบ้างตามธรรมดาของสังขารเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบรักษารีบปรึกษาแพทย์ไม่ปล่อยไว้นานจนยากแก่การเยียวยารักษาไม่หายากินเองเพราะอาจทำให้โรคดื้อยาทำให้รักษายากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหาความรู้นั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญมากผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นดูเหมือนไม่มีใครสักคนเดียวที่ขาดปัจจัยสำคัญนี้แต่มีนักปราชญ์บางคนเช่นดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเรื้อรังมานานปีเขาคงไม่ประสบผลสำเร็จในทางวิชาการยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้มีคนสำคัญอีกหลายคนที่มีโรคเรื้อรังประจำกายแต่สามารถประกอบประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนพวกนี้ต้องมีกำลังใจแข็งเหลือเกินและมีสมาธิแรงกล้ามากอาจเป็นได้ว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกไม่สามารถหาความเพลิดเพลินอย่างที่คนสุขภาพดีทั้งหลายจะพึงหาได้ไม่อยากเข้าสังคมที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและการเดินทางไกลจึงหมกตัวอยู่ในการศึกษาค้นคว้าการทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเมื่อนานเข้าก็ประสบผลสำเร็จชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้นเพราะผลสำเร็จนั้น อันหนึ่งโรคเรื้อรังเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วคนที่มีปมด้อยอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมต้องพยายามหาปมเขื่องมาชดเชยปมด้อยนั้นจึงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด่นขึ้นมาเพื่อทดแทนปมด้อยของตนความจริงว่าโดยหลักว่าโดยธรรมชาติแล้วในธรรมชาตินั้นเองมีการทดแทนปมด้อยอยู่ในตัวคนตาบอดจะมีความสามารถทางหูและทางกายประสาทเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยคนตาดีจำคนได้ด้วยการมองดูแต่คนตาบอดจะจำคนทางเสียงและทางการสัมผัสจริงอยู่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทดแทนหรือสิ่งชดเชยย่อมมีค่าเท่าสิ่งเดิมไม่ได้แต่ก็พอจะทดแทนไปได้ตัวอย่างตาปลอมหรือขาเทียมย่อมจะมีคุณค่าไม่เท่าตาแท้ขาจริงแต่มันก็พอใช้แทนไปได้วิชาสัตวศาสตร์บอกเราว่าเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปสัตว์ชนิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นแทนเป็นการชดเชยเพื่อให้พันธุ์สัตว์คงอยู่ในโลกได้เสมอไปมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนย้อนกลับมาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกสักหน่อยยอมรับกันทั่วไปว่าโรคนั้นไม่ดีแน่มันเสียแทงทั้งทางกายและทางใจแต่คนฉลาดย่อมอาศัยสิ่งไม่ดีนั่นเองทำความดีหรือทำสิ่งที่โลกสมมติว่าไม่ดีให้กลายเป็นดีเหมือนทำมะนาวให้หวานทำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยอย่างไรก็ตามใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศักดิ์อัคฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรค 2. ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไรอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ด้วยความอยากกินเท่าไรดื่มเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มท่านลองคิดดูเถิดว่าคนประเภทนี้จะต้องทุกข์สักปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั้นสมมุติว่ามีคนอยู่2คนคนหนึ่งดื่มน้ำแก้วเดียวอิ่มไป6ชั่วโมงอีกคนหนึ่งดื่ม3แก้วอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวในเวลา6ชั่วโมงเขาจะต้องดื่มถึง18แก้วจึงจะพอแก่ความต้องการท่านลองคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานเพราะการดื่มน้ำมากของเขาสักเพียงใดน้ำ18แก้วของเขาย่อมมีค่าในการบำบัดความกระหายเท่ากับน้ำแก้วเดียวของคนที่ดื่มน้ำน้อย6ชั่วโมงต่อ1แก้วแต่ความสงบสุขและความกระวนกระวายผิดกันมากคนสันโดษจึงมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีมากพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายได้จำแนกสันโดษออกเป็น3ประเภทคือ1พอใจตามที่ได้2พอใจตามกำลัง3พอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบิณฑบาตทายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่2อย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัย4นั้นไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวารเมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสียว่ากำลังของเราเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์สมมติว่าเป็นบรรพชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้นต้องถูกติเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษเป็นธรรมเครื่องป้องกันอทินนาทานคือการช่อโกงยักยอกกินสินบนช่อราษฎร์บังหลวงประยานใหญ่เพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นของดีสันโดษไม่ใช่ความเกียจคร้านพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สาวกของพระองค์เกียจคร้านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทรงยกย่องความเพียรอยู่เสมอสันโดษไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตรงกันข้ามสันโดษช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งหน้าไปโดยเร็วเพราะสันโดษช่วยตัดปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายปัญหาคอร์รัปชันสารพันอย่างช่วยให้คนมีดวงใจสงบ และทำงานได้มากขึ้นทำความดีให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสันโดษช่วยขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศอันเนื่องด้วยการเป็นชู้สู่สาวหรือการหลอกลวงลักพาการข่มขืนเด็กเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สาเหตุมาจากความไม่สันโดษนั่นเองอย่างน้อยก็ไม่รู้จักความเหมาะสมแห่งตนว่าควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรสันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาด้วยได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความเอิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมา 3. ความคุ้นเคยเป็นทรัพย์เป็นญาติอย่างยิ่งญาติแปลตามตัวอักษรว่าคนรู้จักกันคนคุ้นเคยกันพอจะรวมลงได้เป็น2ประเภทคือ 1. ญาติโดยสายโลหิตคือพงพันธุ์ที่สืบสายเลือดกันลงมาเท่าที่พอจะนับได้ 2. ญาติโดยธรรมคือผู้ที่คุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันญาติอย่างนี้ทรงเรียกว่าวิสาสญาติทรงยกย่องว่าเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลูกญาติโดยคุณธรรมญาติโดยสายโลหิตนั้นมีได้จำกัดแต่ญาติโดยธรรมมีได้ไม่จำกัดใครมีคุณสมบัติปลูกมิตรได้มากก็ได้ญาติมากอันหนึ่งคนที่แม้จะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ไม่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมีแต่จะแกงแย่งแข่งดีกันใส่ร้ายป้ายสีกันด่าว่าเสียสีให้เจ็บหายยามสุขก็ริษยายามทุกข์ก็กระหน่ำซ้ำเติมญาติอย่างนี้เหมือนโรคในกายไม่มีประโยชน์อย่ามีซะดีกว่าคือหลีกเสียให้ห่างไกลส่วนคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีคุณสมบัติแห่งญาติกล่าวคือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมื่อขาดแคลนช่วยค้ำเมื่อเซช่วยยกเมื่อล้มช่วยเตือนเมื่อเหลิงช่วยให้กำลังใจเมื่อท้อถอยคนอย่างนี้เป็นมิตรแท้และเป็นญาติอย่างยิ่งดีกว่ามีเงินทองเสียอีกสมดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมิตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องการหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมีช่วยกำจัดที่ขัดข้องช่วยทำให้สมอารมณ์ปองกิจการทั้งผองช่วยคิดเต็มใจปรึกษาหารือไม่ถือเกินก้ำคำผิดสู้งดอดโกรธอดโกรธโทษนิดผูกจิตมิตรไว้ด้วยไมตรีสิ่งใดควรหย่อนผ่อนตามผ่อนให้ทุกยามถึงที่แม้เห็นสิ่งไรไม่ดีช่วยชี้ช่องทำนำทางการใดจะได้เกิดผลไม่คิดถึงตนกีดขวางเป็นที่เชื่อใจไว้วางมิได้อำพรางสิ่งใดยามดีสรรเสริญเยินยอแต่จะสอพลอก็หาไม่ที่ควรตำหนิติไปมิให้มิตรไซเปรี่ยงพร้ำไม่เป็นเพื่อนกินสิ้นพรานยามจนไม่พานช่วยกระนำจงจ้องมองดูชูคำอุปถัมภ์ทำชอบตอบแทนหามิตรเช่นนี้เหลือยากหาได้ลำบากยากแสนเอาใจไว้ดูอย่าแคลนรักแม้นพี่น้องร่วมอุทธรอุตส่าห์รักษาน้ำจิตให้สนิทสามัคคีสโมสรคงจะไม่มีอนาถรไม่มีเดือดร้อนสักเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสาประมารสาความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งอาหารที่จืดหรือไม่สู้อร่อยนักแต่เมื่อได้บริโภคกับคนที่รักกันคุ้นเคยกันย่อมช่วยทำให้รสอาหารดีขึ้นการนั่งรับประทานอาหารที่มีที่คุณภาพดีราคาแพงต่อหน้าอมิตรหรือคนที่เกลียดชังกันรสอาหารนั้นไม่อร่อยอันหนึ่งรสแห่งความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นรสที่ไม่จืดจางเร็วเหมือนรสอาหารและเครื่องดื่มเป็นรสที่สถิตอยู่ชั่วอายุและยังจะติดตามไปชาตินาอีกความคุ้นเคยรักใคร่จึงเป็นรสอย่างยิ่ง 4. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้จึงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีกเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลสมัยนั้นพระราชาประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารมากข้าวสารตั้งทนานกับข้าวอย่างดีอย่างประณีตอีกต่างหากวันหนึ่งเสวยพระกยาหารเช้าแล้วพระอาหารยังไม่ทันย่อยเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามีพระอาการอึดอัดประทับนั่งพลิกกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดหย่อนทรงง่วงมิอาจประทับนั่งตรงๆได้พระศาสดาตรัสทักอย่างคุ้นเคยว่ามหาบพิตรเสวยพระกยาหารแล้วยังไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยเสด็จมานี่พระเจ้าข้าพระราชาทูลหลังอาหารใหม่ๆหม่อมฉันอึดอัดทรมานเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะเสวยมากเกินไปมหาบพิตรพระศาสดาตรัสคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปก็มักง่วงมักหลับกระสับกระส่ายเหมือนสุกรใหญ่มึนซึมเข้าห้องนอนบ่อยๆความจริงเพื่อสุขภาพบุคคลควรบริโภคแต่พอประมาณคนมีสติอยู่เสมอบริโภคอาหารแต่พอประมาณมีความทุกข์น้อยอาหารนั้นหล่อเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆย่อยไปพระราชามีพระประสงค์จะจำพระพุทธดำรัสนี้ไว้แต่ไม่อาจจำได้จึงรับสั่งให้หลานชายชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเรียนแทนคือท่องจำไว้สุทัศนะท่องจำแล้วทูลถามพระศาสดาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสแนะว่าเมื่อพระราชาเสวยจวนจะอิ่มหรือเหลือพระกยาหารอยู่เพียงเล็กน้อยให้สุทัศนะว่าคาถานี้ขึ้นและให้ลดพระกยาหารลงมือละเล็กน้อยจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อพระราชาเสวยเหลือพระกยาหารคือข้าวสุกอยู่เพียงเล็กน้อยสุทัศนะก็ว่าคาถานั้นขึ้นพระราชาก็ทรงหยุดเสวยลดอาหารลงหน่อยหนึ่งจากจำนวนเต็มที่เคยเสวยพระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันแก่สุทัศนะโดยอุบายนี้พระราชาสามารถลดความอ้วนได้ทรงมีพระกายเบาพระสรีระกระปี้กระเป๋าทรงมีความสุขวันหนึ่งเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบถึงความสุขความเบาสบายอันเกิดจากการลดความอ้วนนี้ว่าบัดนี้ทรงสามารถวิ่งจับเนื้อหรือจับม้าได้และได้ทูลถึงความสุขอื่นๆของพระองค์คือการเลิกรบกับหลานคืออาชาติศัตรูพระราชทานวชิรกุมารีราชธิดาแก่หลานทรงมีความสุขจากความสงบแห่งการหยุดแก้วมณีซึ่งเคยหายไปก็ได้คืนมาแล้วได้คุ้นเคยกับภิกษุสาวกของพระศาสดาเพราะได้พระญาติแห่งพระพุทธองค์มาเป็นพระราชเทวีด้วยประการฉะนี้ความสุขได้เกิดขึ้นแก่พระองค์หลายอย่างพระศาสดาตรัสน้อมมาทางธรรมว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้มีปีติเป็นภักษาพระพุทธภาษิตสุสุขังวตะชีวามะเยสโนนติกินจนังปีติภคาภวิสสามะเดวาอภัสรายธาแปลความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีชีวิตอยู่สบายจริงหนอมีปีติเป็นภักษาเหมือนเทพชั้นอภัสระอธิบายความอรรถกถาว่ากิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นอันแสดงว่ายังมีกิเลสอื่นๆอีกหลายอย่างอันเป็นเครื่องกังวลจะขอนำมากล่าวเพียงบางประการแต่ขอกล่าวถึงราคะตามในแห่งพระอรรถกถาจารย์ไว้เป็นเบื้องต้นความกังวลคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตดูเหมือนจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า anxiety ซึ่งหมายความว่ารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ชายหนุ่มที่รักหญิงสาวหรือหญิงสาวที่รักชายหนุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรักตนตอบหรือไม่นั้นย่อมมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเป็นอันมากจนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งยืนเดินก็ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรียกว่าความรักหรือราคะเป็นเหตุให้กังวลความกังวลเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มี
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เพียรจำนำเป็นสา หรือเครื่องทัยทานต่างๆทั้งหลายที่พระจะได้ใช้อาศัยได้ตลอดพรรษานั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธให้ความสำคัญและร่วมกันรักษาอริยประเพณีของพวกเราชาวพุทธมาตั้งแต่โบราณให้มั่นคงตลอดไปถึงอนุชนรุ่นหลังตราบใดก็ตามเนี่ยประเพณีต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในชาวหมู่ชาวพุทธเราพยายามรักษาไว้ก็เป็นการทนุถนอมมีการรักษาพระพุทธศาสนาเราให้มั่นคงยั่งยืนเพราะพุทธศาสนานั้นก็เปรียบประดุจเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่านั้นแล้วก็มีอายุยืนยาวไปได้นั้นต้นไม้นั้นต้องมีทั้งเปลือกทั้งกระพี้และแก่นต้นไม้นั้นจึงจะเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวแล้วก็มีคุณค่าอย่างแท้จริงแท้ต้นไม้มีแต่แก่นไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ต้นไม้นั้นก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้หรือถ้าต้นไม้นั้นมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไม่มีแก่นต้นไม้นั้นก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะนั้นพุทธศาสนาเราก็ประกอบไปด้วยเปลือกด้วยกระพี้ด้วยแก่นทั้งเปลือกทั้งกระพี้ก็คือประเพณีต่างๆทั้งหลายในหมู่ชาวพุทธเรานั่นแหละเป็นเปรียบประดุจเหมือนหุ้มแก่นไว้ก็คือการประพฤติปฏิบัติการอบรมจิตอบรมใจของตนเองก็ต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่แขวงอุดรธานีแขวงการทางอุดรธานีได้มาพร้อมกันมาหน้าหลายตาเพื่อจะมาถวายเทียนพรรษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งต่อจากนี้ไปก็เริ่มได
3: ้มาท่าก่อนไหว้พระรับศีลก่อน
2: ไหว้พระสมาทานศีลเป็นเบื้องต้น
4: เรากับอาการน้องในสลาครับพันตนเป็นท่านที่ศาสนาครับเตรียมตัวครับ

ังตังพุทธังอภิปุชยามังหิมินาสกาเรนังตังธัมมังอภิปุชยามังหิมินาสกาเรนังตังสังฆังอภิปุชยามังอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวัน

0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัทธุมยังพันเตติสวะเนรสหะอัตถังคะสมนาคตังอุปโภสถังยาจา
1: เอาใช่วันนี้วันพระลืมไปเอาว่าไป
0: ยัมปิมายังพันเตติสรณีรสหะอัตถังคะสมนาคตังอุปโภสถังยาจามะตะติยัมปิมายังพันเตติสรณีรสหะอัตถังคะสมนาคตังอุปโภสถังยาจามะ
1: หรือว่าจะพาพวกแขวงรับศีล8เดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็เป็นลมตายกันทั้งนั้นแล้วเอาผู้รับศีล5ก็รับศีล5เด้อผู้ที่รับศีลอุโบสถก็รับศีลอุโบสถกับใบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุทังสรณังกัจฉามิ
0: บุทังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิบุทังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิบุทังส

0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณัง

0: ังเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานังเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
1: ัจจกีตวาดิตะวิโสกทัสสนะมาราคันธะวิเรปณะธารณะมันตนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธะวิเรปานะธารณะมันธนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
1: อุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: อุจจาชยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอเจกังรตินดิวังอุโบสถวะเสนสาธุกังเรคิตตบานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: ส
1: ีเลนะโภกสัมปทา
0: ส
1: ีเลนะทิปุติงยันติตัสมาสีรังเวโสทะเย
0: สาธุ
1: ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าพรรษาเข้ามายังอีกไม่กี่วันมันก็เข้าพรรษาแล้วยังเหลืออีก2อาทิตย์ยังเหลืออีก2พระอุโบสถหน้าก็เป็นอุโบสถของการเข้าพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวพุทธเราจะหลั่งไหลเข้ามาถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราชาวพุทธเราที่พากันรักษามาแต่โบราณโบราณสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเช่นวันนี้ท่านแขวงการทางอุดรธานีก็ได้พาหมู่พาคณะมาถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนตามอริยประเพณีตามประเพณีของพวกเราชาวพุทธยังเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วเชื่อมั่นถือว่าบุญทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญในการรักษาประเพณีของพวกเราชาวพุทธนี้ซึ่งเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเรามีอายุยืนยาวไปก็จะย้อนกลับมาสู่พวกเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไปทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเราก็เริ่มได้
2: ขอเชิญร่วมน้อมถวายเทียนพรรษาโดยพร้อมเปลี่ยนกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตพุทธะปูชายะวัสสกะตังปฏิปังสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอิมังวัสตะคตังปฏิปังปฏิคันหาตุอัมหากันจะมาตาปีตุอาทีนันจะเปตานังสัพเพสัจจะเทวตานังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียนประจำพรรษาเล่มนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเทียนประจำพรรษาเล่มนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดาญาติสายโลหิตมิตรสหายที่ล่วงรับไปแล้วกับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงตราบกาลละนานเทอญ
1: สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขอวุโสสังโฆฌานาตุอะยังภะทะวะภาโกเทรัสสะปาปุนาติอวะเสสะภากาอัมหะกังปาปุนันตุภิกขุจะสมณีราจะคหัตถะจะยะธาสุข้างปิริพุญชันตุ
3: สาธุ
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เข้าพรรษายังอีก2วันพระวันพระหน้าเป็นวันพระแปดค่ำแล้ววันพระถัดไปก็เป็นวันพระเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่คณะสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆในอาวาสนั้นๆมีได้ไปค้างอ่างแรมเดินทางไปทางอื่นเว้นแต่มีธุระหรือมีกิจที่พุทธะที่มีพุทธานุญาตอนุญาตให้ไปได้ก็ไปได้ไม่เกิน7วันที่เรียกว่าสตาหะแต่ถ้าไม่มีธุระตามพุทธานุญาตแล้วท่านจะไม่ออกไปไหนท่านก็จะอยู่จำพรรษาอยู่เฉพาะในวัดก็เป็นโอกาสให้พวกเราชาวพุทธนี่แหละที่จะหลั่งไหลเข้ามาเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำร่วมกับคณะสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นๆและอีกประการหนึ่งเมื่อพระมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากมายก็เป็นโอกาสที่พวกเราชาวพุทธจะได้ร่วมกันทำบุญในการใส่บาตรถวายพระทหารเพื่อให้พระสงฆ์ในอาวาสนั้นมีความสะดวกในการดำรงชีวิตในความเป็นอยู่เพื่อท่านจะได้ใช้เวลานั้นแหละมารีบเร่งขวนขวายศึกษาในหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นเหตุให้มีเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมมาวินัยของพระพุทธเจ้าเมื่อชาวพุทธเราไม่ว่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เจริญในธรรมแล้วก็เท่ากับศาสนาแหละเท่ากับเรารักษาศาสนาให้เจริญก้าวหน้าเพราะศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจของเราถ้าจิตใจของเรามีความเจริญในศาสนาในธรรมมวินัยก็คือศาสนามีความเจริญในเราเจริญในศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าพรรษาพวกเราชาวพุทธก็ควรอย่างยิ่งที่จะน้อมเข้ามาพิจารณาดูตัวตนของเราเองว่าเข้าพรรษานี้แหละเราจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่อก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองในสภาพในอัตภาพของชาวพุทธเราเพราะชาวพุทธเรามีโอกาสดีอย่างยิ่งแล้วเราได้รับคำสั่งสอนที่ออกมาจากองค์ศาสดาเอกของโลกซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์หมดจดและถูกต้องแม่นยำให้ประโยชน์ต่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างแท้จริงได้อย่างโดยที่ตัวเราเองก็เป็นผู้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองตำหลักสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองอันนี้แหละชาวพุทธเราก็มีโอกาสดีอย่างยิ่งเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสของเรานี้ให้ผ่านไปเป็นโมฆะโดยไม่ได้อะไรจากการจากความเป็นชาวพุทธหรือจากการเข้าพรรษาเลยถ้าเราใช้ในความเป็นชาวพุทธของเราใช้ในการเข้าพรรษาของเรานี้ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราให้มากที่สุดสุดกำลังความสามารถของเราแล้วเรานั่นแหละจะมีความภูมิใจในตัวเราเองอย่างยิ่งว่าเราได้เกิดมาไปในตระกูลของชาวพุทธเราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธเราได้รักษาสมาธิรักษาชีวิตของเรามาจนกระทั่งถึงพรรษาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปล่อยโอกาสอันประเสริฐนี้ให้ผ่านล่วงไปในชีวิตของพวกเราเราสามารถเอาโอกาสนี้แหละที่มีอยู่ในชีวิตของเรามาสร้างคุณสร้างประโยชน์สร้างธรรมขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราเองเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและในปีนี้เข้าพรรษาปีนี้วัดป่าเป็นตาดเราก็จะมีการบวชนาคบวชพระในวันที่25ปีนี้ก็จะได้บวชพระเข้ามา8รูปเพราะฉะนั้นแม้นนาคทั้งหลายเหล่านั้นหรือบวชพระทั้งหลายเหล่านั้นที่จะบวชเข้ามาในพระศาสนาไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานของพวกเราก็ตามเถิดแต่พวกเราชาวพุทธล้วนแต่ให้การสนับสนุนในการอนุโมทนาในการได้บวชขึ้นมาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไปก็เป็นบุญเป็นกุศลต่อเราอย่างยิ่งเพราะว่า ภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นความเป็นอยู่ของท่านการเลี้ยงชีวิตของท่านต้องเนื่องด้วยผู้อื่นก็คือเนื่องด้วยพวกเราเนี่ยแหละพวกเราชาวพุทธทั้งหลายให้การสนับสนุนให้การอุปถากบำรุงท่านท่านจึงอยู่ในพระศาสนาได้เมื่อท่านอยู่ในพระศาสนาได้แต่ท่านก็เอาโอกาสของท่านเนี่ยแหละมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นผู้เจริญในธรรมเป็นผู้ทรงธรรมท่านก็เอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่ท่านมีความรู้ความฉลาดแล้วมาแนะนำสั่งสอนคณะศรัทธาญาติโยมบาสุบาสิกาสืบต่อไปนี่แหละเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเรามีความก้าวหน้ามีความมั่นคงยั่งยืนยาวนานมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และจะยาวนานต่อไปข้างหน้าอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่พุทธศาสนาเราจะมีอายุยืนยาวไปได้และมีความมั่นคงไปได้ก็เพราะมีพวกเราอุบาสกอุบาสิกาพวกเราชาวพุทธให้การอุปถากให้การบำรุงให้การในภิกษุทั้งหลายที่บวชมาในพระศาสนาแล้วก็เป็นหน้าที่ของภิกษุที่บวชเข้ามาในพระศาสนานี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราผู้บวชเข้ามาจะต้องภาคเพียรในการศึกษาแล้วก็ภาคเพียรในการน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่ตนเองได้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจแล้วมาประพฤติปฏิบัติที่สุดแล้วทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่จะเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยได้รับความสุขความเจริญจากข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านแขวงการทางอุดรธานีและหมู่คณะทุกท่านทุกคนแล้วก็ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีและนัตไตด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้พากันสร้างพากันรักษาอริยประเพณีขอจงน้อมย้อนเข้ามาสู่พวกท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพมั่นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวประดุจดังพุทธศาสนาเราแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอพวกท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสำเร็จในสิ่งที่อันพึงปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
0: สาธุ
1: อารับพรนะรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถา

กปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปนรโสยะธามณิโชติรโส

0: เมื่อวานนี้ไปฉีดวัคซีนงูสวัสดมาเมื่อคืนนี่นอนโอ้ยเที่ยงคืนขึ้นหนาวแท้หนาวจากข้างในออกมามันไม่ได้หนาวเหมือนอากาศหนาวนะมันหนาวอยู่ข้างในนะวันนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัม
1: พุทโธภความพุทธังภควันตังอภิวาทิสวาคโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมัส
0: เอาจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งไปไม่ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้สงบอยู่ไม่เป็นสุขพระพุทธภาษิตชยังเวรังปสวติดุขังเสติปราคิโดอุปสันโตสุขังเสติหิตวาชยะปราชยังแปลความว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขอธิบายความในการแข่งขันในการรบย่อมมีแพ้มีชนะคู่แข่งขันและคู่รบย่อมหวังชัยชนะแก่ฝ่ายตนจึงพยายามเพื่อความชนะเมื่อชนะแล้วมีความพอใจปลื้มใจบันเทิงใจบางคนถึงกับระเริงใจหลงไปว่าเก่งกล้าสามารถเป็นล้นพ้นแล้วอวดอ้างหรือโอ้อวดชัยชนะนั้นอย่างไม่หยุดหย่อนจนเป็นเหตุให้เป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติสอนใจดีแก่ผู้หลงระเริงทั้งหลายไก่ตัวผู้สองตัวตีกันตัวแพ้วิ่งหนีไปส่วนตัวชนะบินขึ้นบนกำแพงกระพือปีกโกงคอขันอย่างลำพองขณะนั้นเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นแล้วจึงโฉบลงมาพาเอาไก่ตัวนั้นไปเป็นอาหารผู้ชนะแล้วทรนงลำพองมักประสบความพินาศเสมอนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติอันดีสำหรับผู้ชนะเมื่อต้องการรักษาความชนะของตนให้มั่นคงก็ควรเสงี่ยมเจียมตนให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผลเสียของผู้ชนะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการก่อเวรไปในตัวคือไม่เป็นที่คือเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายแพ้ฝ่ายแพ้ย่อมจะต้องคิดแก้ตัวอยู่เสมอเพื่อทวงเอาชัยชนะคืนมาฝ่ายชนะจึงไม่เป็นที่รักของฝ่ายแพ้กีฬาในโลก

รับความรักความพอใจจากเพื่อนแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายเสียอีกด้วยส่วนคนที่อดออมถ้อยคำมัธยัสถ์ในความคิดเห็นสนับสนุนถ้อยคำอันเหมาะสมของผู้อื่นตามสมควรนั่นต่างหากที่เพื่อนชอบสามารถเอาชนะใจเพื่อนได้ในวงสมาคมด้วยประการดังกล่าวมานี้ความชนะแม้จะมีส่วนดีอยู่มากแต่ก็มีส่วนเสียอยู่บ้างเหมือนกันที่มีส่วนดีล้วนๆก็เห็นมีแต่ความชนะกิเลสจนเป็นสมุจเฉทประหารเข้าถึงนิพพานไปเลยทีเดียวชัยชนะชนิดนั้นท่านเรียกว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นชัยชนะอันสูงสุดสามีภรรยาที่ต้องการอยู่กันยืดก็ควรต้องรู้จักแพ้บ้างไม่ควรคิดเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเสียร่ำไปโปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่ยอมแพ้ในเรื่องการโต้เถียงในเรื่องครอบครัวหรืออื่นๆย่อมชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งทุกคราวการชนะใจดีกว่าชนะในการโต้เถียงเรื่องความคิดเห็นและก็มีเทคนิคสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือฝ่ายชนะต้องทำทีเป็นเหมือนไม่สนใจในความชนะของตนไม่ซ้ำเติมผู้แพ้ให้อายถ้าพูดให้กำลังใจหรือช่วยกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยิ่งดีเช่นพูดว่าในเรื่องนี้ฉันก็เคยพลาดมาหลายครั้งแล้วจึงทำให้จำแม่นไม่พลาดอีกส่วนคุณไม่ค่อยพลาดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เสียหน้าเขาแพ้จริงแต่เขาไม่จองเวรเรากลับเห็นเราเป็นมิตรที่ทำให้เขารู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นการรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นเป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬาหรือใจนักเลงวงเล็บเปิดตามความหมายในภาษาไทยเดิมวงเล็บปิดคราวนี้พูดถึงผู้แพ้จริงอยู่โดยปกติไม่มีใครอยากแพ้แต่เมื่อมีการแข่งขันหรือการรบก็ต้องมีแพ้มีชนะหรืออาจเสมอกันในบางคราวท่านว่าผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ขุนศึกออกสงครามเมื่อแพ้กลับมาฆ่าตัวตายก็มีมานอนเป็นทุกข์จนป่วยหนักและตายไปเพราะความตอมใจก็มีบางคนแพ้การพนันหมดตัวนอนเป็นทุกข์จนไม่อาจหลับได้เป็นโรคประสาทไปก็มีบางคนเถียงสู้เขาไม่ได้มานอนเป็นทุกข์อยู่หลายคืนพวกนักการเมืองเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องนี้รวมความว่าผู้แพ้นอนเป็นทุกข์ส่วนผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วนอนเป็นสุขที่ว่าละความชนะความแพ้ได้แล้วนั้นคือไม่ชนะไม่แพ้เพราะไม่แข่งขันกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่รบกับใครจึงสงบและอยู่เป็นสุขในอรรถกถาท่านหมายเอาขีณาสพอรหันต์ผู้ละกิเลสมีราคะเป็นต้นในแล้วจึงถึงความสงบเต็มที่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลอาศัยเรื่องกาสิกคามเป็นเหตุกาสิกคามนี้มีอาณาเขตกว้างขวางตั้งอยู่ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลเมื่อพระนางเจ้าเวทีหิพระกนิษฐภคินีของพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธนั้นพระเจ้ามหาโกศลพระราชบิดาแห่งพระนางเจ้าได้พระราชทานกาสิกคามให้เป็นของรับไหว้ต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรูปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระนางเวทีหิสิ้นพระชนด้วยโรคตรอมพระทัยพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทวงกาสิกคามเพราะทรงถือว่าพระราชบิดาทรงยกให้แก่น้องสาวเมื่อน้องสาวสิ้นพระชนแล้วกาสิกคามก็ควรจะตกเป็นของพระองค์แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ยินยอมคืนให้ทรงมีเหตุผลว่าของพระราชมารดาควรจะตกเป็นของพระองค์ด้วยประการฉะนี้สงครามแย่งกาสิกคามก็เกิดขึ้นพระเจ้าประเสนที่ทรงแพ้ถึง3ครั้งแต่พอครั้งที่4ทรงชนะจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้แต่ทรงเห็นว่าเป็นหลานจึงให้ปล่อยไปเพียงแต่ริบไพร่ผลไว้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้รบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานของพระองค์ทรงแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูถึง3ครั้งในครั้งที่3นั่นเองทรงดำริว่าเราแพ้เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างนี้จะอยู่ไปทำไมให้อับอายขายหน้าตายเสียดีกว่าทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงทรงอดพระกยาหารบรรทมอย่างเดียวเรื่องนี้รู้กันทั่วไปทั่วนครสาวัตถีภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข
มีนัยยะ

ดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกพระพุทธภาษิตปะวิเวกะระสังปิตวาระสังอุปสมัสสจะนิตโรโหตินิปาโปธรรมปีติระสังปิวังแปลความว่าบุคคลผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกรสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสดื่มรสแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมแล้วย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปอธิบายความพึงทราบเรื่องวิเวกก่อนวิเวกคือความสงัดสงัดกายเรียกกายวิเวกคือกายที่โดดเดี่ยวไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวอย่างที่ในพระบาลีว่าเอโกวูปกัตโธอัปปมัตโตอาตาปีวิหรันโตเท่ากับหลีกออกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปดังนี้การเว้นทุจริตทางกายเรียกกายยวิเวกก็มีโดยในนี้แม้จะอยู่ในหมู่คณะแต่ไม่ทำทุจริตใดๆทางกายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีวิเวกเป็นธรรมเครื่องอยู่ห่างจากวีติกมกิเลสวีติกมกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบเช่นทุจริตทางกายสงัดจิตเรียกจิตวิเวกท่านหมายถึงจิตที่อยู่ในฌาน8อย่างใดอย่างหนึ่งธรรมดาจิตปุถุชนมักจะคลุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ปลีกออกไปเมื่อปลีกออกไปจากอารมณ์กิเลสแล้วเก็บตนอยู่ในธรรมคือสมาธิมีอุเบกขาและสติเป็นอุปการะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตวิเวกจิตห่างเหินจากปริยุทธานกิเลสปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตอยู่จัดเป็นอย่างกลางสงัดกิเลสเรียกอุปธิวิเวกหมายเอาพระนิพพานโดยตรงสงัดจากบาปอกุศลทั้งปวงจิตวิเวกนั้นแม้จะสงัดจากกามแล้วก็จริงแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปและอรูปเรียกว่ายังมีรูปราคะและอรูปราคะนอกจากนี้ยังสงัดได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นส่วนอุปธิวิเวกนั้นสงัดได้เหินห่างได้ทั้งกามรูปอรูปนอกจากนี้ยังเป็นการเหินห่างอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงอีกด้วยเหินห่างจากอนุสัยกิเลสทั้งปวงอนุสัยกิเลสนั้นคือกิเลสชั้นละเอียดมี7อย่างคือกามราคะปฏิฆะทิฏฐิวิจิกิจฉามานะภวราคะอวิชชากามราคะที่ไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้มีจิตวิเวกนั้นเป็นเพราะถูกข่มไว้ชั่วคราวหาใช่สิ้นไปไม่เหมือนโรคที่บรรเทาหรือระงับลงชั่วคราวด้วยฤทธิ์ยาส่วนกามราคะไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้ได้อุปธิวิเวกเพราะถูกตัดขาดแล้วด้วยอนาคามิมรรคไม่เกิดขึ้นอีกไม่กลับมาอีกรวมความว่าวิเวก3นั้นเป็นธรรมปราบกิเลส3ชั้นคือกายวิเวกปราบวีติกมกิเลสจิตวิเวกปราบปริยุทธานกิเลสอุปธิวิเวกปราบอนุสัยกิเลสผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกทั้ง3ประการนี้ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปคำว่ารสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสก็ดีรสแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมก็ดีเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานหรืออุปธิวิเวกนั่นเองบุคคลผู้มีวิเวกได้ดื่มรสแห่งธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสมีปิติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะไม่ทำบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระติสสะเถระเมื่อพระศาสดาทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าภิกษุทั้งหลายอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานความจริงระยะตั้งแต่ปรงพระชนมายุสังขารถึงนิพพานนั้นเพียง3เดือนเท่านั้นคือกลางเดือน3ถึงกลางเดือน6แต่เมื่อนับโดยเดือนก็เป็น4ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายประมาณ700รูปทราบแล้วสะดุ้งใจมากธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพส่วนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ภิกษุทั้งหลายจับกลุ่มกันเป็นพวกๆปรึกษากันว่า
พวกเราจะทำอย่างไรดีหนอครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะมิได้รวมกลุ่มเศร้าโศกกับภิกษุทั้งหลายอื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาจะปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าตัวเรายังไม่ปราศจากกิเลสเราควรรีบทำความเพียรให้ถึงพระอรหันต์เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละดังนี้แล้วเป็นผู้เดียวอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามท่านว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านไม่ตอบภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วทรงสรรเสริญว่าภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเช่นติสสะเพราะผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งดังนี้แล้วตรัสว่าบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสสะได้บรรลุพระอรหัตผลสันติสุขพระพุทธภาษิตนัตถิราคะสโมอัคคินัตถิโดสะสโมกะลินัตถิขันธสมาดุขานัตติสันติปรังสุขังแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีอธิบายความท่านว่าไฟคือราคะนี้แม้ปราศจากควันไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาไหม้ภายในของสัตว์ให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เสมออันหนึ่งไฟธรรมดานั้นแม้จะเผาก็เผาได้เพียงอัตภาพเดียวคือชาติเดียวตายแล้วก็แล้วกันไปส่วนไฟคือราคะนั้นตามเผาอยู่ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะดับมันได้แล้วเข้าสู่พระนิพพานอันบรมสุขราคะแปลว่าความกำหนัดยอมใจประดุจสุราเหมือนกันมี3ระดับคือ 1. กามราคะความกำหนัดพอใจในกามคุณมีรูปที่สวยงามเป็นต้น 2. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 4 ความพอใจติดใจในรูปภพ 3. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 4ความพอใจติดใจในอรูปภพราคะดังกล่าวนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับกามราคะนั้นพระอนาคามีในวงเล็บพระอริยบุคคลชั้นที่3ละได้ส่วนรูปราคะและอรูปราคะพระอรหันต์จึงละได้ที่ว่าราคะติดตามเผาไปทุกชาติและหลายชาตินั้นทุกคนได้มองเห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์และสัตว์มีราคะเป็นเพื่อนอยู่ทั้งสิ้นยกเว้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ขณะพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีราคะอยู่ท่านว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษอันเป็นวิบากคือกรรมอันจะติดตามให้ผลต่อไปจึงอยู่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาธรรมอาวาหะวิวาหะมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่เมื่อบุคคลมีสถารสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนอยู่การเกิดในอบายเพราะราคะเป็นเหตุหามีไม่ดังนั้นราคะจึงชื่อว่ามีโทษน้อยยงเล็บเกี่ยวกับเรื่องวิบากในอนาคตที่ว่าคลายช้านั้นเพราะติดตามไปนานเหมือนน้ำมันกับขมเหลานำมาคลุกเคล้าเข้ากันย่อมล้างออกยากแม้ไปสู่ภพอื่น 2-3 ภพแล้วก็ไม่คลายลงดังเรื่องต่อไปนี้บุรุษผู้หนึ่งประพฤติกาเมสุมิจฉาจารกับภรรยาของพี่ชายดงเล็บพี่สะใภ้หญิงนั้นรักชู้มากกว่าสามีตนนางยุให้ชู้ดงเล็บน้องชายฆ่าสามีของหล่อนดงเล็บพี่ชายเสียเพื่อกันเสียงครหาเมื่อถูกรบเร้าบ่อยเข้าน้องชายจึงตกลงใจฆ่าพี่ชายตามความปรารถนาของหญิงฝ่ายชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่อาสละความรักในภรรยาของตนได้ไปเกิดเป็นงูใหญ่อยู่ในเรือนนั้นมันไม่ทำร้ายหญิงนั้นแต่เมื่อหญิงนั้นนั่งหรือยืนอยู่ที่ใดมันจะเลื้อยไปพันสรีระของเธอหญิงนั้นคิดว่างูอาจเป็นสามีที่ตายมาเกิดจ
ึงให้คนฆ่าเสียงูนั้นไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงนั้นไปทุกคนทุกแห่งหญิงนั้นฆ่ามันซะอีกตายแล้วไปเกิดเป็นลูกโคในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงเจ้าของอยู่หญิงนั้นให้ฆ่ามันซะอีกถึงกระนั้นก็ตามความเสน่หามิได้หมดไปจากจิตของผู้ถูกฆ่ามันไปเกิดในครรภ์ของหญิงนั่นเองเด็กนั้นระลึกชาติได้รู้ว่าตนถูกฆ่าโดยหญิงนั้นมาถึง4ชาติติดกันจึงไม่ยอมให้มารดาถูกต้องตัวเลยมารดาบิดาจึงให้อยู่กับย่าเมื่อรู้ความแล้วได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ย่าฟังย่าและปู่ฟังแล้วสลดใจจึงพาเด็กนั้นไปบวชไม่นานนักได้สำเร็จอรหัตผลกันทุกคนนี่แสดงถึงความคลายชาของราคะส่วนโทสะที่ว่ามีโทษมากแต่คลายเร็วนั้นมีอธิบายว่าเมื่อบุคคลเกิดโทสะอาจทำกรรมแรงๆเช่นการทุบตีมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงหรือประทุษร้ายบรรพชิตเป็นต้นย่อมได้รับการติเตียนเป็นอันมากหากถึงขั้นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็จะมีโทษยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วย่อมจะต้องตกนรกเพราะกรรมอันมีโทสะเป็นมูลนั้นอย่างนี้แสดงว่ามีโทษมากทั้งโทษทางโลกวงเล็บเปิดเช่นการถูกจองจำทำโทษวงเล็บปิดและโทษทางวิบากเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานส่วนที่ว่าคลายเร็วนั้นคือเมื่อเขากระทำผิดแล้วแสดงโทษเสียยังบุคคลนั้นให้อดโทษกรรมของเขาย่อมกลับเป็นปกติดังเดิมพร้อมกับการให้อภัยของคนที่เขาล่วงเกินเพราะเหตุที่โทสะมีโทษมากอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตถิโทสะโดสะสโมกะลิแปลความว่าโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีโทสะแปลตามตัวว่าประทุษร้ายคือมีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่ก่อนที่จะทำลายคนอื่นฤทธิ์แห่งโทสะย่อมเผาไหม้บุคคลผู้นั้นก่อนเหมือนคนจับไฟคิดจะปาคนอื่นไฟย่อมไหม้มือผู้นั้นก่อนโทษแห่งโทสะนั้นมีอยู่มากทั้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายท่านว่าทำให้อ่อนเพลียนอนไม่หลับเราจะสังเกตว่าหลังจากความโกรธหรือโทสะได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติมันช่วยทำลายสุขภาพทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและอาจเป็นโรคหัวใจพิการได้ในลำดับต่อมาคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรงอาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชกสเปียร์กวีเอกของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าอย่าก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่านเพราะมันจะเผาตัวท่านเองอย่างช้าๆความโกรธแค้นทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนกระวนกระวายจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสุขนั่นคือไฟภายในซึ่งเกิดขึ้นภายในและเผาบุคคลผู้นั้นเองถ้าไม่รู้จักดับมันเสียมันจะเผาให้ร้อนอยู่ร่ำไปดับเสียได้ก็เย็นสบายดีเองใครเขาเกลียดเราก็ช่างเขาเพราะความเกลียดได้ทำลายสุขภาพทางกายและทางจิตของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกลียดตอบเพราะการเกลียดตอบเหมือนการไปต่อไฟจากเขามาเผาตัวเราเองด้วยคราวหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าถือดาบไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้ไม่เศร้าโศกและนอนเป็นสุขคนที่ไม่โกรธตอบนั้นจะมีความรู้สึกตนว่าเหนือกว่าสูงส่งกว่ามองเห็นผู้โกรธตนเป็นเด็กไร้เดียงสาไปเขาอาจไม่พูดจาสนทนาด้วยกับคนบางคนแต่เขาไม่ได้โกรธแค้นหรือคิดประทุษร้ายแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขสำราญของท่านเพื่อสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและทางจิตของท่านท่านจงอย่าให้โทสะมีอำนาจเหนือท่านข้อว่าทุกเสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีนั้นอธิบายว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมกันเป็นอัตภาพนี้เจริญเติบโตขึ้นเพราะอากาศอาหารเป็นต้นมีภาระต้องให้ข้าวน้ำอยู่เสมอต้องขัดสีรูปไล่ออกกำลังพอควรต้องพยาบาลต้องรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้คอยกำจัดและป้องกันสิ่งปฏิกูลทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดภาระอันหนักที่สุดของมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆนั้นอยู่ที่การต้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งขันธ์หรืออัตภาพนี้ให้ยังยืนต่อไปในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันต้องทำร้ายกันประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก
ก็เพื่อความคงอยู่ของมันเองมนุษย์เราก็เหมือนกันกระเสือกกระสนทุกอย่างก็เพื่อให้ขันธ์5ดำเนินไปได้โดยดีบางคนต้องลงทุนทำบาปทำกรรมหนักเพราะเหตุแห่งอัตภาพนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภาระหเวปัญจขันธาขันธ์เป็นภาระหนักเหลือเกินการวางภาระเสียได้จึงเป็นความสุขเหมือนคนแบกของหนักมานานปีพอวางลงได้และรู้ว่าไม่ต้องแบกอีกต่อไปย่อมจะปราโมทย์เกินเปรียบความสุขที่เกิดจากวางภาระนี้ท่านเรียกว่าสันติสุขสันติสุขนี้ท่านว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่านัตถิสันติปรังสุขขังกล่าวโดยปริยายเบื้องสูงคือนิพพานสุขนั่นเองความสุขจากการที่เรียกว่ากามสุขนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์เป็นอันมากและเจืออยู่ทุกระยะความสุขจากฌานก็ไม่ยั่งยืนพอหมดกำลังฌานความสุขนั้นก็หมดไปด้วยเป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนนิพพานสุขนั้นยั่งยืนไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงจึงมากทั้งคุณภาพและปริมาณนิพพานสุขนี้มี4ขั้นตามขั้นแห่งอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงสาวคนหนึ่งมีเรื่องดังนี้เรื่องหญิงสาวคนหนึ่งในวันที่หญิงสาวนั้นทำพิธีอาวาหมงคลมารดาบิดาของเธอได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปด้วยหญิงสาวนั้นทำกิจบำรุงภิกษุสงฆ์มีการกรองน้ำเป็นต้นเดินไปเดินมาอยู่ฝ่ายเจ้าบ่าวยืนมองดูเจ้าสาวของตนด้วยดวงจิตที่รันจวนพิศวาสมองจนเพลินจนลืมบำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คิดแต่จะจับหญิงสาวอย่างเดียวนงเล็บเจ้าบ่าวอาจไม่เคยเห็นเจ้าสาวของตนมาก่อนเลยเพราะประเพณีอินเดียโบราณพ่อแม่จัดหาให้และเมื่อวันแต่งงานก็คลุมหน้าด้วยผ้าบางๆมองเห็นไม่ชัดทำให้อยากเห็นอยู่เสมอพระศาสดาทรงทราบอัญชาสายของเขาแล้วจึงทรงบันดาลฤทธิ์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นไม่เห็นกันเมื่อชายหนุ่มไม่เห็นหญิงสาวจึงได้ยืนมองดูพระศาสดาขณะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจบเทศนากุมารและกุมารีได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์ให้เขาทั้งสองได้เห็นความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะพระพุทธภาษิตสาหุดัสนะมะริยานังสันนิวาโซสดาสุโคอดัสสะเนนะบาลานังนิจเมวะสุขีสิยาบาละสังฆตจารีหิทีฆมัฏฐานะโซจติดุโคบาเลหิสังวาโซอมิเตเนวะสัปปดาทีโรจะสุขะสุขะสังวาโซยาตีนังวะสมากโมตัสมาหิทีรันจะปัญญัญจะมหุสุตัญจะโทไรหะสีลังวตะวันตะมะริยังตังตาดิสังสัมปุริสังสุเมธังราเชนะนักขัตตะปะทั้งวะจันดิมาแปลความว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อบุคคลจะมีความสุขอยู่ได้อย่างยืนเพราะไม่ได้คบเห็นคนพาลจริงทีเดียวการคบคนพาลก่อให้เกิดความโศกตลอดกาลนานการสมาคมด้วยคนพาลเป็นทุกข์เหมือนอยู่ร่วมด้วยศัตรูส่วนนักปราชญ์ใครอยู่ร่วมด้วยก็มีความสุขเหมือนสมาคมหมู่ญาติเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงคบนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นผู้หูสูตรมีปกติทำธุระวงเล็บเปิดเป็นคนเอางานเอาการวงเล็บปิดมีวัดดีประเสริฐเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเหมือนดวงจันทร์ครบทองฟ้าฉะนั้นอธิบายความพระอริยเจ้าคือท่านผู้ประเสริฐเพราะละกิเลสได้เป็นชั้นๆยิ่งละได้มากก็ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงมากในหมู่คฤหัสถ์เขาพยายามแสวงหาลาภยศเงินทองใครได้มากก็นิยมกันว่าดีมากมีคนนับหน้าถือตามากมีเกียรติในสังคมมากทางโลกนิยมกันอย่างนี้คือดีที่ได้แต่ในทางธรรมท่านถือเอาดีที่ละคือยิ่งละได้มากเท่าใดก็ดีมากเท่านั้น
พระอริยเจ้าทันละกิเลสเป็นชั้นๆดังนี้1พระโสดาบันวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่1วงเล็บปิดละกิเลสได้3อย่างคือสักกายทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางแห่งพระนิพพานศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและวัดในทางผิดความประพฤติผิดในศีลและวัดปยานใหญ่2พระสกทาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่2วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1เพิ่มคุณสมบัติคือทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบาง3พระอนาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่3วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1และที่2เพิ่มคุณสมบัติคือละกามราคะและปฏิฆะได้4พระอรหันต์วงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่4สูงสุดวงเล็บปิดละกิเลสทั้งปวงได้เช่นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจอวิชชาการได้เห็นได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเหล่านี้ย่อมนำสุขมาให้อย่างแน่นอนเพียงแต่การได้เห็นอย่างเดียวก็เป็นมงคลเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงการได้สนทนาและการอยู่ร่วมส่วนการอยู่ร่วมกับคนพาลสนทนากับคนพาลประพฤติตามคนพาลให้ผลเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งปัจจุบันและอนาคตนอกจากพูดชั่วคิดชั่วและทำชั่วโดยตนเองแล้วยังชักนำผู้อื่นให้ประพฤติชั่วอย่างตนด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคบคนพาลเหมือนคบกับศัตรูมีแต่จะให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องโทษของการคบคนพาลและคุณแห่งการคบบัณฑิตข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วพอสมควรในหนังสือเรื่องสาระสำคัญแห่งมงคล38เล่ม1หน้า1ถึงหน้า62ท่านผู้สนใจต้องการรายละเอียดบทโปรดอ่านจากหนังสือเล่มดังกล่าวเถิดอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้มีลักษณะเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วจึงไม่สู้จำเป็นที่จะต้องอธิบายอีกให้มากนักขออธิบายบางประการพอได้ใจความคือขออธิบายคุณลักษณะของคนดีที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้คือท่านผู้เป็นปราชญ์ดมุเลปธีระมีปัญญาเป็นผู้สูตรมีปกตินำธุระไปคือทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์วงเล็บเปิดโทไรหะศีละวงเล็บปิดมีวัดดีและเป็นสัตบุรุษนักปราชญ์คือผู้ฉลาดรอบรู้ในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเชี่ยวชาญเช่นปราชญ์ทางจิตวิทยาทางชีววิทยาทางปรัชญาทางศาสนาเป็นต้นคำว่าผู้มีปัญญาและเป็นพหูสูตรก็เป็นไวยพจน์วงเล็บคือคำที่ใช้แทนกันได้ของคำว่าปราชญ์ได้คือคำทั้ง3นี้อาจใช้แทนกันได้เพราะโดยปกติคนไม่มีปัญญาและไม่เป็นพหูสูตรย่อมเป็นปราชญ์ไม่ได้คำว่าผู้มีปกตินำธุระไปหรือผู้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นคุณลักษณะสำคัญมากประการหนึ่งของคนดีคนเราจะมีความรู้อย่างไรจะเกิดมาในตระกูลสูงอย่างไรมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดมามากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่จัดว่าเป็นคนดีจริงแต่ตรงกันข้ามแม้เขาจะมีความรู้น้อยเกิดในตระกูลต่ำและยากจนแต่เขาพยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีหน้าที่คือกิจที่มนุษย์จะต้องทำตามที่ตนมีความผูกพันอยู่ตามความเป็นจริงมนุษย์เรามีหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือมีความสุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่อันนี้เราต้องรักษาไว้จนตลอดชีวิตที่เราเคารพรักนับถือบูชาพระพุทธเจ้าของเราอย่างยิ่งยอดก็เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความจงรักภักดีจากราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายก็เพราะทรงทำหน้าที่ของกษัตริย์อย่างดีที่สุดและไม่รู้จักเสื่อมคลายเช่นเดียวกันพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกได้รับปัจจัยบำรุงจากชาวบ้านก็เพราะเขารู้ว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างดีหน้าที่จึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์มากสำคัญเท่าชีวิตหรืออาจเหนือชีวิตเสียอีกปอมเปย์
คนสำคัญคนหนึ่งของโรมันเล่ากันว่าคราวหนึ่งจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามว่าถ้าเข้าไปจะได้รับอันตรายแต่ปอมเปย์มีหน้าที่สำคัญมากที่จะต้องเข้าไปเขาบอกเพื่อนผู้หวังดีว่าเป็นการจำเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องมีชีวิตอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าเขารักหน้าที่มากกว่าชีวิตระหว่างหน้าที่และชีวิตเขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาหน้าที่เนนสันแม่ทัพอังกฤษเคยประกาศแก่ทหารของตนว่าไม่ต้องนึกถึงความรุ่งโรจน์ไม่ต้องนึกถึงชัยชนะหรือเกียรติยศไม่ต้องนึกถึงประเทศแต่ให้นึกถึงแต่หน้าที่อย่างเดียวเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตนว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องระแวงและไม่ต้องกลัวว่าใครจะติหรือชมไม่ต้องกังวลถึงเสียงเขาว่าและในที่สุดทุกคนก็ต้องเห็นว่าคนเช่นนั้นเป็นคนดีมีเรื่องน่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีมนุษย์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีปกติอยู่สองทางคือทำอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทำกิจในหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์อย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นเป็นการก้าวร้าวหรือก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นและก็ทำไม่ได้ดีในที่สุดก็เป็นที่เบื่อหน่ายเกลียดชังของคนทั้งหลายส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์เพราะมัวไปทำสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่อยู่นั้นก็เป็นผู้มีความบกพร่องในหน้าที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นผลดีจริงจังเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นผู้น้อยก็ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนทำหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสำเร็จนั้นเป็นของคู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นแล้วนอกจากจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วยังจะเป็นโทษเสียอีกด้วยข้อว่าผู้มีวัดดีนั้นคือความประพฤติดีมีกิริยามารยาทงามได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีจะพูดจาปราศัยหรือยืนเดินนั่งนอนก็น่าดูน่าชมรวมความว่ามีสมบัติผู้ดีส่วนข้อสุดท้ายเป็นสัตบุรุษนั้นพระวิธรรมของสัตบุรุษเช่นหิริโอตตัปปะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปราณีและเป็นคนรู้จักเหตุผลตนประมาณการและบุคคลตลอดถึงสังคมว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างไรบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาท่านเรียกว่าเป็นคนดีควรแก่การคบหาสมาคมมีการอยู่ร่วมเป็นสุขให้ความบันเทิงจิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวคามแหวงเมืองเวสาลีทรงปรารภท้าวสักกะเทวราชมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องท้าวสักกะเทวราชสมัยนั้นพระศาสดาทรงพระประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธวงเล็บเปิดพระบางคนเป็นโลหิตวงเล็บปิดเมื่อปลงพระชนมายุสังขารแล้ววงเล็บเปิดหลวงพระชนมายุสังขารหมายความว่าตกลงพระทัยที่จะปรินิพานในวันเพ็ญเดือน6คือ3เดือนเต็มนับจากวันปลงพระชนมายุสังขารวงเล็บปิดท้าวสักกะเทวราชจอมเทพชั้นดาวดึงส์เสด็จมาทำการอุปถากทรงนำพระบางคนไปเทเองโดยมิได้รังเกียจพระศาสดาถามว่าทราบว่ากลิ่นของมนุษย์เหม็นยิ่งนักสำหรับเทพเหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ได้ท้าวสักกะทูลตอบว่ากลิ่นศีลของพระพุทธองค์มีอำนาจรุนแรงกว่าดึงดูดพระองค์ลงมาโดยไม่ได้รังเกียจตอนเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสรรเสริญท้าวสักกะในเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบจึงตรัสว่าเหตุที่ท้าวสักกะทำอย่างนั้นเพราะความเสน่หาในเราเพราะเราเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ท้าวเธอดังนี้แล้วตรัสเล่าข้อที่ท้าวสักกะละความเป็นท้าวสักกะแก่ถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่มเพราะได้อาศัยพระองค์สมัยเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณอินทสาระคูหาท้าวสักกะมาเฝ้าพร้อมด้วยเทพบริษัทมูใหญ่ท้าวสักกะทูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอเนกปริยายจนท้าวสักกะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วละจากความเป็นท้าวสักกะแก่ถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่มเพราะฉะนั้นการที่ท้าวสักกะมีความเสน่หาในพระองค์อย่างยิ่งจึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายการได้พบเห็นพระอริยบุคคลก็ดีการได้สมาคมอยู่ร่วมกับพระอริยบุคคลก็ดีเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนคนพาลหาให้เกิดความสุขเช่นนั้นไม่พระบรมศาสดาปรารภเหตุนี้
จึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าการได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อปยานใหญ่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ความโศกเกิดจากความยินดีพระพุทธภาษิตรติยาชายเตโซโกรติยาชายเตพยังรติยาวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากความยินดีภัยย่อมเกิดจากความยินดีความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากความยินดีอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เหมือนในเรื่องที่2และที่3ต่างแต่ในที่นี้ทรงแสดงความยินดีว่าเป็นมูลแห่งความโศกและภัยความยินดีในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความยินดีในกามคุณ5กามคุณแปลว่ากลุ่มกามโดยชื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าพอใจกามแปลว่าสิ่งอันน่าใคร่หรือความใคร่ประการแรกหมายถึงวัตถุกามประการหลังหมายถึงกิเลสกามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวะคิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า2ว่ากิเลสกามได้แก่กิเลสให้ใคร่คือราคะโลภะอิจฉาคือความอยากได้อิสาความริษยาหรือความหึงอารติความไม่ยินดีด้วยอสันตุทิความไม่สันโดษเป็นอาทิวัตถุกามได้แก่กามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจในสังยุตตนิกายสคาทวรรคทรงแสดงว่าสิ่งวิจิตรสวยงามในโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม15หน้า31นักปราชญ์กระชากความพอใจในสิ่งสวยงามนั้นได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงมีอยู่ในโลกอย่างเก้อเก้อในที่นี้ชี้ไปที่กิเลสคือความใคร่หรือความกำหนัดเพราะความดำริว่าเป็นกามในขุทกนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทักถามว่าเกิดจากความดำริเหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่าอัตตสังกามะเตมูลังสังกัปปากามะชายสินตังสังสังกัปปยิสสามิเอวังกามะในเหสสิแปลว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นข้าวของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉะนี้เจ้าจะมีอีกไม่ได้เปรียบไปก็เหมือนว่าความดำริถึงกามเหมือนไฟวัตถุอันสวยงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เปรียบเหมือนเชื้อไฟเมื่อประจบเข้าทั้งสองอย่างไฟก็ลุกขึ้นปรากฏให้เห็นซิกมันฟรอยนักจิตวิทยาลือนามชาวเยอรมันมีทัศนะว่าอารมณ์ใคร่หรือกามเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อารมณ์ต่างๆสืบเนื่องไปจากอารมณ์ใคร่ทั้งสิ้นอารมณ์ใคร่เป็นอารมณ์เดิมของมนุษย์และฝังแน่นอยู่ในจิตมีอาการไหลลึกและแรงอยู่เสมออารมณ์ใคร่นี่เองเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์อื่นๆต่อไปอีกอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากามหรือความยินดีพอใจในกามนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากกว่าสุขอัปปัสสาดาดุขากามาซึ่งแปลความว่ากามมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าอนิจจาอัตถวากามาบหุดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสั้นตัดโตอาคะโมลาลุกขับพลากามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กแดงมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลดังนั้นผู้ยินดีในกามก็คือผู้ยินดีในทุกข์ผู้ใคร่ในกามก็คือผู้ใคร่ในทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภพวกเจ้าลิชวีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจ้าลิชวีในวันมหรสพวันหนึ่งพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นทรงแต่งพระองค์อย่างสวยงามออกจากพระนครเสด็จไปพระราชอุทยานพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูพวกฤาษีนี่แทนได้พวกฤาษีเข้าไปสู่พระราชอุทยานพาหญิงนครโสเภณีคนหนึ่งไปด้วยอาศัยหญิงนั้นเป็นเหตุอันความริษยาซึ่งกาลกันครอบงำแล้วเจ จึงประหารกันล้มตายไปเป็นอันมากพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าฤาวีเหล่านั้นกลับเข้าไปในเมืองพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วเสด็จออกจากเมืองพวกภิกษุที่ตามเสด็จเห็นเจ้าพนักงานกำลังหามพวกเจ้าฤาวีกลับเข้าไปในเมืองจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าเมื่อเช้าตรู่วันนี้พวกเจ้าฤาวีประดับประดาดุจเทวดาออกจากนครบัดนี้ถึงความพินาศแล้วเพราะหญิงคนหนึ่งพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความยินดีดังเล็บในกรรมคุณเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปพระพุทธภาษิตนหิเอเตหิยาเนหิกัจเชยะหะกะตังดิสังจะทาตนาสุดันเตนะดันโตดันเตนะคัจจติแปลความว่าบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปหนึ่งเล็บพระนิพพานด้วยตนที่ฝึกดีแล้วฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปนั้นด้วยญาณธรรมดาหาได้ไม่อธิบายความทิศที่ไม่เคยไปนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานทิศคือพระนิพพานนี้บุคคลไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อถึงแล้วไม่ต้องกลับมาเพื่อจะไปอีกไม่เหมือนทิศหรือสถานที่ธรรมดาอันบุคคลไปมาได้แห่งละหลายครั้งทิศคือพระนิพพานนี้ไปได้ด้วยญาณคือการฝึกตนในที่นี้ท่านหมายเอาการสำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝึกให้เชื่องด้วยเครื่องฝึกคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนเป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายใจทิศคือพระนิพพานนี้คล้ายๆจะไปด้วยญาณธรรมดามีช้างมารถเป็นต้นหาได้ไหม
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ค่าใช้จ่ายวัด1แอลสิริราช500พ่อทิพย์เมาะแม่ทิพย์พ่อการ500คุณหมอสานิชพัฒน์ธรนัทน็อตนิวธินกร 1,000 3เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 4คิตติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม300 5ภูมิกับกฤษดาบวกลูกสาวศรีโสภา500หกคุณพ่อกุมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีรัชยาพร500เจ็ดลิดิยาวิจจาอินดราวานานาหานีสุวิจายา500แปดคุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500ปัจจัยรวม 4,800 เมื่อวานกับฉีดวัคซีนไอ้งูสวัสดมาเลยวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยขั้นเนื้อขั้นตัวบอกเขาว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีไข้ลุมๆอยู่ตลอดแขนนี่จะยกไม่ขึ้นเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนเอ่ยมาหนาวจากข้างในออกมาเนี่ยนะหนาวมากเลยต้องลุกมาหาผ้าห่มหาอะไรก็แล้วแต่
3: มาเมื่อวานพร้อมใส่ก
2: ัน ใช่มาด้วยกันนะ
3: ก็เลยร
2: ู้
3: ว
2: ัน
3: นี้ตรงมาเอ๊ะนี่ถึงขั้นเป็นคนแรก
2: ท่านบุญมีก็เก็บไว้เยอะนะ
3: เ
2: ก็บท่านบุญมีเก็บไว้เยอะก็มาเขาเอามาถวายเนี่ยบอกเนี่ยท่านบุญมีเนี่ยกำลังจะบรรจุดีๆเอาไปต้องมาถวายอาตมาเนี่ยให้หลวงพ่อบุญมีเนี่ยไปบรรจุเลยเยอะอาตมาจะไปดูที่กุฏิดูได้ส่วนไอ้ที่ไปเทศที่พุทธกยาเนี่ยที่สมาคมมหาโพธิ์ประธานพุทธอินเดียเขาแห่ขบวนใหญ่โตมาถวายอันนี้ก็ไปบรรจุไว้ที่อุบลเนี่ยนะวัดป่าบุญล้อมพอดีมีลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นเจ้าภาพสร้างดีโดยใช้ชื่ออาตมาสุธรรมจีดีไปสร้างไว้ที่อุบลก็เลยไปบรรจุไว้ที่นั่นส่วนอัฐิหลวงตาเนี่ยเราบรรจุจนหมดเลยนะนี่ไว้ข้างล่างไว้ข้างนอกดีเดี๋ยวคนนั้นขอคนนี้ขอเป็นของกระจายไปทั่วบรรจุไว้เลยดีกว่า
3: แล้วก็หาไว้แล้วก็ไปแขวนเอาไว้ที่นั่นว่าเดี๋ยวจะ
2: เอาไม่เป็นไร เออใช่เข้าไปบูชาอนุโมทนาเขาด้วยเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันที่16จะออกแต่นี่ไปเช้าไปบิณฑบาตที่โน่นแล้วพอฉันเสร็จแล้วจึงค่อยมายกจึงมาเจริญพุทธมนต์สมโภชเจดีย์กันเอาได้ได้ได้ได้ได้ไม่ปฏิเสธนี่เดี๋ยวงานครบร้อยวันหลวงปู่บัวเกศที่เชียงใหม่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของในหลวงเขานิมนต์ให้ไปเป็นองค์เทศแบบพัดยศไปด้วยแบบนี้อะไรบอกเฮ้ยแบกพัดยศขึ้นเครื่องไปมันแลกอะไรอยู่นะเจ้าคุณวัดโพโอ้ยหลวงพ่อไม่เป็นไรฝากผมไปก็ได้ฝากรถผมรถไปอยู่เอาได้ได้เอาไปด้วยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเจดีย
3: ์วันนี้ลงแขกวันนี้ลงแขกขัดบ้านขัดเจดีย์ค่ะล้างทำเจดีย์ก็เรียบร้อยประมาณสัก90%
2: เห็นเมื่อวานท่านบุญมีพูดให้ฟังบอกโอ้ยทำนู่นทำนี่อะไรต่ออะไรแต่ลืมเรื่องป้ายเจดีย์เดี๋ยวยังไม่มีป้ายเจดีย์ด้วยเนี่ยแต่บุญมีว่าโอ้ยทำอะไรต่ออะไรก็ทำแต่ลืมป้ายไปของสำคัญเลยนะก็ต้องตั้งไว้ตรงไหนใช่ตั้งไว้ให้เด่นคนเข้ามาก็เห็นป้ายเลยกันป้ายมาทีหลังดีแล้วดีแล้วโอ้วันนี้สงสัยจะไม่ค่อยดีเลยเอามามีอะไรเข้ามาเดี๋ยวจะให้พรแล้วเนี่ยแขนยกไม่ขึ้นเอาวางนี่เอาอนุโมทนาด้วยนะให้ใจบุญหลายๆลูกหลานเอาเข้ามาใครมีอะไรเข้ามามาแล้วจะได้อนุโมทนาให้พรขึ้นมาเอาขาอาบเอามาดีอ่ะเอามาที่ไหนก็ทำเอามามาอันนี้ของอะไร
4: ส้มเสียงดีต้ม
2: ค่ะอ๋อดีเอากราบน้อมถวายน้ำส้มวิตามินซีและซีอะไรสิจิตอบแต่หลวงพ่อสุธรรมขอให้หลวงพ่อมีท่าขันแข็งแรงเอานี่แหละตัวนี้ทำให้แข็งแรงพระจะสโตกกันเป็นแถวแถวอย่างเนี้ยตัวนี้มูลนิธิเสียงฮะเสียงแสงธรรมเหรอโอ้ยห้างทองเจริญพร้อมครอบครัวนายปีชาศักดิ์สิทธิ์โชคนสวิไลวันบารมีเจริญนสปานวิไลบารมีเจริญเด็กไทยพีรพัฒน์ บารมีเจริญบริจาค 5,000 บาทสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมอ้าวไม่มีอะไรก็เปลี่ยนลิยาบทกันเนาะรับพรรับพรกันรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกับมาจันโทเป็นดรโซยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทพนาสิโยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตเขาบอกว่า 3-6 เดือนก็เลยนัดเอาเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าที่ไปแอดมิดเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแอดมิดกับฉีดเข็มที่2ตอนนี้เขาบอกว่าจะมีภูมิไม่น้อยกว่า20ปีแต่เขาบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วัคซีนงูสวัสด์เขาบอกควรจะฉีดนะคนมีอายุมากเนี่ย
3: เหมือนเคยเป็นแล้วผมเคยเ
2: ป็นโอ้ไม่แน่หรอก ถ้าไอ้พวกนี้ถ้าสุขภาพเราอ่อนแอนะสุขภาพเราไม่สมบูรณ์มันลุกขึ้นมาเลยมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะฝังอยู่ใต้ปลายประสาทเราถ้าสุขภาพดีไม่เป็นไรแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีมันลุกขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาว่าเชื้อเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างรุนแรงเพราะนั้นใช่เพราะนั้นว่าคนมีอายุมากเนี่ยน่าจะไปฉีดพวกภูมิต้านทานเราอ่อนแอแต่ก็ว่าไอ้วัคซีนรุ่นใหม่เนี่ยฉีดแล้วมันก็มีจะมี

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-bandคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com นำเสนอรายการ

ลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

วันพระวันเจ้านี่เรียกวันทางพุทธศาสนาเราเป็นวันละวันต่อยงานยุ่งยากของการทำมาหาเลี้ยงชีพเข้าสู่จิตใจคือบำรุงธรรมภายในจิตใจนี่เรียกว่าบำรุงธรรมวันเช่นนี้เป็นวันว่างเราก็ว่างเพื่อศาสนาของเราวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำก็ให้เป็นวันว่างตามหลักพุทธศาสนาให้มีเขตมีแดนอย่าตะเลิดเปิดเปิงนะเลอะเทอะไปหมดณเวลานี้ศาสนาจะไม่มีติดตัวแล้วเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจึงได้ศาสนาที่เลิศเลอมาครองหัวใจแต่ใจไม่ยอมรับสู้มูดสู้คู่คือความโลภความโกรธราคะตัณหาความทะเยอทะยานไม่ได้มันจึงดิ้นไปหาอย่างนั้นพระกันจำมอนะวันพระวันเจ้าเนี่ยควรเป็นวันว่างงานสำหรับภายนอกการทำมาหาเรื่องชีพต้องหนีต้องดิ้นเพราะธาตุขันมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาเราต้องได้ขวนขวายหามาเพื่อเขาไม่เช่นนั้นก็เป็นทุกข์เราเองนั่นวันขวนขวายวันเช่นนี้ให้เป็นวันว่างวันพระวันแปดค่ำที่สี่ห้าค่ำก็ดีนี่เป็นวันขวนขวายอัดธรรมเข้าสู่ใจเพื่อความร่มเย็นนะให้พากันคิดจดจำเอาไว้มันจะขี้เกียจขี้ค้านขนาดไหนก็ตามนั่นคือเรื่องของกิเลสฉุดลากเราลงทางต่ำเราฝืนมันมาจนได้มันก็มันจะหาเรื่องไม่ว่างอย่างนั้นไม่ว่างอย่างนี้ก็สวนหมัดมันเข้าไปทีหมดเวลาตายมันทำไมว่างมันว่างมาจากไหนคนตายทั่วโลกมันว่างมาจากไหนว่างอันที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ว่างมันทำไมไม่ว่างหายว่างนั่นสินี่เรียกว่าสวนหมัดกันเมื่อตายมันว่างได้ด้วยกันทุกคนนี่เรายังไม่ตายเราจะให้ว่างเพื่อความดีงามทั้งหลายสำหรับเรานี่เรียกว่าถูกต้องพากันจำมันนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเสริงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: มีโรงเรียนโรงเรียนไหนบ้างที่มาวันนี้โรงเรียนมีกี่โรงเรียนไหนบ้างฮะ
2: ที่ราชีดูทิศ4ห้องเรียน
1: รายที่อยู่ที่4ห้องเรียนโรงเรียนเดียว
2: แต่สี่ห้องเรียนพัฒนาการ
1: นะ
2: คุณดอนกี่ห้อง
1: มีกี่โรงเรียนมานี่มีกี่ห้อง
2: สองโรงเรียนครับ
1: โรงเรียนอุดรคืออ
3: ุดรพัฒนาการ
1: พัฒนาการ
2: ค่ะ
1: เอ้ยอย่างพัฒนาการมันจะทำไหนนะคือทำด้านตอนต่อเนี่ย
3: ข้างวัดสีพลนะคะอุดรพัฒนาการอยู่ข้างวัดสีพล
2: ข้างวัดสีพลข้างวัดสีพล
1: อ๋อมาทางวัดสีพลนี่ค่ะ
2: คร
1: ับ อ๋อเราก็ไม่เข้าวัดสีพลก็ไปเห็นโรงเรียนอะไรเห็นตะเกียงวัดสีพลอะไรแล้วมองไปเห็นเวลาที่มีคิดสองเราไม่เคยเข้าไปมีสองโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนมันกั้มขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ทราบว่ากั้มที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วโรงเรียนอะไรบ้างไม่รู้ไหมมากกว่าไปเกี่ยวกับวัดวัดกับมากกว่าไปเกี่ยวกับวัดกรรมฐานเพราะว่าตัวเพื่อไปก็ไม่เคยไปมากไปวัดกรรมฐานไปกรรมฐานเนี่ยหากรรมฐานก็มักก็เหน็ดก็หงมันไปทางกรรมฐานไปยักษ์กับท่านอยู่ตรงนั้นเหมือนหนึ่งว่าเป็นคณะใครพวกใครพวกเราสนิทกันไปอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นคือไม่สนิทก็ไม่ยังเกลียดแต่ไม่สนิทก็ไม่ไปมันก็ไปกรรมสายเราก็มาถามประจำสายออกจากวันนี้เข้าวันนั้นวันนั้นแต่วันนี้ส่วนมากกรรมฐานทางวิญญาณก็ไปอีกทางสามวิญญาณหลักพิฆาตทั้งหลายที่เรียนมันก็ต่างกันหลักวิญญาณวิญญาณทางหลักวิญญาณทางด้านพิธีเรียนด้วยหลักพิฆาตการต่อพิฆาตเกี่ยวโยงกันจะไปก็ไปหากันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิชาเพราะงั้นตัวปริยัติถึงมากทำไปสายปริยัติเอาภาพปริยัติก็ไปสายปริยัติไปเรียนสายปริยัตินั่นคนละสายสายหลักวิชาเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่ตีย่อออกไปนี้ไม่เหมือนถึงต้องไปตามสายที่สนิทใจไปหาอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นั้นทางภาคปฏิบัติอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนที่จะแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจแล้วอยากจะอ่อนรู้ถูกต้องแน่นอนจริงมันหมายไว้นะมีทางด้านปริยัติก็อีกเหมือนกันด้านปริยัติครูคนไหนสอนดีมีหลักมีเกณฑ์เป็นชื่อแม่ตายไก่มีต่างกันนะคำว่าครูไม่ใช่เหมือนกันถึงนักเรียนก็ต้องนั่งอย่างนี้นักเรียนของครูแต่ละครูไม่เหมือนกันนะนักเรียนก็ไม่เหมือนกันอีกแยกครูผู้สอนก็ไม่เหมือนกันมีอยากและอยากต่างกันหมายถึงทางโลกทางธรรมก็แบบเดียวกันแม้แต่สายปริยัติเรียนทำความละเอียดละออของครูแต่ละครูนี่ยังผิดกันนั่นไม่เหมือนกันแล้วมึงสายปฏิบัติเขาอีกแล้วยิ่งละเอียดละออมากสายปฏิบัติสอนกรรมฐาน ผู้อาจารย์แต่ละองค์พระองค์นี่ต้องเป็นหลักสำคัญมากกับบรรดาลูกศิษย์ที่อธิบัติกรรมฐานด้วยกันอาจารย์แต่ละองค์พระองค์แต่เนื้อหลักของความรู้ภายในนี้ไม่เหมือนกันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนตรงนั้นเวลาพระกรรมฐานท่านไปท่านถึงมากกับไปตามสายต่างๆครูอาจารย์ต่างๆที่ท่านถนัดใจเข้าใจไหมถ้าจะไปอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าท่านไปท่านมีหลักมีสายเกี่ยวโยงไปทางสุยักษ์ไปสายสุยักษ์อาจารย์สุยักษ์กับใครก็ใครครูอาจารย์ใดสอนอยู่นะสายนั้นอยู่ทางภาคปฏิบัติเอาครูอาจารย์ใดสอนอยู่สายตามสายตามหาทางแยกนี้ก็เพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักมีใจนะที่พูดทางร่างไปย่างนะไปย่างทางร่างนี้วิชาธรรมวิชาธรรมนี้เป็นวิชาที่ละเอียดละออมากสุดยอดเลยเราจะเข้าใจว่าเราเรียนวิชาเท่าเรื่องดินแดนนะไปเรียนทั้งนั้นทั้งนี้ท่านไหนท่านไหนมาก็ตามเนี่ยหัวมันเข้ากันกับธรรมะไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องความละเอียดถูกต้องแม่นยำเพื่อความดีงามแก่ผู้ไปศึกษาไม่มีอะไรเกินธรรมเพราะงั้นธรรมจึงต้องเหนือโลกตลอดเวลาวิชาทางโลกคำว่าทางโลกก็คือวิชาทางโลกทางที่พอมีชื่อยังมีชาจากที่รวมแล้วเรียกวิชาทางโลกทางธรรมคนเรียนวิชาทางธรรมแม้จะมีกิเลสก็ตามแต่มีจิตมุ่งหมายเพื่อเพื่อธรรมตั้งแต่ต้นเพื่อความเข้าใจเป็นคนหยิบคนดีประพฤติเนื้อบอกว่ากลัวด้วยการแก้ไขอยากแก้ในสิ่งไม่ดีและส่งเสริมสิ่งที่ดีนี่ก็เรียกว่าวิชาวิชาธรรมที่เหลือมีอยู่แต่เจตนาหวังดีจากอาจจะทำมันมีต้องปฏิสาพอจุดสายแล้วพวกของที่บัตรแจกแจงเองทำท่านชี้แจงว่าอย่างไรไงทำมาถูกต้องทั้งนั้นแหละแต่เรามันผิดมันพลาดเมื่อไปจุดสายแล้วก็เอาทำที่ถูกต้องเข้ามาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนตัวเองสอนตัวเองเรียนรู้ไปสอนตัวเองไปปฏิบัติปรับตัวเข้าไปถูกทำเรื่อยเรียนกันมากันเรียนทำเรียนอย่างนั้นว่าเรียนธรรมท่านเรียนอย่างนั้นคนมีกิเลสเหมือนกันพระก็มีกิเลสเหมือนกันประชาชนก็มีกิเลสแต่มีความรักใกล้ๆคิดกับตัดกับธรรมแล้วผู้นั้นก็มีหวังความเป็นคนดีไปเรื่อยๆถ้าผู้ไม่ใส่ใจในอาณาธรรมจะความรู้มากขนาดไหนคนนั้นก็มีจะเอากระดาษติดหัวเอาใบประกาศที่จะบัตรติดหน้าผากเลยตัวเองไม่เป็นพระคือจิตใจมันเขาลงถ้ามันมีธรรมเขาแทรกนะเรียนสูงเท่าไรยิ่งความสมทิฏฐิมันน่าสูงโดดฟ้านี่เอาธรรมเขาจำนะไม่ได้ดูถูกเยียดยามผู้ใดละธรรมเป็นอย่างนั้นละกิเลสเป็นอย่างนี้กิเลสมันเดินตามแถวแนวของมันตามหลักของมันมักจะพยองคลองตนไปเรื่อยเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสนี่ชอบยองมากอยู่ธรรมดาไม่ได้นะถ้ายอแล้วโอ้โหขึงขายหลายตัวเนี่ยพี่เลยส่วนธรรมไม่ชอบยอแต่ชอบของดีฟังที่หลังธรรมชอบแต่ของดีอะไรดียืดอะไรไม่ดีปัดออกปัดออกเรียกว่าธรรมจริงไหมถ้าพูดตรงกองแล้วคือว่าธรรมท่านไม่ชอบยอพี่เลยไม่ชอบเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแท้พี่เลยเป็นข้อแท้ของที่ชอบยกชอบยอทั้งนั้นส่วนธรรมน่าจะองค์ศาสดาทุกองค์ไม่มีการคำว่าชอบยอไม่มีมีแต่ของดีของดีที่จะนำมาเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วแจกจ่ายแก่สารโลกทั่วไปดังศาสดาแต่แล้วผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นศาสดานี่เอานำมาสอนโลกเวลามันสอนโลกแล้วก็ธรรมของท่านผู้รู้คือศาสดาจะผิดไปไหนคล่องแคล่วว่องไวแม่นยำทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมของธรรมถูกต้องตลอดไปนี่แหละผู้ที่มีกิเลสอยู่ไปเรียนศึกษาเรียนธรรมะที่ถูกต้องก็มาค่อยดัดแปลงตัวเองดัดแปลงตัวเองไปเรื่อย ต่อไปก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นคนดีเพราะออกมาจากใจที่มีเจตนาต่อธรรมดีแล้วก็แก้ไขจนไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดีเรื่อยๆเนี่ยเหตุที่การกระทำการศึกษาเราเรียนการปฏิบัติเป็นต้นเหตุเพื่อความดีทั้งนั้นเราพยายามเรียนนี่เรื่องทำทำกับโลกผิดกันขอให้ลูกหลานทั้งหลายทราบไว้หลวงตาบัวก็เคยเรียนทำมาขอคุยสักหน่อยเถอะนะหลวงตาบัวนี่เรียนจบป.3เห็นไหมไม่เรียนโลกจะได้ป.3มาอย่างไรใช่ไหมนี่จบป.3นะคือแต่ก่อนไม่มีป.4เข้าใจไหมมีแค่ป.3นี่เราก็เรียนมาแล้วพอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันทำไมเนี่ยก็พูดไปหลงไปเลยอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องนะพูดไปหลงลืมไปที่เรียนมากครูก็แนะนำสอนตามหลักวิชาเรื่อยไปเลยแล้วครูก็แนะนำทางเป็นเด็กดีเหมือนกันนะ เช่นวันเสาร์แต่ก่อนหยุดวันเสาร์ครึ่งวันวันอาทิตย์เต็มวันหยุดเรียนนี่หยุดวันเสาร์ครึ่งวันวันอาทิตย์เต็มวันเต็มวันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันมันอยู่ทั้งเสาร์อาทิตย์เต็มวันไปผิดกันไปนั่นแหละวันเสาร์ตอนนั้นวันนั้นจะไม่สอนวิชาใดๆล่ะสอนวิชาสอนเด็กเป็นคนดีแล้วสวดมนต์ไหว้พระก่อนที่จะเลิกกันนี่ต้องสวดมนต์ไหว้พระครูต้องอบรมสอนเด็กนักเรียนให้เด็กเป็นคนดีแล้วก็พาสวดมนต์แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะให้พากันจำเอาไว้ทุกวันนี้หลักวิชาธรรมะนี่มีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าไม่มีนะถ้าจะมีก็จะเริ่มกับมีมาก
2: จะเริ่ม
1: นะ
2: กำลังจะเริ่ม
1: น
2: ะครับ
1: นี่ละเนี่ยตอนจากนั้นมาเราก็ไม่ทราบทางด้าน วิชาทางโลกเขามุ่งจะอาจจะทำหลักวิชาทางธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลงร่ำหลงเรียนต่างๆมีหรือไม่ก็ไม่ทราบนะทราบแต่ว่าห่างไปและไม่มีนี่จิตใจของคนก็ห่างไป จากอาจารย์ธรรมก็มีแต่วิชาทางโลกล้วนๆทางกิเลสล้วนๆในเรียนมามากน้อยกับขนงตรงเพราะไม่มีวิชาสกัดรั้งกั้นมีเบรกห้ามรอเพื่อมีสติสตังและรู้ความรู้ดีรู้ชั่วผิดถูกประการต่างๆบ้างทำเมื่อมีต้องลืมได้นะสติธรรมปัญญาธรรมพิจารณาระลึกถึงความดีความชั่วความผิดความถูกของตัวเราเองที่เรียนวิชาไปมีธรรมแทรกเข้าไปก็เป็นเด็กดีครูก็ดีนะถ้าไม่มีวิชาครูก็เป็นครูล้วนๆไปแบบโลกล้วนๆที่เด็กล้วนๆเด็กมาเรียนก็เป็นเด็กเรียนวิชาทั้งโลกล้วนที่เรียนมาแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกลายกลับกลายมาเป็นวิชาทั้งหมดมาเป็นข้าศึกต่อตัวเองด้วยความขนงว่าเรามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้แต่การประพฤติตัวให้เป็นคนดีไม่สนใจนี่ละที่เรียนวิชาสูงอะไรความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือวิชาของกิเลสล้วนๆนั่นแหละไม่มีธรรมข้อแท้เอาไปไม่รอดใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะนะเรื่องความรู้มีแต่กิเลสล้วนๆคือไฟล้วนๆอะเด็กถ้ามีธรรมเขาเรียกว่ามีน้ำดับไฟแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเดี๋ยวจะต้องมีวิชาทางด้านธรรมะเข้าไปแทรกผู้สอนจะสอนจริงๆผู้เรียนก็เรียนเพื่อรู้จักความผิดถูกชั่วดีของตนจริงๆแล้วไปปฏิบัติตนเสนอความรู้ที่เราเรียนมามากน้อยทำเป็นเครื่องประดับสวยงามไปเลยนะนำไปทำประโยชน์นี่ทำเป็นจะเป็นคู่แน่หลักวิชาก้าวเดินไปตามวิชาที่เรียนมาทำอะไรยังไงที่นี่ทางไหนถูกธุรกิจที่มันมักความผิดมักจะแอบเข้าไปอยู่ในหลักวิชาแล้วอยู่ในอำนาจอยู่ในหน้าที่แทรกเข้าไปเลยหลักวิชาทำแทรกเข้าไปไม่มีอำนาจเหนือธรรมเหนือความดีงามนั่นแต่อย่างนั้นนะเรียกว่าอำนาจอยู่ในกรอบของศีลของธรรมความรู้วิชามีเท่าไหร่เอาไปใช้ไปปฏิบัติก็เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารส่วนรวมมากไปเรื่อยๆนะนี่ถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมไม่ได้เรื่องนะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นเรียนมาเลยกลายเป็นเรียนเพื่อนักเรียนโตไปหมดกินบ้านกินเมืองคือบ้านกินเมืองไม่ใช่แต่พวกเรียนรุ่งสูง ที่ทะนงตัวทะนงอำนาจด่านหลวงกลายเป็นอำนาจป่าเถื่อนไปจนเห็นคนเหมือนเป็ดเหมือนไก่เห็นตัวยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดาเรียกว่ายักษ์ก็ได้กินบ้านคือเมืองนั่นนี่จะพวกความรู้สูงสูงที่ลืมเนื้อลืมตัวเพราะไม่มีอันกระแทกนี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายจำเอาไว้นะความรู้เราอยากเข้าใจว่าดีโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมกระแทกจะดีขนาดไหนก็มีแต่ในมีแต่ชื่อนะมันไม่ได้ดีคนชื่อในเรือนจำมันก็มีนายดีนายดีนายคมนางดีนางสวรรค์มันมีอยู่ในนั้นในเรือนจำเขาเวลาไปถามแล้วไปยังไงล่ะว่านางสวรรค์ทำไมยังมาติดคุกเขาหาว่าหรือวังที่น่ะมันยอมรับมาเลยเขาหาว่ามันไม่ยอมนั่งพี่ไม่ยอมตัวถ้าผิดผิดขนาดไหนพี่จะไม่ยอมตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดนี่เรียกว่าพี่ร้อยฉันตันคมหาที่เชื่อถือไม่ได้คนที่มีกิเลสนั้นหนานั่นเป็นอย่างนั้นแหละไปที่ไหนใครคบค้าสมาคมไม่ได้นะมันเป็นภูมิเป็นไทยตัดก็ได้ทุกแบบฉีกก็ได้ทุกแบบร้อยฉันตันคมคือวิชาของกิเลสที่ประกอบกับคนชั่วเข้ากันแล้วเป็นมหายักษ์กินบ้านกินเมืองได้สบายสบายตาสีตาสาอยู่ตามท้องนาเขาไม่ได้ทำนะแม้เขาจะจนก็ตามโง่ก็ตามความโง่ความจนนั้นเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมแต่ความฉลาดของคนมีความรู้เต็มไปด้วยที่เหลนี่นั่นแหละตัวยักษ์ตัวผีกินบ้านกินเมืองให้ท่านสาธารณชนในนี่แหละเรื่องธรรมเป็นความจำเป็นอย่างนี้นะไม่มีธรรมไม่ได้พระเนรวัดนี่ก็ลองดูสิในวันนี้ว่าตั้งใจปฏิบัติศีลปฏิภาณเรามีองค์ใดองค์หนึ่งมาแหวกแนวอยู่ในปฏิบัติข้ามศีลข้ามธรรมองนี้อย่างน้อยถูกตำหนิการตำหนิตีเตียนแล้วครูอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าวัดจะเรียกมาสั่งสอนมากกว่านั้นไล่ออกจากวัดนั่นฟังคือมันขัดอย่างนั้นความไม่เป็นธรรมต่อเพื่อนฝูงที่เป็นธรรมด้วยกันมันขวางมันก้างขวางคอแล้วเนี่ยคนชั่วเพียงรายเดียวอยู่ในวันนี้ก็อยู่ไม่ได้อย่างน้อยถูกตำหนิตีเตียนเพื่อนฝูงไม่ไว้ใจนี่ละเรื่องราไปอย่างนี้นะมากกว่านั้นขับออกเรียกว่าเนื้อลายเอาไว้ไม่ได้ในวันนี้พระสงฆ์ทั้งวันนี้ซึ่งเป็นเนื้อดีๆเนี่ยจะเสียไปหมดต้องเอาเนื้อลายออกอย่างเขาตัดเนื้อลาย อันไหนใครจะไม่รักไม่สงวนอวัยวะของตนแต่เมื่อมันเป็นเนื้อลายแล้วมันจำเป็นที่ต้องตัดออกรักสงวนขนาดไหนต้องตัดออกเพื่อรักษา อวัยวะส่วนดีเอาไว้อันนี้พระเนรมีจำพระเด่นดีมีอยู่เต็มวัดเต็มมามีพระเนรองค์สององค์กันมาขวางวัดของวานี่เรียกว่าพระเนรเนื้อร้ายต้องตัดออกเมื่ออบรมสั่งสอนเหมือนยาเราใส่ยาใส่แผลมันไม่หายมันเป็นเนื้อร้ายแล้วต้องตัดนั่นถ้ามันควรจะหายก็เยียวยารักษาด้วยยาก็หายไปพระเนรที่ควรจะดีด้วยการแนะนำตักเตือนก็รู้เนื้อรู้ตัวกลับตัวเป็นคนดีก็เข้ากับหมู่กับคณะได้นั่นถ้าไม่ยอมปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นเนื้อร้ายแล้วตัดออกเลยฟังที่ของชั่วอยู่ที่ไหนมันดีเมื่อไหร่แม้จะตกลงในอาหารของเราก็รังเกียจกันหมดเลยแล้วนะอาหารดีๆนั่นแหละมีอาหารที่ไม่ดีที่เป็นอาหารประเภทยาพิษหรือเนื้อร้ายพวกสิ่งไม่พึงปรารถนาว่าเป็นที่เป็นภัยต่ออาหารการกินของเราตัดออกนั่นก็อย่างนั้นแล้วแม้แต่อยู่ในอาหารยังไม่มีใครกล้ากินได้เลยนี่สิ่งที่เป็นภัยอยู่ไหนเป็นภัยหมดนี่ความชั่วอยู่กับผู้ใดเป็นภัยหมดให้ระวังนะลูกหลานให้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่าให้เป็นคนเป็นภัยต่อตัวเองและเพื่อนฝูงไปที่ไหนให้มีการสมัครสมานมีเห็นอกเห็นใจกันมนุษย์เราเป็นสัตว์ขี้ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้นะไปที่ไหนต้องเกาะต้องพันกันกับเพื่อนกับฝูงตั้งแต่ครอบครัวลงมาโดยลำดับและกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดจนกระทั่งเป็นภาคนั่นภาคนี้ฟาดกันทั่วประเทศประสมานกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันไม่ใช่ใครอยู่ไม่เห็นโทษในความที่ขาดตนนะแล้วพลังแก่คนอื่นเห็นแก่ตัวเองไม่เห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงไม่เห็นแก่ใจกันเห็นแต่ใจตัวเองเห็นแก่ได้แก่ร่ำแก่รวยแก่ชีแก่อะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วพอเป็นช่องไหนเป็นคนคนนี้คนเป็นภัยต่อตัวเองเป็นภัยต่อโลก อยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่มีใครพบค่าสมาคมแม้นักเรียนไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันเพราะนักเรียน มีนิสัยจริตนิสัยไม่เหมือนกันนะมีคนคับมีความคับแคบจิตใจมีความกว้างขวางมีนิสัยดีงามมีนิสัยโกโรโกโสเป็นรัฐบาลมันแทรกอยู่ในร่ำเรียนนั้นเพื่อนฝูงก็ได้ระวังครูก็ต้องระวังอาจารย์ต้องระวังไม่ระวังไม่ได้ตัวนี้ตัวแสบอีกตัวหนึ่งมันแทรกอยู่ตามโรงร่ำโรงเรียนมีน้ำท่ำแต่ฟาดหายาเสพติดมากระจายทั่วโรงเรียนชิบหายไปหมดเลยนี่ตัวแสบให้พากันระวังทุกคนต้องระวังการอยู่ด้วยกันให้ระวังระวังตัวเองเพื่อเข้ากับหมู่เพื่อนได้สนิทด้วยความดีของเราแต่ละคนนั่นแหละเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งนะเราจะเอาแต่ใจของตัวเราอยู่กับเพื่อนกับฝูงต้องเห็นใจเขาเห็นใจเราเก็บความรู้สึกไว้อย่าบ่นนั่นว่าดีไอ้นินทาคนนั่นนินทาคนนี้ปากเปาะปากบอลอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเข้ากับใครเรียกคนปากบอลไม่มีใครอยากโคชอบตีฉินนินทาเขาแต่ไม่สนใจดูตัวเองตำหนิตีเตียนตัวเองเพื่อแก้ไขมีแต่ตำหนิคนอื่นคนนี้จนเขาตั้งตายมันก็ไม่มีความดีติดตัวมาเนี่ยคนประเภทนี้เด็กประเภทนี้นะให้พากันจำให้ดีลูกหลานทุกคนอยู่กับหมู่กับเพื่อนต่างพ่อต่างแม่รวมเป็นกลุ่มเป็นข้องก็มารวมกันแล้วให้เห็นอกเห็นใจกันใครมีอะไรที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่กันให้เฉลี่ยเผื่อแผ่อย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ความเป็นอีกทีเดียวเข้ากับใครไม่ได้ต้องเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเสมอเห็นใจกันนั่นละเหมาะมากความเห็นใจกันนี่กว้างขวางความเฉลี่ยเผื่อแผ่ก็กว้างขวางความเห็นแก่ตัวนี่คับแคบติดกันไปที่ไหนไม่มีใครอยากพบค้าสมาคมนะไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่หญิงชายเหมือนกันหมดความดีสำคัญไม่อยู่ในหญิงก็เป็นหญิงดีอยู่ในชายดีอยู่ในเด็กผู้ใหญ่ดีทั้งนั้นที่ของดีถ้าชั่วแล้วเป็นผิดอยู่กับใครก็เป็นผิดทั้งหมดให้พากันระมัดระวังตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรื่องเรียน อย่าเหิมจนเกิดเหตุเกินผลให้มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งตัวเองการอยู่ตามสภาพของเราเอาเราอยู่บ้านนอกแล้วก็อยู่บ้านนอกเป็นไงเราก็คนไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนเราอยู่นะหมอประสาทได้สมุนเทียนก็เพื่อคนกระต๊อบอยู่นี่ก็เพื่อคนขอให้เป็นคนดีเป็นคนดีอยู่หอประสาทก็ดีอยู่กระต๊อบก็ดีถ้าเป็นคนชั่วแล้วอยู่หอประสาทมันก็คือฟืนคือไฟเผาตัวเองนั่นแหละไม่ได้ดีจากสถานที่นั้นๆมันดีอยู่กับคนให้ปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีคนดีอยู่ไหนจะดีหมดให้พากันจำมานะการอยู่ที่ไหนแล้วอยู่เธออย่าไปสันดิ้นสันโดดกระโดดโผงผางเห็นเขาอยู่ดีอยากอยู่ดีบ้านหลังนี้ไม่พออยู่มาหาบ้านใหม่มาพวกแข่งเพื่อนแข่งฝูงแข่งดีแข่งเด่นนี่แข่งชิงนี่ชิงสินแข่งทุกแข่งความร่ำรวยไม่มีเงินไปหากู้หายืมเข้ามาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วเงินไม่มีติดหนี้เขาพวกธนาคารเขารีบเอารีบเอาเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงไม่ได้ที่อยู่ดีแล้วเป็นยังไงติดหนี้เขาบูรุงพลังเป็นนักโทษในเรือนที่หรูหรานั่นแหละอะไรนักโทษของดอกเบี้ยละสิเขาบีบเอาอยู่ไหนอยู่นกเขาทำรวมรังเขาไม่หาแข่งกันนะเราไปดูสินกพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆอยู่ในวัดไปดูเขาไม่ได้หาแข่งสถานที่อยู่รวมรังเขาไม่ได้แข่งรังของฉันสู้รังของแกไม่ได้นะรังของแกดีกว่ารังฉันรูของแกดีกว่ารูของฉันรูของฉันดีกว่ารูของแกคือรูกบรูเขียดรูหนูเข้าใจไหมมันอยู่ในรูมันก็ไม่ได้แข่งขันกันแล้วออกมาเป็นมนุษย์อยู่ตามบ้านในเมืองอย่าไปหาแข่งขันกันในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วแต่สั่งสมความละโมกจบไปความมากโลภมากขึ้นแล้วก็ไฟเผาตัวอยู่ไหนอยู่พ่อแม่พาอยู่ไงเอาอยู่นั่นที่อยู่ของเราจริงๆก็ท้องแม่ของเราอยู่ได้ด้วยกันทุกคนไม่เห็นใครเอาท้องแม่ใครมาอวดกันวะท้องแม่แกท้องใหญ่ท้องแม่ท้องแม่ฉันท้องเล็กไปเห็นว่าท้องไหนก็ท้องลูกก่อเกิดมาจากแม่กันขอให้ปฏิบัติตัวดีแม่จะภูมิใจพ่อจะภูมิใจนะถ้าปฏิบัติตัวเร็วแล้วเอาไปใส่ท้องช้างก็แตกกระจัดกระเจิงไม่มีที่อยู่เข้าใจไหมก็สู้เด็กตัวท้องปั้นมันไปยันท้องช้างจนแตกไม่ได้เพราะความชั่วของมันเข้าใจ เนี่ยอยู่ไงให้อยู่อย่าดิ้นอย่าดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาอยู่ไงอย่าไปดูถูกกันสถานที่อยู่ดูถูกกันหาอะไรเพียงที่อยู่ใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ขอให้ทำตัวเป็นคนดีจะยอมร่มเย็นต่อกันด้วยความเป็นคนดีนี่นะไม่ได้ร่มเย็นด้วยใครมีบ้านหลังใหญ่หลังเล็กเอามาแข่งกันไม่ได้ดีอย่าพากันเป็นบ้านนะลูกหลานนะอยู่ที่ไหนอยู่เธอขอให้ทำตัวเป็นคนดีคนดีอยู่ที่ไหนดีหมดถ้าของดีเข้าไปแทรกอยู่ในกระต๊อบเอาทองคำไปวางไว้นั่นสักกองอยู่ที่นาโอ๊ตกระต๊อบนี่สูงขึ้นยิ่งกว่าอะไรจดฟ้าเขาจะไม่เนี่ยทองคำไปสูงนี่กับคนดีพาให้สูงพาให้ดีมันดีไปหมดนั่นแหละการอยู่การกินก็เหมือนกันจ่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะจ่าดีจ่าดีกินเป็นเวลาเวลาอันไหนที่ควรกินพอเหมาะกับการสะดวกสบายไม่รบกวนแล้วให้กินอย่ากินเลยเถิดเลยเดือนชิงพ่อชิงแม่พ่อแม่ของเรามาพ่อแม่ของลูกแต่ละคนมีแต่คนกินแบบจนๆนะแต่ลูกมันชอบเหลือเฟือฟุ้งเฟ้อเหิมเอาไปอวดกันพ่อแม่เลยจะตายพ่อแม่บางคนติดหนี้ติดสินนี่ไม่ใช่น้อยนะแต่ก็พอเห็นแก่ลูกใส่ลูกเข้าไปเรียนเอาติดหนี้พ่อแม่ยอมติดแล้วเราแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องแต่งแม่แต่งตัวเกี่ยวมานี่เอามาจากไหนถ้าไม่ใช่ออกมาจากตับจากปอดพ่อแม่พ่อแม่ผู้หามาให้เนี่ยเรามีปัญญาที่ไหนหามาอย่ามาอวดกันนะเอาตับมาปอดพ่อแม่มาอวดกันใช่ไม่ได้นะพ่อแม่นี่สลบสลายกว่าจะได้สมบัติเงินทองเป็นเสื้อเป็นผ้ามานุ่งอวดกันอย่างนี้นะพ่อแม่แทบเป็นตายบางรายติดหนี้ติดหนี้มันมากน้อยเพียงไรให้อย่าลืมตัวอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างทุกพ่อแม่ตัดคอรองไว้กับเราทุกคนนะเราโตขึ้นมานี่เราโตขึ้นมาด้วยอะไรถามตัวเองบ้างสิไม่ว่าคนไหนคนไหนโตมาจากอะไรโตมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่หาอะไรมาให้เลี้ยงถึงได้โตขนาดนี้นั่นมันจะวิ่งไปหมดเลยนะไม่ว่าที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนโยนพ่อต่อขึ้นมาสิ่งที่ศึกษาเราเรียนการประพฤติเนื้อวุตัวพ่อแม่เป็นภาระหนักหมดนี่ละความหนักอยู่กับพ่อแม่ทุกคนใครจึงอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่นะใครลืมบุญคุณพ่อแม่ไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองมีแต่จมโดยชายเดียวใครจะอวดนะพ่อแม่กับพ่อแม่เหมือนของคนทั้งหลายทั่วไปแต่มีคุณค่าสูงสุดกับลูกทุกคนทุกคนนะให้พากันจำไว้ทุกคนนะพ่อแม่มีคุณค่าสูงสุดท่านถึงเทียบเป็นพระอรหันต์ของลูกนะเราอย่าไปดูถูกเยียดยามพ่อแม่ของเราการอยู่กันการใช้สอยเหมือนกันให้ใช้พอดีพอดีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงควรพิจารณาด้วยดีอย่าคบค้าสมาคมแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วจะเป็นคนเลวร้ายต่อไปตั้งแต่เป็นเด็กนี่แหละท่านบอกว่าอเซวนาจะพาดานังปฏิทานปฏิทานนี่เอเซวนาอย่าคบคนผ่านสันดานหยาบตั้งแต่เด็กขึ้นไปหาผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงว่าชายอย่าคบอย่าสนิทสนมกับคนผ่านนี่สันดานหยาบปฏิทานนี่เอเซวนาให้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมไม่ว่าจะหญิงจะชายเป็นคนดีครบได้นี่แหละอาจารย์มาหน้าลูกหลานวันนี้พูดยังไงพูดไปพูดมาก็เดือดแล้วจับเอาเอาละพอโอ้ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรก่อน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: บางคนก็คอยเคยซอยยิงกระทั่งเนื้อคอยเจ๊หอยหันยิงกระทั่งเนื้อทำเราเหมือนกับเนื้อที่หันทำเราเหมือนกับเนื้อที่อยู่ในเขียงนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยไม่ได้แตกต่างอะไรกันหนังก็มีเนื้อก็มีกระดูกก็มีมีหมดเหมือนกับเนื้ออยู่ในเขียงไม่ได้แตกต่างอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นความเกิดเป็นความแก่เป็นความตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรดอกที่จะทำให้เกิดของเราท่านนี่มันสยบลงไปมีแต่ของจริงอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการทำลายคำว่าเราคำว่าเขาคำว่าตัวตนเราเขาอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นมรรคอันนั้นเป็นการทำลายกิเลสคือตัวอุปาทานอะไรที่จะเป็นการทำลายตัวอุปาทานถือว่าเป็นเราเป็นเขาให้พากันมาเจริญให้ยิ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บวชเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมหน้าที่ของผู้บวชผู้ปฏิบัติธรรมถ้าก็ไม่ใส่ใจในลักษณะนี้เรียกว่าไม่เป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของนักบวชที่พระพุทธเจ้าท่านมอบหมายการงานให้ทำเราเป็นผู้ที่บวชเราเป็นผู้ที่รับที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำอย่าเป็นคนที่ไม่มีการรับผิดชอบในหน้าที่การงานหากว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานนี่เราจะเป็นคนที่บกพร่องไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ส่วนมากโดยเดี๋ยวนี้มีแต่ความบกพร่องมีแต่นักบวชบกพร่องหาความสมบูรณ์ที่จะสมบูรณ์รับผิดชอบในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำนี่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆและเปอร์เซ็นต์ในที่เรียกมีมากที่ไม่รับผิดชอบนั้นมันบวกเราเข้าไปด้วยหรือเปล่าถ้าก็บวกเราเข้าไปด้วยอันนั้นรีบแก้ไขเสียถ้าว่ามาอย่างนั้นเรานี่จะเป็นนักบวชที่บุกพ่องพ่องไม่สมบูรณ์ไม่มีอะไรดอกอย่าไปตื่นลมตื่นแรงตื่นอย่างที่กิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงมันสามารถที่จะโกหกมันสารพัดที่มันจะโกหกหลอกลวงว่าเป็นอย่างนั้นหลอกลวงว่าเป็นอย่างนั้นหลอกลวงว่าดีอย่างนั้นหลอกลวงว่าอะไรไปเป็นดิบดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีอะไรสักอย่างมันมีก็เหมือนกับสุนัขเคี้ยวกระดูกนั่นแหละคุณนักเคี่ยวกระดูกมันแล้วมันได้อะไรจากการเคี่ยวกระดูกนั้นเรื่องของกิเลสตัณหาที่โลกเขาว่าเขาได้โลกเขาว่าเขาได้มันก็เหมือนกับสุนัขมันพอใจที่มันได้เคี่ยวกระดูกผู้ปฏิบัติธรรมนักบวชในศาสนาของพระศาสดาพระพุทธเจ้านี่ต้องตื่นตัวอย่าให้กิเลสตัณหามัน มันโกหกหลอกลวงไปพอใจตะเคี้ยวกระดูกกันอยู่แยกแยะมันออกไปเสมอแยกแยะออกไปอยู่ทุกขณะคำว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตก็คือแยกให้มันเป็นส่วนเป็นส่วนความเป็นส่วนเป็นส่วนมันปรากฏขึ้นนี่ก็ปฏิภาคนิมิตเห็นเห็นเป็นส่วนเห็นเป็นส่วนเห็นเป็นส่วนเห็นลงที่ไหนเห็นลงในของเกิดของแก่ของตายเห็นลงไปในหนังห่ออันนี้หนังหุ้มอยู่นี่อันนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างความจริงเขาก็แยกกันอยู่ผมเขาก็แยกกันอยู่ขนเขาก็แยกกันอยู่ถึงผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันนี่เขาเป็นคนละส่วนแม้แต่ผมเขาก็ยังเป็นคนละส่วนเล็บเขาก็ยังเป็นคนละส่วนฟันเขาก็ยังเป็นคนละส่วนนี่อะไรเขาแยกกันทั้งนั้นนี่หาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ทำให้มากทำให้มากทำให้มากพิจารณาให้มากพิจารณาให้มากค้นคิดให้มากค้นคิดให้ยิ่งแล้วผลก็จากการทำให้มากพิจารณาให้มากพิจารณาให้มากค้นคิดให้มากนั้นเราจะเป็นผู้ที่สัมผัสผลนั้นจิตของเราจะเป็นผู้ที่สัมผัสผลนั้นแล้วเราจะมีลูกคำลังเลสงสัยทำที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นั่นเป็นการตัดไว้ชอบจริงๆศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินี่พ้นจากทุกข์พ้นจากกองกิเลสฐานได้ปัญหาได้จริงๆอย่าไปตื่นกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงมันลวงสัตว์โลกมาและสัตว์โลกทั้งหมดนี่ถูกกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงกันทั้งนั้นเรานี่หรือจะสมัครอยู่ในกลุ่มที่กิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงแล้วก็ดมหลงคำหลอกลวงโกหกหลอกลวงของมันนั้นมีใครได้เอาไปอะไรไปมีใครได้ลาภไปมีใครได้ยศไปยศในร้อยยศในพันยศในพลใครได้ไปสักแต่ว่าสมมุติเอาอันนั้นอันนี้มาสมมุติโอ้โหฉลองกันแม้แต่นักปวดอันเดพัดมันในฉลองกันบางทีแห่กันรอบบ้านรอบเมืองชาวบ้านเขาตื่นมันก็เรื่องชาวบ้านชาววัดตื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชหายใจเข้าหายใจออกยังหายใจเข้ายังหายใจออกไม่ตายหยุดหายใจเข้าหยุดหายใจออกเมื่อไรตายเมื่อนั้นนี่มันก็ชัดๆอะไรเป็นของเราตาเป็นของเราหรือหูเป็นของเราหรือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเราหรือในเมื่อไม่หายใจเรือนชานบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองลูกผัวลูกเมียเป็นของเราหรือไม่หายใจแล้วว่าของเราของเราล่ะพอดีล่ะเขาว่าผีมาหลอกล่ะแล้วมึงที่เขาเปรตซะความจริงมันเป็นอย่างนี้ชัดๆมันเห็นกันอยู่ไม่มีใครปฏิเสธว่าอันนี้ไม่จริงแต่กิเลสมันก็หาเครื่องมอมเมาแล้วก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่มันเอามามอมเมานั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาให้พิจารณาในเมื่อศึกษาพิจารณาอยู่เสมอมากพอแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมา กิเลสตัณหามันจะรวมมันจะเก่งกล้าสามารถในการโกหกหลอกลวงแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่สามารถที่จะโกหกหลอกลวงสิทธิ์ของตถาคตผู้ที่พิจารณารู้แล้วเห็นแล้วได้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาไม่พอแล้วนี่จะต้องถูกกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงทั้งนั้นไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกนักบวชคฤหัสถ์เพราะเรื่องของจิตใจมันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างมันไม่ได้เป็นบ้านมันไม่ได้เป็นวัดมันไม่ได้เป็นนักบวชมันไม่ได้เป็นฆราวาสอะไรเรื่องของจิตใจไม่เป็นอะไรสักอย่างเรื่องของจิตใจที่เป็นวัดก็คือมั่นคงในวัดศีลวัดสมาธิวัดปัญญาวัดศีลวัดกันหนึ่งก็ขาวสะอาดสมาธิวัดก็แน่นหนามันคงปัญญาวัดก็เฉียบก็คมอันนี้แหละเป็นธรรมเครื่องจะบวชบวชจิตบวชใจให้เป็นนักบวชอันนี้เป็นธรรมที่จะบวชจิตบวชใจให้เข้าถึงความเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาอุปัชฌายะอาจารย์บวชหรือว่าผ้าผ่อนท่อนสบายบวชอันนั้นมันบวชมันก็เหมือนกับบวชต้นไม้ดีๆนั่นแหละต้นไม้มันก็เป็นดินเป็นน้ำต้นไม้ก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟดินน้ำลมไฟเหมือนกันบวชของไม้คนก็บวชดินบวชน้ำบวชไฟถ้าหากว่าจะบวชจิตบวชใจนั่นต้องบวชในข้อปฏิบัติบวชจิตบวชใจนั่นต้องบวชในความภาคความเพียรศีลวัดก็ขาวก็สะอาดสมาธิวัดก็แน่นหนามั่นคงวัดตั้งแต่ศีรษะลงหาเท้าขึ้นมหาศีรษะอยู่ตลอดเวลาปัญญาวัดก็แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าขึ้นมหาศีรษะนี่จึงว่ามีแต่ศีลวัดภาวนาวัดปัญญาวัดเท่านั้นอันนี้ที่จะบวชจิตบวชใจให้เป็นผู้สงบกิเลสตัณหาอาสวะสงบลงไปราคาบลงไปโดยอำนาจของศีลสมาธิและปัญญาที่อบรมให้เกิดให้มีด้วยข้อปฏิบัติความภาคความเพียรอย่าไปพากันลังเลสงสัยในโลกอันนี้ไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครขนอะไรไปไม่มีใครขนอะไรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคนมาแล้วไม่ไปไม่มีในมาแล้วก็ไปทั้งที่ความจริงไปก็ไปเปล่าไปก็ไปตัวเปล่าไม่มีใครได้อะไรขนอะไรขนลาภขนยศขนทรัพย์สินเงินทองขนลูกขนเมียไปไม่มีใครขนไปนะถ้าหากว่าตายแล้วจะมาจูงลูกจูงเมียอันนั้นเขาก็ไม่ยอมไปความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปบ้านนี่อย่างที่กิเลสตัณหามันเสกสรรปั้นโยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งมันโกหกกันชัดๆมันหลอกลวงกันชัดๆความจริงมันมีอยู่ความจริงมันก็บอกชัดๆมันก็ยังโกหกชัดๆเราจะไปเชื่อมันอย่างชัดๆมัน เป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควรแล้วหรือแล้วหรือจึงให้พากันพิจารณาให้มันดีอย่าไปสนใจเรื่องกิเลสตัณหามันบอกมันว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นอย่างที่มันว่าดอก

ทั้งที่รู้มันโกหกรู้ว่ามันโกหกหลอกลวงก็ยังเชื่อมันเชื่อมันอยู่มันทำไมแก้มันไม่ได้ไม่ยอมเลิกในการเดินจงกรมนี่แก้มันไม่ได้ไม่ยอมเลิกจากการนั่งสมาธินี่เลิกทำไมถ้าหากว่าเลิกไปมันก็ยังพอใจเหมือนเป็นหมาเที่ยวกระดูกไม่พอใจเป็นหนามสุนัขที่เคี้ยวกระดูกก็เสียสละชีวิตเสียสละความตายความตายเสียสละชีวิตชีวาโดยการนั่งให้มันตายอยู่กับที่เสียสละชีวิตชีวาโดยการเดินให้มันตายอยู่กับการเดินนี่ดีกว่าที่จะไปเป็นสมัครพรรคพวกกับสุนัขมันเคี้ยวกระดูกนะจริงๆนะมันต้องเอาขนาดนั้นนะเทศนาสอนเจ้าของให้มันเป็นบีบบังคับเจ้าของให้มันเป็นดีกว่าปล่อยให้กิเลสตัณหามันบีบบังคับเห็นไหมบักมืดก็ดีบักรอก็ดีนั่นนะขนาดถูกไหว้มันก็ยังไม่ยอมยังจะไปขนาดนั้นนะไปแล้วมันได้อะไรกลับมามีแต่บาดแต่แผลเห็นอะไรก็ช่างเห็นหนังเห็นของเกิดของตายทั้งนั้นเห็นผู้หญิงก็ช่างเห็นผู้ชายก็ช่างอันนั้นล้วนแต่ของเกิดของตายล้วนแต่หนังห่อกระดูกทั้งนั้นหนังก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังกระดูกก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกตับไตไส้ปอดตรงไหนก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นอะไรนั่นแหละธรรมของกลางเจ้ากิเลสตัณหาน่ะของกลางเป็นธรรมแท้ๆก็ยังเอามาเป็นกิเลสตัณหาจนได้มีแต่ข้อปฏิบัติของเราเท่านั้นล่ะไอ้ตัวที่มันเห็นอะไรเป็นกิเลสเห็นอะไรโดนแล้วแต่เป็นธรรมเอามาดัดแปลงเป็นกิเลสท่านนะมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะกำจัดมันได้ศีลให้สมบูรณ์สมาธิให้สมบูรณ์ปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นมาจิตของเราให้แน่นหนาแห้งแน่นหนาอยู่ด้วยธรรมธรรมคือสติธรรมคือปัญญาธรรมคือสติธรรมคือปัญญาเท่านี้ล่ะสติก็คือศีลสติก็คือสมาธิสติก็คือปัญญามีสติสมบูรณ์อยู่ทุกขณะเดินยืนนั่งนอนอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องอันนั้นเป็นธรรมหมดจะเป็นกิเลสตัณหาเพราะใจที่สมบูรณ์ด้วยธรรมเป็นไปไม่ได้เราจะพอใจเป็นคนบ้ากันเหรอเราจะพอใจเป็นคนตาบอดหูหนวกกันเหรอเราพอใจเป็นคนใจมืดใจบอดกันเหรอกิเลสตัณหามันจูงได้จูงได้จูงไปได้จูงไปแล้วก็ตามที่มันไปนั่นก็คือคนตาบอดนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็จูงเหมือนกันแต่คนที่จะเห็นทางที่พระพุทธเจ้าไปจะเห็นทางที่จะเห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าจูงได้นั้นต้องคนมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิมีปัญญา

0: มีตาดีหูดีจึงเห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วเดินตามพระพุทธเจ้าสายใยก็สายใยก็คือสายธรรมที่พระพุทธเจ้าจูงกิเลสตัณหามันก็ไม่มีเชือกอะไรมาจูงหรือมามัดดอกใจของเราเนี่ยนะมันเป็นเชือกมามัดเราใจของเราเนี่ยเป็นเชือกมาจูงเราใจของเราเป็นกิเลสเป็นตัณหาขึ้นมาเอากิเลสตัณหาน่ะจูงเราแล่นไปตามเหมือนกับสุนัขที่มันแล่นตามตัวผู้ตัวเมียกันนั้นมันเอาอะไรจูงมันก็เอาสายใยคือสายกิเลสตัณหาเนี่ยจูงกันสายธรรมก็เหมือนกันไม่มีเชือกไม่มีอะไรมาผูกมามัดเราจะพอใจสมัครอยู่ในกลุ่มสายธรรมหรือกลุ่มสายกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันให้มากถ้าไม่พิจารณาแล้วไม่ตื่นตัวแล้วนี่ไอ้คำว่าปล่อยให้กิเลสตัณหามันจูงเหมือนกับสุนัขมันจูงกันไปนั้นนะไม่มีใครปรารถนาแต่มันหนักเป็นเพราะไม่มีการคิดการอ่านไม่มีความตื่นตัวเทศนาสอนเจ้าของให้มันเป็นถ้าหากว่าเราสอนเราได้นะพระพุทธเจ้าสอนเราได้เราสอนเราไม่ได้ไม่สนใจที่จะสอนเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้มันดื้อมันด้านว่าไม่ได้สอนไม่เอาอยู่มันทำไมในแผ่นดินอันนี้เปลืองข้าวของโลกกินข้าวไปทุกวันกินข้าวไปทุกวันกินข้าวไปทุกวันเสียทั้งนั้นอยู่ทำไมให้มันเสียนั่งให้มันตายอยู่กับที่นี่นั่งให้มันตายอยู่ให้กิเลสตัณหามันเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำไปอยู่ทำไมนั่งให้มันตายมันเจ็บเจ็บขั้นไหนมันเจ็บขั้นไหนเจ็บขนาดไหนเจ็บขนาดไหนโอ้ยมันยังไม่เจ็บขนาดนี้ยังไม่ตายเจ็บขนาดนี้ยังไม่ตายเจ็บขนาดนี้ยังไม่ตายก็จะนั่งให้มันตายนี่ไอ้คำว่ากลัวตายไม่มีแม้แต่น้อยก็จะนั่งให้มันตายจริงๆอยู่โง่เง่าเบาปัญญาอยู่ให้หนักแผ่นดินเดินยังกลมก็เหมือนกันเดินยังกลมมันเจ็บขนาดนี้มันเหนื่อยขนาดนี้มันยังไม่ตายเอาจะเดินให้มันตายมันจะเดินจะไปกลัวเจ็บทำไมมีนะท่านทำกันมีนะท่านทำกันเสียสละความตายนั่นน่ะเสียสละชีวิตชีวาพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หวงชีวิตชีวาสาวกของพระพุทธเจ้าได้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่รู้ธรรมอย่างเห็นอย่างเนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างหวงชีวิตชีวาจะรู้จะเห็นนี่ต้องเสียสละชีวิตชีวาทั้งนั้นถึงพากันมีจิตมีใจนั่งให้มันตายลองดูจะหวงยังไงมันก็ตายจะหวงยังไงมันก็ไม่รอดทนุถนอมดูแลมันดีสักขนาดไหนนี่ไอ้คนที่เขาตายกันนั่นนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลนะไม่ใช่ว่าเขาไม่หวงนะเขาหวงของเขาคุกเขาดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่มีใครรอดสักรายมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่หวงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ตายมีแต่พระอรหันตสาวกเท่านั้นท่านไม่หวงท่านเสียสละชีวิตชีวาบูชาข้อปฏิบัติแล้วท่านไม่ตายท่านไม่ตาย ที่ผ่านมาก็หาประมาณไม่ได้ที่ต่อไปข้างหน้าก็หาประมาณไม่ได้อีกตายตลอดประการไปเกิดมาตรงไหนก็ทุกตรงนั้นเกิดมาตรงไหนก็ทุกตรงนั้นแม้แต่เกิดเป็นคนก็ยังหนักเกิดเป็นสัตว์อื่นๆจะหนักขนาดไหนมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีปากก็ทุกข์เพราะปากมีฟันก็ยังทุกข์เพราะฟันมีตับมีไตมีไส้มีปอดโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปยึดเข้าไปเป็นเจ้าของในจุดที่เกิดมาทั้งนั้นจะสมมติว่าเป็นอะไรจะสมมติว่าเป็นอะไรโรคภัยไข้เจ็บหักแทรกแซงเข้าไปจากรูจากขุโลโคโหตะโรโคโซตะโรโคคานาโรโคชิวห้าโรโคนี่ตาก็เป็นโรคหูก็เป็นโรคจมูกก็เป็นโรคลิ้นก็เป็นโรคกายก็เป็นโรคใจก็ยังไม่โรคกันอีกนั่นโรคโรคโกรธโรคหลงเป็นโรคใจใจเป็นโรคใจก็ตายใจปลอดภัยจากโรคโดยประการทั้งปวงใจนั้นไม่ตายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ตายพระอรหันตสาวกเจ้าไม่ตายพ้นจากความตายแล้วจะตายยังไงพ้นจากความตายด้วยการเสียสละความตายเสียสละชีวิตชีวาบูชาข้อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเสียสละชีวิตชีวาบูชาพระพุทธเจ้าเสียสละชีวิตชีวาบูชาธรรมบูชาข้อปฏิบัติจึงให้พากันทุ่มเทอย่าเห็นแก่อย่าเห็นแก่ชีวิตชีวาชีวิตชีวานี่เป็นของมีค่าเราใช้ของมีค่าให้เป็นประโยชน์แก่เราให้ยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ใช้ของที่มีค่าให้เป็นประโยชน์แก่เราของที่มีค่าจะไปเลี้ยงโคนมให้รู้จักให้นมรีดเอาน้ำนมรู้จักประมาณถ้าหากว่ารีดเอามากต้องการให้ดีมากต้องการให้เนื้อมากแม่นกแม่บัวแม่โคอาจจะมีปัญหาอาจจะป่วยหรืออาจจะตายก็ได้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโคเพื่อรีดเอานมภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมที่เขาบวรณาก็ให้รู้จักประมาณให้รู้จักประมาณแค่ไหนเพียงไรก็ดีการสมณบริโภคก็ให้เรียกร้องเท่าที่พอดีและมีความจำเป็นเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นอะไรอันนั้นหลีกในการที่จะเรียกร้องพระพุทธเจ้าเห็นอะไรเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาสอนเห็นเขาตูดหนึ่งเขาต้อนโคข้ามลำน้ำก็เอาเรื่อง โคข้ามน้ำนั่นล่ะเอามาเทศนาสอนพระพุทธเจ้าเห็นอะไรเห็นอะไรสิ่งที่เห็นนั้นเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมไปหมดเพราะพระพุทธเจ้ามีแต่ความมีแต่ธรรมมีแต่ความเป็นธรรมอยู่ในใจจะมีโลกมีเรื่องโลกโลกมันไม่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าใจที่เป็นโลกมองอะไรก็เป็นโลกใจที่เป็นกิเลสมีกิเลสมองอะไรก็เป็นกิเลสมองอะไรก็เป็นเรื่องของกิเลสไปใจที่เป็นธรรมมองอะไรมองอะไรสิ่งที่มองสิ่งที่เห็นนั่นเป็นธรรมไปทั้งที่มองเห็นสิ่งที่มีในโลกเหมือนกันสิ่งที่มีในโลกก็คือของเกิดมาแล้วก็ตายไปของเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่จิตใจที่เป็นโลกมองเห็นสิ่งที่เกิดมาตายเป็นโลกจิตใจที่เป็นกิเลสตัณหามองเห็นสิ่งที่เกิดมาตายเป็นกิเลสตัณหาไปจิตใจเป็นธรรมมองเห็นอะไรมองเห็นอะไรเป็นธรรมเป็นหมดจิตใจที่ไม่เป็นกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่มีมองอะไรมองอะไรสิ่งนั้นนั้นจะทำให้เกิดเป็นกิเลสตัณหาไม่มีมันเป็นมาแต่ใจมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นมีแต่เกิดมาดับทั้งนั้นที่เกิดมาตายนั่นเขาเป็นธรรมชาติจะเป็นโลกก่อนเป็นเพราะจิตใจเป็นโลกเป็นธรรมก็เพราะจิตใจเป็นธรรมเป็นกิเลสไปก็เพราะจิตใจเป็นกิเลสเป็นธรรมไปก็เพราะจิตใจเป็นธรรมของมีในโลกเหมือนกันอันเดียวกันในดินเหมือนกันน้ำเหมือนกันลมเหมือนกันไฟเหมือนกันเกิดมาแก่เกิดมาตายเหมือนกันอันนี้เป็นธรรมเป็นของกลางใจเป็นกิเลสตัณหาใช่เป็นทางกิเลสตัณหาไปใจเป็นธรรมใช่เป็นทางธรรมขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้นของภายนอกเป็นของภายนอกของภายนอกไม่มีใจทำอะไรไม่เป็นดินจะทำอะไรเป็นน้ำจะทำอะไรเป็นลมจะทำอะไรเป็นไฟจะทำอะไรเป็นเมื่อมีจิตมีใจแล้วดินก็เป็นอะไรต้องมีอะไรขึ้นมาน้ำลมไฟเป็นอะไรต้องมีอะไรขึ้นมาตามแต่ใจที่จะคิดสร้างใจจะคิดแต่งคิดทำให้เกิดให้เป็นขึ้นจึงว่าของกลางของกลางนี่แหละเป็นธรรมธรรมก็คือของกลางมีอยู่ประจำโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมก็รู้ถอนรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่าตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ของที่มีอยู่ ัสรู้ธรรมไม่ใช่ของไม่ใช่ขนจากธรรมที่อื่นมาไม่ใช่ขนธรรมที่ไม่มีในโลกมาจากนอกโลกหากว่าขนมาจากนอกโลกก็เรียกว่าไม่ใช่ตัสรู้เรียกว่าขนมานี่ตัสรู้ไม่ใช่ขนมาก็หมายถึงรู้ของที่มีอยู่นี่เองธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องไปไหนความเกิดยังมีความแก่ยังมีความตายยังมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายังมีนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมนี่เป็นของที่พระพุทธเจ้าขนมาจากไหนของนี้มีอยู่ในโลกมาตลอดกาลจึงเหมือนยุคนี้สมัยนี้มันจะทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นหมดไปสิ้นไปจึงให้เอาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเอามาศึกษามาพิจารณาให้มากเกสาเขาเป็นของเกิดเกสาเป็นของแก่เกสาเป็นของตายนาคาเป็นของเกิดนาคาโลมาเป็นของเกิดโลมาเป็นของแก่โลมาเป็นของตายนาคาเป็นของเกิดนาคาเล็บเป็นของเกิดนาคาเล็บเป็นของแก่นาคาเล็บก็เป็นของตายทันตาฟันเป็นของเกิดทันตาฟันเป็นของแก่ทันตาฟันเป็นของตายตาโจหนังเป็นของเกิดตาโจหนังเป็นของแก่ตาโจหนังเป็นของตายผมเส้นไหนทุกส้นทุกเท่าไหร่ทุกเลยทุกเส้นนั่นเป็นของเกิดของแก่ของตายขนเส้นไหนทุกเส้นเป็นของเกิดของแก่ของตายผมทุกเส้นเป็นอริยสัจธรรมขนทุกเส้นเป็นอริยสัจธรรมเล็บทุกเกล็ดเป็นอริยสัจธรรมฟันทุกซี่เป็นอริยสัจธรรมหนังทั้งแผ่นล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจทั้งนั้นคือเป็นความเกิดเป็นความแก่เป็นความตายอันนี้เป็นของกลางเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นของเราและเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นขนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเขาไม่เคยบอกไอ้คำที่ว่าเป็นผมเป็นขนอันนี้เราไปสมมติไปบัญญัติสมมติบัญญัติเพื่อให้เข้าใจความหมายเป็นสื่อให้เข้าใจความหมายที่นี่ไปสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ไปยึดถือว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆความจริงไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเขาเป็นความจริงของเขาจริงคือว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นของใครเป็นธรรมชาติที่เกิดมาแล้วก็ดับไปธรรมชาติเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลายไปเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างในเมื่อเขาไม่ได้บอกเราไปสมมติเราเป็นบัญญัติเราก็อย่าไปยึดถืออย่างที่เราสมมติอย่างที่เราบัญญัตินั้นสมมติว่าเป็นคนก็ไปอย่ายึดถือว่าเป็นคนคนยังไงเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไหมเขาเกิดมาตายเขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตัวเป็นตนอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของเราไม่ได้บอกเป็นของเรา แล้วความจริงเขาก็ไม่ใช่ในเมื่อเขาไม่เคยบอกเราไปยึดถือนั่นเป็นความไม่ถูกต้องที่บัญญัติว่าเป็นต้นแล้วบัญญัติก็เป็นตัวเป็นเราเป็นเขาบัญญัติเพื่อให้เข้าใจความหมายนี่ว่าอันนี้สมมติว่าอย่างนี้อันนี้บัญญัติกันว่าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติต่อไปไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่พระพุทธเจ้าขอบัญญัติต่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟบัญญัติว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติต่อว่าอันนี้เป็นของศูนย์อันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นอนัตตานะเราก็ไม่บัญญัติต่อไปเสียเพราะไอ้คำว่าอุปทานตัวกิเลสมันเบรกเอาไว้มันไม่ให้บัญญัติข้ามไปมันไม่ให้ข้ามไปได้เพราะอะไรก็เพราะการศึกษาการพิจารณาของเรามีพอเพื่อให้พากันใส่ใจในการพิจารณาให้มากเดินยังคมก็ดูไปดูดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูไปดูมาดูไปดูมาดูแขนของเราดูขาของเราแขนของเราก็มีหนังแขนของเราก็มีเส้นมีเนื้อมีเลือดมีกระดูกขาของเราก็มีหนังห่อเนื้อห่อเอ็นเส้นห่อเอ็นห่อกระดูกห่อเลือดห่อสารพัดที่อยู่ภายในหนังนั้นดูไปดูไปอย่างนี้ล่ะรู้ดูอยู่เสมอดูอยู่อย่างนั้นและความรู้มันยังจะเกิดขึ้นความรู้เกิดจากการเห็นความรู้เกิดจากการดูดูแล้วมันเห็นก็เกิดความรู้ขึ้นมานี่จึงเรียกว่าภาวนาเกิดปัญญาภาวนาทำให้เกิดความรู้ราจากายใจของเราอยู่กับผมอยู่กับขนอยู่กับเล็บอยู่กับฟันอยู่กับหนังนี่แหละเรียกว่าใจของเราอยู่กับอริยสัจธรรมเพราะของเหล่านี้เป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นผมทุกเส้นเป็นอริยสัจขนทุกเส้นเล็บทุกเกล็ดฟันทุกซี่หนังทั่วสรีระเป็นอริยสัจทั้งนั้นจะกระดูกท่อนไหนกระดูกท่อนไหนกระดูกท่อนไหนเป็นอริยสัจทั้งนั้นกระดูกส่วนบนกระดูกส่วนกลางกระดูกส่วนล่างเยื่อในกระดูกอันนั้นเป็นอริยสัจทุกชิ้นทุกอันจะเส้นเอ็นส่วนไหนตับไตไส้ปอดส่วนไหนล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจเอาอริยสัจที่สมบูรณ์ในเราคลี่คลายออกไปที่ขายเหมือนกับคนที่เขาขายเนื้อขายเนื้อในเขียงอันนั้นก็เป็นเนื้อตรงนั้นอันนั้นก็เป็นเนื้อตรงนั้นมีตับมีไตมีไส้มีปอดเขาจะอีกมามีเอ็นมีเส้นมีมดนี่เป็นเขียงนั่นสรีระของเราก็เป็นเขียงอันหนึ่งเข้ามาคลี่คลายวางลงไปอันนี้ให้เป็นเครื่องอยู่ใจของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าใจของเราเจริญอริยสัจธรรมคำว่าเจริญอริยสัจธรรมไม่ใช่ไปหาคิดหาอะไรต่ออะไรนอกข้างนอกโน้นเจริญอริยสัจธรรมใจของเราอยู่กับเราเสมอ
1: ใจของเราอยู่กับเราแนบแน่นไม่เคลื่อนคลาดตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะในเมื่อแนบแน่นอยู่ไม่เคลื่อนคลาดจากอริยสัจคือความเกิดความตายที่มีอยู่ในเรานี้อริยสัจนี่จะแจ้งแจ้งแก่เรายังไม่ต้องสงสัยอริยสัจนี่เป็นของกลางไม่ใช่เป็นของที่พระพุทธเจ้าจะแจ้งแจ้งเท่านั้นไม่ใช่เป็นของพระสาวกอรหันต์สาวกที่รู้แล้วเห็นแล้วจะแจ้งแจ้งเท่านั้นเป็นของกลางทำเป็นของกลางใครสามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นอริยสัจเป็นธรรมที่ขัดเกลากิเลสใครเอามาใช้สามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้เพราะธรรมชาติอริยสัจนี้เป็นธรรมที่จะขัดเกลากิเลสเหมือนกระแสงสว่างเป็นธรรมชาติขัดกำจัดความมืดอริยสัจธรรมก็เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสแล้วไม่เลือกใครที่เจริญอริยสัจแล้วสามารถที่จะทำให้กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจนี้เบาบางสลายลงไปได้โดยสิ้นเชิงทั้งนั้นจึงว่าธรรมเป็นของกลางไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าไม่เคยสงวนอันนี้เป็นของเราคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้พระสาวกก็ไม่สงวนไม่ใช่สงวนไว้อันนี้เราสงวนไม่ให้ใครเอาไปใช้ใครเอาไปใช้จะไม่ได้ประโยชน์ในการใช้อันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่เป็นอย่างนั้นรู้ธรรมแล้วก็ปล่อยวางธรรมให้เป็นของกลางเหมือนเดิมเป็นกุศลก็ปล่อยเป็นกุศลอกุศลก็ปล่อยเป็นอกุศลปล่อยวางวางเป็นของกลางเหมือนเดิมใครมีสติปัญญาใช้ของกลางให้เป็นประโยชน์ใครไม่มีสติปัญญาปัญญามืดปัญญาบอดนี่ใช้ของกลางไม่เป็นของเกิดโทษเพราะของกลางนั้นไปยินดีก็คือความมืดความบอดของสติปัญญาไปยินร้ายก็คือความมืดความบอดของสติปัญญาเกิดเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตเผาใจขึ้นมานี่เรื่องของคนปัญญามืดบอดเป็นอย่างนั้นจึงว่าปัญญามืดปัญญาบอดนี่จะต้องรีบเยียวยาอะไรที่จะไปเยียวยาความมืดบอดของสติปัญญาก็อริยสัจธรรมที่เรามีอยู่สมบูรณ์เป็นของกลางเป็นของกลางที่จะกำจัดความมืดความบอดแก้ความมืดความบอดของที่เราเป็นอยู่นี่ให้หายจากความมืดความบอดให้พากันใส่ใจไม่มีสิ่งอื่นหรอคำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหมายถึงอริยสัจส่วนสมุทัยอริยสัจส่วนสมุทัยเราบกพร่องที่ไหนนี่ก็ให้พากันพิจารณาเข้ากามตัณหามันก็เป็นของเกิดกามตัณหาก็เป็นของดับนานกามตัณหาก็เป็นของเกิดกามตัณหาก็เป็นของดับจะว่าตัณหาส่วนใดๆเป็นของเกิดของดับทั้งนั้นเห็นไหมล่ะคนตายมันมีไหมเห็นคนตายมันมีตัณหาส่วนใดๆหรือเปล่ากามตัณหามันมีไหมเพราะว่าตัณหามันมีไหมวิวาปัตตวิภวตัณหามันมีไหมนี่คำว่าสมุทัยก็เป็นของเกิดสมุทัยก็เป็นของดับสมุทัยเกิดมาจากไหนเกิดมาจากไหนเกิดมาจากไหนนี่ยังจิตยังใจสติของเรานี่ยังเข้าหาจิตยังเข้าหาจิตยังเข้าหาจิตนี่เกิดจากอันนี้อันเดียวนี่เกิดจากอันนี้อันเดียวจิตก็เพิ่มขึ้นมาเป็นทันทีจิตมี การกระเพื่อมเป็นขึ้นมาทันทีเป็นเพราะจิตเนี่ยเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้นกามตัณหาก็เกิดจากจิตวิภวตัณหาก็ให้เพราะว่าตัณหาวิภวตัณหาได้เกิดจากจิตทั้งนั้นเพ่งลงที่จิตอันเดียวเพ่งลงที่จิตอันเดียวเพ่งลงที่จิตอันเดียวจนกระทั่งปรากฏมันสลายตัวไปในจุดที่ทำให้เกิดเป็นตัวตัณหาขึ้นมานั้นนี่แล้วมันจะมีอะไรตกข้างอยู่ในเมื่อทั้งนี้มันดับไปแล้วเพ่งลงที่จิตอันเดียวนั่นแหละจุดที่เกิดของกิเลสตัณหาทุกอย่างทุกประการสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์จึงว่าธรรมไม่ขาดจากโลกธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสนี่ไม่ขัดจากไม่ขาดจากโลกธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการสะสมกิเลสก็ไม่ขาดจากโลกเหมือนกันธรรมที่จะเป็นการสะสมนี่กิเลสให้หนาแน่นธรรมนั้นก็ไม่ว่างจากโลกธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสธรรมนั้นก็ไม่ขาดจากโลกในเมื่อยังมีสัตว์โลกเกิดตายเกิดตายอยู่ธรรมนั้นยังจะคงอยู่ในโลกตลอดกาลไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วรู้แล้วก็ไม่ได้ขนธรรมที่ตรัสรู้นั้นไปสู่เมืองพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็รู้ธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าขนธรรมมาจากที่อื่นนี่ในเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ธรรมและพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้นั้นในเรามีอยู่ก็อย่าพากันไปสนใจธรรมที่อื่นอย่าพากันไปสนใจธรรมที่อื่นจะทําในผูกไหนทําในกันไหนทําในเทพม่นไหนก็ช่างอย่าไปสนใจให้ยิ่งกว่าธรรมที่เรามีอยู่นี้อันนั้นเป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจในหลักการที่จะเอามาดำเนินการดำพิจารณาเดิมเดินการไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นธรรมที่จะเป็นการแก้เกศของเราจริงๆนั้นธรรมนั้นมีอยู่ในเรานี้ไม่มีตรงไหนดอกไม่มีที่อื่นจึงว่าโอปนัยโกน้อมหอมมาเข้ามาให้ยิ่งให้มันดับให้หมดขาดไปให้หมดภายนอกอย่าให้มันอย่าให้มีแม้แต่เล็กน้อยที่มันจะแลบไปแล้วแลบเข้ามาให้มันมีเฉพาะธรรมที่เรามีอยู่ธรรมที่เราเพราะธรรมที่เรามีอยู่ธรรมที่เรามีอยู่เท่านี้ธรรมอันนี้จะเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสและเราจะเห็นชัดอันนี้เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสได้จริงจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นลงไปอย่าพาไปสงสัยตรงนั้นผมพาสงสัยอะไรต่อมีอะไรไม่ต้องลูกคำไม่ต้องลังเลสงสัยศีลพัดอย่าให้มีศีลพัดปัสสะปรามาสอย่าให้มันมีลูกคำคำอย่าให้มันมีคำว่าลูกคำคำหาความจริงจังไม่ได้ลูกคำก็ตรงนั้นบังตรงนี้บังมันคนตามหมดนะธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มีอยู่ในเรานี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปรู้ธรรมธรรมะลงมือทุ่มเทมันทั้งกลางวันกลางคืนเข้ามันจะไม่รู้เป็นไปไม่ได้มันไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่วันนี้นิโรธพระพุทธเจ้าไม่ได้ขนนิโรธไปนิพพานท่านนิโรธอันนี้ก็เป็นของกลางเป็นของที่มีอยู่แล้วทุกรายที่มีความเกิดความแก่ความตายนั้นมีอยู่ในสัตว์โลกทุกรายมีอยู่ในสัตว์โลกที่มีความเกิดความแก่ความตายโดยทั่วหน้าทั่วถึงกัน กามตัณหาวิภวตัณหาวิภวตัณหาดับไปแล้วนั้นใจดวงนั้นล่ะเป็นนิโรธขึ้นมาใจดวงนี้เป็นขึ้นมาพูดถึงมากขึ้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนผมทุกเส้นเป็นมรรคขนทุกเส้นเป็นมรรคเล็บทุกเส้นเป็นมรรคฟันทุกเส้นเป็นมรรคหนังทั่วสรีระทั้งเราทั้งเขาล้วนแล้วแต่เป็นมรรคทั้งนั้นความเกิดความแก่ความตายล้วนแล้วแต่เป็นมรรคทั่วสากลและโลกนั้นเป็นมรรคทั้งนั้นเดินไปทางความเกิดเดินไปทางความแก่เดินไปทางความตายเดินไปทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสิ่งที่เกิดมาตายนั่นเองเดินไปทางนี้นี่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติมรรคก็ดีนิโรธก็ดีสมุทัยก็ดีทุกขสัจก็ดีเราท่านสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องในเมื่อสมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้วเราจะไปตะเกียบตะกายอะไรนอนอยู่ก็อยู่ก็ทำแสนที่จะอบอุ่นอยู่ตรงไหนก็อยู่ก็ทำแสนที่จะร่มเย็นเป็นสุขนอนอยู่ตรงไหนอยู่ก็กิเลสนั้นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟตาแท้ๆก็ยังเป็นกิเลสไปหูก็ยังเป็นกิเลสไปหูก็ยังเป็นกิเลสได้นะทั้งดีหูไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจมูกก็ยังเป็นกิเลสไปลิ้นก็ยังเป็นกิเลสกายทุกส่วนเป็นกิเลสไปหมดทั้งกายทุกส่วนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมตรงไหนรู้เรื่องขนตรงไหนรู้เรื่องเล็บตรงไหนรู้เรื่องฟันตรงไหนรู้เรื่องหนังตรงไหนรู้เรื่องหนังตรงไหนรู้เรื่องถ้าหากว่ารู้เรื่องว่าเวแล้วเวลาไปเผาหนังมันจะยอมเหรอจริงว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างดินเป็นอย่างไรน้ำเป็นอย่างไรลมเป็นอย่างไรฟันเป็นยังไงไอ้เหล่ไฟเป็นยังไงดินน้ำลมไฟเป็นยังไงสรีระร่างกายของเราทั้งหมดมันก็เหมือนกับดินน้ำลมไฟดีๆนั่นแหละทำเราเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่เขาเอาไปวางในไว้ในเขียงหมูเคยเห็นไหมล่ะไม่มีใครเคยเห็นไม่มีหรอกเห็น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องชาวพุทธเราซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระและประชาชนศรัทธาทั้งหลายมารวมกันเป็นมหาสมัยในครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศไทยได้เข้ามารวมกันทั้งประชาชนก็จำนวนมากมายในวันนี้จึงจัดเป็นวันมหามงคลแก่เราทั้งหลายและพร้อมกับการได้เห็นได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากที่มาที่นี่มักจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัตถหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ได้อุตส่าห์ออกมาสู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดอโศการามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพ่อดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในหลักธรรมวินัยมีความสัตย์ความจริงเต็มองค์ท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น มาตลอดแล้วมาสร้างวัดอโศการามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดอโศการามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองค์ท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายตามธรรมท่านแสดงไว้ว่าสมณานันจะรัตนะการเห็นสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้นเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ประการหนึ่งประการที่สองสมณานุตริยะคือการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปนั้นเป็นการเห็นอันสูงสุดนี่พี่น้องทั้งหลายที่ทั้งทางใกล้ทางไกลก็ได้อุตส่าห์พยายามได้มาพบมาเห็นแล้ววันนี้จำนวนพระเป็นพันพันหมื่นหมื่นเราก็ได้เห็นในวันนี้แล้วนี่เป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับท่านผู้เห็นสมณะกรรมว่าสมณะนั้นท่านแสดงท่านแยกออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาคือพระอริยบุคคลนั่นแหละสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหัตตบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้ท่านเรียกรวมลงในมงคลสูตรนั้นว่าสมณานันทดัชนะคือเห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วสมณะทั้งสี่ประเภทนั้นในครั้งพุทธกาลเคยมีอยู่ชั้นใดในครั้งนี้ก็ย่อมมีอยู่ชั้นนั้นเหมือนกันนอกจากจะว่ามีมากน้อยต่างกันเพียงเท่านั้นจะปฏิเสธว่าสมณะเหล่านี้ไม่มีนั้นไม่ได้นอกจากคนตาบอดหูหนวกไม่สนใจในอัตถธรรมบุญบาปประการใดเลยมีแต่การลบล้างความดีงาม หรือสิ่งดีงามที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งไว้ให้สูญให้อันตรธานไว้ด้วยปากโสกปกของตนเท่านั้นหลักความจริงไม่มีใครเกินศาสดาคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันเลิศเลอเป็นศาสดาของโลกทั้งสามได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านตรัสรู้ธรรมธรรมที่เลิศเลอในเบื้องต้นก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงค้นพบแล้วนำมาชี้แจงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริสัทเป็นต้นด้วยสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือศาสดาองค์เอกธรรมก็เป็นธรรมชั้นเอกแนะนำสั่งสอนด้วยธรรมชั้นเอกนั่นให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญได้ความรู้ความเห็นได้คติเครื่องเตือนใจจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตั้งแต่สมณะที่หนึ่งถึงสมณะที่สี่คืออรหัตบุคคลสมณะทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ได้สูญสิ้นไปจากพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่เทิดทูนอยู่เวลานี้อกาลิโกการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือสมณะสี่ประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเทียมตัวต้องได้รับมรรครับผลเป็นลำดับลำดามาจึงสมชื่อสมนามว่าศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงโลกลวงสงสารมรรคผลนิพพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นศาสดาองค์เอกธรรมอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามศาสนาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไปได้ตั้งแต่กัลยาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลขั้นอรหัตบุคคลเป็นขั้นสุดยอดแห่งธรรมนี่เป็นผลเกี่ยวถึงได้จากพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะทรงมรรคทรงผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดไปสมนามในพระธรรมว่าอกาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางหรือลบล้างได้เลยเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามศาสนาธรรมอยู่มรรคผลนิพพานต้องเป็นเงาเทียมตัวของการปฏิบัติแห่งรายนั่นๆจะพึงเป็นผู้ได้รับสมบัติคือธรรมสมบัตินี้เข้าครองใจโดยลำดับลำดามาด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนที่ธรรมที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมานี่ท่านทั้งหลายที่เป็นพระจำนวนมากมายอุตสาห์ปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็พึงสังรวมระวังกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงประกาศธรรมไว้เรียบร้อยแล้วคือภาคปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่เราบวชมามีศีลด้วยกันสมาทานศีลจากอุปัชฌาย์มาโดยเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะที่ได้ประกาศตนเป็นผู้มีรับศีลมาเป็นลำดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจำกายวาจาใจของเราตลอดมาจากนั้นก็ปฏิบัติทางด้านอัตด้านธรรมให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาอยู่สถานที่ใดให้พึงเป็นผู้สังรวมระวังมีหิริโอตตัปปะประจำใจ สังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติซึ่งเป็นเครื่องรับรู้ตนเองว่าเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างนับตั้งแต่กิริยาของจิตออกไปที่คิดดีคิดชั่วประการใดให้มีสติระมัดระวังยับยั้งไว้เสมอในความคิดที่เป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตนการบำเพ็ญธรรมก็ให้บำเพ็ญด้วยความจงอกจงใจประหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานนี้อยู่ตรงหน้าของเราอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาให้มีความสำรวมระวังภายในจิตใจด้วยความมีหิริโอตตัปปะสำรวมระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยจะกลายเป็นพระขาดบาตรขาดตาเต็งไปศีลไม่ครบองค์ของศีลที่พระประทานไว้แล้วรับมาแล้วทำมาทำให้ด่างพร้อยขาดทะลุศูนย์สิ้นไปหมดเหลือแต่โมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมเสียอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังรักษาศีลซึ่งเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของเราแล้วสมาธิปัญญาก็พึงพากันเจริญทำตามรอยของศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วหาความเดือดร้อนหรือเคลือบแคลงสงสัยในศีลของตนอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีจิตใจก็พุ่งเข้าสู่จิตตภาวนาโดยไม่มีความระแคะระคายกับสิ่งใดด้วยความมีสติคือการภาวนาท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญมายังไม่ค่อยเข้าใจก็มีอยู่มากผู้เข้าใจแล้วก็พึงทราบว่าให้เพิ่มเติมความเข้าอกเข้าใจของตนให้สืบเนื่องไปโดยลำดับด้วยความเป็นผู้มีจิตใจใคร่ต่อจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นรากเหง้าแห่งพระพุทธศาสนาหรือเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระผู้บวชนานบวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคนิพพานด้วยจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาได้จากการอบรมสั่งสอนจิตใจตนเองผู้ภาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องต้นอย่าปล่อยวางคำบริกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องต้นตามธรรมดาของจิตชอบคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสมาดั้งเดิมมักจะคิดอยู่เสมอจึงต้องระงับดับความคิดอันเป็นทางเดินของกิเลสนั้นเข้ามาด้วยบทคำบริกรรมภาวนาโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเข้มงวดขวดขันเวลาภาวนาอย่าให้เผลอไปที่ไหนจากคำบริกรรมมีคำบริกรรมผูกมัดจิตใจไว้และสติเป็นนายควบคุมคำบริกรรมไม่เผลอแล้วในวันหนึ่งๆก็ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าเราสอบแสวงหาสมบัติอันล้นค่าคือธรรมเบื้องต้นให้ได้สมถะธรรมก่อนพยายามทำจิตใจของตนให้เป็นความสงบจากอารมณ์ที่ก่อกวนซึ่งเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นให้สงบตัวเข้าไปด้วยบทคำบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องระงับดับสิ่งวุ่นวายที่คิดปรุงอยู่เสมอจากกิเลสนั้นให้เมื่อคำบริกรรมของเราต่อเนื่องทำความคิดความปรุงในด้านธรรมะคือคำบริกรรมแทนกิเลสที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นไม่คิดให้คิดแต่ เรื่องคำบริกรรมเช่นท่านผู้ใดมีความรักใคร่หรือสนิทติดใจกับคำบริกรรมใดเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างตลอดถึงอรปาณสติในวงกรรมฐาน40ห้องเป็นกรรมฐานที่จะระงับดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านท่องให้สู่ความสงบได้ด้วยคำบริกรรมทั้งนั้นให้เรานำมาบริกรรมจิตจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งภาวนาอย่าให้เผลอจิตใจมีหน้าที่อันเดียวเวลาคิดทางโลกมันก็คิดทางโลกทางธรรมเข้าแทรกไม่ได้ทีนี้เวลาคิดทางธรรมบังคับจิตใจทางกิเลสไม่ให้มันคิดในทางนั้นให้คิดเฉพาะทางธรรมคือคำบริกรรมของเรา

ต่อจากนั้นเราก็ให้เอางานของธรรมะคือคำบริกรรมเข้าแทนที่ไปทักแล้วทำงานในด้านธรรมะปิดทางด้านความคิดโดยที่กิเลสพาจุดลากไปมีด้านธรรมะขึ้นทำหน้าที่แทนทำหน้าที่แทนไปเรื่อยๆไม่ให้กิเลสมันมีโอกาสทำงานคิดปรุงเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นวิธีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทำสุ่มสี่สุ่มห้านึกถึงบริกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไรก็มีสติยับหนึ่งยับหนึ่งแล้วมานึกถึงคำบริกรรมคำใดก็เพียงคำสองคำหายไปนอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความคิดความปรุงไปถลุงเสียทั้งวันทั้งคืนแล้วผลรายได้ก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งที่ก็ตนเขาสำคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมาก 5% 95% เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันนี่เองผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุอย่างนี้เองถ้าเราต้องการให้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาให้พากันตั้งอกตั้งใจดำเนินทางบ้านภาวนาดังที่กล่าวแล้วนี้จิตใจสงบสงบไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลงจิตใจอิ่มอารมณ์คืออารมณ์ที่จิตใจหิวก็หายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากรู้อยากเห็นทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความหิวโหยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่คือความหิวโหยของใจถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิวโหยตลอดไปและสร้างผลคือความทุกข์ร้อนมาสู่จิตใจของเราไม่มีเวลาสงบเย็นใจได้เลยนี่คือจิตหิวโหยอารมณ์พอจิตมีความสงบเย็นและก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับจนกลายเป็นสมาธิที่แน่นหนามั่นคงเต็มที่แล้วอารมณ์เหล่านี้ไม่เข้ามากวนใจจิตไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหยมาอยู่ด้วยความสงบแห่งใจเป็นเอกกาตาจิตเอกกาตาลมประจำใจของผู้มีสมาธินั่งที่ไหนมีแต่ความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจอารมณ์อื่นใดที่เคยรบกวนไม่เข้ามารบกวนจิตอยู่เย็นเป็นสุขในอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิและอิ่มอารมณ์ตลอดเวลาจิตมีความสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อกวนแต่ก่อนเราหิวโหยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายอยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันสักทีสร้างแต่กองทุกข์มาให้ตัวเองทีนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมุนตัวอยู่กับความเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นเอกกตาจิตเอกกตาลมประจำใจความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี้เท่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นที่ภาคภูมิใจไม่มีคำว่าอิ่มพอมีแต่ความดูดดื่มอยู่ด้วยความเย็นใจสบายใจตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองสมาธิจึงทำให้ผู้บำเพ็ญหลงได้ติดได้ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำในทางปัญญาจะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัยเพราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้นักบำเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นรสชาติแห่งธรรมพิษกันกับรสชาติของโลกเป็น

เรื่องของโลกเป็นรสชาติของกิเลสผลิตขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่ายอันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหน่ายคิดเรื่องนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาคิดเรื่องนี้นี่เรื่องของอารมณ์ของกิเลสถ้ารสก็เป็นอารมณ์ของกิเลสมีความลื่นเลงแค่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั่นแหละนี่คืออารมณ์ของกิเลสแต่อารมณ์ของธรรมอยู่ด้วยความดื่มดื่มแห่งความสงบเย็นใจนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านผู้ทรงสมาธิธรรมด้วยการภาวนาของตนนี่นี่เมื่อเวลาจิตมีความสงบเย็นใจเป็นรากเป็นฐานได้พอก้าวเดินทางด้านปัญญาแล้วให้ขอให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาอย่าอยู่กับสมาธิจะกลายเป็นนอนจมกับสมาธิแล้วก็จะเป็นหมูขึ้นเฉียงไปนี่จึงต้องแยกจิตออกจากสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญา เมื่อเรามีความผาสุกเย็นใจจิตใจอิ่มพอกับสมาธินี้แล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาปัญญานี่มีความกว้างขวางมากทีเดียวไม่ได้เหมือนสมาธิสมาธินี่เต็มขั้นเต็มภูมิของตนก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มอกมีมากเท่าไหร่จะมาเทเพิ่มเติมน้ำเต็มแก้วก็ไม่รับได้เพราะน้ำเต็มแก้วนี่สมาธิจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ก็เต็มภูมิของสมาธิจะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้วไปไม่ได้นี่เป็นขั้นของสมาธิจากนั้นก็ก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาตามทางของศาสดาที่ประทานให้แล้วซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวชท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาคือผมผมเป็นยังไงผมขนเราทั้งหญิงทั้งชายตลอดถึงผมหูผมหมาผมเป็ดผมไก่ผมวัวผมควายเรียกว่าขนไปเฉยมันก็ผมเวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดทั้งนั้นดูไปหมดผมเขาผมเราผมบุคคลหญิงชายผมสัตว์อะไรดูให้ทั่วถึงผมเหล่านี้เป็นยังไงมันสะอาดสะอ้านอะไรบ้างพิจารณาทีชะล้างทุกวันทุกวันผมอันนี้แหละตัวถูกกระปกใหญ่โตจึงต้องชะล้างทุกวันไม่ชะล้างไม่ได้นี่เอามาพิจารณาถ้าเป็นของดิบของดีจะชะล้างกันหาอะไรอยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดีสะอาดสะอ้านตลอดเวลาควรที่จะแน่ใจตายใจได้กับผมเนี่ยแต่นี้ตายใจไม่ได้ขนก็เหมือนกันแบบเดียวกันเอามาเทียบกันได้ทุกส่วนทุกสัตว์ทุกส่วนนี่วิธีการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้เริ่มก้าวเดินออกอันนี้เอาผมขนและฟันกรรมฐาน5เป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินของปัญญาเราให้ใช้ผมขนเล็บเป็นยังไงนี่เดี๋ยวก็ดูแล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดกันมันสะอาดสะอ้านมันสวยงามที่ตรงไหนถึงต้องไปติดไปพันกับมันดีไม่ดีย้อมเล็บย้อมเล็บตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรภาษาเล็บถ้าไม่เป็นบ้าแล้วจะไปตกแต่งมาแล้วนะชะล้างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเราฉะนั้นก็พอจำเป็นเราจะต้องมาตกแต่งมาชะมาล้างเลยมาประดับประดาภาษาเล็บนั่นปัญญาให้พิจารณานั้นฟันเอาฟันพิจารณาที่ฟันแบบเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังท่านแสดงไว้ในกรรมฐานหน้าฟันนี้เป็นยังไงฟันเขาฟันเราฟันหญิงฟันชายฟันสัตว์ฟันบุคคลมันก็คือกระดูกอันเดียวกันอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าฟันความจริงแล้วก็คือกระดูกนั่นแหละมันวิเศษวิโสอะไรฟันอันนี้กระดูกอันนี้กระดูกเรากับกระดูกสัตว์ต่างกันอย่างไรบ้างกระดูกหญิงกระดูกชายกระดูกสัตว์กระดูกเรากระดูกเขาเอามาดูสิกระดูกเป็นของสวยของงามที่ไหนฟังแต่ว่ากระดูกกระดูกเท่านั้นเองนี่เรามาย้อมแฝงบอกว่าเป็นฟันเฉยๆ
ความจริงก็คือกระดูกส่วนหนึ่งที่มาใช้งานในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้นอย่างอื่นเขาบดเคี้ยวไม่ได้จึงให้ชื่อว่ากระดูกข้อมือกระดูกข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เรียกว่ากระดูกฟันเอามาบดเคี้ยวอาหารมันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจารณาที่กระดูกนี้มันสกปรกหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟันล้างซะจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดนมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาดล้างปากล้างฟันยาถูฟันน้ำยาน้ำอะไรมาทามาล้างฟันให้มันสดสวยงดงามไปแบบกิเลสไปเสียมันก็มันจะกลายเป็นกิเลสไปได้ทั้งที่กระดูกทั้งที่ฟันมันมีอยู่ด้วยกันหมดมันไม่ได้ติดใครแต่คนที่ว่าตัวนักรู้คือใจนี้แหละไปหลงเขาเนี่ยพิจารณาจากฟันแล้วก็หนังเอาที่นี่ นี่วางพื้นฐานย่อๆไว้สำหรับท่านทั้งหลายที่นักปฏิบัติทำด้วยโดยทางปัญญาให้นำมาคดมา คิดมาค้นดังที่อธิบายมาแล้วนี่พูดแต่เพียงย่อๆนะเนี่ยที่จากนั้นหนังฟังสิหนังคนเราทั้งหญิงทั้งชายหนังสัตว์หนังบุคคลอยู่คนเราที่ติดกันนี่ติดพรหนังมาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นจึงประดับประดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทำให้หลงหนักเข้าไปทีนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องหนังพิจารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆหลอกคนอัดพริกเข้าไปภายในดูหนังภายในจากนั้นจะดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเรานี้มันคืออะไรนี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู่ความจริงความจริงก็คือว่าหนังก็สักแต่ว่าเครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่สกปรกโสมมนี่เท่านั้นไม่ใช่หุ้มห่อหอปราสาทราชมณีอะไรหุ้มห่อซากผีดิบไว้ให้พอดูได้ด้วยกันที่เป็นจัดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเท่านั้นจึงมีหนังหุ้มห่อเอาไว้แล้วชาล้างถึงชาล้างขนาดนั้นหนังก็ไม่พ้นที่จะแสดงออกมาที่เหงื่อที่ใครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกโสมมเต็มผิวหนังของเรานี่แหละต้องชาต้องล้างไม่ชะไม่ล้างไม่ได้สกปรกเลอะเทอะอยู่ไม่ได้อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังและร่างกายของเรานี้จะสะอาดสะอ้านขนาดไหนต้องชะต้องล้างต้องเช็ดต้องถูอย่างที่หลับที่นอนก็สวยงามสะอาดสะอ้านราคาแพงๆทั้งนั้นบ้านเรือนแต่ละหลังละหลังสร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หักก็ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านพอคนเขาไปอยู่ที่ใดนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาคล้าเคล้ากับผลเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาคล้าเคล้ากับผลกลายเป็นของสกปรกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะสะอาดก็เพราะว่าร่างกายนี้หาความสะอาดไม่ได้ต้องซักต้องล้างอยู่เสมอไปอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องชาต้องล้างทำความสะอาดในบ้านในเรือนมันขึ้นกับอะไรมันถึงได้ชาได้ล้างตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวสกปรกนี่เองมันไปอยู่ที่ไหนเลอะเทอะไปหมดคือร่างกายตัวสกปรกนี่เองนี่ทางพิจารณาทางด้านปัญญาให้แยกแยะอย่างนี้ดูเข้าไปดูหนังแล้วก็ดูเนื้อคนเนื้อสัตว์มันมีคุณค่ามีราคาและสวยงามที่ตรงไหนหนังกับเวลาถลอกออกมาแล้วมาปูไว้เป็นยังไงน่าเกลียดมากไหมแล้วดูเข้าไปในเนื้อเป็นยังไงดูเข้าไปเนื้อนี่แล้วมันสกปรกหรือสะอาดเอ็นกระดูกเขายิ่งดูเข้าไปในกระดูกนี่นี่แหละมันทำไมมันถึงติดถึงพันนักจิตใจอันนี้แกะไม่ออกดึงไม่ออกไม่มีหนำซ้ำยังส่งเสริมให้ติดแน่นเข้าไปอีกนี่
หลังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปในตับไตไส้พุงของคนแต่ละคนมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มพุงด้วยกันทั้งนั้นแหละเราออกมาดูกันได้เวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบังไว้นี้มีหุ้มห่อและปกปิดกำบังไว้ด้วยการนุ่งการห่มซักฟอกไว้เรียบร้อยมาพบกันเข้าก็พอหน้าดูหน้าชมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเท่านั้นเองหลักความจริงคือธรรมชาติเดิมของมันนั้นหาความสะอาดสะอ้านไม่ได้นี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะอย่างนี้แล้วพิจารณาแล้วในเรื่องนี้จนกระทั่งถึงตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส้วมถึงฐานในภูมิของเราดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งเล็งด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าดูอายวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกับเราฝึกหัดเขียนหนังสือทั้งเขียนทั้งลบละเกะละกะเขียนแล้วลบเล่าเพราะเขียนไม่ชำนาญมันก็ไม่ถูกตัวและเลอะเทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชำนาญในการขีดเขียนแล้วพอมองดูภาพวันนี้มันก็รู้เขียนก็เขียนวันไปเลยนะเพราะความชำนาญของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความชำนาญการพิจารณาทางด้านปัญญาที่แรกก็ถูไถไปมาล้มลุกคลุกคลานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินรับปัญญาปัญญาจะคงกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆซากๆจิตใจก็จะมีความสว่างไสวและคล่องตัวขึ้นมาเป็นลำดับนี่แหละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรรคผลนิพพานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละที่มันปกปิดกำบังภูเขาทั้งลูกมันหนาแน่นยิ่งกว่าอวัยวะภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำบังไว้หมดหญิงเห็นชายก็หลงชายเห็นหญิงก็หลงเพราะนี่แหละมันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจึงเปิดทำลายภูเขาลูกนี้คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งสติปัญญาคล่องแคล่วแกล้วกล้าแยกธาตุแยกขันออกไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจังแปรสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งที่โลกนี้ถือกันตลอดมาก็เขาก็ไม่ได้เป็นไรเป็นของใครนี่แยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณาซ้ำๆซักๆด้วยการดำเนินปัญญาทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิบำเพ็ญตามสมาธิคือจิตใจทำให้สงบอารมณ์หยุดทางด้านปัญญาไม่ต้องคิดต้องปรุงมุ่งหน้าต่อสมาธิด้วยความสงบใจหรืออารมณ์บริกรรมแห่งธรรมนี้เท่านั้นพักอยู่ในสมาธิเมื่อจิตมีความแน่นหนามั่นคงหรือความสงบพอเป็นปากเป็นทางของด้านปัญญาหนุนปัญญาได้แล้วให้ก้าวทางด้านปัญญาอีกตามเดิมนั่นแหละพิจารณาสิ่งที่เคยพิจารณานี่เรียกว่าหินรับปัญญาก้าวเดินอย่างนี้ตลอดไปในเรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางเบาบางแผ่วพราวขึ้นเป็นลำดับนะเพราะสิ่งนี้ปกปิดมันแต่ก่อนพอปัญญาเปิดออกเปิดออกจิตจะมีความสว่างสวยเบาเนื้อเบากายด้วยไม่เชื่อจะเบาใจนะเบาเนื้อเบากายคือที่จิตมายึดเรื่องกายมันก็หนักทีนี้จิตใจค่อยถอนลงไปถอนลงไปอะไรก็กลายเป็นเบาร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลายเป็นเบาเพราะเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ยึดนี่ท่านพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเหนี่ยวในเรื่องร่างกายนี้เป็นสำคัญมากนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามองข้ามไปนะ
ใครพิจารณาร่างกายนี้ช่ำชองเท่าไหร่ผู้นั้นจะมีความแก้วกล้าสามารถค่อยละกิเลสเป็นลำดับลำดาไปจิตใจจะแตกฉานทางอัตทางธรรมไปด้วยนะการพิจารณากายกตาสตินี้เป็นการเบิกความรู้ให้กระจ่างแจ้งไปในทุกทิศทุกทางการพูดการจาการโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดออกด้วยกันด้วยกันเพราะอำนาจแห่งกายกตาสตินี้สำคัญมากนะนี่การพิจารณาร่างกายนี้เมื่อถึงขั้นมีความละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาคล่องแคล่วเข้าไปแล้วพิจารณานี้จะรวดเร็วมากทีเดียวมองเห็นสภาพทั้งเขาทั้งเราจะรวดเร็วถ้าว่าเป็นอสุภะปึ๊บเดียวเป็นอสุภะหมดทั้งร่างทั้งเขาทั้งเรานะพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเราจนเป็นที่พอใจแล้วจิตใจของเรามีความแน่นหนามั่นคงเอาทดสอบดูการพิจารณาอสุภะสุภังนี่สิ่งเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะถอดถอนกามกิเลสได้แล้วด้วยการพิจารณาร่างกายนี่ช่ำชองแล้วให้กำหนดอสุภะสุภังที่เราพิจารณาอย่างช่ำชองคือให้แตกให้ดับเร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้ให้ตั้งอยู่เป็นที่เป็นฐานไม่ทำลายก็ได้เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าเราทำได้ตามต้องการเอาที่นี้เอาความคล่องแคล่วของจิตใจเราที่ทำอย่างนี้นั้นกำหนดอสุภะอสุภังเอามาตั้งที่หน้าของเราที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละเอามาตั้งดูเอาอสุภะอันนี้กำหนดขึ้นให้เป็นอสุภะจะเป็นท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ให้เป็นภาพอสุภะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทำลายเอาสติจดจ่อไว้ไม่ให้ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเอามันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พอกำหนดดูอยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหนถ้าการพิจารณาสุภาพสุภังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กำหนดสุภาพสุภังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแล้วกำหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่นนานนี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี่ขยายออกอยู่พิจารณาอย่างเก่านั่นแหละให้มีความชำนิชำนาญเข้าไปเอามาตั้งอีกนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจัดความจริงตัดสินตนเองในเรื่องกิเลสตัณหาคือกามราคะนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเพราะตัวนี้มันพิลึกพิลั่นทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลทั่วโลกติดอันนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนแม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าคฤหัสถ์ก็มีเยอะเพราะไม่สนใจในธรรมก็หมุนติ้วไปกับกิเลสตัณหาก็กลายเป็นความพลุงพลังสร้างแต่ความทุกข์ท่าขึ้นมาในหัวใจของตนนั่นแหละนี่เราให้พิจารณาถึงอสุภะอสุภังให้เต็มที่กำหนดตั้งอยู่ยังไงเอาตั้งกำหนดให้ทำลายเมื่อไหร่เอาให้ทำลายให้รวดเร็วเท่าไหร่ก็รวดเร็วนี่เมื่อมันชำนาญอย่างแล้วแล้วกำหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของเราเนี่ยนะเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภานี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเราจะหาความจริงจากจุดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจว่าชำนาญแล้วในการพิจารณาอสุภาแล้วเอาจุดนี้มาตั้งไว้ตรงหน้าของเราเอามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องมีใครมาบอกบาสอนเราดูไว้เวลานั้นอย่าทำลายอสุภะอสุภังที่ตั้งไว้นั้นในเวลานั้นนะอย่าทำลายเอ้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนมันจะไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังหรือจะไปทางซ้ายทางขวาหรือจะเข้าจะออกให้ดูความจริงอันนี้จะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อพอแล้วนะเมื่อพอแล้วธรรมชาตินี้จะหมุนเข้าไปสู่จิตใจของเราเองจะหมุนเข้ามาโดยที่เราไม่คาดอันนี้พูดจำบางนะผมเองก็ไม่อยากจะพูดมันจะเป็นเรื่องคาดเรื่องหมายของผู้บำเพ็ญเพราะสัญญาลมนี้ละเอียดมากไปคาดเอาเสียว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่ท่านสอนเสียจึงไม่อยากจะพูดบอกแต่อย่างนี้ให้เป็นเครื่องตัดสินตนเองเอาพิจารณาอสุภะตัวนี้ให้ตีมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนเวลานั้นจะไม่ทำลายเอามันเป็นยังไงนี่แหละพิจารณาปัญญาให้ถึงฐานแห่งกามกิเลสเอาดูตัวนี้เวลามันพอแล้วมันจะบอกเองนะอสุภะตัวนี้คือเราไม่ทำลายต
ั้งไว้นั่นแหละเอามันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี้แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บำเพ็ญธรรมะขั้นนี้เองนี่เนื่องจากนั้นแล้วนะครับผ่านขั้นนี้เข้าไปแล้วมันบอกเองเรื่องกามกิเลสเรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะตัดสินกามราคะตัดสินได้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยถึงขั้นอัตถุป้าอยู่ฟังมีความชำนิชำนาญแล้วตั้งไว้อย่างนี้ดูอย่างนี้เอาถ้าว่าให้มันอยู่กับที่มันก็อยู่กับที่แล้วไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็แสดงว่ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกเอาพิจารณาแตกกระจัดกระจายทำลายไปอีกตั้งขึ้นมาอีกนี่มาทดสอบดูอีกนะเอาจนกระทั่งมันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วที่นี่มันจะไปไหนไปหาความตัดสินตนเองว่าใครเป็นคนหลงแน่หนักเอาสุภาพหลงหรือจิตใจเราหลงมันจะตัดสินขึ้นมาได้ที่นั่นเองนี่เป็นจุดสำคัญเราจึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสเข้าไปด้วยมันเกินไปหลับคลอกตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นี่นะเพราะงั้นถึงไม่บอกถ้าบอกมันจะฆ่าจะหมายไปก่อนเสียแล้วก็เป็นความสำคัญขึ้นมาไม่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินตัวเองปัจจัตเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจัตตังไปในธรรมขั้นนี้ประจักษ์แล้วทีนี้เมื่อมันประจักษ์แล้วจะหายสงสัยเองละเรื่องกิเลสตัวนี้เป็นมาจากอะไรจากนั้นก็พยายามตั้งภาพอันนั้นแหละที่เคยเราพิจารณาเป็นมาตลอดนั้นตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นไว้อย่างเก่านั่นแหละแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาในหัวใจของเราให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่การฝึกซ้อมปัญญาทางด้านกามกิเลสอสุภะอสุภังเป็นของสำคัญมากครับพิจารณานี้จากนี้แล้วก็สภาพอันนี้ฝึกซ้อมเอามันปรากฏขึ้นมาแล้วช้าเร็วขนาดไหนมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเอาสภาพที่เราเคยกำหนดไว้นี้แล้วว่าเป็นการฝึกซ้อมให้มีความชำนิชำนาญในขั้นนี้ให้จนได้นี่แหละที่นี่พอได้ที่แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่อยจิตใจจะละเอียดเข้าไปเรื่อยในภาพเหล่านี้ก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละ พระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมากับทีคือกามกิเลสนี่เป็นตัวสำคัญมีแต่ดึงลงท่าเดียวหมุนลงท่าเดียวให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเพราะกดเพราะถ่วงบีบบี้สีไฟอย่างลึกลับภายในจิตใจอยู่นั่นแหละนี้เมื่อเวลาได้เข้าใจในนี้แล้วเราก็ฝึกซ้อมนี้จิตใจของเราเมื่อได้ระดับแล้วเป็นที่แน่ใจว่าเอาละที่นี้หมดแล้วขาดจากกันแล้วที่นี้ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไปจิตอันนี้จะมีความ ชำนิชำนาญไปอีกขั้นหนึ่งมีความละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเอาฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยๆนี่เองที่เป็นพักจีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอันในธรรมว่าพระอนาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงท่านอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดทวงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีกามราคะผูกพันอยู่พอกามราคะสุดหลักใหญ่ของกามราคะขาดตรงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้ว 50% นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นนัยยะผู้ได้รู้ช้ารู้เร็วนี่ถึงบอกลำดับลำดาไว้นี้พอได้รู้ชัดเจนนี้แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี้ลงมีกามกิเลสเท่านั้นดึงลงตลอดเวลาพอกิเลสขาดออกไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลำดับพิจารณาฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วความหมุนตัวขึ้นเรื่อยหมุนขึ้นไปเรื่อยๆและละเอียดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกิดอีกก็คือมีกามกิเลสอันเดียวฉะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวจีได้เพราะกามกิเลสทีนี้พอนี่ขาดลงไปแล้วจิตใจจะเบาลงไปเบาจนกระทั่งเบาวิวกำหนดภาพซักฟอกตัวเองในส่วนที่เป็นมลทิน
อันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามีที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่สิ่งเหล่านี้ความมนทินเหล่านี้จะค่อยกระจายละเอียดลงไปละเอียดลงไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมเราพอละเอียดเข้าไปเท่าไรจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยอย่างที่ท่านเทียบไว้ในสุทธาวาส5ชั้นนั่นนะอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐานี่แหละระดับของพระอนาคามีพอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดในนี่อวิหาแล้วเลื่อนไปอัตตปาละเอียดเข้าไปก็สุทัสสาละเอียดเข้าไปสุทัสสีละเอียดเข้าไปทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลำดับละเอียดเข้าไปเต็มนั่นแล้วกลับขึ้นอกนิฏฐานี่เป็นชั้นที่5ของสุทธาวาส5ชั้นพอจากชั้นนี้แล้วก็ดีดผึ่งก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเมื่อสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกท่านจะถ้าว่าเกิดก็ไปเกิดนาวิหาตปาสุรสาวิสีเลื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกระทั่งทะลุพระนิพพานไปเลย นี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายจำเอาไว้พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จำให้ดีด้วยนะจำให้ดีภาคปัญญาที่ออกการพิจารณาทางด้านปัญญานี้ต้องพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากำลังหนุนทางด้านปัญญาเราก็เข้ามาพักสมาธิคือความสงบใจเสียอย่าไปกังวลกับความคิดอ่านไตรตรองเรื่องปัญญาเลยให้อยู่กับความสงบสงบได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นของดีอยู่ตรงนี้พอจิตอิ่มพอในความสงบแล้วพอถอยออกมาเท่านั้นทีนี้เอาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่ายุ่งกับทางสมาธิปล่อยไปเลยสมาธิเหมือนเป็นคนละโลกในขณะนั้นให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วก็ถอยมาพักสมาธินี่เป็นการก้าวเดินอย่างราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้นะแล้วก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงภูมิแล้วอกนิฏฐาเต็มภูมินี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิไปเต็มที่นั่นนะตั้งแต่อวิหาตปานี้ยังไม่เต็มภูมิแต่ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามีถ้าบันไดก็ขั้นต้นบันไดของพระราคะพระอนาคามีมีถึง5ขั้นถ้าเทียบบันไดขั้น1อวิหา2อัตตปา3ทุรสา4ทุรสี5อกนิฏฐานี่ลำดับของพระอนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ธรรมโดยทิปปิญญาการกล่าวเท่านี้เรากล่าวตามธรรมดาของไนยะอยู่กลางๆในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติตันยูวิปปิตันยูซึ่งรวดเร็วพอถึงปั๊บนี่พุ่งเลยอนาคอวิหาตปาที่พุ่งทะลุถึงกันอนาคามีถึงนิพพานเลยนี่เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามานี่นี่ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี้เพราะเป็นการบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ำกลางยากลำบากช้าก็ช้าแต่ถึงนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปึ๋งถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าอุคติตันยูผู้เรียกว่าชิปปาปัญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกแยะเอานะนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องกิเลสกามราคานี้รุนแรงมากหนักมากที่สุดทวงจิตใจมากทีเดียวไม่ว่าหญิงว่าชายเต็มเตียงไม่พูดถึงกันเรานำมาพูดเฉพาะนักบวชที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาแก้ไขแปลงกันจึงการแก้ไขถอดถอนกันจึงรู้สึกว่าอันนี้ยากจริงๆมันให้เมื่อลาเข้าถึงเข้าขั้นนี้ที่จะปล่อยวางที่จะสำเร็จเป็นขั้นที่3คืออนาคานี้ได้นะต้อง
เป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยชุนละมุนตีต่อยกันอยู่วงในหมุนติ้วที่อยู่วงในคือสติปัญญาขั้นนี้ขั้นหมุนตัวติ้วที่อยู่กับอสุภะอสุภังพออันนี้ผ่านได้แล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานำโดยที่นำอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมมาฝึกมาซ้อมอยู่โดยสม่ำเสมอก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัตินี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินี่จะเกิดที่หลังลำดับจากกามกิเลสซึ่งฟัดกันอย่างชุลมุนวุ่นวายนี้ไปแล้วเพราะจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพื่อความพ้นทุกข์ประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจะเหมือนว่ามองเห็นพระนิพพานอยู่ข้างหน้าอยู่ชั่วเอื้อมแล้วนี่ความเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายนี้จะเห็นอย่างเต็มใจเห็นอย่างถึงใจความเห็นคุณของการหลุดพ้นก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงได้หมุนตัวเป็นอัตโนมัติของสติปัญญายับรอไม่ได้เลยหมุนติ้วนี่สติปัญญาอัตโนมัตินี่คือสติปัญญาแก้กิเลสฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตนแล้วไปลำดับลำดับ นี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทำงานแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติทีนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูไถกันไปอย่างนี้ไม่มีในวงนี้วงที่ว่าสติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติมีจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกข์แก้กิเลสโดยอัตโนมัติอยู่ที่ไหนแก้ตลอดไม่มีความมาพักจึงต้องย้อนจิตอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่เข้าสู่สมาธิคือความสงบไม่เช่นนั้นจะไม่อยู่แต่เลิดเปิดเปิดมันจะเลยเถิดนี่ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้กิเลสด้วยความเพลินใจก็ตามเมื่อกำลังวังชาไม่พอมันก็เหมือนมีดของเรานี่มันไม่คมฟันไปอะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆทีนี้ถอยมาเหมือนมารับหินได้แต่เข้าสู่สมาธิหรือนอนพักหลับเสียเมื่อพักหลับแล้วก็เป็นกำลังอันหนึ่งทางธาตุทางขันพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นกำลังอันหนึ่งทางจิตใจและธาตุขันก็ได้กำลังมาหนุนอันนี้อีกนี่ก้าวเดินต่อไปอีกมีฟังให้ดีนะบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พระหลวงตาจะได้สอนพระลูกพระหลานให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งสดร้อนตามทางศาสดาที่สอนไว้นี้ไม่คลึกไม่ล้าสมัยไปไหนแล้วให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่นี่แหละขั้นสติปัญญาอัตโนมัติพอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดละออเข้าไปละเอียดละออเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญาเพียงขั้น สติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วล่ะเผลอจิตจะเผลอสติสตางเผลอไม่มีแล้วพอก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดละออซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่ยังเป็นคลื่นถ้าทำงานก็เหมือนเขาฟักลาบยำลาบถึงจะยำทียิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำลาบอยู่นั่นแหละทีนี้พอก้าวจากสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นี่ราบลื่นไปเลยซึมซาบท่ากิเลสก็ซึมซาบอะไรซึมซาบทั้งหมดนี่ไปตามๆกันนี่เรียกว่ามหาสติปัญญาให้มันครองในหัวใจของเราสิธรรมะพุทธเจ้าสอนสุดร้อนสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อผู้ว่าจะปฏิบัติคือพวกเราเองนี่ละที่เรียกว่ามหาสติปัญญานี่การพิจารณาสติปัญญาอัตโนมัติก็ถือเอาขั้นอนาคานี่อารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคานี่ฝึกซ้อมจนจำนิชำนาญแล้วกลายเป็นว่างไปหมดนะนี่สิยามหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี่หมดไปหมดเร็วเข้าเร็วเข้าสุดท้ายหมดตั้งขึ้นพับดับพร้อมเหมือนฟ้าแลบต่อไปอย่างนั้นไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะ
มันจิตมันว่างไปหมดแล้วจากนั้นก็พิจารณามันหนักเป็นเองสิ่งที่มีเงื่อนต่อมันมีเหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อโดยไม่บังคับอันนะขอให้มีเชื้อไฟเถอะไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชื้อกิเลสอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความภาคความเพียรเหมือนกับไฟจะหมุนเข้าไปพิจารณาชั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ที่นี่เวทนาก็ถือเวทนาทางกายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากแต่เป็นเวทนาทางจิตนะทางกายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจสัญญาสังขารวิญญาณมักจะมีแต่สุขเวทนาภายในจิตใจทุกขเวทนามีแต่ว่าน้อยน้อยลงไปโดยลำดับสุขเวทนานั้นเด่นเด่น นี่ก็อยู่ในขั้นสมมติสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งคือสังขารพอปรุงแพ้พอปรุงแพ้ปรุงมาจากไหนปรุงมาจากใจดับไปดับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปั๊บมาจากไหนสติปัญญานี้จะหมุนตามหมุนตามทันทีโดยหลักธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันก็หมุนออกจากใจหมุนเข้ามาก็หมุนเข้ามาสู่ใจจิตตามเข้าไปหาพระราชวังหลวงคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าลาได้แก่กษัตริย์วัตจักรอยู่ในถ้ำกลางนี่แหละอวิชชานี่เป็นกำแพง ล้อมเอาไว้ตัวอวิชชาจริงอยู่ในกำแพงเพราะฉะนั้นจึงติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยพอมันเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆเข้าไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลากลายเป็นปัจจัยการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนั่นน่ะเรียกอริยสัจ4เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้นเนี่ยจิตมันตามเข้าไปแล้วครั้งก็ไปเห็นต้นตออันใหญ่หลวงคืออวิชชาปัจจยาซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรภายในหัวใจของเราเพราะสิ่งอื่นมันปล่อยหมดแล้วจิตใจว่างไปหมดทั้งที่จิตก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่สิ่งภายนอกทั้งหลายมันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุต่างๆนี่ว่างไปหมดไม่มีในจิตใจจิตใจกลายเป็นความว่างไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ภายในตัวเองยังไม่ว่างนั่นนี่ให้อ่านให้มันถึงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติให้ถึงตัวอะไรยังไม่ว่างก็อวิชชาปัจจยาสังขารยังสำคัญว่าอันนั้นว่างนี้ว่างตัวเองลืมตัวเองตัวเองยังไม่ว่างนั่นให้ย้อนเข้ามาจนกระทั่งได้ถึงตัวจริงของอวิชชานี่พูดเป็นแนวทางให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังเพื่อได้ยึดนะนี่ถอดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติของตัวเองมาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟังแล้วก็ให้พิจารณาย้อนหน้าหลังที่มันก็เข้าถึงจิตตอวิชชาเนี่ยอวิชชาครอบงำจิตเอาไว้ในโลกอันนี้มีแต่อวิชชาครอบอยู่ฉะนั้นพอเปิดตัวนี้ไปจิตก็จ้าขึ้นมาเต็มสัดเต็มส่วนเต็มมรรคเต็มผลเต็ม 100% แล้วทีนี้ตัวในจิตเองก็ว่างภายนอกก็ว่างว่างหมดทั้งภายในมาว่างหมดทั้งภายนอกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยเป็นวิมุตติจิตวิมุตติธรรมหรือเป็นธรรมธาตุล้วนๆปรากฏเด่นขึ้นมาถึงเรียกว่าสมมุติไม่มีเลยในจิตดวงนี้จิตอันนี้ว่างคำว่าว่างว่างจากสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือติวิมุตติธรรมที่เป็นหลักธรรมชาติแท้นี่ละติเข้าถึงธรรมชาติแท้คือจิตนี่เป็นธรรมธาตุเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานเป็นธรรมธาตุเป็นอมรเป็นอมตะจิตเป็นอมตะธรรมสมกับว่าจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี้ไม่เคยตายที่สุดแห่งความไม่เคยตายของจิตคืออะไรคือธรรมธาตุจิตถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าถึงธรรมธาตุแล้วที่หายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันเราหายสงสัย 100% หรือว่า 1,000,000% นี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้ทราบผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดอยู่ว่าเจ้าของเกิดตายมากี่กับกี่กันแล้วก็มาตื่นเงาเจ้าของหลงเงาเจ้าของว่าเกิดตายแล้วสูญตายแล้วสูญนี่ละมันสูญได้ยังไงมันลงไปนรกไปเวทีมากี่กับกี่กันทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นมันก็ไม่สูญนั่นเองยอมรับความทนทุกข์ทรมานพอบาปกรรมค่อยจางไปจางไปจากนรกหลุมนั้นเลื่อนมาหลุมนี้
แล้วจิตใจก็เป็นจิตอย่างนั้นล่ะรับความทุกข์ความทรมานน้อยลงน้อยลงตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่เบาลงเบาลงแล้วถอยขึ้นมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรมันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบามากน้อยเรื่อยไปเรื่อยไปจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้แล้วอย่างเรานี่แหละนี่เราก็มาจากจิตดวงที่ไม่เคยตายนั่นแหละมาอยู่นี่เอาตายจากนี้แล้วก็จะไปเกิดอยู่นะทีนี้ความไปเกิดของจิตดวงนี้จะไปเกิดที่ไหนเราได้ความแน่นอนแล้วอย่างถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วแน่นอนเป็นลำดับดังที่กล่าวนี้จากภาคปฏิบัติจะแน่นอนเป็นลำดับลำดาไปเลยว่าอย่างเช่นว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละที่สุดแห่งสมมติทั้งหลายจะไปสุดสิ้นที่ตรงนั้นวิมุตติถางขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลย จิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับ สัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ขาดสะบั้นลงไปในขณะที่จิตตาวิชาขาดลงไปจากใจจิตครองวิมุตติหลุดพ้นไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ท่านจึงไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตกาลตั้งกับตั้งกันเรียกว่าเที่ยงท่านไม่เคยมีทุกข์ทุกเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมข้ามาตรัสรู้คือสังหารกิเลสตัวเป็นเจ้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยกิเลสมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลำบากลำบนมากน้อยพอกิเลสนี้ขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นี้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ในใจของพระอรหันต์จึงไม่มีตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้แล้วส่วนความทุกข์ทางธาตุทางขันธ์ร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรคทั่วๆไป เพราะเหตุใดเพราะธาตุขันธ์นี้เป็นสมมุติเหมือนกับสมมุติของโรคทั้งหลายเช่นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อเป็นฉะนั้นความทุกข์ประจําขันธ์จึงมีเหมือนกันมีเจ็บท้องปวดศีรษะปวดหัวตลอดมีหิวมีกระหายเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงจิตท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหิวนั้นหายนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้เฉยๆจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยหากเป็นหลักธรรมชาติเป็นอาฐานะหรือว่าเป็นคนรับฟังแล้วนี่สิ่งที่ท่านรับทราบแต่ไม่ใช่ท่านรับทุกข์จากขันธ์นะท่านรับทราบ จากขันธ์ที่แสดงตัวอย่างความคิดความปรุงเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์ท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านไม่ติดมันก็เป็นเครื่องมือของธรรมไปแต่ก่อนธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือของกิเลสความคิดปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยกิเลสบงการออกมาบงการออกมาท่านถึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาลาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสร้างขาลาปัญญาวิญญาณนำเรื่อยไปเลยมันหนุนให้ไปเป็นสังขารวิญญาณนามรูปเรื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่แหละทีนี้ท่านสรุปว่าเอวเมตัสสะเจวรัสสะดุกขขันตัสสะสมุทโยโหติเหล่านี้เป็นสมุทัยการเกิดตายทั้งนั้นนั่นนี้พอพิจารณาถอนอวิชชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชชาวัตถุวิชายตเวอเซสวิลากานิโรธาสร้างขลานิโรธเลื่อยไปจนกระทั่งนิโรโทโหติเหล่านี้เป็นวิมุตติความดับทุกข์ทั้งนั้นนั่นอวิชชาดับเสียอย่างเดียวเท่านั้นทุกข์ทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่คิดที่ปรุงวิญญาณรับทราบในขันธ์ทั้ง5นี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของจิตที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดกิเลสไม่มีกิเลสเพราะขันธ์เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขันธ์เป็นทำให้เกิดเป็นกิเลสตัวขันธ์จริงๆไม่เป็นกิเลสแต่อวิชชาคือตัวกิเลสนั่นแหละมันบงการออกมาให้เป็นกิเลสเช่นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหลงทั้งนั้นแหละสังขารความคิดความปรุงวิญญาณของเรารับทราบอะไรเป็นกิเลสไปเรื่อยๆท่อตัวใหญ่มันอวิชชาพาให้เป็นกิเลสนี่มันยึดด้วยถือด้วยในขันธ์ทั้งนั้นมันถือว่าเราเป็นของเราเต็มตัวเนี่ยทีนี้พอจิตได้หลุดพ้นจากนี้แล้วอวิชชาแล้วยตเววานี้ดับหมดเมื่อดับแล้วกับสังขารก็ไม่มีกิเลสไม่เป็นสมุทัย
วิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทัยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือธรรมเป็นเจ้าของของขันธ์นี่ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี้เท่านั้นแต่กิเลสยึดกระทั่งวันตายไม่มีวันถอยละนี่ตามกันอย่างนี้ขันธ์เป็นขันธ์ของพระอรหันต์ส่วนขันธ์ของของกิเลสนั้นมันเป็นเราเป็นเขาไปหมดนี่ให้พากันจำด้วยเหตุนี้เองพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีจิตไม่มีทุกข์ในจิตท่านทุกข์ในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมมีก็คือว่าบรมสุขบรมสุขนั้นเป็นสุขนอกสมมุติก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่นคือเป็นสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนสุขทุกข์เฉยๆของเวทนาแห่งสมมุติทั้งหลายอันนั้นเป็นทั้งสักแต่ว่าตั้งขึ้นอย่างนั้นแหละนะว่าบรมสุขบรมสุขท่านผู้ครองบรมสุขแล้วท่านไม่สงสัยท่านไม่ติดกับอะไรท่านไม่ตื่นเต้นแต่แยกออกมาเป็นสมมุติให้เราทั้งหลายที่ก้าวกำลังก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือวิมุตตินั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้เท่านั้นแหละนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจากภาคปฏิบัติมาสุดสิ้นที่ตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยจิตตภาวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเป็นลำดับลำดานี้กิเลสก็เป็นนั้นว่าหยุดตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วพระอรหันต์ท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัวใดไม่มีและท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนั้นเศรษฐกิจพรหมจรรย์คือการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญธรรมกับการถอนกิเลสมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั่นแหละการบำเพ็ญธรรมหรือการละกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นวุชิตังพรหมจริยังแปลว่าการพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำก็คือการละกิเลสนั่นเองก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วนาพลังอิสตายาติกิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นก็เหตุนี้เองพระอรหันต์ท่านจึงไม่เคยละจะภาวนาเพื่อละกิเลสตัวใดการภาวนาของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะเพราะเหตุไรทั้งๆที่ท่านไม่ได้ภาวนาเพื่อละกิเลสแต่เหตุจำเป็นที่ท่านจะบำเพ็ญหรือภาวนาอย่างนั้นมีประจำขันธ์ของพระอรหันต์มีเช่นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์เพื่อบรรเทาธาตุขันธ์ในอิริยาบถต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์เพื่อบรรเทาขันให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีในระหว่างขันกับจิตที่ครองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธิเพื่อสงบอารมณ์คือขันภายนอกพิจารณาร่างอัตตันธรรมภายในจิตใจหนึ่งเอาอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่องโลกธาตุว่างั้นเถอะนะเนี่ยพิจารณาเลงยาดูสัตว์โลกด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนี่พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระอรหันต์ท่านกระทำเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มพลังของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทาขันธ์ประเภทที่สองเพื่อพิจารณาเรื่องอัตเรื่องธรรมทั้งหลายส่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดูสัตว์โลกต่างๆนี่แหละท่านเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมคือเวลายังครองขันอยู่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเรานั่นแหละในการภาวนาในท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมีสองประเภทดังกล่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันธ์ประเภทที่สองเพื่อพิจารณาจิตกับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายมีความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้แจ้งขึ้นอันหนึ่งอยู่ธรรมดาท่านก็รู้ตามธรรมดาถ้าท่านพิจารณานั้นก็ยิ่งละเอียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลำดับลำดานี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญทั้งหลายขอให้พาลูกพาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะหลวงตาไม่สงสัยแล้วสิ่งนี้ถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นวิธีการดำเนินแบบไหนถอดออกมาจากการดำเนินของตัวเองจนกระทั่งรู้เห็นประการใดถอดออกมาหมดจนกระทั่งถึง
วิมุตติหลุดพ้นจิตมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปหลุดพ้นก็บอกหลุดพ้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับและปลุกจิตปลุกใจเพื่อเป็นกำลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลายว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามเวลาเวลานั้นสิ้นเวลานี้สุดในผู้ที่ย่ำนิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันคิดไปอย่างนั้นนะนี่มันไม่ใช่กาลิโกมันเป็นกาลิโกคือเอาการเอาเวลามัดเหยียบมาบีบปี้สีไฟการบำเพ็ญธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้ยิ่งเลสมันไม่เห็นมีเวลาเวลาความโลภเกิดได้ทุกเวลาความโกรธราคะตัณหาเกิดได้ทุกเวลานั่นทีนี้การบำเพ็ญธรรมเพื่อดับกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงดับไม่ได้ทุกเวลาเพราะเป็นของคู่เคียงกันดับกันได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้ยาวไปคิดเรื่องกิเลสหลอกลวงทั้งนั้นให้บำเพ็ญตัวเองกิเลสจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่ได้เกิดอยู่กับการนั่งสถานนี้นะมันเกิดอยู่กับใจให้แก้ ตัวเองด้วยอัตด้วยธรรมตลอดเวลานี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอัตธรรมให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังในอัตธรรมสมกับศาสนาพุทธของเราศาสนธรรมของเรานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้าผู้ปฏิบัติตามสวดคารธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่มากน้อยเพียงไรผู้ทรงมรรคทรงผลจากผลแห่งการปฏิบัติของตนจากเหตุแห่งการปฏิบัติของตนจะได้รับผลเป็นที่พอใจตลอดกันตลอดไปตามกำลังความสามารถของตนนั่นแหละนี่ขออย่าให้พากันสงสัยดีดิ้นเวลานี้ศาสนาจะคำว่าเลียวแหลมก็เลียวแหลมอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพศของพระของเรานี่เป็นส่วนมากนะมันอ่อนแอท้อถอยในศีลในธรรมแล้วหนักแน่นมั่นคงเป็นบ้าไปทางกิเลสตัณหาที่นี่กลายเป็นศาสนาเสื่อมแล้วเลยกลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกลับตัวมาเป็นข้าศึกต่อบ้านต่อเมืองต่อศาสนาได้อีกเพราะหมุนออกจากธรรมแล้วกลายเป็นกิเลสเป็นกิเลสก็กลับมาเผาชาติบ้านเมืองเผาศาสนาไปอย่างนี้นะให้พากันระมัดระวังวันนี้เราทั้งหลายก็ได้มารวมกันประชุมจำนวนพันๆหมื่นๆก็เพื่อรักษาป้องกันทั้งชาติทั้งพุทธศาสนาที่เราเทิดทูนทั่วประเทศไทยนั่นแหละเพราะมีสิ่งเหตุเลวร้ายทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนทำลายเผาไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นไปในอันเดียวเวลาเดียวกันในเรื่องเดียวดาวเรื่องราวเดียวกันมันเกี่ยวโยงกันจึงได้พากันออกมาแม้จะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาที่ไหนเมื่อบ้านเมืองที่รับผิดชอบด้วยกันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่ไม่ดีจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ชาติและศาสนาของตนต่างองค์ก็ต่างออกมาชำระสาสางตัดสินหรือแสดงความเห็นให้หมู่คณะทั้งหลายได้ฟังแล้วประกาศออกจะออกทางไหนก็แล้วแต่บรรดาท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเองหลังจากการประชุมแล้วในผลของการประชุมเป็นยังไงนี่อันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเองนี่เป็นว่าเป็นวิสามัญสมัยเหมือนกันเพราะคราวนี้เป็นคราวที่พระเนรทั้งหลายมามากเกี่ยวกับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องศาสนาซึ่งเป็นให้ความร่มเย็นแก่ชาติไทยเรามานานชาติก็ได้ประคับประคองกันมานานที่นี้เวลามากระทบกระเทือนกระทบกระเทือนทั้งชาติทั้งศาสนาไปในแนวเดียวกันหนุนกันไปหนุนกันไปทางชาติก็จะเกิดความเดือดร้อนหนักใจทางศาสนาที่ไม่ดีจมมากกว่านั้นจมถ้าธรรมดาเวลาที่มันเริ่มคนนี้กำลังไฟจ่อเข้ามา จ่อเข้ามาถึงศาสนาที่เป็นความชอบธรรมของศาสดาจัดไว้ชอบแล้วให้ความร่มเย็นแก่โลกทั้งหลายมานานนี่ก็ 2,500 ปีกว่านี้แล้วไม่เคยมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะศาสนาพาดำเนินในแนวทางที่ผิดผู้ดำเนินตามศาสนาธรรมได้รับความสงบเย็นใจตักตวงอมรรคผลนิพพานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ก็ได้มาปรากฏขึ้นแล้วมรรคผลของกิเลสคือเอาฟืนเอาไฟมาเผาทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันนี่มรรคผลของกิเลสมันกำลังก่อตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงได้มาประกาศชาล้างสิ่งเหล่านี้ออกเพราะมันเป็นของปลอมล้วน 100% แง่ใดมุมใดที่ออกมาจะมาเสนอหนาแง่ใดเป็นด้วยอำนาจบาทหลวง ป่าเถื่อนหาเข้า
หลักเกณฑ์ไม่ได้เลยเทียบดูธรรมวินัยนี้เข้ากันไม่ได้เลยเมื่อเป็นฉะนั้นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่ถูกต้องแล้วมีอยู่ท่านจะอยู่ได้ยังไงต้องออกมาคัดค้านตามฐานกันอันใดผิดบอกว่าผิดอันใดถูกบอกว่าถูกประคับประคองสนับสนุนส่วนที่ถูกให้เจริญรุ่งเรืองและแน่นอนแน่นหนามันคงต่อไปอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยปัดออกปัดออกนี่ท่านมานี่ท่านมาเป็นสิริมงคลแก่ชาติ

0: ็เอาบุญเอากุศลมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆมีความสบายเมื่อไม่มีมหาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเผาบ้านเผาเมืองเผาศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ออกมามานี้ท่านมาด้วยความพอใจในนามที่ว่าชาติท่านเป็นชาติไทยแต่ละองค์ละองค์พ่อแม่ของท่านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกข้าเมื่อศาสนาเดือดร้อนแล้วชาติเชื่อเดือดร้อนท่านก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันก็ช่วยกันดังที่เห็นนี่แหละวันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังก็คิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่าสายแสหาเรื่องโลกเรื่องสารหาฟืนหาไฟให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบรรพชิตคือนักบวชบวชแล้วหน้าที่ของเรามีการชำระกิเลสตัณหาชำระชั่วด้วยการทำดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะอย่าเสาะอย่าแสวงหาเรื่องกิเลสตัณหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วให้ชำระสาสางออกไปให้เบาบางธรรมจะได้งอกเงยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็เป็นมหามงคลแก่ตนด้วยแก่โลกทั้งหลายที่เคารพบูชาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสังฆังสนังกัจฉามินี่เป็นมหามงคลแก่ชาวพุทธของเราเพราะท่านได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมาแจกจ่ายให้ประชาชนสัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญนี่ก็ขอให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตนให้มีความมิจฉาต่อบาปต่อกรรมเพราะสิ่งนี้มันเคยเผาผลาญโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บำเพ็ญทางกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจำใจผู้ใดมีศีลมีธรรมประจำใจมีฮิริโอตตะสรุปกลัวต่อบาปต่อกรรมระมัดระวังตนอยู่เสมอสังวรระวังอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาประจำตนศาสดาคืออะไรคือธรรมและวินัยนั่นแหละนั่นที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วว่าธรรมหรือและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อเป็นฉะนั้นใครเป็นผู้เคารพธรรมวินัยเทิดทูนทำยังไงด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นแหละคือมีศาสดาปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีธรรมไม่มีใดแม้หัวโล้นๆอย่างพวกพระของเราก็หัวโล้นเฉยๆไม่มีใครตำหนิหัวโล้นพระนี่เขาตำหนินะทำไม่ดีไม่ถูกนี่จำไว้นะบรรดาพระลูกพระหลานเนี่ยมีศาสดาประจำตนขอให้มีธรรมมีวินัยประจำตนจะมีศาสดาประจำเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับพระพุทธเจ้าแล้วจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ที่อำนวยเพียงแค่นี้จึงขอความสวัสดีเป็นมงคลตรงมีกับแก่บรรดาพระลูกหลานทั้งหลายตลอดประชาชนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเถอด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับ

0: ชาวบ้านบอกกับท่านว่าพระที่เคยไปอยู่ในถ้ำนั้นมาแล้วบอกว่าทำให้เป็นไปต่างๆนานามีเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้างจะฆ่าบ้างพระที่ขึ้นไปอยู่ตายไปแล้ว4 องค์ส่วนที่รอดมาได้ก็โดยรีบลงมาและหนีหายไปไม่กล้ากลับมาที่ถ้ำนี้อีกเลยครับ
1: พอชาวบ้านเล่าเรื่องจบท่านพระอาจารย์มั่นยังไม่หายสงสัยในถ้ำนั้นท่านยาขึ้นไปทดลองดูจะเป็นตาอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดกลัวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาหารที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้แสวงหาความจริงโดยแท้ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่า
2: เรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้ว
1: ฝ่ายชาวบ้านจึงพากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค
3: ์ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
4: วันนี้มีปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตา
5: เอาว่ามา
4: เอาเลยนะครับ
5: เ
4: ออปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งเมื่อตั้งมั่นดูรู้อยู่ที่จิตจะเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่นั้นดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่างที่ใจเท่านั้นจากนั้นลูกจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูถึงจุดนี้แล้วมันก็จะรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราเอาสติจ่อที่จิตว่างอย่างนี้จะถูกหรือผิดอย่างไรเพื่อปราบพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาปวดแน่นอนลูกด้วย
5: ก็ความพ้นทุกข์
4: ก็เขาตั้งมั่นแล้วก็รู้อยู่ที่จิตเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่ดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่างใจเท่านั้นจากนั้นจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูเจ้าค่ะถึงจุดนี้เราหมั่นรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราเอาสติจ่อที่จิตที่ว่างอย่างนี้จะถูกผิดอย่างไรเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาโปรดแนะนำ
5: จะพ้นถูกผิดประการใด
4: ครับ
5: เพื่อความพ้นทุกข์เรื่องอะไรบ้าง
4: ครับเขาพิจารณาอย่างนี้ครับ
5: นี่ที่พิจารณานี่เรียกว่าถูกต้องแล้วนี่แหละที่ว่าให้เอาสติจ่อลงไปที่จิตจิตนี่เป็นมหาเหตุเกิดตลอดเวลาโลกธาตุนี้เกิดจากอันนี้เป็นตัวเป็นผู้ให้ความหมายดีชั่วต่างๆแล้วก็ก่อความเดือดร้อนเสียหายมาใส่ตัวนี่ถ้าไม่มีสติมันคิดของมันอย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้เป็นโรงงานใหญ่ของวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตแล้วก็เพื่อความเกิดกายเพื่อความทุกข์ความลำบากพัวพันไปตามกันนั่นแหละนี่เรียกว่าจิตนี้เป็นมหาเหตุมหาเหตุอันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจธรรมยังไม่เข้าไปเจาะกันก็ไม่มีเรื่องของธรรมคือคำว่ามหาเหตุมีทั้งเหตุทั้งธรรมของกิเลสทั้งธรรมอยู่ด้วยกันแต่ธรรมเริ่มแรกนี่ธรรมจะยังไม่ค่อยเข้าได้แสดงตัวนะมีแต่กิเลสเป็นเจ้าใหญ่ในโตอยู่ภายในจิตใจทีนี้พอจิต สติแล้วตั้งลงไปนั่นเรียกว่าให้ดูจิตตัวเองที่เป็นมหาเหตุพอดูนี่แล้วความคิดผิดถูกดีชั่วมันจะแสดงออกมาจากนั้นแล้วทีนี้มันก็รู้กันพอสติมีก็ไปความคิดทั้งหลายก็ค่อยหดย่นเข้ามาเพราะสติเป็นเครื่องหักห้ามถ้าจะมีสติแล้วหักห้ามความคิดความปรุงต่างๆได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งการกองเป็นความคิดดีที่ชั่วคิดอะไรผิดนี่ปัดออกทันทีคิดถูกเสริมขึ้นมานั่นที่พูดอย่างนี้นี่ถูกต้องแล้วนะนี่ถูกต้องแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะหนีจุดนี้นะให้พิจารณานี่ความพ้นทุกข์จะอยู่ที่นี่เพราะทุกข์อยู่ที่นี่พ้นทุกข์พ้นที่นี่เองพ้นที่จิตที่เป็นตัวหมายเนี่ยด้วยการพินิจพิจารณาเรียกให้ชื่อว่าทางด้านจิตตภาวนาถูกต้องแล้วเอาเท่านั้นไม่เอามากแล้วนะ
6: คนที่สองครับ
5: คนที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าสำคัญอยู่มากนะคนที่หนึ่งนี่สำคัญอยู่มากเอาว่าไป
6: ครับคนที่สองครับดิฉันนั่งสมาธิขณะที่จิตเป็นสมาธิไม่ได้คิดอะไรก็ได้ยินเสียงในสมาธิบอกว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี
5: ่ฮะธาตุทั้งสี่
6: ให้พิจารณาธาตุทั้งสี
5: ่ถูกต้องแล้ว
6: ดิฉันกำลังจะเริ่มพิจารณาก็ได้เห็นอวัยวะภายในตับไตไส้พุงฉันรู้สึกตกใจเพราะไม่เคยเห็นก็ถามออกไปว่าเห็นแล้วได้อะไรภาพนั้นก็หายไปฉันควรจะทำอย่างไรเจ้าคะและที่ทำอยู่นี้ไม่ได้เป็นการส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะฉันกราบขอ
5: พิจารณาอย่างนั้นแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรมันก็ได้สิ่งที่พิจารณาอยู่นั่นแหละเข้าใจเหรอ
6: คร
5: ับ นั่นแหละมันได้มันเสียอยู่กับการพิจารณานั่นแหละถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าได้อาจได้ทำได้สติตัวอย่างอันดีงามก็มาใช้อันนี้ก็ดีลองกันลงมาอยู่ฮะ
6: ไม่เป็นเรื่องเขาถามว่าไม่เป็นเรื่องจิตส่งออกนอกนะครับคนที่สองนี่ครับจิตเห็นกับใจใจ
5: ส่งออกนอกส่งไปไหน
6: ไม่ที่เขาถามเนี่ยเขาก็กราบเรียนถามว่า
5: พิจารณาร่างกายเหล่านี้นั่นเรียกว่าไม่ออกนอกละอยู่ในวงอริยสัจ
6: ครับ
5: เข้าใจเลยอริยสัจเป็นเครื่องตัดสรู้เป็นเครื่องบรรลุธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสออกเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ผิดไม่ออกให้อยู่ในวงยิ่งอยู่ในวงจักรายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะแตกกระจายไปมากนะใครพิจารณาเรื่องร่างกายให้มากเข้าไปเวลาพิจารณานะเวลาสงบไว้สงบตีตรอมจิตเข้ามาด้วยสติให้มีความสงบเย็นพอสงบแล้วเราออกจากความสงบทางใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องร่างกายเป็นสำคัญมากเมื่อพิจารณาร่างกายความรู้แปลกต่างๆมันจะพิสดารออกไปอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ออกก็ออกไปหาอริยสัจออกก็อยู่ในร่างกายไม่เรียกว่าออกเข้าใจไหม
6: คร
5: ับ มาไป
6: คนที่สามครับเขามีคนที่สามนี่เขาพิจารณาสามวิธี
5: ฮะ
6: เขาพิจารณาการภาวนาสามวิธีเขาเรียนถามมาว่าวิธีที่หนึ่งผมนั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
5: ท่องไป
6: นั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
5: พร้อมกับ
6: มองร่างกาย
5: มองร่างกายภายนอก
6: ตั้งแต่ช่วงคอลงไปถึงขานั่งไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแต่ร่างกายเท่านั้นถ้าเป็นวิธีนี้ผมจะรู้สึกว่าจับแต่ร่างกายแล้วก็ไม่เคยพิจารณาให้เป็นซากศพอะไรเลยในบางวันก็จะจับอวัยวะบางส่วนไปเลยเช่นมือที่ซ้อนอยู่บนตักหรือปลายจมูกแต่ก็ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อ แต่ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นนี่วิธีที่หนึ่งนะครับ
5: เป็นวิธีที่หนึ่งที่สอง
6: วิธีที่สองผมจับความรู้สึกตามลมหายใจพร้อมกับท่องพุทโธเหมือนว่าผมบังคับลมให้มันละเอียดคือมันละเอียดลงจริงแต่เหมือนผมบังคับมันแล้วพอนานๆมันก็จะหดสั้นมากเหมือนมันหดสั้นมาก
5: เ
6: หมือนเข้าไปแค่ช่วงยอดอกหรือหายปลาลมหายใจก็สั้นนี่วิธีที่สองครับวิธีที่สามผมจะใช้คล้ายจินตนาการว่าตัวเองอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนอยู่ในกายนี้แล้วมองร่างกายทะลุออกมา เหมือนร่างกายเป็นถ้ำหรือถุงที่ครอบอยู่ครับนมัสการเรียนถามว่าผมควรฝึกทางใดวิธีใดดีที่สุด
5: อันนี้ก็บอกเฉยๆวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามความจริงก็เป็นอาการของจิตที่เที่ยวเดินอยู่ตามสารพานร่างกายหรือตามวิธีการต่างๆที่เขาเล่ามานี่นะมันเป็นอาการของจิตตอนนั้นอ่ะแต่เรียกว่าที่ที่หนึ่งที่สองที่สามไปเฉยเราจะเอามากำหนดมาพูดมาเป็นอารมณ์นะวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามเหล่านี้เป็นอาการของจิตอันเดียวกันที่มันพิจารณาไปแล้วแต่มันจะถนัดไหนเวลาใดมันก็ออกของมันไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ผิดแต่วิธีที่หนึ่งที่สองที่สามไม่จำเป็นจะต้องว่าพูดแหละนะ
6: ครับ
5: มันวิ่งมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่เอามีอะไรอีกอ่ะ
6: คนที่สี่ครับมาคนที่สี่ถามครับ
5: เ
6: ออหนูพยายามมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกจิตใจข้างในมีความปลอดโปร่งและมีปิติออกมาจากภายในแต่อยู่ๆก็มีจิตเป็นอกุศลมาแทรกในตัวบ้างก็เป็นคำปรามาสแรงๆว่าพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่ในใจเนื้อแท้แล้วหนูมีแต่ความสำนึกในพระมหากรุณาพระเมตตาของพระพุทธองค์แล้วกลัวตัวเองล่วงลงนรกพยายามไม่ใส่ใจมันก็เหมือนยิ่งอยากท้ากับมโนสำนึกหนูพยายามวางจิตเป็นอุเบกขาจิตว่านี่ไม่ใช่จิตเราหนูไม่มีเจตนาอย่างนี้จริงๆแต่มันไม่สำเร็จไม่ทราบว่าหนูควรจะเจริญสติอย่างไรถึงจะขจัดอกุศลจิตนี้ออกไปได
5: ้เออไอ้เรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วๆไปนอกจากไม่นำมาพูดไอ้เรื่องอาการของจิตกิเลสกับธรรมอยู่ในการมันปัดกันอยู่ในนั้นนะเมื่อเรากำลังภาวนาพุทโธพุทโธมันไปตีพุทโธออกกันส่วนมากมันมีแต่มันตีพุทโธออกแต่ไม่ได้บอกว่ามันด่าพุทโธเข้าใจไหม
6: ครับ
5: อันนี้อาการนี้มันเปลี่ยนกันยาไปถือเป็นอารมณ์ไปแล้วกันมันจะเป็นอาการอะไรก็ให้ทราบประจำอาการของมันอย่าไปถือว่าหลักว่าผิดว่าถูกนั่นใช่ถ้าคิดอะไรจะตั้งท่าแล้วมันก็ตั้งท่าสู้เราเข้าใจไหมก็เล่านั่นแหละสู้เราเอาเพราะนั่นแหละ
6: คนที่ห้าครับลูกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากเพียงหมั่นดูอะไรเกิดอะไรดับที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อย
5: ๆนะอะไร
6: มันดูอะไรที่จะเกิดที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อยๆจิตจะเห็นทุกโทษของการเข้าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งจิตจึงว่าแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ในจุดนี้จะบังคับให้ว่างนานๆก็ไม่ได้ได้เป็นขณะจากเรียนถามว่าการหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี
5: ้
6: การหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี้จะเป็นการประมาทนอนใจที่ไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนคนอื่นหรือไม่และการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกทำงานที่ไหนที่จะดีที่สุดกับเราเราควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเจ้าค่ะหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะ
5: ขี้เกียจตอบไม่อยากตอบไม่ค่อยสาระอะไรพูดกอง
6: ครับครับ
5: ขี้เกียจตอบ
6: ครับไปคนที่หกแล้วครับ
5: อ
6: ันที่หกกับผมปฏิบัติโดยการตามรู้ลมหายใจและกำกับด้วยคำบริกรรมพุทโธทุกคืนกลางวันผมจะตามรู้เวทนาสัญญาและสังขารที่เกิดขึ้นโดยเมื่อเวทนาสัญญาหรือสังขารใดเกิดขึ้นถ้าผมมีสติดีผมก็จะรู้เห็นอาการนั้นขึ้นมาชัดและเห็นเหมือนอาการนั้นๆเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองและอาศัยอยู่ภายในกายนี้และเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่กายจิตลมหายใจอาการต่างๆก็ต่างอยู่ของมันเองในการนั่งภาวนาทุกวันใจมีความสงบบ้างแต่สมาธิไม่ค่อยจะแน่นหนาสักเท่าไหร่แต่สติถือว่าใช้ได้ผมเลยขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมควรจะทำสมาธิให้มากกว่านี้เสียก่อนหรือไม่และผมปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
5: ทำสมาธิให้มากดี ถ้าจิตสงบแล้วมันก็สะดวกสบายมีทางที่อ่านแต่ทองได้นะ
4: ครับ
5: ไอ้ทำความสงบแล้วมากดีส่วนมากมันไม่ค่อยสงบแล้วตั้งพื้นฐานในความสงบแล้วดี
4: ครับ
5: เท่านั้นละ
4: ครับผม
5: มีเท่านั้นเหร
4: อมีตอนท้ายที่เขาถามมาทั่วไปว่าขอเมตตาฟังคำตอบทางวิทยุนี่แหละครับตอนส่งไปนี่แหละครับแล้ววันที่16พฤศจิกายน2567ขอกราบองค์หลวงตาหลานมีปัญหาทางจิตคือหลานได้ฟังเทศของหลวงตาทางวิทยุหลานจึงลองนั่งสมาธิปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาบอกนั่งขัดสมาธิหลานก็เริ่มระลึกพุทโธพุทโธพอเริ่มระลึกเท่านั้นไม่รู้ความคิดปรุงมันมาจากไหนหลั่งไหลมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายจนหลานต้องรีบลืมตาและนั่งดูเจ้าความคิดที่มันเกิดขึ้นแทนพุทโธที่หลานระลึกไว้ตรงกลางอกประมาณ2นาทีที่หลานนั่งลืมตาดูความคิดปรุงที่ปรุงแต่งทั้งหลายอยู่มันอยู่ๆมันก็หยุดหลานจึงรีบเอาพุทโธเข้าแทนที่เข้าไปตรงที่คิดคือกลางอกและนั่งดูพุทโธพุทโธในขณะนั้นจิตของหลานก็เห็นการแยกกันระหว่างจิตกับกายกายเป็นการรวมตัวของธาตุที่เกิดภาวะความสมบูรณ์จึงตั้งอยู่ได้ส่วนจิตก็มาอาศัยเกาะอยู่ในก้อนธาตุทุกอย่างแสดงความเป็นจริงของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนของที่ถูกเปิดออกทั้งๆที่แต่ก่อนถูกจิตบังไว้อย่างมิคิดตอนนี้เวลาหลานนั่งภาวนาจิตของหลานจึงเห็นแต่ความไม่จีรังของร่างกายและรู้สึกหวาดกลัวทางข้างหน้าถ้าหลานปฏิบัติต่อไปไม่ได้หลานจึงขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาว่าหลานควรจะปฏิบัติต่อไปยังไงจิตหลานขณะนี้ไม่ว่าจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาก็ตามไม่เลือกการเวลาสถานที่จิตจะแยกความเป็นจริงให้เห็นไม่ว่าเรื่องของกายของจิตจะเกิดขึ้นให้หลานได้ดูได้เห็นบ่อยขึ้นและถี่ขึ้นหลานจึงขอเมตตาจากหลวงตาควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเจริญก้าวหน้าเพื่อความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกราบองค์หลวงตาขอเมตตาอนุเคราะห์หลานด้วยจาก
5: ร้
4: านผู้คอยความเมตตา
5: เอาภาวนาผู้กองมากความคิดการอธิบายยุ่งยากยากมันจะค่อยสงบไปนะ
4: คร
5: ับพุทโธว่าคิดจิตตั้งอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่แผ่ไปให้อารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาถ้าภาวนาคำบริกรรมมากๆนะ
4: ครับผม
5: อันนี้เรื่องนั้นจะจางไปแต่คำบริกรรมจางเมื่อไรอันอื่นเข้าทันทีทันทีอันนี้เท่านั้นแหละ
4: ครับผมจบแล้วครับ
5: เออจบเนาะการภาวนานี่พิจารณามากคือสติต่อเข้าไปหาจิตคือเป็นต้นเหตุของมหาเหตุมาเท่าไหร่แล้วมันจะรู้เรื่องรู้ราวนี้แตกกระจายไปเรื่อยเลยเพราะการภาวนาจึงรู้เหตุการณ์ได้ดีเพราะต่อเข้าไปมหาเหตุคือมันขวายมันคว้าอะไรก็อะไรพอจับเข้าไปแล้วเรื่องของนั่นจะสงบเข้ามาออกคราวหลังนี่เป็นคำออกเรื่อยเรื่อยเป็นคำร่วงๆไปเลยนั่นมันต่างกันนะความคิดธรรมดากับความคิดที่เกิดขึ้นจากคิดกับพลังงานต่างกันความคิดธรรมดาเป็นความคิดของกิเลสความคิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นจากการพลังงานนี่เป็นความรู้ความเห็นต้องทำเพื่อแก้ตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเอาแค่นี้วันเรานี่ก็พูดนั่นพูดนี่มันก็เป็นเวลางานเหมือนกันไม่อธิบายธรรมะอะไรการตอบครับเป็นคำถามคำตอบนี่ก็เป็นคติธรรมไม่ดีอยู่แล้วนะอันนี้ไม่เอามากอ่ะพ
3: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: มาร้องนะครับเนี่ยมาร้องสองตัวถึงเวลาออกแล้วมันจะออกอ่ะมาร้องนั่นอ่ะวางเลยไปทางซ้ายทางจบเรื่อยไปเลยเอาจนรถนั่นจนหมดรถเราเป็นรถเก็บตามทางรถเขาบรรทุกเต็มนั่นไปแล้วทั้งสองคันรถเราเตรียมพร้อมรถไปเก็บตามทางทางนี้มันก็คือน้ำลายอ่ะเจอเก็บด้วยเอาตัวตั้งเต็มรถแล้วไปบอกแก้มการสุกแขบดมากทำครูนี่นะมีประจำไม่ว่าหน้าไหนมีตลอดนั่นเขาคงมีที่สูกมีตลอดไปที่ใดเห็นอยู่สองภาคทางมีแตงโมแตงสุกแตงไทยสุกแล้วฟักทองอะไรฟักทองจรวดหรืออะไรลูกขนาดนี้แต่สีมันสีแดงเราไม่เคยเห็นเนี่ยเกิดมาตั้งแต่พ่อแม่เราจริงๆนะแตงโมเนี่ยพ่อเราก็ไม่เห็นแม่เราก็ไม่เห็นเราดีกว่าพ่อแม่เราเห็นถ้าว่าดีถ้าชั่วเราชั่วกว่าพ่อแม่เราเห็นเมื่อวานนี้เราเลยดูเอ๊ะมันฟักทองอะไรเป็นอย่างนี้อยู่วะสีมันสีแดงมันสีอะไรลูกขนาดนี้อ่ะสีแดงหมดเลยเขาขายตามของภาคทางมันมาจากไหนรู้เหรอไอ้ภาคทางอาจจะจำนี่ก็ดูมันแปลกนะมันคงมาผสมผสมกันแหละวันมันเต็มอยู่สองฝาแต่เราไม่เอาแจงโม่ฝาไปเต็มรถแล้วนี่มันจำก็ร้ายเอาจากอุดรลูกใหญ่ที่เรานั่งสู้ไม่ได้สู้อุดรไม่ได้เลยเอาจากอุดรไปเลยลูกขนาดเอาไปแต่ละครั้งนี่เป็นร้อยเลยตอนนั้นวานนี่ถึงไม่เอาเอาเฉพาะแกงไทยสุกแกงไทยก็เป็นแกงจรวดแหละไม่ใช่แกงโบราณเราเป็นพวกแกงจรวดดาวเทียมไปงั้นเราก็ขึ้นดาวเทียมเลยวานนี่เอาแต้มก็หลบไปอยู่ไม่นานเลยดูมันอยู่ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นมั้งไม่อยู่นานเพราะไปสายด้วยไปถึงนู่นกำลังจะบ่ายโมงแล้วพอบ่ายสองโมงครึ่งก็ออกแล้วกลับมาถึงวันหน่อยยังไม่ค่ำวันมาเรื่องมีรายการอะไรแล้วไปทางบ้านตำบลพักตกอะไรมันมีลูกหลายคนลูกเป็นโรคประสาท3คน4คนแม่ก็รู้จะประสาทด้วยมาติดต่อกับพระวันนี้ดูบ้านอะไรหมู่2ตำบลพักตกอำเภอหนองหานไปเสาะดูเราอาหารเราข้าวอะไรไปป้อมไปดูคนจะช่วยเหลือไงเราก็ช่วยมีทางนายูมันกระโดดมานี่ทางนายูทางพวกคณะครูอะไรได้งบตกมาจากโน้น700,000มาซื้อที่สำหรับทำสระน้ำให้นักเรียนระหว่างนั้นทีนี้เงินซื้อที่ไม่มีเขาจะขายที่ให้10 ไร่70,000 บาทเงิน70,000 บาทไม่มีแต่เงิน700,000 บาทจะสร้างศาลมีฮะยื่นมานี่หาทำเองทำเองก็ไม่มีให้ทำเองแล้วก็ชี้กำแพงนู่นน่ะกำแพงมันท่วมหัวจะมาอยู่นู่นน่ะก เมื่อตายเมื่อทำดีไม่ได้เสียเงินพ่อแก่มันเสียต่างหากไม่มีทางออกมันก็ไปจะเอากำแพงกำบังหน้าออกเรื่องมันนี่ฮะเราก็เลยให้ไปเลย 70,000 เอาเลยหน้ามาซะที่นี้10ไร่เอาขาย 70,000 บาทแล้วจะทำเป็นสระสระนักเรียนเราให้ทำเลยเอาสระเป็นที่พอใจแล้วก่อนเหลือจากนั้นก็ให้เป็นที่ทำเลปลูกปลูกผักปลูกอะไรพวกนักเรียนนะใครจะไปยุ่งอันที่เหล่านี้ให้นักเรียนทั้งหมดค่ะถ้าเราเป็นคนซื้อนี่นาก็บอกมันเลยเดี๋ยวครูจะไปแอบเอาเป็นของตัวเองเข้าไปไม่ได้นะว่าให้เป็นของนักเรียนทั้งหมดที่สิบไร่นี่นะเป็นสระเหลือจากสระแล้วให้เป็นทำเลปลูกผักของนักเรียนนะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเราบอกมันเขาจัดการเลยนะว่าจะมาเมื่อไหร่ค่อยมาเงินนะถ้าว่าลั่นมาให้เราให้ละก็ไปอย่างนั้นนี่ถ้าลงมาให้เราให้ไม่มีสองเราพูดอะไรก็มีสองว่ายังไงเป็นอย่างนั้นทำไมว่าไม่เป็นมาเมื่อไรเนี่ย
2: เช้าจ้ะค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ให้กี่คนอ่ะ
2: มากับเด็กที่บ้านจ้ะค่ะมากับเด็กที่บ้านจะไปนอนวัดท่านทหาร
1: เหรอใช่ไหม
2: จะไปพักวัดท่านทหาร
1: อ๋อท่านทหารดีอยู่ท่านทหาร
2: เจ้
1: าค่ะกำลังปลูกต้นตะเคียนทองขึ้นแถวนั้น
2: เจ้าค่ะ
1: ต้นตะเคียนทองเอาไปจากวัดเนี่ยเราให้ไปเอาไปปลูกมันจะขนาดต้นขนาดพอๆกันหรือใหญ่กว่านี้ไม่รู
2: ้
1: พอดินมันดีกว่านี้นะ
2: อ๋อเจ้าค่ะนี่ลูกก็เอาจังมาจากที่บ้านโดยปลูกที่วัดเหมือนก
1: ัน
2: เจ้าค่ะข
1: ุ
2: ดจังค่ะขุดต้นจัง
1: โอ้ต้นจังโอ้เจ้าโอ้จังในนี้ไม่อดในวัดเรานี่มีเยอะต้นจัง
2: ถ้าวันหลังลูกมาขอขุดไปที่ท่านทหารได้ไหมเจ้าค่ะ
1: อ๋อแล้วอา
2: จลูกมาจากที่บ้าน
1: แล้วอาจให้ทั้งแล้วแล้วอาจให
2: ้นี่ลูกขุด
1: จากที่บ้านจะไม่ให้มาก
2: จะค่ะ
1: หรือไม่ดีจะไปคว้าท่านบริวารมาปลูกให้จะสร้างไปต้นจังอ่
2: ะ
1: ไม่จังไม่จนจังพวกเนี้ยไม่ข้าวสารนั่นน่ะมันตายมันรู้จักเสียโอ้พวกนี้อ้อนภาษา
2: ลูกถวายสังฆทานพอดีคุณพ่อป่วยอยู่ไอซียูนานเลยเจ้าค่ะถวายสังฆทาน
1: เหรอ
2: เจ้าค่ะเป็นพ่ออาย
1: ุ90อืมมาอันนี้เชิญอืมเดี๋ยวท่านหลายท่านบริยังก็ออกมาจากวัดนี้ไปอยู่นั่น
2: เจ้าค่ะ
1: พระที่ออกมาจากวัดนี้มีเยอะนะเป็นสาขาของวัดนี้ทั้งวัดไหนวัดไหนรู้จักมากหาแดงสังคมท่านสหายน้องกองนาคูณทั้งนั้นแหละพวกบ้านใต้ชุมพลปากแก้วชุมพลใช่นุ่นมันต้องจัดทำล่าผู้สะก้อนกับเรานี่เป่ากระหม่อมให้ทั้งกับยัดติดที่แรกเขาก็มาอยู่กับเราตั้งหลายปีเราแยกประจันนะท่านก็เลยอยู่ที่นั่นเรื่อยมาเป็นแบบนี้ท่านจะเป็นใครไปเป่าหัวน่ะอืมเราเป่าหัวให้เข้าใจว่าเป่าหัวเป่ากระหม่อมฟู่ฟู่ฮะจังหวะวันนี้มีมากนู่นก็นู่นอีกทั้งอะไรนาแห้งนาข้าวเนี่ยนู่นก็ทำหมูอยู่นู่นนาแห้งนาแห้งที่ออกจากวันนี้นะโอ้นี่นู่นสะอาดนี่อีกนี่เมื่อเร็วเราก็ไปทอดผ้าป่าให้ถ้ากฐินแล้วก็พอได้เงินกฐินก็สร้างกำแพงพอสร้างกำแพงเสร็จเงินหมดเราไปถามกำแพงนี่หมดเท่าไรหมดเท่าไรนะเรานี่มีเงินยังเหลืออยู่พอจะใช้ในวัดนี้ไหมมีบ้างประมาณเท่าไรกี่ร้อยบาทไม่รู้จะดีงานสมมันก็ไม่ค่อยชอบพูดแล้วมันไม่ค่อยชอบพูดแล้วพูดคำไหนนี่น่าฟังทุกคำนะผมไม่พูดมากพูดน้อยๆจะมีเนื้อหามากพอมีอ่ะพอมีอยู่บ้างเท่าไรประมาณสักกี่ร้อยบาทนั่นน่าฟังนะเพราะเรากลับมาเราต้องทอดพระป่าให้บอกว่าเอาจะมาทอดพระป่าให้ระหว่างนั้นเรามาก็ย้อนกลับไปนี่เขานี่ให้ล้านหนึ่งเลย แล้วก็รวมทั้งหมดมันตั้งล้านสองแสนเท่าไหร่ท่านเงินร้อยบาทประมาณร้อยสองร้อยบาทแล้วได้เงินเป็นล้านล้านเห็นไหมนี่ก็ไปจากวัดนี้ที่ไหนบ้างนะเราจำไม่ได้นะจะทราบมากวันนี้เพราะลูกศิษย์ลูกหามันหลายรุ่นนี่นะท่านพระเขาน้อยเขาน้อยสัมผัสก็ใช่นี่นะท่านพระก็เป็นพระวัดป่ามันตาเป็นคนจำเป็นพระวัดป่ามันตาพอบวชแล้วก็มาอยู่นี่เลยจนกระทั่งพ่อกับแม่ป่วยพร้อมกันเราเลยให้ไปรักษาพ่อแม่สุดท้ายพ่อแม่ก็ตายไปทั้งสองท่านก็เลยให้อยู่นั่นเลยมีเยอะสาขาออกจากวันนี้นู่นนาคำน้อยก็ใช่นาคำน้อยทำอินน่ะนาคำน้อยก็ใช่ออกมาจากนี้ครับพอพูดไปลึกแล้วลึกไปก็ระลึกได้แต่กระจายออกไปเรื่อยๆที่ถ้ำทหารนู่นดีทำเลดีแต่ก่อนพวกคอมมิวนิสต์อยู่นั่นพอพวกนั้นหนีไปแล้วก็ที่นั่นที่นั่นก็เป็นวัดขึ้นแล้วที่ดินดีด้วยนะตรงนั้นตรงหน้าถ้ำเรียบๆไปข้างๆถ้ำดินดีมากมีแต่ก่อนมีไม้ตะเคียนถูกเขาทำลายทั้งหมดทีนี้พอเอาไม้ตะเคียนไปปลูกก็ขึ้นทันทีเลยเพราะเป็นพื้นที่ของเขาอยู่แล้วแต่ก่อนมีไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ๆใหญ่ๆเกือบถังนี่ว่าไงนี่มันใหญ่ขนาดนั้นถูกทำลายหมดนี่พอสร้างวัดก็เลยเอาไม้ตะเคียนไปจากวัดเนี่ยเราให้เอาไปปลูกปลูกนู้นปลูกพร้อมกันกับของเราเนี่ยทางนั้นคิดว่าจะใหญ่กว่านี้นะเพราะทางนั้นดินดีกว่านี้ดินอันทางนี้สู้ทางนั้นไม่ได้นี่กำลังเริ่มจะปลูกศาลาที่ว่าซื้อเขาที่เขาไว้แล้วนะจะเริ่มสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งตรงนั้นกำลังเริ่มนี่จะเริ่มปลูกศาลาแล้วกล่าวว่าความยาวมัน20เมตรหรือ20ความยาวแค่ดูความยาว20เมตรความกว้างด้วย15เมตรหรือไงเมื่อวานนี้ตอนค่ำพุทธพระความกว้างมันรู้จักอันนี้มัน17เมตรละมั้งเนี่ยอันนั้นคือ15เมตรความยาวนี่มันกี่24เมตรหรือไงนี่สุดนู่นเลยอันนั้น20เมตรไหนลดลงไปสิมาใหญ่กว่าอาจารย์ได้เหรอต้องอาจารย์ใหญ่กว่าตลอดสิกำลังจะเริ่มแล้วสุดท้ายไม้ใต้ถุนนี่ก็จะไปนั่นหมดเลยไม้ใต้ถุนที่เลื่อนมาไว้มาเก็บไว้นี่คือที่วัดนี้เลื่อยมาแล้วส่วนมากออกตามโรงเรียนแยกให้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้คราวนี้โรงเรียนไม่ได้ซะแล้วล่ะคงจะไปวัดนั้นหมดแล้วไม้ต้นหนึ่งถูกกำลังเลื่อยอยู่เวลานี้ก็จะไปหมดไม้นี้เป็นไม้เนื้อดีซะด้วยไม้เนื้อแข็งเราจะเอาไปทำที่สำคัญเช่นพวกตะพานพวกขื่อพวกคานจะเอาไม้นี้เท่านั้นสงวนไว้เฉพาะเลยตกลงศาลาแล้วนั้นมาเอาไม้ประดู่เราไปทั้งสองท่อนสามท่อนมดไม้ใต้ถุนเราก็มาไปมดเลยหน้าโมโหก็พอดีเรามีไม้อยู่แล้วเนี่ยทำไม่ยากอะไรแล้วเริ่มขึ้นแล้วกุฏิเล็กๆด้วยแล้วปลูกต้นไม้ไปพร้อมกันเนื้อดีเหมือนกันนะเนื้อที่ดีไปที่นั่นนะเป็นดงใหญ่เหมือนกันนี่แหละเหมือนกับวันนี้เพราะนั้นเป็นดงติดต่อกับดงใหญ่เลยอยู่ตรงนี้นั่นนี่แต่เราไปนู่นไปบ้านตานู่นป้อมไปทางตัวทางนู่นถึงวกมาอย่างนี้ถ้าเดินตันมานี่มันไม่เลย4กิโลนะถ้าเดินตันมานี่ถ้าจะไปทางนี้มันต้อง หกเจ็ดกิโลละมั้งนี่ก็จะทำไม่เป็นทำเลหนึ่งเหมาะสมพอดีกันดีมันใกล้กับวัดนี่เลยปลูกศาลาหลังใหญ่หน่อยความยาวมัน20เมตรนะว่าใหญ่พอประมาณเนี่ยเวลามีเวลาก็จะไปดูอีกบ้านที่ว่าเขามาติดต่อลูกป่วยอยู่3คนรู้ว่างั้นนะเอาเข้าโรงพยาบาลหมดเงินก็หมดอะไรก็หมดว่ามาติดต่อว่านี่เราไม่อยู่งั้นเราจะติดตามไปดูเป็นยังไงคนถ้าเราไปดูเองแล้วมันก็ตัดสินใจถูกควรช่วยเหลือยังไงแล้วก็จัดการทันทีช่วยอย่างนั้นเราช่วยโลกวานไปอยู่นู่นก็ไม่นานไปวัดดอยธรรมเจดีช่วงอยู่ชั่วโมงครึ่งก็กลับมาไปก็พูดธรรมะบ้องเบ้งบ้องเบ้งเบ้งแล้วไม่นานนะครับวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากแล้วเพราะพูดทุกวันทุกวันพูดธรรมะนะให้พักเครื่องบ้างเถอะมันจะตายแล้วล่ะเครื่องร้อนไปที่ไหนมีเทศจากเมื่อวานนี่ไปไม่ได้นี่ก็จะเทศพอไปพระพร้อมอยู่แล้วพอเราก้าวเข้าศาลานี่พระเพิบมาเลยเต็มตลาด50พระ51ดวงหรือว่าพระ50ค่ะเลน1มีเลนเดียวมันจะเข้านิทานกาลนาคละคือเนนนั้นมีองค์เดียวพระ500อุปถัมภ์ปถาพระตั้ง500มีทั้งพระอรหันต์มีทั้งอรหันต์มีเยอะพระอรหันต์ในจำนวน500เนนนั้นอุปถัมภ์ปถาไม่มีเวลาได้หลับได้นอนเพราะพระ500เดี๋ยวองค์นั้นใช้เดี๋ยวองค์นี้ใช้เดี๋ยวคนนั้นเน้นเดี๋ยวคนนั้นก็เน้นเรื่อยเลยสุดท้ายไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนพระท่านเห็นใจท่านเลยถามเน้นไปปรารถนาอะไรก็ปรารถนาอะไรเน้นมีบุญมากมีอานิสงส์มากนั่นเน้นนั่นอุปถัมภ์ปถาพระตั้ง500เน้นจะปรารถนาอะไรปรารถนาถึงนิพพานที่ไหนสำเร็จทั้งนั้นแหละฟังกันคนเนรได้สร้างบุญไว้มากมายอุปถัมภ์ปถาพระตั้ง500องค์จนถึงไม่มีเวลาหลับนอนเลยกลางค่ำกลางคืนเพราะพระมากต่อมากเดี๋ยวองค์นั้นก็เนรองค์นี้ก็เนรอยู่เรื่อยอยากเนรจะปรารถนาอะไรวะโอ้ยไม่ยังไม่ปรารถนาอะไรแล้วเดี๋ยวนี้นิพพานก็ยังไม่เอาจะเอาอะไรเอานอนหวังปรารถนาเอานอนหวังนะเออเอาสำเร็จตามความปรารถนานะแล้วพอตายไปก็เลยไปเป็นกาลนาคนอนอยู่ใต้พื้นที่พบนี่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์หนึ่งถาดทองลงไปซ้อนกันพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นี่ถาดทองจะลงไปซ้อนกันอยู่ใต้พื้นที่พบพื้นแนวนั้นกำลังนอนหลับอยู่พอดีถาดทองลงไปซ้อนกันดังสนั่นวันไหลนั่นอ๋อเมื่อวานนี้ก็ตัดทะลุองค์นึงวันนี้ก็มาตัดทะลุองค์คือเกือบนอนเน้นเน้นกำลังนอนหลับเพลินนั่นน่ะอ๋อเมื่อวานนี้ก็ได้ตัดทะลุก็ตัดทะลุองค์นึงมาวันนี้ก็มาตัดทะลุองค์นึงเพื่อนอนเน้นตื่นพอถาดทองไปลองกันทีไรก็ตื่นละเหมือนว่าปลุกเน้นครั้งหนึ่งแล้วระหว่างพุทธันดรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นห่างกันขนาดไหนเป็นสุญญากัปอยู่ในย่านกลางนี่นานไม่มีบาปไม่มีบุญในความรู้สึกของหัวใจสัตว์แต่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเพราะตอนนั้นไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วไม่มีผู้สอนไม่มีผู้สอนวิธีหลบหลีกปิดตัวและบำเพ็ญความดีเพื่อจะหลีกภัยไม่มีใครสอนเป็นสุญญากัปเลยจากนั้นแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้เนี่ยห่างกันขนาดนั้นเนี่ยนั่นยังมาอ๋อเมื่อวานนี่ก็ตรัสรู้องค์หนึ่งวันนี้ก็มาตรัสรู้องค์หนึ่งอีกแล้วนอนเพลินนอนสบายนอนหลับสบายมากอำนาจแห่งความปรารถนาเพราะบุญญาภิสัมภารที่สร้างมามากมาย ที่นี่พาก็ยังไม่เอาเดี๋ยวนี้หวังจะนอนแล้วอยากได้อยากนอนเออเอาสมให้สมหวังแล้วพาก็ตายแล้วก็ไปกาลนาเดี๋ยวนี้ยังไม่ตื่นนะนี่พระอริยเมตไตรเรามาตรัสรู้อีกทีนึงหลังจากนั้นก็ตื่นแล้วตื่นเราก็ลืมไปมันดูนานแล้วออกนั่งกับตัดเป็นบรรลุหรือว่าเป็นปรารถนาเป็นโพธิญาณอยู่เราก็ลืมตั้งตอนนี้นะมันนานตั้งแต่ออกมาปฏิบัตินี้ก็นานแล้วไม่ได้ดูตำราแต่เรื่องเป็นอรหันต์นั้นอรหันต์แน่ๆล่ะพระพุทธเจ้าก็อรหันต์พระสาวกธรรมราก็เป็นอรหันต์นี่ทั้งสองอย่างคือสำเร็จตามความมุ่งหมายดังตั้งไว้ว่าขอปรารถนานอนน่ะก็นอนจนป่านนี้ยังไม่ตื่นพอออกจากนี้แล้วก็ปรารถนาถึงนิพพานเนี่ยหลังจากนี้ไปก็พอพระอริยเมตตามาตรัสรู้แล้วเป็นเวลาสุดท้ายก็นิพพานน่ะนี่วัดดอยธรรมเจดีย์ก็มีเณรองค์นึงเณรตรงนี้จะปรารถนาอะไรล่ะนะปรารถนาเป็นกาลนาคหรือปรารถนาอะไรล่ะไม่เถียงพระหรือเห็นพระใช้บ่อยๆน่ะว่ะถ้าเถียงพระมันจะไม่ปรารถนาก็ได้แล้วนรกน่ะแล้วว่ะมันจะไม่ไปเป็นกาลนาคแล้วมันจะไปลงจมในนรกหน้าว่ะเมื่อวานเนี่ยพระ50ไม่ใช่500นะพระ50เนี่ยนึงเราฟังพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่แล้วพระองค์ช่วงนานขนาดไหนความนอนคือการนอนนี่แล้วจึงได้พูดไว้แล้วที่ว่านิพพานของคนมีกิเลสก็คือเวลาหลับสนิทนิพพานของคนมีกิเลสคือเวลาหลับสนิทไม่มีฝันไม่มีอะไรนะเรียกว่าหลับสนิทนั่นแหละนิพพานคนมีกิเลสไม่มีอะไรควรไม่มีสมบัติสิ่งขาบริวารญาติมิตรเพื่อนฝูงสิ่งสมมติทั่วแดนโลกธาตุรวมเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของเรานี่หมดความหมายไปตามกันเรียบเลยกิเลสก็ไม่ทำงานเวลานั้นกิเลสทุกประเภทไม่ทำงานเพราะหลับสนิทต่างอันต่างหลับสนิทไม่ทำงานนั่นแหละเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสคือเวลาหลับสนิทถ้ายังมีฝันยังไม่เรียกนะมีฝันยังมีสมมติยังมีควรอยู่หลับอย่างสนิทเลยนั่นแหละที่เนนอนหลับก็หลับแบบนั้นนะเวลาถาดทองไปซ่อนกันปุ๊บทีหนึ่งขณะที่พระเจ้าตรัสรู้จึงได้ตื่นขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็ตรัสรู้องค์นึงวันนี้ก็มาตรัสรู้อีกแล้วองค์นึงคือกวนสุขขนาดไหนนอนหลับเป็นอย่างนั้นหลับสนิทไม่มีอะไรกวนเลยเห็นนิพพานของคนมีกิเลสเห็นนิพพานของผู้สิ้นกิเลสไม่ว่าหลับว่าตื่นทุกอิริยาบถท่านจะสนิทอยู่เช่นเดียวกับนั่นแหละธรรมชาติที่สนิทนะที่สิ้นกิเลสแล้วธรรมชาติจิตทั้งที่สิ้นกิเลสแล้วสนิทอย่างนั้นอย่างที่คนนอนหลับสนิทหรืออย่างการเนนกาลนาคนั้นหลับสนิทอันเรานี่มีไหวนี่กิริยาอาการตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็มียิบแยบยิบแยบอยู่ข้างนอกนี่แต่ที่อันนั้นเป็นสนิทอันสิ้นกิเลสแล้วนั้นสนิทนี่นิพพานของผู้สิ้นกิเลสแล้วยังครองขันอยู่ทีนี้พอขันหมดไปแล้วก็เหมือนกันกับกาลนาคแต่กาลนาคนั้นยังมีกิเลสอยู่นั่นกิเลสก็พักตัวจิตก็พักตัวแต่ส่วนพระอรหันต์กิเลสไม่มีมาพักตัวกิเลสม้วนเสื่อมหมดแล้วต่างกันตรงนั้นนะอันนี้เราเอามาเทียบเฉยพอเทียบได้บ้างก็มีนอนหลับสนิทเทียบถึงเรื่องนิพพานนอกจากนั้นไม่มีอะไรเทียบเห็นหลับสนิทนี่มันก็เป็นคนมีกิเลสหลับเสียเนี่ยส่วนพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสมันต่างกันอีกยังไงฟังสิคนนั้นมีกิเลสคนนี้มีกิเลสแต่กิเลสพักตัวจึงว่าพอจะเทียบได้ว่านิพพานของคนมีกิเลสก็คือเวลาหลับสนิทนอกจากนั้นแล้วไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเหมือนกันหมดนี่แหละคำว่านิพพานนิพพานไม่ออกจากบุญกุศลนี่ออกไปจากไหนไม่มีทางออกนะไม่มีทางถึงนิพพานได้ทางเข้าสู่นิพพานดับสนิทแห่งความกองทุกข์สมมุติทั้งหลายก็คืออำนาจแห่งบุญกุศลก การสร้างบุญสร้างกุศลนอกนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ทรงเลือกเฟ้นเต็มที่แล้วไม่มีมีทางเดียวคือการสร้างคุณงามความดีอันเป็นการสังหารความชั่วไปในตัวตัดภพตัดชาติเข้ามาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งตัดขาดสะบั้นแล้วนิพพานเลยเพราะอำนาจแห่งความดีเท่านั้นนั่นลงแล้วว่าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเอาละที่นี่ครับได้หนังสือจะใครต้องการก็เอาหนังสือเวลานี้มีน้อยมากมันหมดพิมพ์ไม่ทันไม่ใช่เงินพิมพ์ไม่มีนะพิมพ์ไม่ทันเฉยโรงพิมพ์แน่นตอนปีใหม่นี่มันยุ่งมันเพิ่งจะเริ่มอ่ะโรงพิมพ์จะเริ่มบ้างถือว่าเรามีรู้สึกว่าแจกมากจริงนะมากจริงๆที่ไหนซื้อมาได้โอ้โหที่แจกว่าเรานี่รู้สึกว่าแจกมากจริงที่ไหนซื้อมาได้ตั้งแต่ลงทุนเขาขายยังไม่ได้ขายยังไม่ได้มากขนาดนี้ใช่ไหมล่ะนี่วันหนึ่งวันหนึ่งมากขนาดไหนรถบ้านมา 4,000 นี่ก็หมดเลยแจกหมดพวกรถบ้านพันหนึ่งพันหนึ่งมันน้อยมาหลายคนนะแจกหมดแจกหมดนั่นจึงกล้าพูดว่าโรงพิมพ์ต่างๆนั่นยังสู้ของเราไม่ได้นะเขาขายมันเช่นมาสู้เขาโรงพิมพ์มาสู้จากโรงพิมพ์ยังสู้เราแจกนี่ไม่ได้ทำมากมายเป็นหนังสือเรามีหลายประเภทด้วยหนังสือเนี่ยมีตั้งแต่เด็กมาเรื่อยจนถึงผู้ใหญ่เด็กหลวงตาสอนเด็กว่าไงนั่งทั้งวันสอนเด็กเรื่อยจนกระทั่งถึงแม่เมื่อครั้งแรกหลวงตาสอนเด็กตั้งแต่ก่อใกล้ก่อกลางทั้งเดียวหนังสือคือบอกหลวงตาสมเด็จจนกระทั่งถึงคันร่างเยอะจนกระทั่งถึงคันศูนย์นี่เข้าใจไหมศูนย์นี่คือเอายังเด็กว่างั้นเลยนะยังเด็กศูนย์นี่คันเด็กเด็กนี่คันจะทะลุเนี่ยคันจะทะลุถึงนิพพานเข้าใจไหมอันนี้จึงต้องเอากันใหญ่เอาเผ็ดร้อนมากคือเราเหนียวติ้วติ้วติ้วถึงกันมาสูนี่พระเจ้าก็ลูกเขยนี่ก็ยิ้มกับพระเจ้าก็ลูกเขยก็ว่าฟังนะพระเจ้าก็ลูกเขยลูกเขยก็ลูกสาวคนพระชายตื้มเศร้าไปหื้อหายก็เศร้าไปสุ่มหายหื้อหายก็เศร้าเนี่ยเขาก็ไปกินแล้วก็ไปก้อนเลยพระลูกเขยกับลูกสาวเอาเข่าไปตามหลังภาพที่จนตะวันเชียงตะก้อพุทธเข่าเกือบตายลูกเขยกับลูกสาวยังพระข้อนต้องเข่ากันแก้งกันแก้งไปถ้าโมโหหลายจะถือว่าได้มันถึงจะได้มันฝาดฟันอะมันอาการต่างใจมันจิตตายทั้งหิวเข่าทั้งเมื่อยพระเห็นหน้าลูกสาวลูกเขยไปก็สูนี่ท่านก็มาให้หน้าลูกสาวลูกเขยไปมีแต่สูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ด้านเขาพวกนี้เขาไม่เข้าใจเข้าใจแบบนี้ไม่เข้าใจเฮ้ยมีด้านตลกมีด้านตลกขบขันมีด้านสูนี่ท่านเดาแต่จนทักว่าสูนี่ผู้หิวข้าวตายแล้วอย่างนี้คือสูกับปูมันคู่กันสูนี่คือพูดให้ลูกเขาเจ้าสูปูสูนี่ปูเขาจะปูหิวเขาจะตายอยู่ว่าสูนี่ไปยัดปูก็หมายว่าดัดสันดานปูนั่นเขาสูมาเขาไปหัวใจหลับไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ถึงมาบ่นคือน้ำลายตามทางก็ไม่ได้คืนเพราะเอาของเอ็มรถเลยจ้ะ ของเอาไปกลางสายทางเขาเตรียมรถไปนี่รถเราเป็นรถเก็บแล้วรถเก็บกลางทางรถเก็บตกแล้วนั่นสิขนถึงจนรถเต็มแตงก็เอาเต็มที่เลยใส่ถุงไม่มีต่อราคาราอะไรตามลำตามนั่นเลยขึ้นรถเอาเต็มแน่นเย็ดรถต้องไปช้าเพราะแตงมันหนักเนี่ยมันเพราะประเภทน้ำหนักเหมือนรถสองคันก่อนสี่ล้อบรรทุกนี่เข้าไปก่อนแล้วอันนั้นมันเต็มไปแล้วเนี่ยเอาอะไรใส่อีกไม่ได้เพราะของจะของน้ำหนักมันข้าวสารก็หนักก็ยังละโหลข้าวสารก็โหลหนึ่งคือที่ฟังก็สอบใหญ่แล้วพวกเครื่องกระป๋องก็ยังละโหลลังสิบสองลังลังใหญ่นะอย่างละสิบสองนี่ก็หนักแตงโมเอาไปเป็นร้อยนี่ก็หนักนี่ก็ของน้ำหนักเอาไปเต็มเลยทั้ง 2,000 เพิ่มอีกไม่ได้แล้วเพราะงั้นรถเราจึงเตรียมท่าไว้สำหรับเกิดตามทางก็เลยเก็บอย่างสมใจว่าจะตื่นน้ำลายเหมือนข้าวเทียมแล้วข้าวเทียมไปรถเต็มไปแล้วรถเล็กๆจะไม่ท้องมันใส่ไม่ได้มากไปเห็นแกงสุกตามอยู่ตามทางรถเราใส่ไม่ได้แน่แล้วเต็มแล้วเราตื่นน้ำลายไปตามทางมันหิวไม่ได้มันกินน้ำลายเข้าใจเปล่าหึเรียกว่ากินน้ำลายไปตามทางคราวนี้จึง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะลำดับนี้นมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามโดยจะจาเคารพแล้วน้อมพระธรรมคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพื่อปูนปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมมนุษย์ก็ดีธรรมของเทวดาก็ดีธรรมของพรหมก็ดีโลกุตตรธรรมก็ดีให้เกิดดีขึ้นในจิตใจของสิ่งร่อนชาวพุทธทั้งหลายมนุษย์ธรรมนั้นมีกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามสมาธิกุศลจิตนี่เราต้องเกิดเอาในปัจจุบันสมาธิสี่สมาธิว่านี่เป็นธรรมของมนุษย์สมบัติคือธรรมสมบัติก็ต้องมีกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นเองมีสมาธิมีสมาธิว่าท่านเทวธรรมนี่ยังไปโลกีอยู่ภูมิธรรมเขาได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่อัปยานห้าสวัสดิ์แปดถ้าจิตเราเข้าถึงรูปฌานสี่รูปฌานสี่อัปยานห้าสวัสดิ์แปดเดี๋ยวรูปฌานนะรูปฌานรูปฌานให้ผล16ขณะจิตรูปฌานให้ถึงเป็น20เป็นกุศลทั้งนั้นแต่ยังเป็นโลกีอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนประจําทีละ5กระสอนตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมโลกุตตรธรรมสอนตลอดการถึงอริยมรรค4อริยผล4แต่วันแรกได้เพียงแค่อาทิตย์กัลยาณังได้องค์เดียวเมื่อมาก่อนพุทธเจ้าจะทำอีกพวกเนี้ยเมื่อมาแต่อเนกชาติมาชาติปัจจุบันก็มาบวชก่อนพุทธเจ้า5องค์เนี่ยพุทธเจ้าบวชทีหลังได้กัดสรุปแล้วจะแสดงเขายังไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออริยสัจว่ามันเกิดกับติเชื่อองค์เดียวก็ได้อัญญากับอัญญาโพธิญาองค์เดียวอาทิตย์กัลยาณังเกิดกับจิตคือทุกขเขยานังมีญาณเห็นทุกญาณเห็นสมุทัยญาณเห็นมรรคสัจญาณเห็นนิโรธได้ขั้นเดียวอันนี้มรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งตัดสัญญาได้สามทุกข้าเป็นสมุทเทศพระโสดานี่ถ้าญาณโกณฑัญญะได้ก่อนเพื่อนเทศไปห้าวันเลยโสดาห้าองค์เทศไปถึงอริยมรรคขั้นที่สี่จึงได้เป็นอรหันต์ห้าองค์ขึ้นในโลกถ้าเอาไว้แต่ภายในมนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมไม่เห็นพระพุทธเจ้าน่ะตรัสรู้วันแรกน่ะมีพระสงฆ์ภายในน่ะห้าองค์เหมือนกันคือมีสมาองค์แปดเรียกสัตตีสมาจันทร์เขาเป็นมุตคุณสิบสี่นะเกิดในชั้นดาวของพระองค์และจิเวรู้ว่าคุณพระธรรมน่ะมี56คุณพระธรรม38คุณได้แปดได้พระองค์ได้เสร็จแล้วอาจจะรู้ได้แล้วยังมาแสดงให้ประจักษ์ทีละห้าฟังตลอดถึงสาวกบูใหญ่นี่ถ้าถึงโลกีน่ะมันต้องสมาทานบ่อยๆสินห้าก็

0: มันทานสินโบสถ์สินแปดก็สั่งสามทานสินโบสถ์สามทานสินสิบสามเณรลาหุนน่ะสินสมุทเถรสินอะไรเป็นเณรละหังก่อนเพื่อนนี่สินห้าสมุทเถรก็พวกพระโสดาเนี่ยเองสินแปดครับสมุทเถรก็บาสุกบาจิกาเองนี่อันนี้มรรคสามหรือจะพ้นสามเศษแปดสมุทเถรเองถ้าเศษสิบสมุทเถรแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนในอรหันต์องค์แรกทั้งเดลาหุนนั่นแหละนี่แต่ทีนี้ว่าพอดานมานานมาสมสังขารมาแล้วว่าสังขารข้าที่ห้ามีไม่มีพระอรหันต์หมู่ใหญ่จะจำได้ที่เวชาลึกมายานอาภีเวลาจะเกิดขึ้นแล้วไปแปลมาจากวากามาประเทศไทยบ้างประเทศพม่ามั่งพระกายยกจะมีแท้ลายขึ้นทีหลังนี่ตะกอนน่ะตั้งแต่ปฐมพิธนามาจำกันด้วยปากกันนั่นนะถึงปัญจสังขยานานี่จะมีการรู้ขึ้นพระหลานน้อยองค์มันมีจะพอทำสังขยานาได้มาทุกวันนี้มีอยู่ยืนยันได้ว่ามีลังกาทวีปกับประเทศไทยเพราะมีบูชารวมกันประเทศลังกาอุปชาไม่มีมีแต่ลูกวัดมีกับภิกษุสามเณรมาขอประเทศไทยไปถึงจะเป็นนิกายเดียวกันอุปชาเหมือนกันเวลาจะเข้าบรรพชาเปรคาน่ะภิกษุสามเณรก็ดีต้องถูกถามใช่ไหมล่ะว่ามนุษย์โสติถามใครถามผู้จะบรรพชาเปขาอุปสัมปโนนเองผู้จะเป็นบรรพชาเป็นสามเณรถึงจุดจะอุปสมบทเป็นที่ตัวยัดติดจะตุกกรรมให้อาถรรพ์สองร้อยยี่สิบเจ็ดน่ะต้องก็เป็นมนุษย์บริบูรณ์สัมมาทิฏฐิผู้โสมติด้วยเองและเป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิโดยปัจจุบันเป็นนามธรรมมุ่นให้ลูกพระธรรมนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมผมขนหรือฟันหนังเนี่ยมีดินกับน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นามธรรมจะมาอาศัยเกิดขึ้นนี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปครองอาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ต้องผ่านมานี่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านบรรดาบิดามานี่ก่อนนี่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ผ่านมานี่ก่อนนะพระอรหันต์ทั้งหลายต้องผ่านมานี่ก่อนนะผ่านดินน้ำไฟลมนี่ผ่านมาปุตุสิอุปทายยุติสินนี่ภาวะลูกสองถึงถึงภาวะลูกมาใส่ลูกใหญ่ถึงถึงภาวะลูกคุณิสาภาวะลูกนี่อินทรีย์ก็ต้องผ่านอินทรีย์หกนี่ก่อนอินทรีย์22ต้องผ่านจากอินทรีย์1ไปถึง22มีถึงทีว่าอาศัยอยู่นี่มีปุริสีอาศัยอยู่นี่อินทรีย์2เวลามันประชาอุปสมบทอ่ะต้องเอาอินทรีย์เดียวเอาปุริสีทีปุริสาภาวะลูกอินทรีย์ภาวะลูกมาเข้าไปไม่ได้ชาวเหนือเลยเข้าใจผิดเลยผู้หญิงภายนอกเลยเข้ามาชิมาไม่ได้หน้าสงเพศเขาหวงหวงทิบาหวงในโบสถ์ไม่วาจิกาเข้าในโบสถ์ไม่เหมือนภาคกลางภาคกลางนี่คอยให้เข้าได้ให้หางเพียงท้องสอยออกทางก็พอแล้วภาคบวชนาคหรือภาคสวดทุโบสถ์ประเทศในโบสถ์เข้าไปได้นี่มีมรรคผลเท่ากันหญิงก็เป็นมรรคผลเท่ากันมีมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันผลทั้งกันวักสี่ผลสี่เหมือนกันเนี่ยทำคำสอนพระเจ้าได้เหมือนกันแต่ทำไมลัทธิระเบียบในประเทศหนึ่งหนึ่งไม่เหมือนกันมันเหมือนกันเพราะว่ามันถือมนุษยธรรมไม่เยือกร้อยมันถือว่าสมาธิที่นี่อยู่อื่นอยู่ไกลมันอยู่ที่จิตของมนุษย์เองถือว่าเป็นมนุษยธรรมสมาธิที่เกิดที่จิตสมาธิว่าเกิดที่จิตนี่เทวธรรมเกิดที่จิตจะเป็นเทวดาเทวดาภายในอยู่ที่จิตเทวดาภายนอกอยู่กับตัวหนังสืออยู่ตามต้นไม้ภูเขาเขาก็อ้ากันไปอย่างนั้นนี่เร เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องเชื่อตัวนายก่อนสัมมาทิฏฐิอยู่ตัวนายสัมมาทิฏฐิเทวดาสัมมาทิฏฐิพรหมธรรมอยู่ภายในนะสัมมาทิฏฐิโสดาก็อยู่กับจิตโสดาสกิทาคาก็อยู่กับจิตอนาคาอยู่กับจิตอรหัตมรรคอรหัตผลเกิดกับจิตนี่อริยสัจก็เกิดกับจิตมันจะเกิดกับความไม่ยานไม่ได้เกิดกับใบไม้มันจะเกิดกับกระดาษหรอกข้าตุ้งบ้าบ่อก็ไปโน่นหาทางต้นบ้านภูเขาหาทางภาพบางเหวมันจะได้อะไรมันมือกายเดียวจิตเดียวเออพวกตำรวจทหารเขากันทำอยู่ทุกวันแม่ทัพแม่กองเขาก็บอกว่าสายโค้งยืนหมดสามกองพลเป็นกองทัพหนึ่งกายนิโรธมันก็ยืนอยู่ปัจจุบันนี้มันกายเดียวไม่หยุดติดติดเดียวก็นึกอยู่แต่ทำผ้าขับทหารกันเดินผ้าองค์กรนี่ตำรวจทหารผ้าองค์กรเขาสอนทุกปีทุกปีมันไม่จำกันกระทรวงกลาโหมก็สอนถูกกระทรวงมหาดไทยก็สอนถูกใครขับทงซะก่อนทางพุทธศาสนาก็สอนว่าถือผ้าสมุทรเทศซะก่อนจะเป็นชุดาถือแต่สมุทรเทศเป็นอาณาคาถือติดสมุทรเทศเป็นอาหารนี่ถือโลกรามีเพราะนั่นแหละแต่ถึงปกครองหมู่คณะตั้ง227พระเจ้าคณะเอา327311นี่มันเป็นอย่างนี้พลเรือนอ้อมพร้อมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ครับต้องเข้าหาถึง5ปัจจุบันถึง8ปัจจุบันถึง10ปัจจุบันถึงโบสถ์ปัจจุบันนี่เป็นถึงโลกคลาสนั่นนะเข้าปัจจุบันนะตาจนมีโลดจิตจนเรื่องก็มีถึงก็เป็นมีโลดไปด้วยสมาธิเป็นมีโลดไปด้วยตาหูจมูกน้ำตาใจก็รับมีโลดได้ทุกคนน่ะแหละพอโสดาเขาก็รับได้สติสาคาก็รับได้อนาคาก็รับได้อรหันต์ก็รับได้นี่รู้ว่าเสียเรียกผลเสียถ้ามาดูปัจจุบันมันไม่เห็นครับไปดูแต่ขนาดไม่ล้านนั่นไงตั้งร้อยปีพันปีแปดหมื่นปีมันก็ไม่จบพระสกอร์เทศแปดหมื่นปีบางองค์ประชุมสงฆ์สองครั้งมั่งสามครั้งมั่งแต่องค์ปัจจุบันเทศ45พรรษาจบเร็วประชุมสงฆ์ครั้งเดียวมาฆ่าบูชาน่ะนั่นแหละท่านเอเฮติโกไว้อุปสรรคทานั่นแหละมันมีใครเชื่อเชิญก็มาประชุมเฝ้าพระองค์เองพระองค์ก็แทนโอวาทปฏิโมกข์นะมาฆ่าบูชาพระองค์ก็เดินสารมันเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนไปเดี๋ยวนี้มันแตกสองแตกนะเขาเลื่อนมาวิสาขาเขาเลื่อนไปเย็นเด็กตาเดือนโมงเขาเลื่อนตามสุขภาพการปากเขาเลื่อนความปากทีนี้เราอยู่ที่นี่กายเรานี่แหละถ้าเรากำหนดอ่ะวันหนึ่งมันทำอะไรมั่งเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งอาบน้ำของผ้าดีผ่านผ่านเมื่อแต่กูเข้าอย่างใช่ไหมล่ะถ้าไม่ลงไม่ลืมนี่รู้ว่าการโยชน์เดินที่ไหนจะมีโยชน์ที่ร่างกายอ่ะยืนที่ไหนจะมีโยชน์ที่นั่นอาบน้ำผมผ้าดิวหวานถ่ายมือถ่ายพูดเลยขี้ก็เป็นนิโรธเยี่ยวก็เป็นนิโรธแต่ความอยู่ปัจจุบันน่ะเมื่อกายเป็นนิโรธจิตก็ต้องเป็นนิโรธด้วยนิโรธอย่างพระโสดาก็ได้นิโรธอย่างพระสกิทาคาก็ได้นิโรธอย่างพระอนาคาก็ได้ถ้านิโรธอย่างอันนี้ก็สี่อันนี้พ้นสี่ก็หมดอวิชชาทวะอวิชชาทันโนดอวิชชาสายไม่ดีเมื่อไม่มีแล้วจะมีอะไรอ่ะก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองไอ้สัตว์ว่าไม่มีมาเกิดแล้วตามมาสัตว์มาเกิดไม่ได้แล้วลูกประสาทก็เกิดไม่ได้อารูปประสาทก็เกิดไม่ได้สัตว์ว่าต้องเกิดตายส่วนทุกข์สัตว์เกิดดับมรรคสัตว์ก็เกิดดับมีโลภสัตว์ก็เกิดไม่ดับนี่มันอยู่นี่จิตเองจิตเดียวนี่เองรองรับได้ทุกข์กรรมเกิดที่จิตสมุทัยเกิดที่จิตมรรคสัตว์เกิดที่จิตมีโลภก็เกิดที่จิตเองมีโลภน่ะมันเกิดไม่ดับมันเหนือเนื้อนามลูกเนื้อขันห้าเนื้อขันสี่เนื้อขันหนึ่งถ้าหากว่าอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชานุสัยดับแล้วนะคือดับหมดแล้วนะมันเหลือแต่นิโรธตานิโรธหูนิโรธมุขเป็นนิโรธปวดท้องท่านธรรมโลกเป็นนิโรธกายนิโรธจิตนิโรธธรรมนาแสดงเก่งที่คุณโอมิแสดงทางจะกลายมิโรธจิตนิโรธเนี่ยส่วนอุบาสก มีอายุรักษามีผลสามไปฟังธรรมของธรรมจินดาอายุรักสี่มีผลสี่ฟังไม่ออกแนะนำให้ไปเข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองว่าธรรมจินดาแสดงถูกแล้วนะมนุษย์ธรรมสมาธิปัจจุบันเทวธรรมสมาธิปัจจุบันภูมิธรรมสมาธิปัจจุบันภูมิธรรมสมาธิปัจจุบันของพระโสดาสกิทาคาของอนาคามีอรหันต์ก็มีปัจจุบันอันนี้มัคคีปัจจุบันในเยาว์ผลสี่ปัจจุบันมีโลดปัจจุบันของพระเถขะพระเถขะนะเหมือนกันดับได้มีโลดมันดับทุกได้ทุกเกิดมันมีทุกตายมันมีนั่นแหละถูกแล้วแต่สถาพุทธแสดงอย่างนั้นแหละธรรมจินดาก็แสดงถูกแล้วแสดงองค์เดียวเขาเรื่องที่ถูกมีได้500จะเอายังไงล่ะนะอุบาสกแล้วนะแต่ก่อนเป็นภูมิปัญญาของนาธรรมจินดาได้อาณาคากรธรรมจินดาธรรมจินดาออกบทที่หลังได้อะไรก็อายุวัฒน์อายุผลก่อนจงมาแสดงภูมิราชคือชาวภูมิราชคือจงแม่บูชาธรรมจินดาเป็นเรื่องที่คุณเองได้500แสดงองค์เดียวอ่ะที่คุณรู้จะก่อนไปอยู่ป่าลำบากมหากษัตริย์ก็ขอร้องขอพระเจ้าขอพรพระเจ้าขออราธนาที่คุณนี้ทำไมยังมีที่ขามนาอุบาสิกาเข้าในบ้านในเมืองสร้างไว้ภูมิราชคือน่ะสร้างวัดให้แล้วสร้างแทงในวัดให้อีกน่ะที่คุณนี้มีอำนาจอย่างนั้นมหากษัตริย์เขาหวงเขาไม่ไปอยู่โรงเกศาหรอกเขาไม่ไปอยู่ป่าเกศาหรอกถึงมาปัจจุบันนี้เขาไหว้เป็นนางพยาบาลไหว้ในวังไหว้โรงพยาบาลเป็นตำรวจข้าอยู่ในป้อมเป็นทหารข้าเป็นสื่อสารเขาไม่แบกปืนไม่ล่ากระบี่ใหญ่หรอกเขาไม่ไปยืนงานอย่างทหารไทยตำรวจชาวหรอกเขาให้ใช้เป็นสื่อสารได้ถือกระเป๋าน่ะกระเป๋านั่นน่ะเอาใส่ปืนเล็กได้ถือปืนเล็กได้ทหารหญิงตำรวจหญิงน่ะเขาใช้อย่างนั้นเขาใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วนี่มันจะชวนอุบาสิกาไปผู้โดนอ่ะไปเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าผู้โดนเขาว่าเป็นผู้โดนอยู่ในตาเนี่ยในผมขนและฟันหางนี่ในดินด้านไฟลมในนี่ดินด้านไฟลมภายนอกมีตรงนี้ดินด้านไฟลมภายในตรงนี้อย่างตัวอย่างแสดงกายเวทนาจิตธรรมมีการภายในภายนอกโทนเสนอในพระกายเป็นโยกะถ้ารู้ว่ากายภายนอกกายภายในเวทนาภายนอกเวทนาเกิดดับไม่ใช่เกิดตายจิตภายในจิตภายนอกเกิดดับไม่ใช่เกิดตายธรรมานุปัฏฐานาจิตประถมธรรมภายนอกเกิดดับธรรมภายในเกิดดับมันจะเกิดตายนี่รู้อย่างนี้รู้ตามปัจจุบันรู้ตามธรรมชาติตอนนั่งอยู่นี่ก็รู้ได้อดีตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีใครหลงมันมีใครเกิดใครตายคนทุกข์ถ้าใครได้ถึง5สมุทเทศถึง8สมุทเทศถึง4สมุทเทศก็เป็นกิราชว่าไปหมดแล้วถึงแม้ตอนสมทานชีวิตปกติตาหูจมูกเลี้ยงกายใจปกติเป็นชีวิต5ก็ได้ชีวิต8ก็ได้ชีวิต10ก็ได้ชีวิตโวตก็ได้ชีวิตสว่างเกิดก็ได้ชีวิตสาวว่าที่เดินข้าพเจ้าหน้าเห็นพุทธะอามาพระสาวหมู่คณะแต่ชีวิตจะกัดสู้นะชีวิต5สมุทเทศได้กัดสู้ได้ชีวิต8สมุทเทศกัดสู้ได้ชีวิต10สมุทเทศกัดสู้ได้เพราะฉะนั้นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไปถึงสมุทรเทศในการถึงตัวสุภาพในการงานคงไปคงมาเรียกว่าอะไรก็เป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่ตายธรรมศาสนาไม่ตายสังฆศาสนาไม่ตายตายนั้นมันของสัตว์อวโลกประหารธรรมศาสต้องเกิดตายรูปศาสต้องเกิดตายอรูปศาสต้องเกิดตายพุทธศาสนาแล้วมันมีใครตายวะรูปธรรมก็ไม่ตายนามธรรมก็ไม่ตายแต่ว่ารูปนี่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงลูกดึงน้ำก็เปลี่ยนแปลงลูกไฟลมก็เปลี่ยนแปลงนี่แต่นามธรรมน่ะมีโลดน่ะไม่เปลี่ยนแปลงกับใครนี่ยืนตัวตั้งแต่พระโสดาไปตลอดถึงพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธตลอดถึงตาวสาร ศึกษาธรรมรับรองเหมือนกันกายกรรมสามวัตถุกรรมศีลโลกกรรมสามจนสมาธิที่ท่านพุทธศาสนาจิตพุทธศาสนาก็มีสมาธิหนึ่งเทวทานก็มีสมาธิมีสมาอาชีวะภูมิธรรมก็มีสมาธิสมาธิว่าแต่ว่ายังยานกว่าสมาธิพระโสดาสกิทาคานาคาสมาธิว่าโสดาสมาธิว่าของสกิทาคาของอนาคาสมาธิว่าของพระหลานน่ะสวดอยู่ทุกวันพระสงฆ์ใครอ่ะเคารพอยู่ทุกวันน่ะสิกขาทัตติว่าสมาปัญญาเนี่ยสิกขาทัตติว่าเนี่ยคิดไม่ได้โลกีก็ใช่โลกุตระธรรมก็ใช่อาวาธรรมะก็ใช่อาวาธผลก็ใช่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ไม่ตายอดีตล่วงแล้วก็ไม่ตายปัจจุบันก็ไม่ตายอนาคตก็ไม่ตายองค์นี้เทศเร็ว45ปีไหว้ศาสนา 5,000 ปีองค์ข้างหน้าจะมาเทศต่ออีก 80,000 ปีเราจะไปฟังข้างหน้าก็ได้ถ้าเราฟังปัจจุบันนี้เรารู้แล้วอดีตเราก็รู้ได้มีอานิยามอดีตส่องไปถึงพุทธเจ้าอดีตมีอนาคตพุทธเจ้ามาข้างหน้าอีก9องค์รู้ทั้งหมดมีเท่ากันมีศักดิ์เท่ากันอันวัดสี่อันยพสี่เท่ากันหมดภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าไม่ขาดสายสาวกพุทธะพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสายอุบาสกอุบาสิกาได้ทุกวันได้โสดาสกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ทุกวันก็ทุกโลกพระใจเขาออกเนี่ยหาใจเข้าเป็นนิโรธหาใจออกเป็นนิโรธเนี่ยถ้าหากว่ามีคิดธรรมตัวธรรมมาที่ว่าเป็นธรรมถ้าทุกประเทศมันมีศีลธรรมเท่านั้นแหละจะประจำวันนะประจำลมหายใจเขาออกประจำชีวิตเนี่ยธรรมะอันนั้นน่ะสบายจิตสบายที่ว่าไม่รู้จะตายหรอกมันทรงได้ทรงไหวที่ความไม่ตายตั้งแต่มนุษย์ธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมันตายไปรอดโลกีไม่ตายธรรมะโลกธาตุก็ไม่ตายถ้าใครเข้าถึงความไม่ตายแล้วก็ผู้นั้นพ้นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ตายทุกข์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายแต่ว่าจิตธรรมะมีโลดมีอยู่ทุกข์ว่าจะออกที่เยี่ยวมันก็ไม่หายเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้ามีหางหางผู้หายผู้มีโลดธรรมมีอยู่นี่หลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีบวชก็ได้ไม่มีโรคเป็นแต่พระโสดาสกิทาคานาคาขึ้นไปถึงกระหังแล้วมียากอะไรอ่ะตายหรือไม่ตายมันมีประมาณอะไรบวชหรือไม่บวชไม่มีประมาณอะไรเทวาพระสูตรอ่ะถ้าอยู่กรุงราชเครือทางทำพระโสดาได้แล้วได้พระโสดาแล้วพระลงก็ได้พระโสดาอนันทมีก็ได้พระโสดาเขาอยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ที่หนึ่งธรรมจินดาฟังชื่อหลานนี่พอได้วิบัติในโพสีแล้วพระพุทธเจ้าถามมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าเป็นวิสาจะให้เทวาสสูตรมีพานหรือจะให้อยู่ถ้าอยู่ไม่มีพานถ้าอยู่ก็ต้องไปอยู่กับพี่คุณนี่นู่นเลยไปอยู่กับพี่เป็นยังประชุมสงฆ์สองฝ่ายบวชธรรมกินาเอ๊ะบวชคารวะอ่ะอันนี้ดีเลยเพราะอะไรบวชเป็นพิธีสมบูรณ์นะครับความนั้นนี่อย่างฉันเวลาหุ่นเนี่ยแต่ก่อนนั่งอาสนะเลือกผมไม่ได้อายุพอ21ปีแล้วพระพุทธเจ้ารักท่านสารีบุตรเลือกเล่นมายัติสุสกันนะอุปสมบทแรกเข้าทำสัจธรรมกับพระสงฆ์ได้เนี่ยพระหลานท่านถือว่าเดือดอย่างนั้นถึงความทุกข์ถึงกับตะกิจสาขาไม่บังคับถึงกระดาษสามารถขาดผลแล้วต้องเลือกเมงก็เลือกเข้าบูบวชวัตถุปฏิกาก็ให้ไปบวชในภิกขุณีสงฆ์พระผู้ชายพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นพยานให้มาวันนี้อุปชาภิกขุณีไม่มีมีแต่ผู้ชายที่บวชไม่ได้ขาดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทำไม่ได้มาลีจะทำให้มีภิกขุณีว่านางลงทำไม่ได้ทำไม่ขึ้นในองค์เดียวขบวนเขาว่าไปแค่ขบวนพิคุณีสาระขี่บ้าไปอู้บ้าไปดินระบาดอ่ะวัดพอจักอ่ะนี่มันทำไม่ได้หมู่คณะไม่ช่วยไม่ได้หรอกบังมันต้องช่วยแต่ก่อนพระหลาน500อ่ะพระสมศักดิ์ยานาน่ะบาก็จับต้องไปช่วยอุปถัมภ์ถึง3เดือนเนี่ยนี่มันก็จบได้ ราะฉะนั้นอาณาจักรพุทธจักรต้องช่วยกันทำมาที่ถือช่วยกันได้ทำมาที่ว่าช่วยกันได้นี่รับปกครองง่ายถ้ามีสมาธิมีสมาธิว่าทุกประเทศโจทย์พลังอย่างนี้ร่วมกันอย่างนี้นี่ภาษากับไทยที่พอพูดกันได้เพราะอุปชาเดียวกันประเทศอื่นเขาไม่มีที่อยู่สำหรับการเดินบินสบายประเทศเขาประเทศอินเดียน่ะผมพิจารณาสอนได้จริงผมพระนครเนี่ยดีจังหมดมาหลังหมู่ใหญ่ละเคยไม่มีพระที่สูงขึ้นเมืองที่สูงสามประเทศไปอยู่เขาก็ไม่นับถือเท่าไรพบขึ้นเมืองมันหนึ่งธรรมะอวดดีจะเป็นอุปชาลังกาอินเดียพวกศาสนาอื่นเขาจับอุปชาฆ่าเสียศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์ได้ศาสนาพุทธฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นอันขาดนี่ฆ่าสัตว์ได้มันก็ฆ่ามนุษย์ได้สิเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสิ่งทางปกครองยากไม่ว่าอาณาจักรไหนไม่ว่าการใดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีเพราะขาดศีลธรรมอย่างเดียวเท่านี้ขาดศีลห้านี่แหละขาดเมตตากรุณาวิจารณ์เบิกขาละขาดธรรมนี่แล้วเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยปกครองยากจะตายออกตำรวจทหารไปปกครองก็ไม่ได้ตำรวจก็ไม่มีศีลธรรมทหารไม่มีศีลธรรมถึงยังใครชั่วแต่ลังกาครับประเทศไทยเท่านี้เองจะพอพูดกันได้นอกจากนั้นเขาไม่เอาเรื่องเขาเอาแต่การเมืองการเมื่อกฎหมายแล้วมันห้ามไม่ได้หรอกห้ามลูกปืนไม่ได้ห้ามลูกระเบิดก็ไม่ได้ศีลธรรมที่ห้ามได้ห้ามได้ทุกคนเลยถ้ามีศีลธรรมทั่วกันทุกประเทศก็สบายน้องก็จะหลับแต่ก่อนน่ะมีโสดาเต็มบ้านเต็มเมืองกรุงราชเกื้อสกิทาคาเต็มบ้านเต็มเมืองอนาคาอยู่ในจักรยานราบอยู่ในวังหลวงก็ได้พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาแต่ว่าลูกชายไปขังจนตายก็ไม่ถือโกรธใครพระโสดาไม่ถึงพระยาบาดใครไม่ตามพระฉันนิวรณ์ไม่มาพยาบาลนิวรณ์ไม่มาทีร่างนิทราไม่มาอุจจารปุจจาวิจิกิจฉาไม่มาเพราะท่านตัดตั้งแต่ชั้นโยธามวิจิกิจฉาวิรสาปรมาสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันนี้รักษามีผลสามตัดเชื่อได้ห้าอนุสัยได้สองเท่ากันโสดาสกิทาคานาคาตัดสัญญาได้ห้าเดียวกันอนุสัยได้สองอรหัตมรรคอรหัตผลนี่ต้องตัดสัญญาอีกห้าสัญอนุสัยอีกห้าถึงจะหมดความเกิดความตายมีแต่นิโรธธรรมอย่างเดียวถ้าหากว่าเราถืออย่างนี้เราเรียกว่าถือพุทธศาสนาโดยตรงปฏิบัติบูชานี่เมื่อข่าวปฏิวัติสาวกน่ะพระอนุนเนี่ยพระองค์เวลาพลาดมากแล้วอยากเข้าไปเลยพระองค์บอกว่าอนุนปล่อยเข้ามาเถอะเข้าไปฟังธรรมท่านแสดงธรรมท่านบรรลุพระโสดาแล้วจะลุกมาเป็นอุปชาปานไม่ไหวกายจะอาพาธเป็นทีอนุนไปเป็นอุปชาแทนทีพระอนุนนี่เป็นอุปชาเองก็ได้พระอรหันต์เป็นอุปชาพระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพอโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลงเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์เนี่ยแต่อุปชาก็ยังเป็นโสดาจนเองพระโดนน่ะลอยวันสังฆยานาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็บได้มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำแล้วมันทำจะได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเขาปั๊บเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยอ๋อฉันโน้ตเจ็บขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้ผ้าหลังเข้าอาธนาหมดแล้วอาธนาเผาเขาคลายอ่ะเขาฟังโดนฟังโดนเป็นไรประชาคุเพียรสว่างยังตะคืนเนี่ยลูกโผล่จะลูกประเทศลูกประชาปานได้ไหวกายจะอาพาธเป็นทีอานนท์เป็นอุปชาแทนที่พระอานนท์นี่เป็นอุปชาเองก็ได้พระอรหันต์เป็นอุปชาพระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพระโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลงเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์เนี่ยแต่อุปชาก็ยังเป็นโสดาจนเองพระอานนท์นะ มื่อวันสังฆทานเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ะทำไมเป็นพระโสดาบันถึงรู้เจ็บนี่มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำหรือไม่ทำก็ได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเข้าตั๊กเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยอ๋อฉันรู้เจ็บขาที่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้ผ้าหลังเข้าอาธนาหมดแล้วอาธนาเผาเขาใครอ่ะเขาฟาโรนฟาโรนเป็นไรประชาคุเพียรสว่างดังตะคืนนี้อ่ะลุกโผล่ขึ้นมาอาธนาเองมาทางไหนอ่ะมาทางปฐวีตะชินมาทางดิบมันจะมาทางบนมาทางบนจะฆ่าอาสงเออผู้ใหญ่บ้างอยู่อาธนาแล้วต้องมาทางพันโผล่ขึ้นอาสนะพระอรหันต์จึงเชื่อว่าอ้อมีอรหัตคุณแล้วเอาเข้าสังฆานาได้พระก็จบกันนี้ให้พระกุฎลีแทนที่โลกรคือไรที่โลกรแล้วนะพระโลกแสดงสุตตพิโลกอสุตตพิโลกสาวพิโลกนี่เป็นครั้งวัฏธรรมนี่ที่ไรที่โลกกำลังออกได้อาสามีมานาสาวิสโยเอตเวบังสุขังแบบที่นายจิโดกนางอาสามีมานาของอนาคาออกได้อาสามีมานาออกได้แล้วมันก็เป็นอรหันต์ทอนเองนี่ถ้าหากว่าพระสุตตจิโดกนำออกได้พระอาจิสังก็นำออกได้ไหมทิศเจติกลูกนิพพานมันมีสัตว์มีคนทิศแก่ทิศเป็นธรรมะเจติกเป็นธรรมะลูกก็ธรรมะนิพพานก็ธรรมะนิพพานธรรมเนี่ยสามที่ตกลงกันได้ถ้าเรียนแยกกันอ้อไปอ้อมมาร้อยทีพันทีก็มาจบถ้าเรียนรับแล้วก็อย่างถ้ายาโกณฑัญญะนะได้กับอัญญาโกณฑัญญะทีแรกอ่ะนั่นแหละเขาฟังทางรับเขาฟังกายปัจจุบันจิตปัจจุบันได้โสดาวันละองละองละองละอรหันตัวอย่างบริวารของโมกขลาคาริบุตรนะ500ไปฟังคำของพระเจ้านั่งอาสนะเดียวแต่พระโสดาทำไมตกข้างพระโมกขลาตกข้างขาอาเจ็ดวันพระสยุทธ์ตกข้างอีกตื่นเดือนไอ้บริวารน่ะทำไมเป็นอาสนะบุตรละ500น่ะแต่พวกไปที่หลังเนี่ยเป็นสาวกเบื้องซ้ายเป็นสาวกเบื้องขวาแน่โสดาน่ะช้ากว่าปุถุชนก็มีพุทธชนช้ากว่าพระโสดาก็มีมันเอาแน่ไม่ได้บางองค์นั่นน่ะปฏิบัติอยู่ในป่าน่ะนมนานอยู่ในถ้ำไม่รับมีบนใครปฏิบัติวันนึงก็เห็นคนข้างเดียวปฏิบัติข้างเดียวสันหนเดียวอยู่ในถ้ำไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบโยนเองต่อเมื่อมหากษัตริย์ต้องการจะทรงศีลให้พระคนวันนิมนต์เขียนสลากติดหัวไว้มากราบมาทำไมอุบาสิกามาทำไมวันนิมนต์ไปรับบาตรมหากษัตริย์พรุ่งนี้ถ้าไม่ไปก็ถูกตัดคอซะด้วยเราไม่รับอ่ะมันไม่ตายจะแม่มันนี่กุมารในท้องมันจะตายเลยรับขั้นเดียวนะเช้ามาก็ไปรับบาตรในพ่อพระโรงมาก็ด่ากันฉลาดถวายแล้วก็พุทธันฉันแล้วพอโยนซะก่อนโยนเสวยจะกันจะหาซะก่อนเนอะนั่งดูอยู่แล้วก็นั่งดูคนวุ่นวิ่งวุ่นวิ่งอยู่เนาะแม้เหมือนขาขาดแล้วเกิดดับจริงจริงเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดอาสวะสี่ได้อาบาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะฉันโยนจิตตัดได้อนุสัยเจ็ดตัดได้โอ้ไปกัดจู้ในพระโพลกเนี่ยโอ้ก็อยู่ก็ไม่เหมือนอย่างนั้นองค์นี้แตกเพื่อนกัดเสาสู้ในพระโพลกปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้กัดพลูก็มีนี่บางองค์นั่นน่ะพระอรหันต์อยู่ในวัดองค์เดียวพระภิกษุไปธุระหมดพระสมณเณรไปหมดตัวทารวาสพ้นถึงไหนไม่รวยไปพ้นในวัดสิเถอะเอาคนละ500500เนี่ยเอาไปคนละ500ยังอยู่ม มากสมบัติมากวัดนั่นน่ะสมบัติน่ะสักร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะแม่โจรกระปุกหมายอย่างนั้นน่ะไปถือพระอรหันต์ท่านก็ฉลาดนะอุบาสกบาลัยกันมากเล่าน้ำอาบอยู่ด้วยน้ำใช้อยู่นี่อาหารอยู่นั่นน่ะมันมีลูกศิษย์จะทำอาหารให้ทำเองเลยทำเองอาบน้ำได้ใช้อาหารแล้วก็มานั่งพระองค์ฉลาดต้อนรับในปฏิสถานในอามิสแล้วก็อธรรมปฏิสถานเล่ามนุษย์ธรรมได้ฟังเทวธรรมพรหมธรรมสุภะธรรมท่านเอ้พวกผมจะขอบวชด้วยได้ไหมล่ะในต้นแรกอาวุธได้ทำไงเอาไปถวายให้เจดีย์ซะถวายธรรมะในวัดซะอาวุธไปอาวุธไปเพิ่มไปอีก500หล่อขอบวชแรกก็เป็นบริวารพระอรหันต์เนี่ยนะถ้าอยู่องค์เดียวยินบาทได้บาทเดียวพระหลาน500ยินบาทมาพระมหาเถระไม่ต้องไปยินบาทลูกศิษย์ยินบาทมา500บาททำไม่ไหวนี่อัจฉริยกะโรอัจฉริยกะลาภมันเกิดจากนี้เกิดด้วยหมู่มากทีนี้มีบางองค์พอเดินได้ปางถวายมันก็ไม่หายมันก็ยังมีอยู่แล้วทั้งโลกก็มีอยู่อาสวะก็มีอยู่อาสุไทยก็มีอยู่โดนทาร้อยเดินไปเข้าไปโอ้อุบาสกบาลัยกันมากเล่าโจมปากไว้บอกว่าจะมาฆ่ากันเรื่องผมนี่จะค่อยฆ่าเถอะใครจะไปพิจารณาผู้พิจารณาเล่าอ๋อสัทธาเอาพิจารณาหรือเอาพิจารณาเราถือสัจจะบารมีเราหยิบไปแล้ววางไว้ข้อนี้ข้อเดียวไม่พอไว้สองข้อนะยกขาขึ้นพาดแล้วก็แบกขึ้นทุกขาโต้หนึ่งเลยนะเอาขาสองคือโต้เอาย่างอภิญญาณเออโจรร้อยเออป้านี่ไม่รู้จะเจ็บจะปวดเนี่ยทำไมทำได้ล่ะยืนเฝ้ากันอยู่นั่นนะพอเช้ามาข้าได้แล้วโจรพวกผมข้าไม่ได้หรอกข้าไม่ได้จะได้ว่าจะฆ่าก็ฆ่าซะสิข้าไม่ได้จะทำไงผมจะบวชด้วยเองล่ะบวชได้ที่ขาหักแล้วเป็นอุปชาของโจรได้ฝ้าขาหักแล้วเป็นอรหันต์ขาบันหักแล้วพระบ้าไม่หักเลยสอนโจรได้เป็นภิกษุ500ได้ขาหักแล้วไม่ต้องบินสบานถ้าอยู่องค์เดียวบินสบานได้บาทเดียวโจร500บินสบานไปเรื่องอุปชาข้าก็500บาทแน่ที่เลยเราโพกับสัมปทาไหลมาเทวาพระหลังขาหักก็มีขาดีต้องบินระบาดเรื่องขาหักนี่มีตัวอย่างอย่างนี้อดีตแล้วมีอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันแหละที่บางทีพระท่านเรียนอภิธรรมจบแล้วไปแสดงให้วาจิกาฟังจะรู้พระโสดาเจ้าขอก็ยังไม่จะรู้พระโสดาทีนี้ย้ายไปแสดงที่องค์อื่นอีกเพียร500เขามาพระพุทธเจ้าจะไปไหนพระโสกาลาอู้อย่าไปองค์เดียวเลยไปกับพวกเพียร500เถอะไปกับพวกเพียร500เขาจะได้ถวายบิณฑบาตมันต้องบิณฑบาตใครพวกเพียรพัดไหนเขาก็ถวายที่นั่นพอไปถึงโสกาลาพวกเหลือ500กันเขาขอฟังธรรมกันแสดงอภิธรรมพิโรกันแล้วพวกนั้นได้บรรลุพระโสดา500เจ้าของไปก็ไปเรียนกับพระอาหารอีกเรื่องดีใจสนุกสุดตาสนุกพอจบแล้วท่านคงเพียรท่านดีไหวพระสงฆ์มูใหญ่ติดตัวก็เรียกว่าใครอ่ะไปรายงานอ่ะผมเองครับพระนักเทศน์มาเรื่องมาแล้วไปแสดงธรรมเมืองนรกเนี่ยพระที่เลี้ยงไป80,000องค์เมื่อมาก็ตัดมีบนไปฉันนะฉันด้วยการ80,000องค์แสดงในองค์เดียวต้องพระนาคเสด็จแสดงพญาวิรุณยิ่งจะออกบวชน่ะพญาวิรุณออกบวชน่ะท่านยุคนั้นมีกันสิบโกรธอยู่ป่าไม่อยู่วัดเลยอย่างนั้นละท่านศาสนาให้เจริญพระนาคเสด็จกับพญาวิรุณเนี่ยพอมียุคสุดท้ายเนี่ยเรามาวันนี้จะมีใครอ่ะมาที่บุคคลข้ากาก็ไม่เห็นตัวยังอยู่เพราะอะไรกันยังอยู่ไม่เห็นตัวเห็นแต่พวกเลยบินไปสังอากาศอ่ะพระมาลัยอ่ะไปสังอากาศอ่ะอภิญญาโลกอ่ะ มาเทพพุทธก็อยู่ในน้ำนู่นมานานขึ้นมาทีนึงมาช่วยพระธรรมโสกราชถวายทำพระใจดี84,000นั่นนะมาถวายอยู่7 วัน 7 เดือน 7 ปีถวายมารักษางานให้เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เห็นมาเห็นพระพุทธได้อาศัยตันวามาเห็นพระมาลายอาศัยตันวาสวดนะครับมาลายตามตันวาเองแต่ว่าพระอรหันต์ท่านเห็นกันอยู่ไปไหนท่านก็รู้ไปยมโลกก็รู้ไปสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็รู้นี่มามนุษย์โลกนี่มาพบคนใดบุญทำทานทำบุญฟังเทศชาดกติดสามกันนะแต่พระสะพรไปถึงพระครกันแล้วก็มาถึงพระพรหมสมโภชนี่นางกุศลีก็มาเป็นสีหามายาเออนางมัตตีก็มาเป็นพิมพาเดชันดาก็มาตัดสรู้ในองค์นี้เองพ่อชาลีก็มาเป็นราหุลนางกัญหาก็มาเป็นอุบลนาเทลีที่คนนี้เป็นอุปชาที่คนนี้ได้นี่ท่านรุ่นเก่าแล้ว6 กษัตริย์เราทำไปแล้ว6 กษัตริย์พระบาลีตาก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูกษัตริย์หนึ่งจมูกเป็นกายใจพวกกษัตริย์นี่กับลูกเสียงกิโลทัพผ่านนี่ถ้ายังมีกิเลสใช้เกิดอยู่12เนี่ย12อายตนะเนี่ยภายนอก6ภายใน6เนี่ยมันยังเป็นรับมีวอนรับสัญโยรับอนุสัยอยู่มันไม่ได้กัดสรวจมันต้องละจาคะสัญโยไปหมดอาสวะกับจาคะให้หมดสัญโยกับจาคะให้หมดอนุสัยกับจาคะให้หมดยาโคนิสาโคนิสาโยนิโรโทนี่ละเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นอย่าไปพวงเลยให้ผมมีเงินก่อนครับมีเงินเรื่องร้อยล้านพันล้านนี้จะไปสร้างโน่นสร้างนี่ไปบูชาโน่นบูชานี่ปฏิบัติทุกโลกประเทศเขาบอกมันก็ได้ดีนะมันต้องหาเงินหาทองอะไรไม่ว่าที่สูงต้นเรียนวัดสุวรรณิกาแต่อย่าทิ้งปัจจุบันเดินไปไหนก็ดูกายนี่ยืนที่ไหนก็ดูกายนี่ก่อนนั่งไหนก็กายนี่นอนอาบน้ำห่มผ้าดื่มหวานถ่ายมือไปคุณอ๋อกายนี่มีขี้มีเยี่ยวเว้ยแต่จิตมันมีขี้มีเยี่ยวมันยังไม่เกิดไม่ตายนี่มันมีภาษาอาหารมันโดยเชื่ออาหารมีด้านอาหารแทนเองมันจึงอยู่ได้กายนี่มันอยู่ด้วยข้าวเจ้าข้าวเดียวแต่อาหารหวานข้าวมันกินอาหารหยาบขี้มันก็หยาบขี้ถ้ากายนี่ไม่กินอาหารหยาบขี้มันก็เป็นมีขี้อันนี้มันกินอาหารยาวมันก็ขี้เนี่ยสิถ้าไปเทวธรรมกินอาหารพิษขี้ก็เป็นพิษเยี่ยวก็เป็นพิษไปภูมิธรรมมันมีรูปประจานรูปประจานขี้ก็เป็นรูปประจานอารูปประจานไปเยี่ยวก็เป็นรูปประจานรูปประจานไปนี่เป็นพิษไปหมดทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติโลกธาตุสมบัติก็มีพระโสดาสีสาคานาคาอรหันต์ขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายยินดีว่าชีวิตเรายังอยู่ที่นี่เราสามารถจะทำให้ถึงพระโสดาได้สกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ได้มนุษยธรรมเนี่ยอะไรกายกรรมสามวิธีกันสี่สมาธิกุศลบุตรจันนิชาสติอกุศลบุตรไม่เข้ามาโจมตีในตาหูจมูกในกายใจนี่เทวธรรมก็ทำได้ภพธรรมก็ทำได้ถึงพระโสดาตัดสินเกิดได้ไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคนสมบัติละเกี่ยวกับโลกธาตุสมบัติเพราะฉะนั้นให้เจริญในวัตถีจะผลคือให้จะดูมีโลกธรรมมีฐานธรรมเมื่อเกิดไม่ตายมันเหนือขันธ์สี่เหนือขันธ์ห้าเหนือขันธ์หนึ่งมันมีนามรูปมันมีจักรสีละขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิจิขันธ์วิญญาณธรรมขันธ์รับมองมรรคผลในทางรับมองอริยวัตถีและผลเสียธรรมขันธ์นั่นเองรับรองได้จนไม่เกิดไม่ตายธรรมขันธ์ก็ไม่ตายอริยมรรคก็ไม่ตายยศผลสีก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเชิญชวนไปดูพอดูแล้วมันเสียขาดผ่านประตูหรืออยู่ในโลกนี้จะไปดูหนังก็เสียผ่านประตูนี่จะไปไหนก็เสียผ่านประตูจะไปรถไฟก็เสียขาดรถทางรถยนต์ก็เสียขาดรถทางรถบินก็เสียขาดรถบินไปดูมีรถทางมีฟันฟังไม่ต้องเสียขาดผ่านประตูไม่เสียขาดเสียก่อนอะไรนั่นแหละมีจริงก็มันมีจริงเราต้องประสบการณ์เราเอง มนุษย์ทานประสบการณ์เราเองเทวทานประสบการณ์เราเองภูมิทานประสบการณ์เองโสดาคดีประสบการณ์เราเองอนาคาก็จะกินราคาก็ดีอนาคาก็ดีหลานก็ดีอันนี้บักดีแล้วก็ดีแล้วต้องประสบการณ์เองเรานั่งอยู่นี่ประสบการณ์นี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่มีบาปมีกรรมอะไรกายจะทำไม่ได้ทำบาปปฏิกรรมไม่ทำบาปมันต้องกรรมไม่ทำบาปทำมาที่นี่มันอยู่ที่กายปัจจุบันจิตปัจจุบันตาปัจจุบันหูปัจจุบันมันเป็นมีโลดในขันตาหูจมูกในกายใจถ้าว่าเป็นหลานมันก็เป็นโลกีนะพอเข้าแถวมันเป็นมีโลดได้พอออกแถวเป็นปูจะกระโดดไปหมดลูกยากยุบยากหมดเพราะฉะนั้นให้เจริญปัจจุบันเนี่ยใส่ขี้ก็อย่าทิ้งใส่เยื่อก็อย่าทิ้งกินข้าวกินน้ำอย่าทิ้งมีธรรมะหาใจเข้าหาใจออกหลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ไปดูปุถุละดูมีโลกธรรมมีพันธธรรมด้วยประการฉะนี้เอวังยะหาวลีวหาปูราสลุตุลมติสาขวังเอวเมวิโตชินังเตตานังอุปกาปิจิตที่ตังและจิตตังตุพังที่ตนเลวทวิชาสูสัตว์เกิดกุเรนตุสังกปาจันโทตัณหาละโสยะถามนุโทติละโสยะถาสัตติปิโยวิวัชันตุสัพพโลโควิราชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาอยู่กูภวะอาทิวาธนาสีลิสาอิจังอุทาปจายิโดจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพลังสาธุวัตบรรลุโมทนานะให้เจริญในมนุษย์ธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิโลกธรรมสมาธิเจริญมรรคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งนะยะถาวิวหาปุราปริปุเรนติสาขารังเอวเมวิโตทินังเตตานังอุปกาปติอิทธิสังกัติสังตุมังทิตเมวทวิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถามนุโชติลโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโลโควิวัชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาทิวาธานาสินิสาอิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังกวาลังสาโทบรรลุโทนาเกินกายกรรมสามวิธีกันศีลโลกันศาสตร์ปัจจุบันสมาธิกุศลบุตรมันกันมิจฉาทิฏฐิอกุศลบุตรมิจฉาทิฏฐิมากมี62มันไปจากมิจฉาทิฏฐิอกุศลบุตรนี่เองมิจฉาตาติธรรมตาติธรรมตานี่มันฝ่ายขาวถ้าไม่คนมนุษย์ประทานซะก่อนสมาธิสมาธิว่าซะก่อนเนาะไปไม่ถูกเทวธรรมพรหมธรรมโลกธรรมไปไม่ถูกจะไปต้องไปจากมนุษย์ตะลังสมาธิปัจจุบันสมาธิว่าปัจจุบันเดินไปไหนก็มียืนที่ไหนก็มีนั่งนอนอาบน้ำของผ้าหรือสหารหาผู้ชายพูดนี่มีเกินตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนึกจะทันเวลาถึงจะแก้วิชาที่ถืออาคุชงเป็นสิบได้แก้สิบได้ก็แก้62ได้ถ้าอย่างนั้นสิบอาคุชงว่าสิบเข้าโจมตีแล้วก็62เข้าโจมตีอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าแต่ว่าโลกมันติดอยู่เนี่ยมันขาดอยู่บ้านมันจะไปไม่ได
1: ้ที่มีการสมาธิตามแนวที่หลวงปู่ปฏิบัติอยู่โดยย่อท่านผู้นี้ได้เ
0: ขีย
1: นคำถามต่อไปบอกว่าที่ม
0: ีการ
1: ปัญญาแล้วจะ
0: พัก
1: หลวงปู่ทำย
0: ังไงเขาบวชในโบสถ์ก็สอนอธิสืนอธิสืนต้องอยู่ที่สืนอธิปัญญาอธิจิตสมาธิอยู่ที่จิตอธิปัญญาอยู่ที่จิตกัตโตโรได้ทุกเขตยังมีการเห็นทุกข์มีการเห็นสมุทัยมีการเห็นมรรคศาสตร์มีการเห็นมีโลกศาสตร์ปัจจุบัน แบบผู้ประชาไทยสอนอยู่เนี่ยสมมติว่าลูกเป็นพยานมีทุกปีแต่ว่าเขาเป็นท่าชิดท่าเดินสุขาผีเต้นออกจากประตูโบรัวรัวรัวลงบดพกรั่วอันแรกท่านไม่ได้เล่าคือการทะลุถึงจิตถึงแต่ปัจจุบันนะไอ้เรื่องทัพแก่จบกระทั่งเลยถึงจิตในบรรพชาเพคาเนี่ยมันผ่านถึง5ถึง8ถึงโบสถ์ถึงจิตไปแล้วยังไม่ได้สอนอาทิตย์ถึงวีราชเลิศอาทิตย์จิตอาทิตย์จิตก็คือสมาธิอยู่ที่จิตเองอาทิตย์ถึงถึงอยู่ที่จิตมันอยู่ปัจจุบันอาทิตย์จิตคือสมาธิอยู่บนคือปัญญาปัญญาอยู่ความปัญญาเห็นตาหูจมูกในกายใจเองเห็นกายสงบเห็นจิตสงบเป็นสมถะเห็นกายจิตเกิดดับเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นพร้อมหมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคสัตว์ทั้งนิโรธนี่จะในเรื่องสัตว์โลกุตระนี่มันเห็นที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นอยู่ในบาลานะกระดาษต้องเอาว่าตั้งแต่วันบวชตัวน่ะเอาว่าตั้งในโบสถ์ตัวน่ะเกิดแล้ว25ปีละมันไม่แจ้งหรอกไม่เห็นว่ากายอยู่ที่ไหนมันไม่ชัดจะถึงยืนไหนไม่อยู่ครับเข้าไปในโบสถ์เหมือนกันไปเอาปิยังสง25รูปอุปัชฌาย์เป็นประธานนั่นแหละจะเห็นว่ามนุษย์ธรรมมีจริงเทวธรรมมีจริงพุทธธรรมมีจริงโลกธรรมมีจริงปัญญาจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติปฏิเวทก็จริงโลกีธรรมก็จริงโลกธรรมก็จริงเห็นจริงทางธรรมะมันจะเข้าไปหาพระโสดาปัตติสาคามาคาลาได้มันอยู่ที่จิตเนี่ยไอ้รักจริงก็อยู่ที่จิตไอ้เจ้าพ้นจริงก็อยู่ที่จิตเลยนะไปหาที่อื่นจะพบว่าถ้าวิญญาณน่าดูแลอะยิ่งชัดดีข้าพันธุ์เราทำงานไปแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นยังเกิดยังตายมาปัจจุบันนี้อายุตั้ง32ปีแล้วเพื่อจะทำงานแรงอะไรก็ทำได้นี่รู้ขนาดเดียวก็สว่างหมดอะไรก็ทำได้นั่งเหยียบบนเดียวก็รู้ลืมตาลูกไม่ใช่หลับตาลูกลูกทันเห็นตาเห็นตาลืมตานี่แหละอ๋อเรื่องตาที่มันเกิดที่จิตได้เองมันดับไปที่จิตได้เองสมุทัยก็ดับที่จิตได้ทุกข์ก็ดับก็ดับที่จิตได้เองมรรคก็ดับก็ดับที่จิตได้เองนี่โลกก็ดับเป็นอยู่ที่จิตได้เองเหนือนามในลูกอยู่ที่นี่เองแต่เขาได้เห็นไม่หมดสกิทาคาก็หมดเห็นไม่หมดพระนาคาก็เห็นเพียงอายุรักษาเหตุผลสามอายุรักษาที่สี่ผลที่สี่มรรคที่สี่ผลที่สี่มีผลที่สี่มีจิตเดียวเนี่ยมันรวมกันอย่างนั้นพระกายจิตจบเหมือนกันละเมื่อเรียนแล้วก็สามที่จบเมื่อประสบกับญาติก็มีนายที่จบสุดท้ายที่จบการทำที่จบถ้านำมาทำแล้วก็ที่จบปัจจุบันศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิจิขันธ์วิทยาธรรมขันธ์เนี่ยเกิดกับจิตทีนี้อันก็คือนี่ก็เพราะจิตก็ปัญโยคีธรรมขันธ์เองธรรมขันธ์ก็มีห้าขันธ์สภาวะก็มีห้าขันธ์ของกิเลสไว้เอาไว้มันเอาไปกิเลสนิพพานขันธ์ของกิเลสก็นิพพานธาตุของกิเลสนิพพานอาชาและธาตุโยนี่คือธาตุของพระพุทธประธานประสงค์ไปได้มาได้ยังเต็มอยู่ก็มีเผาไปแล้วก็ยังอยู่นะจ๊ะไม่หมดธาตุของพระพุทธประธานประสงค์นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีอยู่ทุกการทุกสมัยแต่ว่าธรรมะจิตวิมุตติธรรมก็เห็นไม่ท่วนเห็นแต่แค่โลกีเทวธรรมก็เห็นไม่ท่วนเห็นไม่ครบอริยมรรคสี่อริยผลสี่คุณประธานก็เห็นแค่รูปประธานสี่รูปประธานสี่ไม่เห็นบัคสี่เนี่ยผลสี่ไม่เห็นเลยมาแล้วข้าวนี้บัคสี่เองจะผลสี่จะเห็นสุดทางถึงเราโลกีจะทำมีปัญญาจะทำมีปฏิบัติจะทำมีเรื่องจะทำมีนี่ พุทธศาสนาเป็นผู้ไม่ตายผู้ไม่เกิดธรรมศาสนาไม่ตายไม่เกิดสังฆศาสนาไม่ตายไม่เกิดนั่นเป็นตัวธรรมแท้เป็นนิโรธทั้งหมดทั้งพระพุทธความธรรมพระสงฆ์นำมาปรากฏอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัติเองสุดเลิศยังไงอ่อนดูแปดพันปีก็มีแปดหมื่นปีก็มีห้าพันปีก็มีเคยได้ผ่านมาแล้วไม่แจ้งไม่แจ้งอริยมรรคสี่ไม่รับผลสี่ไปไม่ได้ปัญญาบันทิ้งบันทันก็เลยไม่ถูกกันพระบวชบรรพายนี่ตีรถหลายหลายคันมันลื่นออกจากบวชมันลื่นซะมนุษย์จะทำไม่เอามาใช้เทวธรรมไม่เอามาใช้พรหมธรรมไม่เอามาใช้มันจะข้ามพระโสดาสีสาคานาคาไปไล่หรือข้าวเยื่อสีไม่ได้ข้าวเยื่อผลสีไม่ได้ต้องผ่านร่างกายต้องผ่านปู่กับย่าตากับยายมารดาบิดาบินมาพยมีต้องผ่านทางนี้แต่ส่วนทำไมที่มนุษย์จะทำทำเองวิชาที่ตีก็ทำเองมนุษย์สมบัติทำเองสวัสดิ์สมบัติทำเองพ่อแม่ทำไม่ได้ปู่ย่าทำไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไม่ได้ฉันจะบอกห้างให้ใครนะบอกพากับพากินมักแตกใครสวรรค์ใครสร้างสัตว์สร้างเราเองนรกใครสร้างสัตว์สร้างเราเองเราไปสร้างมันเนี้ยนรกอ่ะมิจฉาทิฏฐิเราสร้างเราเองสมาธิก็สร้างเราเองนามธรรมมันสร้างขึ้นมาจากมโนภาพเ
1: จ้าค่ะนมัสการขอพระคุณเจ้าค่ะเออหลวงปู่ท่านถามอีกท่านหนึ่งได้เขียนว่าอย่างนี้เจ้าค่ะบอกว่าจะกำหนดจิตอย่างไรจึงจะควบคุมอกุศลและให้สว่างซึ่งลูกผมเข้าใจว่าท่านผู้ถามหมายถึงว่าจะไม่ให้อกุศลออกมาวุ่นวายอะไรเนี่ย
0: สมาธิเตี้ยนั่งปัจจุบันน่ะกายกรรมมันไม่ได้ทำบาปทำกรรมไม่ได้ฆ่าสามนักทรัพย์ว่าคือเป็นในกรรมนี่สัมมาทิฏฐิวาจีกรรมมันพูดแต่เรื่องธรรมะไม่ได้พูดโดยประโยชน์โดยประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้พูดเท็จสัมมาวาจามีสี่เนี่ยสัมมาทิฏฐิมโนกรรมมีสี่อันมีสามเป็นสาเป็นคิดนะกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยคิดทิฏฐิก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คิดปัญญาก็ทิฏฐิทางฝ่ายกุศลนะทางมิจฉาทิฏฐิกายกรรมก็ทิฏฐิวจีกรรมก็มโนกรรมทิฏฐินี่สมาธิที่มีที่ไหนกับมิจฉาอาชีวะมีที่นั่นสมาธิมีที่ไหนสมาอาชีวะก็มีที่นั่นมีพร้อมกันสักทีเดียวแหละเนี่ยถ้าขาดที่ว่านั้นไม่รู้ผมไม่รู้จะทำเขาเกิดที่ไหนมันเกิดไปมันมีพ่อมีแม่อะไรนี่โอปาติกานี่มนุษย์จะทำบ้าเทวทางก็ลอยเกิดอ่ะไม่ได้เกิดท้องไส้อ่ะมันเกิดกับจิตเฉยอ่ะมนุษย์จะทำทางไหนมันเกิดคือเขาพบกับพิษการอะไรอ่ะมันมีดินมากไฟลมบ้าบ้ามันก็เกิดเอาเองไง
1: จำง่าย
0: ชิ้นห้ามันเป็นสัมปทานอ่ะชิ้นห้ามันเต็มตาหูจมูกเล่นกายใจเลยปัญญาที่บาดสมุทเทศอภิญญาคาเมภูษาตัวสมุทเทศเลยสมุทเทศเต็มตาหูจมูกเล่นกายใจเลยนั่นแหละถึงเป็นสัมปทานนั่นแหละถึงเป็นโสดาชิ้นจันสมุทเทศกับชิ้นนาคาชิ้นทิศสมุทเทศกับชิ้นสัมปทานละหันนั่นแหละแต่ว่าเราทำบ้างในเส้นในละหันก็ละเป็นบ้าบ้ามันมีกิเลสนามรูปมันก็เป็นธรรมในบทจิตเป็นธรรมเทวจิตเป็นธรรมรูปเป็นธรรมมีธรรมก็ธรรมมีธรรมก็ธรรมเนี่ยจิตธรรมะเทวจิตก็ธรรมะรูปก็ธรรมะมีธรรมก็ธรรมมีสี่เนี่ยนะสามที่โดดไปรวมกันเนี่ยแล้วใครจะเป็นใครจะเป็นเลนอรหันต์ใครจะเป็นพระอรหันต์ใครจะเป็นโสดาบันนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนากับอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เนี่ยเอาปลาก็ปลาเนี่ยเอาปลาก็ปลามันยุ่งเหลือเกินนะแม้โลกเนี่ยหาประมาณไม่ได้นะไม่มีประมาณเลยทำท่านสบายทุกอย่างพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีอันนี้ความเพื่องเพ้อแหมโกนปือกันเหลือประมาณรักษาร่างกายนี่แหละเพื่อร่างกายเพื่อจริงๆเพื่อความสะดวกสบายอะไรทุกอย่างหัวใจเป็นไฟมันไม่ได้ดูเลยมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกแท้สอนลงในจุดน้ำดับไฟพอให้มีความสงบร่มเย็นสุขหัวนอนได้บ้างมันไม่ยอมฟังเสียงนะบืนไปถึงตามของพิตามกิเลสกิเลสมันทุเรศจริงๆนะเครื่องปลอมปืนร่างกายนี่พิลึกจริงๆอะไรๆเพื่อร่างกายเพื่อร่างกายร่างกายเพื่อใจไม่เห็นไปเลยนะมันพิลึกจริงๆอำนาจของกิเลสนี่มันจะเอาให้ตายจมทั้งๆที่ยังไม่ตายนะคำท่านสอนพระอะไรพระคุณธรรมกาญีบุตรมีรับการยกย่องเป็นธรรมะก็ถือเอกในพุทธศาสนาคือพระคุณมันตานีบุตรพระองค์ทรงยกย่อให้เป็นพระธรรมะก็ถือเอกนักเทศเอกว่างั้นข้อทางคือพระคุณมันตานีบุตรนำมาแสดงนั่นไงพระสังเรคธรรมสิบประการสังเรคธรรมแปลว่าเครื่องขัดเกลาชำระซักฟอกปราบปรามที่มีสิบประการท่านแสดงไว้ที่เรียกว่าสังเรคธรรมพระพุทธมารมันการมีบุตรนักยกขึ้นเทพเด่นกว่าธรรมทั้งหลายอภิชาตาความมากน้อยจะมีมากมีมากขนาดไหนก็ตามถือเอาความจำเป็นสำคัญไม่เห็นว่าเอาสิ่งทั้งหลายที่มีมากน้อยเป็นสำคัญพอที่จะทะเยอทะยานกับเขาจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสันโดษลดลงมาพอใช้ตามมีความจำเป็นมีเลยใช้ตามนั้นที่ท่านสอนพระคารวะก็มีที่เหลือเหมือนกันฟังปฏิบัติเพื่อชำระที่เหลือตัวเป็นไฟเหมือนกันยิ่งควรเอาไปที่พิจารณาเพราะจิตใจไม่มีเพศรับถูกรับทุกข์เสมอกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและคารวะว่าความมากน้อยนะเป็นการตัดกังวลทั้งหลายที่จะสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเพราะความมากมากอยากไม่มีประมาณตัดสิ่งอย่างนี้ลงมามากน้อยสันโดษไปรองลงมาจากนั่งก่อสอน อสังสักขณิกาสอนพระแท้ๆอะไรไม่คุกคีกันโดยไม่มีเหตุจำเป็นวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกอยู่ตลอดเวลาสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมันแบบวิเวกตาชอบความสงัด

0: เพราะจากความไม่สงบแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปอยู่ลำดับไม่มีประมาณวิริยารัมภาอยู่ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยความมีสติปัญญาติดแนบตลอดเวลาเป็นผู้เห็นโทษแห่งที่พาให้เกิดตายมาตั้งกับตั้งกันอยู่ตลอดเวลาภายในใจวิริยารัมภามีความเพียรตลอดพยายามเพียรดูหัวใจหัวใจนี้คือโรงงานใหญ่แห่งฟืนแห่งไฟทั้งหลาย เมื่อยังไม่มีธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันในหัวใจเดียวกันมีกำลังมากส่วนมากที่จะเป็นพื้นฐาน เป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจทุกชาติชั้นวรรณะสำหรับมนุษย์เราไอสัตว์ทั่วไปไม่ต้องพูดเพราะเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรสอนมนุษย์ที่รู้ดีรู้ชั่วมีความภาคเพียรคือความตื่นตัวตลอดนี่แหละนักบวชที่พระปุณณมันดาปัมมันตานิบุตรเทพออกหน้าออกตาได้รับความชมเชยจากบรรดาพระเจ้าประสงค์ทั่วไปถึงขนาดพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอสรคะในทางธรรมก็ถือเอกเป็นนักเทศเอกนี่แหละวิเวกตาคือสังสาริกาวิเวกตาวิยารัมภานี้เพื่อรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องรักษาศีล ร่มเย็นภายในจิตใจไม่ละแค่ละคายว่าตนได้ล่วงเกินสิกขาหมดวินัยอันเป็นองค์ศาสดาแทนพระพุทธเจ้าข้อใดบ้างไม่มีอยู่ที่ไหนเย็นไปด้วยความเป็นผู้มีศีลที่การอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นก็ง่ายเพราะไม่สร้างนิวรณ์ความระแคะระคายในศีลตัวเองระงับอารมณ์ทั้งหลายได้สะดวกกว่ากันจิตก็สงบลงได้รักษาปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำท่านจะตื่นนอนเลยจนกระทั่งหลับจากนั้นก็ไปหาสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่เรียกว่าสันเลขธรรมเรื่องขัดเกลาซักฟอกปราบปรามกิเลส10ประการเป็นธรรมที่เลิศเลยมากทีเดียวนี่ท่านสอน นี่ละแบบแผนของสรณะของพวกเราคือสังขังสนังกระฉามิท่านเดินตามแบบตามฉบับอันนี้ไม่เคลื่อนคาดความแน่นหนามั่นคงของจิตใจจึงแน่นหนามั่นคงเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนี่คือสวากขาตธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วก้าวเดินตามนี้จะถึงพระนิพพานไม่สงสัยเอาที่มูลาที่มาแห้งมาอวดศาสนาเนี่ยมันพิลึกวันนี้ว่ามีศาสนาพุทธชาวไทยทั่วประเทศอย่างน้อยนุ่น 80% ถือพุทธศาสนาแล้วก็รวมเข้ามาหาพระหาเนรด้วยนะมันไม่ได้ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพระเราที่เป็นแนวหน้า พาประชาชนทั้งหลายก้าวเดินโดยปริยายก็ได้ในเบื้องต้นต่อมาก็พาก้าวเดินโดยตรงตัวเองก็ชุ่มเย็นเป็นสุขไม่มีโลกามิตรใดเข้ามากวนหัวใจที่มีธรรมอยู่ในนั้นให้บกบางลงไปเพราะธรรมเป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้มีธรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เทิดทูนบำรุงรักษาเทิดทูนตลอดเวลาไม่ให้บกบางด่างพร้อยได้เลยไม่ให้เบาบางทางด้านธรรมะภายในใจจิตใจก็ระงับดับอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคย หมุนไปตามวัฏวนของกิเลสแล้วให้ตีเข้ามาตีเข้ามาด้วยรักษาอารมณ์ของใจโดยทางสติปัญญาก็ติดแนบอยู่ในนั้นสติเป็นของสำคัญนักภาวนาผู้ใดถ้าเป็นผู้มีสติดีอย่างน้อยตั้งรากตั้งฐานขึ้นได้มากกว่านั้นก็ขึ้นพุ่งถึงนิพพานทั้งเป็นสติเป็นสำคัญมากตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาขั้นสุดยอดแห่งเครื่องมือปราบปรามกิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเอาให้กิเลสแหลกไปด้วยมหาสติมหาปัญญาธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนี้สดสดร้อนร้อนตลอดเวลานะพวกเราชาวพุทธทั้งหลายมันตื่นจางไปทุกเวลาเพราะกิเลสพาให้เข้มข้นในทางฟืนทางไฟทางฟุ้งเฟ้อเหิมเกิมในทางดีทางดีเพื่อขนกองทุกข์มาเผาโอ้ตัวเองนอกจากนั้นก็มาสร้างบาปสร้างกรรมเผาเข้าไปอีกสุดท้ายก็จมลงต่อหน้าต่อตาแห่งพุทธศาสนาของเราจนได้นั่นแหละเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงนรกไปได้อย่างสบายสอนสวรรค์นิพพานความดีงามทั้งหลายไม่สนใจแต่เรื่องนรกอวีกีที่ไม่ดีนั้นปัดออกตกไว้ตีไว้เท่าไรมันก็เบื่อไปอย่างนั้นเพราะงั้นจัดโลกที่จมลงในนรกจึงมีจำนวนมากเดียวมากที่สุดมันใช่ธรรมดานะเอายานอย่างทราบเข้าไปพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งทุกอย่างอย่างทราบหมดแล้วนะไม่ได้มาพูดแบบงูงูปลาปลาสอนโลกไม่สมคุณค่าของศาสดาองค์เองจึงสอนด้วยความแม่นยำสวขาตธรรมรู้ชอบเห็นชอบถูกต้องตามหลักความเป็นจริงด้วยพระญาณอย่างทราบแล้วนำธรรมนั้นมาสอนโลกจึงไม่มีกรรมผิดเพี้ยนไปได้เลยให้ระวังตัวให้ดีฟังเสียงศาสดาเราจะแค้วคลาดปลอดภัยเป็นลำดับไปมันถ้าเผลอแล้วเอาไปตามกิเลสแล้วจะค่อยจมลงสร้างกองทุกข์สร้างตั้งแต่ปัจจุบันที่ยังไม่ตาย บาปกรรมก็เผาที่หัวใจแต่ยังไม่ตายเดือดร้อนวุ่นวายจากนั้นก็ลงเมืองผีละมาตกนรกมีหลายขุมหลายหลุมทีเดียวท่านกล่าวไว้มีถึง25หลุมสำหรับรับกรรมของสัตว์ที่มีหนักเบามากน้อยต่างกันนรกหลุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าอะไรเราก็ลืมซะชื่อนรกหลุมที่หนึ่งหลุมนี้สำหรับผู้มีบาปกรรมมันหนักหนามากที่มนุษย์ทั่วๆไปทำกันไม่ได้แต่พวกนี้ทำได้เช่นฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำสังฆเภทยุยงยุแย่ก่อกวนให้สงฆ์แตกที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมให้แตกร้าวจากกันเนี่ยท่านว่า5ประการคือฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าบิดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ตายเช่นเพียงโลหิตตุบาทดังที่พระเทวทัตทำกระทำนี่4ข้อนี้แล้วก็ข้อที่5คือสังฆเภทอยู่โยงสงฆ์ให้แตกจากกันนี่5ข้อนี้พวกนี้ทำได้ข้อใดก็ตามเป็นอนันติยกรรมคือกรรมที่หนักมากเหมือนกันหมดแล้วพวกนี้ลงไปจมในโลกเป็นแบบประเภทที่หนึ่งในนรกหลุมนี้แล้วการตกนรกนั้นนานแสนนานตั้งแต่เพียง24ชั่วโมงแล้วนี่มันก็นานพอแล้วนะ24ชั่วโมงนับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงอันนั้นตักตกอยู่ตั้งกับตั้งกันเพราะอำนาจแห่งกรรมกดถ่วงเผาลนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรมนั้นเมื่อไหร่การสิ้นการหมดไปหมดได้แต่หมดอย่างเชื่องช้าถ้าว่าแปรสภาพก็แปรอย่างเชื่องช้าตามอำนาจแห่งกรรมหลักหลายกับหลายกันกว่าจะได้ฟื้นขึ้นมาค ค่อยเปลี่ยนขึ้นมาหลายกับหลายกันเห็นนรกหลุมนี่เป็นสำคัญมากถ้าพอมีสติจะตั้งอยู่บ้างแล้วอย่าทำเป็นอันขาดใครว่างั้นท่านยังเตือนสุดท้ายไว้ว่าถ้าพอมีสติระลึกได้อยู่บ้างอย่าทำเป็นอันขาดนู่นนะไม่ทำอรันเกียกรรม5ข้อนี้ท่านยังเตือนหรือกระตุกสุดท้ายอีกว่าทำทั้ง5กรรมอรันเกียกรรมทั้ง5นี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในแหล่งแห่งไตรภพไม่มีกรรมใดเสมอเลยถ้าพอมีสติและเลือกได้อยู่บ้างอย่าทำเป็นอันขาดนี่แหละท่านกระตุกตอนท้ายจากนั้นก็รอลงมากรรมอันนี้รองลงมาเป็นลำดับลำดาก็พรรณนาไปเถอะผู้มีบุญมีคุณสัตว์ที่มีบุญมีคุณเลื่อยไปแล้วกรรมก็ลดลงตามส่วนตามส่วนจนกระทั่งถึงฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆก็เป็นกรรมแต่เป็นกรรมตามประเภทของสัตว์นั้นๆที่มีคุณค่ามากน้อยต่างกันนี่เนี่ยท่านแสดงไว้แล้วพี่ตกนรกก็ตกเป็นขั้นๆตอนๆตามกรรมของตนยังตกนรกตกไม่เป็นอื่นขึ้นชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสองคงแน่วเลยจึงเป็นศาสดาของโลกได้ในโลกนี้มีศาสนาเดียวคือพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารศาสนาขนลือขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานคือพุทธศาสนานี้เท่านั้นนี่เรียกว่าศาสนาธรรมธรรมเป็นคำสอนสัตว์โลกศาสนาธรรมสอนโดยความเป็นธรรมถูกต้องดีงามทุกอย่างนี่เรียกว่าศาสนาธรรมท่านผู้สอนธรรมคือท่านผู้บริสุทธิ์ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพระศาสนานำธรรมที่บริสุทธิ์นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความอย่างทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่มีสงสัยแล้วมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำสรุปคำสอนลงเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถูกต้องแม่นยำด้วยกันทั้งนั้นดังที่เราทั้งหลายสวดอยู่ทุกวันนี้ว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระสัมอันพระผู้มีภาคตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วจึงเรียกว่าสรุปความลงว่าสวขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วเท่านั้นพอนี่ละโอวาทของพระพุทธเจ้าโอวาทของศาสนาที่นำโลกนำสงสารหรือขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากบาปจากกรรมสั่งสมความดีงามไปให้ได้อย่างสมใจสมใจก็คือพุทธศาสนานี่แหละเป็นศาสนาที่เป็นคู่โลกคู่สงสารโดยแท้นอกนั้นไม่กล่าวถึงว่าศาสนาใดก็ตามรวมลงแต่ว่าศาสนาของคนมีกิเลสกับศาสนาของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนี่เท่านั้นเราทั้งหลายก็พอทราบคนมีกิเลสก็ต้องนำกิเลสออกมาสอนศาสนาด้วยคนมีธรรมนำแต่ธรรมสอนศาสนาคือความถูกต้องแม่นยำนี่แล้วสรุปไม่ให้มีการกระทบกระเทือนศาสนาใดแต่พุทธศาสนานี่ยอดเลยเดียวเราเกิดมานี่ไม่มีวาสนาไม่ได้พบไม่ง่ายนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พบได้ยากมากต้องมีบุญญาบุญวาสนาบุญญาพิสมภารจึงได้มาพบพุทธศาสนาถ้าไม่มีบุญพบแล้วก็ไม่มีความเคารพเลื่อมใสดีไม่ดีถือศาสนาเป็นข้าศึกต่อตัวด้วยนี่การถือศาสนาด้วยความเคารพนับถือความเชื่อความเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของชาวพุทธเรานำไปประพฤติปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนศาสดาองค์เอกฉลาดแหลมคมก็คือจอมปราดขนาดไหนล่ะ เอามาเทียบกันให้ฝืนตนเองปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาแม้แต่สาวกทั้งหลายที่ท่านมาเป็นสรณะของพวกเรานี้ท่านก็ไม่ได้มาเป็นเอาอย่างง่ายได้อย่างสบายบางองค์ท่านฝึกหัดตนเองดังที่แสดงไว้ให้เราทั้งหลายได้อ่านในตำรับตำราจนฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกทรมานตนถึงขนาดฝ่าเท้าแตกถึงพระจักขุบาลก็ทนหมอเขาว่าต้องนอนหยอดยาเพราะท่านตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ไม่นอนที่พอดีเมื่อไม่นอนหลายวันเข้าตาก็เสียเจ็บตาขึ้นมาตาก็พิการขึ้นมาเป็นโรคตาขึ้นมาหมอเขาบอกให้นอนหยอดตาท่านบอกท่านไม่หยอดไม่นอนพอได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าจะไม่นอนถ้าท่านไม่นอนท่านก็ตาบอดเขาบอกหมอบอดก็บอดนั่นเห็นไหมล่ะท่านรับเปิ่งเลยว่าเอาบอดก็บอดสุดท้ายท่านก็ตาบอดเหมือนกันบอดแต่ตานอกตาเนื้อแต่ตาในคือใจสว่างจ้าขึ้นมาเรียกพระจักขุบาลแปลว่าผู้รักษาตาแปลออกแล้วท่านบรรลุธรรมด้วยความสัตย์ความจริงของท่านที่วางไว้แล้วไม่ยอมทำลายความสัตย์ความจริงจนได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายองค์หนึ่งนี่เรียกว่าพระจักขุบาลท่านยากท่านลำบากบางองค์ก็ง่ายท่านแสดงไว้หลายประเภทดังที่เคยแสดงแล้วอุคติท่านอยู่ผู้มีวุฒิสายสามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วคอยที่จะบรรลุธรรมโดยสายเดียวเมื่อมีผู้มาแนะนำสั่งสอนมีปจิตท่านอยู่เดินตามหลังกันมาคนนี้บรรลุวันนี้คนที่สองอุคติทันยูกับบรรลุในวันหลังต่อไปเนยยะต้องได้ฝึกฝนอบรมตามกำลังความสามารถของตนเป็นประเภทกลางกลางอันนี้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้ฝึกฝนอบรมดีหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับสองประเภทนั้นถ้าท้อถอยอ่อนแอก็ลงได้ท่านเรียกว่าเนยยะพอแนะนำสั่งสอนหรือชักจูงไปได้แปลออกแล้วเรียกว่าเนยยะแนะนำพอแนะนำสั่งสอนได้นะส่วนปทัปปรมะนั่นเรียกว่าหมดค่าหมดราคายังมีแต่ลมหายใจอยู่เท่านั้นคุณค่าทางด้านจิตใจที่จะเกี่ยวข้องกับวัฏฏะนี้ไม่มีเลยแต่การสร้างบาปสร้างกรรมไม่มีใครเกินหน้าของปทัปปรมะพวกนี้รอแต่ลมหายใจขาดแล้วก็ลงเมืองผีโดยถ่ายเดียวในเวลาอยู่เป็นมนุษย์ก่อนกิเลสบาปกรรมทั้งหลายเผาหัวใจอยู่ทั้งที่มีลมหายใจแต่ทุกข์มันไม่ได้กลัวลมหายใจทุกข์เป็นทุกข์เผากันไปตลอดทรมานกันไปตลอดดังที่สัตว์โลกทั้งหลายมีบาปกรรมความทุกข์ความทรมานต่างๆกันเราได้เห็นอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารบางรายก็ไม่ได้มีความทุกข์ความทรมานมากก่อนตายแต่บางรายมีความทุกข์ความทรมานมากทั้งที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีกองทุกข์ความทรมานอย่างอื่นเข้ามาบีบบี้สีไฟหัวใจให้เป็นความทุกข์อยู่ได้บาปกรรมของตนอยู่นั่นแหละนี่มันต่างกันอย่างนี้บางรายก็ไปได้ง่ายได้ง่ายตายได้ง่ายเนี่ยที่พูดถึงเรื่อง แล้วพูดแล้วต้องขอไปนะพูดไปหลงลืมไปด้วยนะหลงลืมไปแล้วก็หายเงียบตั้งใหม่ขึ้นมาอย่างนั้นนะทุกวันนี้นี่แหละการความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของสัตว์โลกเป็นอยู่ยากง่ายลำบากระบนสะดวกสบายต่างกันนี่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของตนกรรมของตนอย่างที่พระอะไรลืมแล้วแหละท่านไม่เคยเป็นโรคเป็นภัยอะไรกับใครเลยนี่ก็เลยรับเอราคะเลิศในทางไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวเลย มันก็มีเพราะแต่ก่อนท่านเคยทานยุกทานยารักษาผู้รักษาคนมานั่นเป็นอย่างนั้นนะเวลามาเป็นสาวกแล้วไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแม้คำป้องสมองมากินเยียวยาโรคชนิดใดบ้างไม่มีไม่ท่านไม่มีโรคเลยต่างกันการเป็นการตายมนุษย์เราทั่วโลกและสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกมีตายสะดวกตายขัดข้องตายทุกทรมานและไม่ทุกทรมานเวลาจะตายต่างกันอยู่มากเหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมของเราที่สร้างขึ้นมาเราจะไปตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เพราะการสร้างกรรมตัวของเราเองนี่แหละคือเป็นโรงงานสร้างกรรมกรรมดีกรรมชั่วสร้างขั้นขึ้นที่ตัวของเราทั้งร่างกายวาจาใจสร้างด้วยกันทั้งนั้นนะ สร้างดีเป็นดีขึ้นมาสร้างชั่วเป็นชั่วขึ้นมาผลดีผลชั่วที่ปรากฏขึ้นมานั้นใจเป็นผู้รับมรดกหรือเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมส่วนร่างกายนี้ตายลงไปแล้วก็สลายจากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟกระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ที่เป็นบาปเป็นกรรมไปนรกไปสวรรค์นั้นก็คือจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นการจึงสอนให้อบรมจิตใจให้ดีนะอบรมจิตใจแล้วใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวจะไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญใจตรงนี้ตลอดไปเลยอะไรจะสิ้นจะสูญตามที่โลกเขายอมรับกันแต่ใจนี้โลกจะไม่ยอมรับก็ตามว่าตายแล้วต้องสูญอย่างนี้แต่ทำไม่ยอมรับตามนั้นจิตนี่เป็นสภาพที่แน่นหนามั่นคงถาวรไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญไปไหนเลยจะเกิดในภพใดชาติใดก็คือใจดวงนี้เป็นผู้ออกไปถือกำเนิดเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลเปรตผีประเภทต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่ใจดวงนี้เข้าไปสิงสถิตถือความเป็นเจ้าของก็เกิดมาเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆ นี่แหละใจดวงนี้พอนั้นหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าตายใจตรงนี้ออกจากร่างอีกออกจากร่างก็ไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนใครมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมจะจำแนกแจกออกไปในภพชาติตลอดถึงความเสวยสุขเสวยทุกข์ไปตามกรรมของตนที่สร้างไว้แล้วนั่นแหละไม่มีการโลภอันนี้เป็นธรรมตัดสินอย่างขาดตัวไม่มีอะไรจะใหญ่ยิ่งเหนือยิ่งกว่ากรรมกว่าธรรมไปได้ท่านจึงว่านัตติกรรมะสมังพลังไม่มีอะไรที่จะมีอนุภาพใหญ่ตัวเนื้ออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้นั่นกรรมดีกรรมชั่วนี้มีอำนาจมากทีเดียวบังคับให้เป็นไปตามกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละท่านจึงให้เคารพกรรมคำว่าเคารพกรรมคือเคารพในการกระทำของตนการกระทำมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางกลางให้ระวังกรรมที่ชั่วอย่าทำอุตส่าห์พยายามทำในกรรมที่ถูกที่ดีนั่นแล้วความดีนี่จะเข้าสู่จิตใจที่ไม่เคยตายนั่นแหละหนุนไปทางที่ถูกที่ดีเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งที่ว่าความดีมีเต็มที่แล้วหนุนจิตให้ถึงนิมุตพระนิพพานหายห่วงถ้าลงถึงนิพพานแล้วว่าหายห่วงหมดนี่แหละอำนาจแห่งความดีงามทั้งหลายส่งเราตั้งแต่พื้นไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาอินพรหมเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระนิพพานล้วนแล้วแต่บุญพาให้เกิดให้เป็นให้เสวยทั้งนั้นชั่วนี้จะไปเกิดในภพใดมันก็เป็นชั่วอยู่นั่นแหละเกิดในคนมันก็เป็นชั่วอยู่กับคนเกิดในสัตว์ก็เป็นชั่วอยู่กับสัตว์เกิดที่ไหนก็ความชั่วมันติดอยู่ที่หัวใจไปเกิดที่ไหนก็ความชั่วก็ติดไปติดไป ความสุขความทุกข์บาปบุญมันติดไปด้วยหัวใจยังไม่ตาย ท่านจึงสอนให้ระมัดระวัง ด้านจิตใจนี้ให้มากพุทธศาสนาสอนลงที่ใจบอกชัดๆเลยว่าใจนี้เป็นมหาเหตุใหญ่โตมากทีเดียวพาสัตว์ทั้งหลายสร้างกรรมต่างๆกรรมดีกรรมชั่วส่วนมากมักจะสร้างแต่กรรมชั่วสร้างที่หัวใจท่านจึงให้อบรมจิตใจให้ดูจิตใจตัวนี้ตัวมันทึกมันทะนองที่พาไปตั้งแต่ทางต่ำอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มียศละให้พยายามดูจิตใจหักข้ามจิตใจมันชอบคิดในทางต่ำหักมันคืนมาให้คิดในทางที่ถูกที่ดีเช่นท่านสอนเรื่องภาวนาให้เอาทำเป็นคำบุญกรรมให้มันคิดมันปรุงกับคำบุญกรรมนี้เป็นซึ่งเป็นบทของธรรมแทนที่มันคิดมันปรุงในทางที่เหตุตัณหาให้คิดปรุงตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมไปเรื่อยๆความคิดนี่เป็นสังขารเหมือนกันสังขารฝ่ายที่เหลือก็มีสังขารความคิดฝ่ายธรรมก็มีแต่สังขารฝ่ายกิเลสแล้วคิดไปเท่าไรก็นำไฟนะมาเผาเรานั่นแหละถ้าคิดทางด้านเป็นธรรมเช่นเราคำคำบุญกรรมสวดมนต์ไหว้พระมีสติติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมของตนหรือสวดมนต์ไหว้พระก็มีสติติดแนบนั่นเรียกว่าเจริญธรรมความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมหนุนจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นอย่างนั้นก็สง่างามขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าความคิดที่เป็นธรรมประดับใจให้มีความสง่างามและส่งเสริมให้มีความสุขความเย็นใจความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปเป็นลำดับนี่ความคิดทางกิเลสมันก็เป็นขึ้นเป็นไฟไปเรื่อยๆท่านจึงสอนให้ดูจิตใจซึ่งเป็นมหาเหตุอย่าให้มันคิดตั้งแต่ความชั่วช้าละมุกโดยทายเดียวให้คิดทางดีเพื่อหักห้ามกันไว้พอประมาณจนกระทั่งมันเป็นความเคยชินของใจใจนี้เมื่อบำเพ็ญในทางธรรมทั้งหลายเป็นความเคยชินแล้วมันจะไม่คิดทางโลกแล้วแต่คิดแต่เรื่องธรรมอย่างน้อยก็ว่าความคิดทางธรรมมากกว่าความคิดทางโลกมากกว่านั้นมีแต่ความคิดทางธรรมโดยไถ่เดียวนี่เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งจิตหลุดพ้นความคิดออกมาจากหัวใจที่เป็นธรรมเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเป็นความคิดที่เป็นธรรมทั้งหมดเรื่องโลกเรื่องกิเลสตัณหามาแทรกไม่ได้เลยนี่ความคิดคือความคิดของพระอรหันต์เอายันออกมาเลยความคิดความปรุงของพระอรหันต์เป็นธรรมล้วนๆไม่มีที่จะเป็นกิเลสตัณหาเพราะหัวใจไม่มีกิเลสความคิดออกมาจากหัวใจก็ไม่มีกิเลสเป็นธรรมล้วนเพราะหัวใจเป็นธรรมนี่แหละเวลาเราได้อบรมมากๆแล้วความคิดดวงนี้แต่ก่อนก่อโป่ยกว้านเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตนด้วยความคิดของตนนั่นแหละเวลาได้อบรมเขาโดยสม่ำเสมอจนจิตใจมีความเชื่องมีความเคยชินติดใจกับอัตกับธรรมแล้วชอบคิดแต่เรื่องธรรมเรื่องโลกปัดออกปัดออกสุดท้ายจิตใจนี่คิดไปแต่เรื่องธรรมโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวนี่ที่นี่แน่แล้วว่าจะพ้นจากทุกข์ไม่สงสัยดังนั้นถ้าคิดธรรมมากๆก็หนุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความพ้นทุกข์ได้นั่นเรียกความคิดอยู่ที่ใจใจนี่โลกทั้งหลายไม่ได้ดูนะ ไม่มีใครดูมีแต่มีความดิ้นดิ้นไปตามๆกันเพราะกิเลสตัณหาที่ออกจากใจนี่แหละมันผลักดันออกไปให้คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้มันไม่ให้มองย้อนหลังขึ้นมาหาตัวต้นเหตุที่ตัวความคิดมันใสออกไปข้างนอกโลกทั้งหลายจึงตื่นเงาไปเรื่อยๆไม่มีใครจะรู้ตัวของมันมีแต่ตื่นเงาของกิเลสที่คิดหลอกตนเองไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ได้อบรมจิตใจทราบได้ว่าเป็นเงาเป็นเครื่องหลอกลวงนี่แหละพอดูใจเข้าไปมันก็เห็นทั้งของจริงเห็นทั้งของปลอม คิดเรื่องของปอมันรู้มันก็ปัดของมันของดีสั่งสมขึ้นเรื่อยๆส่งเสริมขึ้นไปเรื่อยๆใจนี่ก็เลยเป็นใจชุ่มเย็นแต่ก่อนเป็นกองฟืนกองไฟเผาหัวใจตลอดเมื่อทำได้เข้าสัมผัสใจเพราะการอบรมแล้วใจย่อมมีความสงบเย็นใจเปลี่ยนรสชาติความสัมผัสสัมพันธ์มีแต่สัมผัสสัมพันธ์ทำให้เป็นความร่มเย็นตลอดไปนี่ทำสัมผัสใจกับกิเลสสัมผัสใจต่างกันกิเลสสัมผัสใจเป็นฟืนเป็นไฟทำสัมผัสใจเป็นความสงบร่มเย็นใจดวงนี้จึงสำคัญมากขออย่ามองข้ามไปพระพุทธเจ้าสอนลงนี้เป็นสำคัญลองคิดดูตั้งแต่ว่าอัสสชิสอนพระสารีบุตรท่านก็ลงที่ใจนี่เลยนะพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นนักปัญญาเวลาไปเห็นพระอัสสชิซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นออกมาบิณฑบาตในหมู่บ้านส่วนพระสารีบุตรกับพระโมกขลาตอนนั้นพระโมกขลาไม่ได้มาด้วยนี่ท่านเป็นสหายกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรมีแต่พระสารีบุตรที่เป็นเนรถีนิครน มากพอมามองเห็นพระสถิตเดินพินฑบาตก้าวหน้าถอยกับเหลือบซ้ายมองขวาเป็นที่ยาท่าทางที่สวยงามทุกอย่างจับตาจับใจตลอดแล้วก็ค่อยด้อมตามหลังไปจนกระทั่งท่านพ้นจากหมู่บ้านไปแล้วเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้าศึกษาธรรมะกับท่านพระสารีบุตรที่เป็นเดรัจฉินิครนนี้ก็เข้าไปศึกษาธรรมะกับท่านว่าพระคุณเจ้าหรือท่านบวชมาจากสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านดูกิริยาท่าทางหน้าเคารพเลื่อมใสยิ่งนักกว่านั้นนี่ท่านแล้วอาจารย์ของท่านสอนธรรมอย่างไรบ้างนะนี่ละพระสารีบุตรตอนเป็นปริพาโตถามพระอัสสชิพระอัสสชิกับทั้งเป็นพระอรหันต์ท่านก็พูดถ่อมตนเอาไว้ว่าอาตมาเพิ่งบวชมาในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความลึกซึ้งกว้างขวางจะพูดกับท่านได้แต่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นจากที่จำเป็นก็ว่าเยธรรมาเหตุปภูวาเตสุสังเหตุมุทาคโตเตสัญจะโยนิโรโธจะเอวังวาดีมหาสมโนธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุคือหัวใจนะไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดจากเหตุคือหัวใจทั้งนั้นเมื่อเหตุต้นเหตุดับผลก็ดับทั้งดีทั้งชั่วครับสมณะโคดมของเราสอนไว้อย่างนี้ว่ามันท่านสะดุ้งทันทีเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากพระอัสสชิในเวลานั้นเลยนั่นเห็นไหมล่ะท่านสอนเข้าที่หัวใจเลยเยธรรมาเหตุว่าสอนลงที่หัวใจเกิดจากเหตุใจเป็นมหาเหตุสอนลงที่นี้พระพุทธเจ้าของท่านศาสดาของท่านสอนอย่างนี้ว่าพระสารีบุตรบรรลุพระโสดาลงในความจริงเต็มสัดเต็มส่วนยอมรับแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนพอทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานที่ใดแล้วก็ไปเล่าธรรมะนี้ให้พระโมกขัลลาฟังตามที่พระสัจจีสอนนั่นแหละพระโมคคัลลาก็บรรลุโสดาขึ้นมาด้วยกันถ่ายทอดกันไปเลยแล้วก็ไปชักชวนเพื่อนฝูงในสำนักเยรถีนิคมมีจำนวนมากนะ แล้วไปเล่าเหตุการณ์อันนี้ให้ฟังท่านเหล่านั้นก็เกิดความเคารพเลื่อมใสเพื่อติดตามพระสารีบุตรโมคคัลลาซึ่งเป็นหัวหน้าเยรถีนิคมไปด้วยกัน250คนนั่นไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าก็ทรง แสดงธรรมให้ฟังท่านจนกระทั่งท่านเหล่านี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาหมดส่วนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานั้นซึ่งสำเร็จธรรมก่อนหน้านี้แล้วก็7 วันพระโมคคัลลาจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บรรดาบริษัทบริวารสำเร็จก่อนหน้าแล้วส่วนพระสารีบุตร15 วันจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา นี่แหละเรื่องของธรรมสอนลงที่ใจพระสารีบุตรท่านฟังถึงใจบรรลุธรรมโมคคัลลาฟังแล้วถึงใจบรรลุธรรมขึ้นมาแม้ฉะนั้นพระอัสสัชชีท่านไม่เคยแสดงออกยิบยับเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่พูดท่านพูดย่อๆให้ฟังตั้งแต่หัวใจของธรรมเท่านั้นพระสารีบุตรฟังทีนี้พระสารีบุตรเมื่อเวลาบรรลุธรรมแล้วเป็นคนกตัญญูกตเวทีนิสัยกตัญญูกตเวทีแล้วก็ทราบแล้วว่าพระสารีบุตรพระอัสสัชชีก็เป็นพระอรหันต์ก็ทราบเจ้าของเป็นถึงขั้นถึงอัครสาวกทางซ้ายทางขวานอกจากความเป็นอรหันต์แล้วได้ทราบว่าพระอัสสัชชีพักอยู่ในสถานที่ใดทิศใดพระสารีบุตรจะกราบไหว้ไปทางทิศนั้นๆที่พระอัสสัชชีอยู่นั่นเรียกว่าท่านเห็นบุญเห็นคุณเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ลืมมาเรื่อยแสดงมาเรื่อยนี่แหละศาสนาพุทธของเราย่างลงที่หัวใจสอนลงนั้นและท่านเหล่านั้นก็สำเร็จขึ้นมาเป็นอรหันต์จำนวนมากมายจากสำนักเยรถีนิคมนี่แหละศาสนาแท้ผู้มีวิสัยปัจจัยเข้าหากันได้อย่างง่ายดายง่ายดายเราควรนำมาเป็นคติถึงเราจะไม่ได้เป็นแบบปริพาชก250 คนสำเร็จไปหารขึ้นมาก็ตามก็ขอให้เป็นลูกศิษย์ของท่านเดินตามร่องรอยท่านไปด้วยการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของตนทั้งด้วยการสร้างความดีทั่วๆไปทั้งการสร้างความดีด้วยวิตภาวนาซึ่งเป็นจุดสำคัญมากในการสร้างกุศลทั้งหลายขอให้จิตมีความสงบเย็นเถิดคนเราอยู่ที่ไหนเย็นหมดนี่พ่อพูดอย่างนี้แล้วก็ย้อนมาหาเนี่ยพัดอะไรมาตั้งอยู่นี่เอานี่มาตั้งหมุนมาพัดเอาพัดมาพัดให้หลวงตาวัวมันก็ทนไม่ได้ก็ใส่เตียงตะกี้นี่ของฟุ่มเฟือส่วนเกินส่วนเลยสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้มากจิตใจเมื่อมีทำภายในจิตใจอยู่ที่ไหนเริ่มสบายตัดออกในบรรดาภาระทั้งหลายที่ไม่จำเป็นซึ่งควรจะตัดออกหากเป็นเองภายในจิตใจเหลือไว้แต่ที่มีความจำเป็นไปโดยลำดับยิ่งเป็นพระนักปฏิบัติและผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยแล้วท่านจะจำกัดจำเขี่ยตามหลักธรรมชาติที่มีความจำเป็นประจำตนเท่านั้นนอกนั้นท่านจะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายได้อะไรมามีอะไรมาเป็นส่วนเศษส่วนเลยส่วนเกินโลกทั้งหลายหลงท่านไม่หลงเพราะธรรมชาติเนื้อแท้อยู่กับหัวใจท่านเนี่ยสิ่งนั้นมีส่วนเป็นส่วนเศษส่วนเลยส่วนเกินมีไม่ดีมาเป็นภาระจุลังให้แบกให้หามท่านปัดออกท่านแนวยุท่านไม่ยุ่งนั่นด้วยเหตุนี้เองผู้มีธรรมมากน้อยจึงตัดภาระทั้งหลายซึ่งเคยกังวลมามากมายตามนิสัยของโลกออกได้โดยลำดับลำราจนกระทั่งเข้ามาสู่ในหลักธรรมชาติจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วตัดได้หมดเลยตั้งแต่การดำเนินไปเฉพาะนักปฏิบัติพระนักปฏิบัติท่านจะ ปฏิบัติดำเนินหรือเกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่ไม่จำเป็นท่านไม่ยุ่งเลยนั่นแหละที่ท่านพูดออกมาว่าเป็นภาษาของโลกท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานหรือส่งมรรคผลนิพพาน ท่านมีความปรารถนาน้อยก็ถูกหรือว่ามีความรู้สึกอยู่ติดเกี่ยวข้องอยู่กับหลักธรรมชาติที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่ยุ่งท่านจึงกินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายไปง่ายทุกอย่างง่ายไม่พลุงพลังเพราะใจท่านไม่พลุงพลังนั่นมันต่างกันอย่างนี้พอตัดสินแล้วเหลือตั้งแต่ใจล้วนๆแล้วเรานี่เพียงพออาศัยอยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้ทั้งนั้นคือทำไม่บกพร่องในวันใดแล้วจะไปผลขวายหาอะไรความบกพร่องมันอยู่ที่หัวใจถ้าใจได้สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วความบกพร่องทั้งหลายที่มีในหัวใจมันก็หมดไปสิ่งทั้งหลายภายนอกก็ไม่มีเป็นความสะดวกสบายสบายนี่แหละธรรมครองใจธรรมครองใจจะไม่หวั่นไม่ไหวสะดวกสบายตลอดเวลาอะไรจะเกิดมีขึ้นมากน้อยเพียงไรก็รู้แต่ไม่หลงไม่ตื่นเพราะอันนี้เป็นหลักใจอยู่กับหัวใจตัวเองสิ่งนั้นเป็นส่วนเศษส่วนเลยติดแนบอยู่ภายนอกหรือมาติดอยู่เพียงภายนอกไม่ได้ติดเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเหมือนทำกับใจทำกับใจเป็นอันเดียวก็อยู่ที่ไหนไม่เคลื่อนจากทำเลยท่านจึงสบายในทุกอิริยาบถมีหลักธรรมถ้าเข้าสู่ใจสบายทั้งนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำไปพินิจพิจารณาเรื่องธรรมนี้สดสดร้อนๆไม่มีเพศหญิงเพศชายนะหัวใจดวงนี้รับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยกันกิเลสตัณหาและธรรมรับได้ด้วยกันขอให้นำไปชำระซักฟอกเพราะเราเป็นเจ้าของของใจเราเวลานี้ใจเรามันเป็นฟืนเป็นไฟมีแต่พิษเอาธรรมเข้าไปชำระซักฟอกใจนั้นก็จะกลายเป็นสมบัติโดยลำดับสมบัติอันล้นค่าขึ้นมาภายในหัวใจเราอยู่ที่ไหนก็สบายสบายเรื่องการเกิดการตายไปพบนั่นพบนี้ประจักษ์กับใจไม่ต้องไปถามใครขอให้ทำเข้าสัมผัสใจเธอที่พระพุทธเจ้าว่าบาปบุญมีนรกสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีจ้าอยู่ในหัวใจแล้วมันส่องถึงกันแล้วกระแสเช่นอย่างพระอาทิตย์ไกลไหมล่ะพระอาทิตย์มาส่องมนุษย์เราเนี่ยตามที่เขาว่าไว้ตั้ง 7-8 นาทีแสงพระอาทิตย์ก่อนจะมาถึงแดนมนุษย์เรานี่ถึง 7-8 นาทีอันนี้สวรรค์นิพพานจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้กระแสของมันถึงกันเลยถึงกันเลยเป็นแต่เพียงว่าท่านไม่ได้บอกว่า 7-8 นาทีเพราะมันเร็วกว่านั้นปั๊บเดียวถึงแล้วถึงแล้วนี่แหละที่พุทธเจ้าสอนไว้ให้ปากันเคารพนะเคารพพุทธเจ้าว่าบาปว่าบุญอย่าล่วงเกินฝ่าฝืนจะเป็นการทำลายตัวเองนะเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขานแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดต้นเหตุมันไปจากไหนหมุนใส่สบายธาตุขันให้สบายใจไฟเผามันไม่ดีมันให้สบายอย่างนี้ผมจะนั่งพักครับเป็นสบายเนี่ยปวกบ่าสบายเราอยากพูดอย่างนั้นนะหรือพูดแล้วเหรอเนี่ยมันอยากพูดอย่างนั้นหรือมันพูดแล้วก็ไม่รู้นะไม่วันนี้กี่นาทีนะใครดูนาฬิกาไหม
1: ห้าสิบ
0: โทษถึง50เหรอโอ้แต่วันนี้แค่ไม่เร่งนะแค่ช้าๆแค่แบบคนแก่แค่ไปหลับข้อๆไปโกนข้อๆไปแล้วตื่นก็มาก็แช่ไปเรื่อยอย่างนั้นมันถึงได้50นาที
2: อันนี้เราขบขันนะคือที่อยู่ห้วยทรายอยู่ซีสลาพวกยวนเนี่ยเขามาเขาก็มากินข้าวที่นั่นอาหารเจพระเราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เราฉันเสร็จแล้วเราก็ลงไปกุฏิแล้วพอก็กินข้าวเสร็จแล้วเขาจะไปคำเจียแทนที่เขาจะออกไปทางนี้ไปคำเจียเขาไม่ไปเขาก็ฟาดมาทางไปกุฏิเราเนี่ยพอดีไปนั้นเราก็เข้าเดินในกรงอยู่เห็นเขามาเนี่ยก็พวกกินข้าวเพิ่งมาเนี่ยมองเห็นมันก็จำได้แล้วคงเดือดคงเดือดแล้วว่าคงเดือดคือทางไปไม่ได้
0: ก่อนเดือนที่คงเดือบเราบอกก่อนเดือนที่คงเดือบว่าฉันท่านรู้ภาษาเราฟังเสียงหัวเราะลั่นเลยก่อนเดือนที่คงเดือบเราบอกว่าทางไปไม่ได้เราบอกงั้นท่านหัวเราะกันลั่นออกไปแล้วก็ฟอมกูได้เท่านั้นแหละได้เท่านั้นแหละแต่เขารู้สึกเขาตื่นเต้นมากนะโอ้ยท่านรู้ภาษาเราโคตรฟอมันกูได้เท่านั้นก็เดินดีกงเดือกที่นี่เวลาไปบินทบาทริมแม่น้ำโขงไปเที่ยวกรรมฐานเขาเอาอะไรมาใส่บาตรเอาเงินอะไรบอกคงเดือกคงเดือกเลยว่าโอ้ท่านบอกคงเดือกคงเดือกเราก็บอกอันเกินบองบาทเลยว่าคือเอาข้าวใส่บาตรอันเกินบองบาทนี่เขาเอาเงินมาใส่แล้วเราคงเดือกคงเดือกโอ้ท่านว่าคงเดือกบอกกันคงเดือกคงเดือกแล้วอ่อนเกินมองบาทแล้วก็เขาเราโอ้ยฉันรู้ภาษาเราเลยนี่เท่านั้นแหละนี่เท่านั้นแหละมันเป็นอะไรทุกแบบมากกว่านั้นไม่ได้ภาษาหยวนก็เรียนไปเกี่ยวไปอยู่เกี่ยวกับภาษาหยวนเรียนภาษาหยวนได้มาพอเป็นข้อตลกเท่านั้นแหละไปอยู่กับพวกไหนก็เรียนภาษาของเขาได้มาแค่นั้นแหละก็ตอบเลยเขาเลยเข้าใจว่าเรารู้ภาษาเขาขี้หมาเลยได้เท่านั้นเป็นคนจริงได้เท่านั้นแหละอย่างเขามันจะเอาเงินไว้สบายเราคงเดือกระวังคงเดือกไม่ได้ก็มาแต่ว่าอันเกิดมองบาทนะว่าคือเอาเข้าใส่บาทได้เท่านั้นแหละเขาก็ประกาศกันลั่นเลยแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ท่านรู้ภาษาเรารู้ภาษาเราขี้หมาเลยรู้เท่านั้นแหละเป็นยายพรหมดแล้วนะมีแต่คงเดือกคงเดือกเลยจะลืมเวลาไปแล้วเนี่ยไอ้มันช้าแล้วนะมันค่ำมันดึกแล้วเนี่ยคงเดือกคงเดือกนะไม่ได้คงเดือกแปลว่าไม่ได้อะไรคงเดือกเลยนี่ก็ไปทางคงเดือกไปหมดในสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4ท่านแสดงไว้แต่นี้มันก็ตามภูมิวินิสัยของผู้บำเพ็ญมหาสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4เป็นธรรมที่รับรองอรหันต์ได้โดยไม่ต้องสงสัยฟังจังหวะสตินั่นสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐานนั่นมีเรียกถึงสติถึงขั้นมหาสติแล้วก็ปัญญาถึงขั้นมหาปัญญาไม่พ้นไปจากสติปัฏฐานนี่ไปได้เลยคืออย่างถ้า7ปี7เดือน7วันสำเร็จคือมาตั้งแต่7ปี7เดือน7วันลงมาสำเร็จถ้าดำเนินตามสติปัฏฐานนี้ว่างั้นแสดงไว้ในตำราตำราก็คือในสติปัฏฐานนั่นแหละอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยที่ท่านอยู่บอกว่า7ปี7เดือน7วันเป็นลำดับตำราผู้ที่เร็วก็อาจ7วันก็ได้ ยังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับกำลังของเราแต่ยังไงก็ตามสตินี่สำคัญมากเราได้ดำเนินมาแล้วเดี๋ยวเรามันไม่ได้สำเร็จนั่นแหละหากตั้งรากฐานได้ยืนยันได้เลยตั้งสติปั๊บตั้งกระตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีว่าเผลอเมื่อไรหนั่นฟังอยู่เด็ดแต่เรามันตั้งรากฐานได้นะตั้งได้เลยตั้งแต่วันนั้นแหละจิตไม่เกิดไม่เสื่อมอีกเลยเนี่ยพอมาได้ปุ๊บอุบายวิธีการใหม่เพราะมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมปี5เดือนมันเป็นยังไงอกจะแตกบืนเหมือนว่าใสครบขึ้นภูเขาหรือขึ้นจอมปลวกใสขึ้นนี่แทบเป็นแทบตายพอขึ้นไปถึงจอมปลวกได้อยู่2คืนคืนที่3ไม่อยู่เลยล่ะปิ้งผึ่งนี่ทับเราไปเลยไปอย่างนั้นเป็นประจำอุตส่าห์พยายามตั้งครึ่งเดือนที่นูนตลอดเลยแล้วไปอยู่ได้2 3คืนเวลามันเสื่อมเนี่ยโหยมันกำลังแรงมากนะผึ่งลงนี่แหละอ่อนใจเอาอีกเอาอีกปี5เดือนจึงได้มาหาอุบายใหม่นี่แหละเรื่องราวมัน ที่มันอาจจะขาดคำบริกรรมก็ได้ตอนนั้นเราไม่ได้มีคำบริกรรมมีแต่ตั้งสติอยู่กับจิตที่มันอาจเผลอไปตรงไหนเราไม่ทันนะสิทีนี้เวลาเรามาตั้งอุบายวิธีการใหม่นี้คือเราอาจจะขาดคำบริกรรมก็ได้ที่นี่เราจะเอาคำบริกรรมติดเลยสติติดกับคำบริกรรมอีกทีนึงเอาที่นี่ปล่อยเอามันจะเจริญไปไหนจะเอาเสื่อมไปไหนให้เสื่อมหายกังวลแต่คำบริกรรมกับสติติดกับใจนี้เผลอไม่ได้ว่างั้นเถอะเอาอันนี้เท่านั้นตรงนั้นมันจะเสื่อมจะเร็วไปได้เอาเสื่อมไปปล่อยเลยจับมันนี่ติดไปจริงๆไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอนั่นไปตั้งได้พอเต็มที่เนี่ยมันขึ้นได้ขึ้นได้ขอขึ้นไปถึงขั้นที่มันควรจะเสื่อมเอาเสื่อมบอกเลยแล้วไม่เสียดายแต่อันนี้เสื่อมไม่ได้เนี่ยติดกันไปเลยคำบริกรรมพอไปถึงนั้นแล้วแทนที่จะเสื่อมไม่เสื่อมก็ค่อยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยเลยโอ้เนี่ยที่หนีได้ล่ะเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้เองที่เราขาดคำบริกรรมสติอาจจะขาดในตอนใดตอนหนึ่งที่กำหนดที่เพียงติดเฉยๆนะที่นี่เวลาเราคำบริกรรมกับสติติดนี้ไม่ยอมให้เผลอเลยตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเผลอเวลาไหนไม่มีนั่นหนักขนาดนั้นนะการตั้งแต่ตื่นนี้หนักมากนะหนักจริงๆแล้ววันนี้ก็อย่างวันหน้าก็แบบเดียวกันที่วันแรกนี่อกจะแตกคือสังขารความคิดปรุงมันดันขึ้นมันอยากคิดอยากปรุงนี่แหละสมุทัยคือกิเลสมันดันออกช่องเนี่ยที่นี่ช่องนี้แล้วเอาคำบริกรรมพุทโธปิดแล้วสติปิดไม่ให้มันออกเนี่ยมันถึงอกจะแตกเลยไม่ยอมไม่ออกเลยความคิดที่มันเคยคิดออกไปจนกระทั่งในหลายวันอยู่นะแต่ไม่เผลอทั้งนั้นแหละที่จิตจะเบาเข้าไปเบาเข้าไปเบาเข้าไปจนกระทั่งไปขึ้นไปถึงขั้นนั้นแหละขั้นที่มันเคยเจริญถึงนั้นแล้วเสื่อมถึงนั้นอ้าวเสื่อมปล่อยเลยนะเราเคยห่วงเคยใยเคยห่วงมันพอแล้วว่าให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเอาอันนี้เสื่อมไปแต่เรื่องก็เจริญไปแต่พุทโธกับคำกับสตินี่จะไม่ยอมให้พลาดจากกันไปถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยขึ้นไปจนว่าแน่ใจโอ้ที่นี่ไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะเหตุนี้เองนานจึงได้มาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นที่แน่ใจ สติเป็นสำคัญมากนะอันนั้นเป็นความคาดความคิดของเขาเนี่ยให้สำเร็จอะไรอะไรนี้แต่สำคัญแท้มันก็อยู่กับตัวของเขาเองกิเลสมันอยู่ในนั้นทำอยู่ในนั้นแล้วจะมันจะแก้กันได้ขนาดไหนอย่างไรก็ตามสำเร็จไม่สำเร็จก็ตามเอาให้ตึงเหนียวไปแล้วกันนะเข้าใจเลยแต่ทุกคนเขาถามมาแล้วไม่ต้องพูดว่าสำเร็จการนั้นกันนี้อะไรละเขาพูดอะไรกันอย่าไปคาดเขาเข้าใจไหมไม่ให้คาดเขาว่างั้นเป็นความมุ่งหมายของเขาอย่างแรงกล้าเราก็ยอมรับเอาไว้แต่การดำเนินเขาก็จะรู้เขาเองเวลามาบำเพ็ญที่วัดนะจะมีเท่านั้นนะเอาละให้พ
3: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: แผ่นดินนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เงิน
2: บ่ได้ยนหาเงินมาติ
1: คนสบายจะบอกเดี๋ยวนี้กำลังบุญเรื่องเครื่องมือแก่เดี๋ยวนี้เห็นเขาเป็นจ่ายแล้วจ่ายแล้วบางบ้านจ่ายไม่บอกอีกแล้วก็จ่ายไปอีก

0: นาได้ยังไ
1: งอันนี้มันวุ่นสิวุ่นอยู่เนี่ยพอสิจ่ายอีกต่อไปนี่ตอนนั้นให้กรุงเทพเขาเอาบินมาของมาตกมาถึงตะพุ่นอ่ะทั้งเอามือเขาเดินเทพถันบายเขามาห้าห้อยบ่ได้ดอกมือนี่วะคุณละกรรมมาตรงเทพคุณนะวะท่านี่แล้วบินเนี่ยจะว่ามันเขามาแบบเราหรือว่ามันไปใส่โอ้ยักหนึ่งวุ่นอยู่ตรงไหนไอ้นี่ตามผังโรงพยาบาลให้ความชัดเจนมากมาฟังมาจะใส่เหรอมาจะกระสินฮะเจนฮะเจนอะไรบ้างกูได้หายจะได้กับป้อมลินป้อมลินน้องหันมันล่ะมึงเจ้าบอกป้อมลินไม่ได้หรือใครสอนกูขี้กูกี ป้อมลินกับโบจัดถือสอนกับโบจัดมันเหมือนเลยมีคนเมิดคาด้วยถามว่าได้ติดบันหันไหมอี๋วะยังทางไหนอีกวะหมอยังท่านโรงเรียนมึงจะไปจ้างเขาเป็นหมวดเป็นหมวดบอจ่ายทุกอันทุกชิ้นที่มาส่งน้ำประชามันวุ่นห้องเปล่าห้องจะจ่ายเป็นระยะเอาของงานห้องมากต่อมาเขาสามารถที่จะไปจ่ายได้ทุกระยะที่เขาของมาตกมาเมื่อไรก็ไปเมื่อนั้นไม่ไหวหลงมากก็ห้องก็เอาบินไปเอาบินได้ไหมเสร็จแล้วไปจ่ายที่เดียวจ่ายที่เดียวที่เดียวแล้วของงานน้องมันหลายนี่นะมันห้าในวุ่นวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ่นปั่นหลวงพ่อดิโทษบาดได้วุ่นมือใครวุ่นปั่นหลวงพ่อมั้งพ่อเพราะวันนี้มันหลวงพ่อถึกสอนต้นนี่วะยักษ์บอกหลวงพ่อถึกสอนโต๊ะใจอย่างนี้เป็นล่ามคุณฟังเป็นแบบผู้เจ้าคอยดีใจอยู่ในระยะเนี่ยเป็นล่ามกลัวของแห่งบอกว่าคอยจะตายวะกันดีนึงผู้เจ้าเงินไม่คอยเรื่อยคอยก็เอาไปเรื่อยใจไปเรื่อยขันผู้เจ้าก็หายคอยเสียดเลยหลวงตาเพื่อนมาหายพอดีมาหายคอยก็ใจเรื่อยตัวแมนบอกเขาคอยว่าได้คิดว่าที่เก็บไว้สักตังค์ท่านเขาว่าได้คิดด้วยคอยคิดเพื่อโลกทุ่มมัดเลยมีในยังในหัวใจคอยว่าเพื่อคอยนะคอยว่าจริงเป็นความจริงกันเนี่ยก็จิตเพื่อคอยอย่างไรเบียนบอกยังมือเจ้าท้ายบาทสักเถื่อนขันถือบ่มาจิกินให้ตายไม่แม่นบอกเพราะว่ามันกระคังเสียแล้วเว้ยแล้วที่มาเพื่ออียังอีกรอเรียกเถอะว่าท้ายบาทมือเจ้าสักบาทเพื่อนมันผู้จำเป็นมีมากมากเท่าไหร่หนึ่งจำเป็นมากน้อยมีทุกข์อยู่มากน้อยนั่นก็ไปแก้วัฏฏันตัวอันนี้บินทบาทน้ำตาลข้างเขาก็ลุ่มอยู่ใส่บาทห้าสะใส่เป็นไปจากหัวแล้วเนาะเขาใส่บาทบ่อยเขาใส่ได้เลยไล่เขามาประตูวัดเปลี่ยนไม่ใช่ไหนข้าใส่เนี่ยเขาจะได้ไปเล่นบ้านเดี๋ยวมันเต็มบาทเขาจะไปใส่เขาก็ค่อยเกิดพี่ว่าไปพุ่นว่าไล่ขาว่าพี่เดี๋ยวห้องก็ไปพุ่นนั่นเป็นกันนี่เหรอก็จะให้เพื่ออย่างอีกแม่นบ่เหรอคอยว่าเดี๋ยวคอยมาก็มาสิดีแต่วันไหนเขาก็ลุ่มใจลุ่มใจอยู่นั่นใจคอยเพื่อยังอีกขบวนถึงเพื่อตายนะผลดีหรือเปล่าโรงเรียนลมทำเนี่ยแม่หมึกโรงเรียนลมทำเฉลยจักแสนหวาน
0: โทษ
1: ทีแรกก็มาหน่อยๆเท่านี้นิดพวกคู่มาขอเพิ่นที่สอนโรงเรียนโรงเรียนกำลังจะทับหัวเด็กตายแล้วกันที่สอนโรงเรียนสรุปหลายสอนโรงเรียนที่เมื่อหลายปีแล้วพี่หน้าเดี๋ยวบอกพี่หน้าแล้วเมื่อหลายปีประมาณ 40% เขาก็ไปเบิ้งป้าโชว์มัน 40% ไหนเนี่ยย่างหน่อยซื้อตก 60% นั่นเนี่ยวะเชื่อเราผมเอาไปเนี่ยมาห้ากรรมมาเหลือในบดีเหลือออกเหลือออกอื่นเขามาสอบมาสอบที่ไหนได้มันไปหมดเลยเราลองก็เลยลื้อหมดเลยลื้อหมดเป็นไหนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แมนบ่ล่ะในชายเขาทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ข่อยตายเพราะเนี่ยโรงเรียนลงทับข่อยจะตายมุจเจ้ามาซอยก็เรียกว่าทั้งข่อยขี่แตกชะน้ำมือมุจเจ้าเมียนเด็อ้าวแม่นี่เดี๋ยวมุ้ยวันไปขี่แตกก็แม่นบอกมันหายอันนี้ได้หรือไม่โทษว่ะนักอ่ะอันนี้ท่านโรงพยาบาลนั่นผมมาว่าอยู่มือสว่านเหรือลุงมือสาวไหนมือสาวก้อนบ่มารถโรงพยาบาลอุดรเลยวันเรารับแล้วจ้ะยังบ่ทันหลับเขาวางกันอยู่แล้วการเข้าหลับเสียงเข้าเทเล่นๆบอกว่าเข้าพี่หน้าแล้วทุกกี่ลั่นปึ๊บลงไปแล้วกระตำบอกหัวใจคอยผมตัวว่าอันนี้คอยบ่ท่านต่ำหัวใจคอยหน้าว่าคอยบ่ท่านบาดหรอกว่าวางสิแล้วท่านเป็นคอแม่คอยก็ว่าท่านถามว่ารับก็ต้องมาสวดกับทั้งหมดคอยยังที่รับได้นี่แต่คอยรับเดียวคุยตะกอนคอยบ่เอาเขาก็บอกแก้ไปหันก็แม่บอกโรงพยาบาลนั่นแหละรถขึ้นเนี่ยขึ้นโรงพยาบาลกรมทหาร

0: อันนี้เขาเอาผู้เดียวเลยได้เขาบริจาคเข้าไปถุ่มเสียหล่อนเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ละพาเข้าไปอันส่วนภัยที่สาวว่าใส่ห้องบริระบุอันนี้เขาต้องระบุไว้ได้เป็นลุงยิบ่าวดอนเพราะเวลานี้เขากำลังหนักเขาก็บอกต่างเงินที่เขาจะเอามาใส่มุ้ยเขาเดียวนี่เขากาบมันก็ยิบบุพ่อวะเขามันกาบว่ามันมือนั่นมือนี่ได้มามือนั่นมือนี่ได้มาเรื่อยมันบ่พอก็หนุนก็ไปเรื่อยมันจิพ่อหอมมือมันข่อยกาบท่านเด้แล้วท่านนี่ชวนลดตั้งขั้นหนึ่งอันนี้มันโถมันหลายแสนมันใต้ล้านตัวแล้วปฏิเอาว่างเดือนท่านว่านี่ด้วยถามละหนีพระท่านว่างท่านเดือนแล้วในหนีพระเดือนท่านว่าเนี่ยกันเข้าบริจาคบันไดเข้ากับกาวจิท่านแล้วนี่เข้ากับจังหวะหรือแม่บ้านหลังอ๋อใจจะเป็นจะเพื่ออยู่เนี่ยแต่ว่าคุณมันก็หดหางก็ยังเหลือเป็นทางคุณบ้านหลังแม่บอกเดี๋ยวยังแผงเขาบ้านจะมาบ่ท่านหลับได้ไงวะเข้ามาท่านเดินวานาวะยินว่าท่านลงอีบานมาบอกว่าท่านมาเล่าหลวงพ่อคนรับแล้วท่านเขามาบอกฟังเนี่ยยั้งว่าสรุปแล้วเขาตอบยั้งเข้มข้นนะยั้งว่าชิ้นใหญ่ปานีเขาจะบัดเทื่อนหัวใจเขาบ่มีดอกว่าคือท่านเขาเลยหลับไหนแล้วมันก็เทื่อนปึ้งเขาหลุดแล้วหลุดตัวเหมือนกับจดจารึกลงบนมันเขียนลบได้ดิจดลงไปขีดลงไปผุนลบไม่ได้เลยท่านบ่พังกันหมดทั้งแผ่นอันนั้นแผ่นท่องเขาว่าแผ่นท่องพอดีเขียนลงไปขีดลงไปแผ่นท่องขั้นสิลบนี่ต้องทำลายแผ่นท่องนั่นกันความลดความจารึกของข่อยเป็นนั่นกันนี่บ่ได้คือไผง่ายๆหรอกนะบ่มันคุยเฝ้าตามความจริงขั้นลงมันลันกันค่ำกันแล้วเป็นนั่นกันล่ะอันนี้เฮาบ่ทันลันบ่ได้กระเทือนหัวใจเฮายังบ่ทันหลับมาเฮาเว้าสิแล้วขั้นอันใดหลับแล้วมันกระเทือนตึกโหลดแล้วโหลดเป็นก็ตายก็บ่ถอยหั่นเดินตามนั่นเลยอยู่เดี๋ยวยังอ้อมันนั่นก็ยังอ้อเป็นขอแม่ให้การนั่งก็ต้องช่วยกันหลายคนด้วยวะทั้งที่ได้ว่าเฮาช่วยอยู่วะทางบ่แม่นเฮาหลับวะเฮาช่วยเฮาบอกกันต่างคนต่างช่วยกันในบ้านนี่วะเฮาออกทันแล้วเฮาเว้ามื้อนั้นมื้อก็จะเอาเรื่องนี้มาใส่เฮาอย่างนี้ยังบ่ได้พบทั้งผู้อำนวยการได้เป็นได้สืบถามกันคักฟังนําอันใดก็สิตอนนั้นล่ะแต่ตอนนี้ยังบ่ไหวหรอกมันกําลังวุ่นอยู่ทั้งสองสามมือเนี่ยก็ไปวัดนั่นวัดนี้มันพ่อวางวางได้น้อยหนึ่งเนี่ยก็ไปเอาของมาถวายวัดนั่นวัดนี้วัดใดเพิ่นอยู่ในป่าในเขาเพิ่นภาวนาดีเฮาอยากส่งเสริมเพิ่นได้ขี่ข้านเฮาบ่ให้เฮาเป็นท่านที่เฮาบ่ได้ขี่ข้านเฮาบ่ให้เพราะคําขี่ข้านเนี่ยในวัดเฮานี่เต็มไปกับพระขี่ข้านตัวเฮาสิว่าสิอยากยังพอสิอยากได้แม่นบ่มันเหลือหูเหลือตาตัวนับแต่ลงตําบัวลงไปตัวขี้เกียจแล้วนี่เจ้าบ่คันกินแล้วว่าลับลิ้งก็สูบไปเลยว่าในมือสาวว่างก็ยังเว้าอยู่เลยมันเว้ายังบ่แนวเมาหันแล้วเว้าแล้วหลงลืมแนวเขาบ่ลืมก็มีแต่แนวนี้แหละแนวมือเจ้ากำลังใส่บาตรข่อยเดี๋ยวนี้อันนี้เขาบ่ลืมเลยนี่ว่ากันแล้วแล้วดีบ่ดีข่อยมือแรกอาจจะพาบาตรปึ้งปิ้งไปข่อยลืมข่อยจะไปเอาอีกที่สองเขาใส่ก้อนดอกซีไอฝุ่นข่อยยังจึงมัวขี้งไว้แต่แล้วด้านบ่เดี๋ยวท่านได้ความจำขมือบ่เป็นทาตัวมือก็วันพระตัวละมันพระสามวันมาแล้วนะมันเสาร์อาทิตย์วันพระนั่นเลยวุ่นอยู่เมื่อเช้าเนี่ยเช้านี่ฝนตกแดดมีเนี่ยมาหันโถกระเปียกมาแดดฝนก็เช้าแดดละฝนเช้าพระเจ้าเอาห่มมาเอามาหรือฝั่งป้ามันดีกว่าคนเปียกแหวกจะมาห่มไม่สู่ฝนนั่นไหนตัวเขาก็บอกเอาแล้วเนี่ยของเขาว่าจะสู่เขายังบอกร่มไปว่านเนี่ยคนบ่ขาดได้ว่านเลยผมส่วนมากกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยกรุงเทพมาเนี่ยขี่คณะนะคณะตอนเที่ยงตอนบ่ายหน่อยชนพวกอะไรเนี่ยลืมแล้วประมาณสัก60พอหลังจากนั้นก็คณะปัญญาของอะไรผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมคณะใหม่มันสัก20นั่นก็ดีแล้วก่อนหน้าก็มีเหนื่อยวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันอย่าให้เทศทุกวันทุกวันนักท่านนะเทศทุกวันนะวันบางวันหลายๆกันนะเทศอยู่งั้นคณะนั้นมาคณะนี้มาใครมาก็มาหาเราเราต้องพูดต้องจาอะไรก็อะไรก็ต้องเรานั่นอันนี้ก็เหนื่อยวันหนึ่งรับภาระมากนะถ้าหากว่าเราจะไปตามที่เขานิมนต์ไปเทศที่นั่นที่นี่นี่เราไม่ได้อยู่วัดนะต้องถูกไปเทศที่นั่นที่นี่มีแต่สมาคมใหญ่ๆทั้งนั้น
1: สมาคมข้าราชการไปกรุงเทพกับกระทรวงนั่นให้ไปเทศกระทรวงต่างๆเราไม่ไปนอกจากจำเป็นจริงก็ไปให้เสียแห่งสองแห่งถ้าไม่เทศก็สงสารจะว่าไงคนเราเมื่อห่างเหินจากธรรมย่อมใกล้คิดติดพันกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยถ้ามีธรรมก็เหมือนมียารักษาก็ปลอดภัยทีนี้ไม่เมื่อไม่มีธรรมเหมือนไม่มียารักษาแล้วจากนั้นไม่นอกจากไม่มียารักษาแล้วยังมีสิ่งที่จะแสลงเป็นพิษเป็นภัยแทรกเข้ามาได้อย่างรวดเร็วด้วยนี่เหมือนกันใจเป็นสิ่งที่พร้อมเสมอที่จะรับสิ่งต่างๆส่วนมากรับฝ่ายต่ำจะสอดแทรกเข้ามาก่อนมาก่อนนี่เราหลงกลมันเราก็รับไปก่อนรับไปทีไรมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนโลกนี้กว้างขนาดไหนความทุกข์ก็กว้างขนาดนั้นนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราใจง่ายเกินไปไม่ได้ใช้ความพิจารณาก่อนที่จะต้อนรับสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราถ้าเราได้เลือกเฟ้นพอประมาณแล้วก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียบ้างไม่มีส่วนเสียแต่อย่างเดียว เวลานี้มันมักจะมีแต่ส่วนเสียมากนะไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กมันเป็นอันเดียวกันหมดจะตำหนิเด็กก็ตำหนิไม่ได้เพราะเรื่องสาเหตุมาจากผู้ใหญ่เนี่ยจะว่าไงนี่จึงต้องไหนใช้ความพินิจพิจารณาอะไรที่จะทำให้เด็กเสียพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากทำอะไรอย่าทำแบบใจง่ายๆว่าจะใครจะไม่ยึดจากเราได้เด็กคอยอยู่ตลอดเวลาหูตาจมูกลิ้นกายของเด็กสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่แสดงออกถ้าผู้ใหญ่แสดงออกเป็นคติตัวอย่างอันดีเด็กก็เลยของดีไปใช้ถ้าผู้ใหญ่แสดงแบบใจง่ายๆพูดพลาดทำตามความอยากความคือความกระนองเด็กก็ยึดเอานั้นออกไปแล้วไปสังหารเด็กเองนอกจากสังหารเด็กแล้วยังสังหารประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเด็กนั่นเองแหละจะเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้จะเป็นใครไปเพราะนั้นจึงควรให้มีอัตมีธรรมนี่ธรรมยังพอมีอยู่ถ้าเป็นศาลาหรือเป็นบ้านนะตรงไหนจะรั่วก็จริงแต่ที่ไม่รั่วยังมีอยู่ตรงไหนจะชำรุดก็ตามแต่ที่มันไม่ชำรุดยังมีอยู่นั่นพอหลบซ่อนผ่อนตัวได้ในจุดที่มันยังดีถ้าว่าอะไรๆก็พังไปหมดหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เลยนิโรธนี่ถ้าไม่มีธรรมเป็นเกาะเป็นดอนเป็นสิ่งที่กั้นอันตรายทั้งหลายแล้วก็เท่ากับบ้านที่รั่วที่พังไปหมดหาที่อาศัยไม่ได้โลกทั้งโลกไม่มีที่อาศัยอยู่ได้กันได้ยังไงต้องมีที่อาศัยแต่สัตว์เขายังมีที่อาศัยมนุษย์ทั้งคนแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความดีเป็นที่อาศัยความดีเหมือนความมั่นคงของบ้านของศาลาเนี่ยตรงนั้นรั่วแต่ตรงนี้มันไม่รั่วเราก็ไปหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงตัวนี้ไม่ดีจะพังตรงนั้นดีเนี่ยไม่พังก็หลบซ่อนอยู่ตรงนั้นถ้าเผื่อว่าพังไปซะหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนความชั่วเหมือนกับสิ่งที่พาให้รั่วให้ไหลให้ทำลายเข้าใจไหมล่ะมันชั่วตรงไหนอ่ะนั่นล่ะมันชำรุดตรงนั้นมันทำลายตรงนั้นแล้วคนชั่วเป็นผู้ทำลายแต่คนดีที่เป็นหลักของบ้านของเมืองยังมีอยู่ก็เหมือนกับบ้านของเราเนี่ยตรงไหนรั่วมันก็ไม่รั่วหมดที่มันยังดียังพอมีนะเนี่ยที่พอโลกพออยู่ได้ก็เพราะมีคนดีอยู่แล้วคนดีก็ต่างคนต่างพากันสร้างสิพาต่างคนต่างสร้างความดีไว้ให้เป็นที่เย็นใจนี่เราเคยเทศน์ให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วใจเป็นผู้เป็นตัวยืนโรงเข้าใจไหมยืนโรงอยู่นี่ตัวนี้แหละตัวรับผิดชอบทุกอย่างมาตั้งกับตั้งกันแล้วแล้วใครเป็นผู้รักษาใจใครเป็นเจ้าของของใจก็ความรอบคอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของเราให้เลือกเฟ้นก่อนพิจารณาก่อนอย่าเห็นแก่ได้แก่ดูแก่ฟังแก่จับแก่จ่ายแก่การประพฤติเตะเร่ร่อนไปอย่างเดียวเพราะความกระนองนั้นแหละมันทำคนให้เสียหายล่มจมไม่ใช่อะไรนะนี่ให้พากันกลั่นกรองซะก่อนที่พิจารณาก่อนที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราอย่าคว้ามาทั้งหมดแม้แต่อาหารอยู่ในถ้วยนั่นน่ะเราจะเข้าใจว่าเป็นอาหารทุกชิ้นไปหรือกระดูกมันยังมีนั่นก้างมันยังมีนั่นล่ะจะเป็นภัย มันไม่มีแต่อาหารอย่างเดียวกระดูกที่จะเป็นภัยก็มีก้างที่จะเป็นภัยต่อเราก็ยังมีต้องจำเป็นต้องเลือกนี่เหตุใดของในโลกนี้มันจะเป็นเนื้อทั้งหมดไม่มีกระดูกมีก้างเป็นไปได้หรือนี่แหละที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เลือกคนไม่เลือกแล้วมักเป็นภัยเป็นภัยแก่ตัวเองและส่วนรวมได้เพราะอันนี้เพราะความใจง่ายอะไรก็พวดพาดตามนิสัยคนใจง่ายแล้วมันก็ยิ่งชอบแบบกิเลสคนใจง่ายกิเลสชอบทีเดียวชอบถึงขนาดที่ว่ามันหั่นหอมหั่นกระเทียมไว้เลยล่ะดีไม่ดียังหั่นหอมกระเทียมยังไม่เสร็จเดี๋ยวเนื้อนั้นตกลงมาใส่หอมใส่กระเทียมไปแล้วเนื้อก็คือพวกเราเนี่ยแหละจนกระทั่งถึงว่าไอ้กิเลสมันบอกว่าเดี๋ยวหั่นกับหอมยังไม่เสร็จหั่นกระเทียมไม่เสร็จมันกลิ้งลงไปหาแล้วนี่ความใจง่ายความไม่พินิจพิจารณามันตกไปในความเดือดร้อนในความเสียหายอย่างรวดเร็วความหมายว่าอย่างนั้นตามไม่ทันนี่ความชั่วมันเหมือนกับมันหั่นหอมหั่นกระเทียมมาไว้แล้วสับยำยังไม่ทันเท่านี้กลิ้งลงไปเรื่อยกลิ้งไปเรื่อยเพราะความใจง่ายคนนั่นใจง่ายคนนี้ใจง่ายทั่วแผ่นดินมีแต่คนใจง่ายคนไม่คิดอ่านไตรตรองเลยมันก็มีแต่เรื่องเสียเรื่องได้ไม่มีแล้วเราจะหวังอะไรเมื่อเรื่องได้ไม่มีความหวังก็เป็นโมฆะเนี่ยกิเลสไปกินหมดความชั่วไปกินหมดเด็กตาดำดำนิ่มเหล่านี้อาศัยใครเราเลี้ยงเขาทั้งนั้นอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเราเลี้ยงเขาวิชาความรู้ที่จะครองตัวในการต่อไปตลอดถึงการรักษาชาติบ้านเมืองก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นผู้ให้แนวทางเอาไว้ให้แนวทางไปไว้เพราะฉะนั้นเด็กจึงต้องศึกษาเราเรียนพอรู้จักเรียนสาภาวะมาแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียนเพื่อให้รู้เรื่องรู้ราวทันเหตุทันผลทันการงานทั้งหลายเราให้พิจารณาอย่างนี้นี่ศาสนาของเรามีนี่แหละเหมือนกับว่าเรามียาครูบาอาจารย์ผู้ให้อัดให้ทำเราโดยความถูกต้องดีงามยังมีนั่นแหละเหมือนหมอไม่ใช่จะเลวไปหมดคำว่าพระก็ไม่ใช่จะเลวไปหมดคำว่าหมอก็ไม่ใช่จะเลวไปหมดหมอที่ดีมีเมตตายังอยู่เยอะไม่ใช่ว่าจะมีตั้งแต่หมอแบบดีแบบไถกับคนจนกรอกจนมุมเท่านั้นอันนี้เราเคยพูดสิ่งที่มันทำกันได้ง่ายๆก็คือเราพูดกลางๆเราไม่ได้ตำหนิใครนะสิ่งที่ทำกันได้ง่ายที่สุดก็คือนั่นหมอหนึ่งตำรวจหนึ่งแล้วกับผู้พิพากษาอัยการเนี่ย 3-4 จุดเนี่ยเป็นจุดที่กินหวานหวานเลยพวกคนเข้าไปมีแต่คนจนกรอกถ้ามันมีเมตตาธรรมสักอย่างเดียวพวกนี้พวกกินจนกระทั่งท้องแตกก็ยังกินได้สบายสบายเพราะมันมากต่อมากสิ่งที่จะพาไหลเข้ามาให้กินนะคนเข้าไปหาหมอมีแต่คนจนกรอกไม่ใช่หรือฟังสิช่วยตัวเองไม่ได้แล้วที่เข้าไปหาหมอหมอจะรีดจะไถยังไงก็ได้ถ้าหมอมีเมตตาธรรมไม่มีกิริยามารยาทอันดีงามของมนุษย์ติดอยู่ในหมอเลยแล้วจะทำยังไงก็ได้หมดเพราะคนไข้นั้นมันเทียบกับคนตายแล้วเป็นแต่เพียงมีลมหายใจนะจะทำอะไรนี่ไถอะไรได้หมดนะแล้วก็ฝ่ายตำรวจก็เหมือนกันเป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองใครมานะจับหาเอาเรื่องใส่เรื่องใส่เขียนรายการรายงานปลอมมันเข้าไปปลอมเข้าไปจับยัดใส่คุกใส่ตารางได้เพราะพวกนี้เขาไม่มีทางต่อสู้เขาไม่ได้รักษากฎหมายบ้านเมืองนี่ถ้าจะทำแบบปราศจากเมตตาธรรมหรือมนุษยธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ชิบหายได้คนชิบหายไปได้เพราะผู้รักษากฎหมายนั่นแหละเป็นผู้จะทำลายโลกให้ชิบหายได้เพราะความไม่ไตร่ตรองนี่พูดกันกลางๆอย่างนี้นะแต่ถ้ามีธรรมแล้วก็ตัดสินเรื่องราวอะไรก็ให้ว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมเย็นผู้ชนะผู้แพ้ผู้ชนะก็ยอมรับตัวเองว่าเป็นความจริงนะไม่ใช่ถูกกลั่นถูกแกล้งอะไรนี่ผู้พิพากษาอัยการก็เหมือนกันใครใส่เข้ามาก็ไม่มีเรื่องอะไรใส่เข้ามาก็ฟ้องอันตรพัดตะพือเลยหาเรื่องหาราวใส่เอาของกลางไม่มีหามาขนมาทับหัวมันก็ไปคนเมื่อตั้งพยายามจะทำกันแล้วทำไมจะทำไม่ได้ก็ทำได้นี่พวกนี้พวกจนกรอกจนมุมผู้พิพากษาเหมือนกันตัดสินมันแหลกไปหมดเลยจะว่าไงเพราะพวกนี้มีอำนาจนี่เราพูดถึงว่าสิ่งที่จะทำกันได้ง่ายเหมือนกับอะไรสัตว์เนี่ยทำต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเหมือนสัตว์ก็คือ4จุดนี้เป็นจุดสำคัญมากความหมายว่างั้นนี่เพราะอะไรที่นี่โลกถึงเป็นโลกธรรมถึงเป็นธรรมมาเพราะท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีอัตมีธรรมนี่นะหมอก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวมองเห็นคนไข้เมตตาสงสารแล้วได้ไม่ได้ไม่สนใจ พยายามตั้งแต่ที่จะให้รักษาที่จะรักษาให้หายอย่างเดียวเท่านั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นเป็นของเศษของเลยสิ่งสำคัญที่ที่สุดที่ต้องการด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็คือคนไข้ต้องการจะมาปลดทุกข์ปล่อยทุกข์ที่หมอให้หมอช่วยหมอก็เป็นผู้พยายามที่จะช่วยคนไข้ให้หายเนี่ยเจตนาทั้งสองฝ่ายนี้มันเข้ากันได้นี่แหละพาโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว3จุดนั่นก็เหมือนกันว่ากันไปตามเหตุตามผลตามคนหมายบ้านเมืองอันเป็นธรรมอยู่แล้วโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมผู้แพ้ก็ยอมรับว่าตัวผิดจริงๆนะผู้เป็นโทษก็ยอมรับว่าตัวผิดผู้ไม่ผิดก็ทราบว่าตัวไม่ผิดตัดสินตามความไม่ผิดนั้นนะโลกก็เป็นโลกมาอย่างที่เราเห็นนี่แหละท่านนี่ตัวของเราเองเอาย่นเข้ามานี่เข้ามาหัวใจเราเนี่ยมันมี4จุดเนี่ยอยู่ในหัวใจเราคนเดียวนี่เป็นยังไงหมอใครจะไปรักษาตัวของเราได้ดียิ่งกว่าเรารักษาเราแต่ส่วนมากมันมักทำลายเรานั่นสินานเข้าแล้วยังมาเป็นหมอนั่นหมอคืออะไรคือหมอรักษาคนไข้เราก็รักษาตัวของเราไม่มีใครที่เก่งกว่าเราแม้แต่เข้าไปหาหมอยังต้องมาศึกษาจากเราอีกคุยสักหน่อยนะเป็นอะไรท่านเป็นอะไรนั่นเห็นไหมเขามาถามแล้วพอเป็นอย่างนั้นนั่นเราต้องขี้เกียจให้หมอทราบก่อนหมอถึงจะปฏิบัติถูกนั่นฟังสิหมอยังสู้เราไม่ได้ตอนนี้น่ะอันนี้เราทำไมเรารักษาเราไม่ได้ล่ะเพราะเราไม่สนใจรักษาอะไรอะไรผิดถูกดีชั่วอะไรเจ้าของจะรู้ก่อนอื่นพยายามปรับตัวเจ้าของนี่เท่ากับหมอนะแก้ไขดัดแปลงเจ้าของให้ดีไปเรื่อยๆนั่นอันนี้ก็ดีนี่เดี๋ยวเรารักษาเราสมกับเรามีคุณค่าสมกับตัวของเราเป็นสมบัติของเราแท้ให้ต่างคนต่างรักษาอย่างนี้นะคำว่าตำรวจเหมือนกันแล้วตำรวจแล้วไปหาจับแต่คนตายแล้วว่าไงไอ้พวกโจรพวกมารผู้ร้ายชายโจรที่มันปล้นบ้านปล้นเมืองไม่ยอมไปจับหาจับตั้งตาสีตาสารหลับตาลืมตามันก็ไม่เห็นไปจับหาอะไรมันมีประโยชน์อะไรอันนี้ก็เหมือนกันไอ้มันย้ำเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้แหละเข้าใจไหมล่ะฟังสิถ้าอันไหนดีมันไม่เอานี่ฟังสิถ้าอันไหนดีมันไม่จับถ้าอันไหนไม่ดีมันคั้นจนวันแหลกนั่นนะจึงมีแต่คนชั่วความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายนี่แหละเจ้าของมีอำนาจที่จะทำดีทำชั่วได้เหมือนกับว่าตำรวจรักษากฎหมายนั่นแหละเราเทียบเข้ามาแล้วนะนี่เรามีอำนาจที่จะทำดีทำชั่วได้แต่เวลาทำลงไปแล้วเราอย่าลืมว่าผลที่จะให้เรานั้นมีอำนาจเหมือนกันกับการกระทำของเราด้วยอำนาจของเราเวลาทำลงไปแล้วผลจะต้องตามเข้ามาบีบบังคับเราถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็หนุนเราไม่ต้องสงสัยนั่นแล้วคดีไอ้ผู้พิพากษาอัยการคืออะไรคือผู้ใคร่ควรพินิจพิจารณาตามอัตตามธรรมตามเหตุผลดีชั่วที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องกับเราได้หรือเสียดีหรือไม่ดีตลอดถึงเพื่อนฝูงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราเป็นคนดีคนชั่วประการใดคนกล้าเข้ามาในบ้านอย่าเข้าใจว่าเขาจะเอาเงินเอาทองมาถ่ายเดียวนะมันเป็นโจรมหาโจรก็มีดูคนให้ดูลึกซึ้งครบค่าสมาคมคนให้เลือกให้เฟ้นทั้งภายนอกครบเลือกทั้งภายในความคิดความปรุงของเรื่องอะไรไม่ดีให้พยายามแก้ไขดัดแปลงนี่จึงชื่อว่าผู้พิพากษาอัยการที่ถูกต้องดีงามตัดสินด้วยความเป็นธรรมอะไรไม่ดีแล้วตัดสินลงไปปึ๋งเลยว่าไม่ทำหนักอันไหนดีเอาทำลงไปเข้าใจแล้ววันหนึ่งมาคิดบัญชีเจ้าของเหมือนอัยการที่จะฟ้องเจ้าของวันนี้เราไปทำความชั่วเสียหายอะไรบ้างถ้าไม่ดีแล้วฟ้องเราวันนี้แกไม่ดีอย่างนั้นนะแกต้องปรับตัวแกให้ดีไม่งั้นติดคุกบอกมันเลยติดคุกหรืออะไรติดทุกนั่นแหละเข้าใจไหมเอาละพอวันนี้เท่านั้นมันเหนื่อยแล้วรับศีลแล้วสินะรับศีลแล้วรับศูนย์วะเราเอาไปแล้วไปขยำแหลกหมดศีลน้องพ่อไม่มีเหลือเลย

อ้วนเอาไปไหนกูเองหมดแล้ว

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาปานนี้ยังฝันอยู่คุณเพิ่นจนแล้วมันยังฝันอยู่คุณบ่ฟังฟ้าฟังไฟเพิ่นอีหยังนี่เพิ่นเอาไปกินมื้อละตัวนี้มาหาขวดเคี้ยขึ้นมาแนวใดจบยังนะโมหรือขึ้นแล้วยังนะโมน่ะเฮาอยากเว้าของซั่นดิมันนั่งมีผู้นึงแล้วขวางโลกอยู่มันเป็นหยังบ่บุตรทางสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิคุณรักษาศีล5องค์ที่3ไม่ว่ากามเมทุกๆครั้งไปอบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยะอัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามินัตถังยีตวาดิตวิสูกะดัสสนะมาลากันธะวิเลปนะธารณะมันดะหารณะมันดานะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิหิมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอัจเชกังรตินิวังอุโปสถะวะเสนสาธุกังรักขิตัปปานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย มีใช่พ่อนั่นนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปัทธิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะอระโสยะถามณีโชติอระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเทศก็เทศแล้วอะไรก็แล้วหมดทุกอย่างแล้วละเหนื่อยนั่งนั่งก็เหนื่อยยืนนั่งก็เหนื่อยเดินนั่งก็เหนื่อยนอนนั่งก็เหนื่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: พระอริยสงฆ์รูปที่สองท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐานท่านเป็นสุดยอดพระอรหันต์แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นแบบของพระกรรมฐานที่ยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดท่านถือธุดงค์และทรงผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตท่องเที่ยวธุดงค์ทางภาคอีสานกลางเหนือในประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่าชอบอยู่ตามถ้ำและป่าลึกอาศัยบิณฑบาตกับชาวป่าชาวเขาเป็นผู้สมถะสันโดษมักน้อยในลาภสักการะมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยพระธรรมวินัยทุกอิริยาบถในปีพุทธศักราช2478ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่ถ้ำดอกคำตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยยังไม่มีพระรูปใดจะยิ่งใหญ่ด้วยวัตถปฏิบัติปฏิปทาถึงพร้อมด้วยศีลธรรมมีอำนาจจิตยิ่งใหญ่ครอบโลกธาตุเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเกิดวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายคำด้วงและนางจันเจนแจ้วอายุได้22ปีท่านมีความอยากบวชเป็นกำลังได้เข้าศึกษาพระธรรมในสำนักท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลที่วัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436โดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2488เป็นต้นมาท่านจำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสิริอายุ80ปี58พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่3พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์หลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมพระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานซึ่งเป็นเสมือนองค์แทนของท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปีพุทธศักราช2458ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบล ท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวว่าเราได้รอเธอมานานแล้วอยากพบและต้องการชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้มอบคำบริกรรมภาวนาให้ท่านว่าปัปผาสังท่านภาวนาได้ไม่นานนักเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในนามรูปเป็นอย่างมากท่านเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2432ณบ้านหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายเพียอัครวงศ์และนางล่าบุญโทในปีพุทธศักราช2446ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านหนองขอนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านได้อุปสมบทในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2452ณวัดสุทัศนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2475เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่8กันยายนพุทธศักราช2507สิริอายุ73ปี51พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่4พระราชบุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอัตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระเดชพระคุณหลวงปู่ดุลอัตุโลพระอริยเจ้าผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการสอนธรรมท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นพูดน้อยรักความสงบจิตใจใฝ่ในความวิเวกเทศนาธรรมของท่านสั้นแต่จินใจความลึกซึ้งทำให้ผู้ฟังสิ้นความสงสัยท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวสรรเสริญท่านไว้ว่าเป็นผู้มีความสามารถอย่างยิ่งมีสานุศิษย์ติดตามปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านปราสาทตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของนายแดงและนางเงินดีมากปีพุทธศักราช2453อายุ22ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดจุมพลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2461ณวัดสุทัศนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตน์รัฐปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระศาสนดิลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526ที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สิริอายุรวมได้95ปี26วัน65พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่5หลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามบ้านหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่อ่อนญาณสิริพระอริยเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมกรรมฐานใต้ร่มธรรมของท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้หนักในราคะจริตท่านพระอาจารย์มั่นได้มอบคำบริกรรมภาวนาให้ท่านโดยเฉพาะว่ากายะเพถังกายะมรณังมหาทุกขังต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นได้เปลี่ยนคำบริกรรมให้ท่านใหม่ว่าเยกุโชปฏิกุโลท่านปฏิบัติได้ไม่นานนักก็ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเกิดในวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน7ปีขานพุทธศักราช2445ณบ้านดอนเงินตำบลแซแลอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายเมืองกลางและนางบุญมาการวิบูลในปีพุทธศักราช2464ท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดปะโคอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีท่านได้ขอยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ23ปีในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2467โดยมี พระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูอดิสัยคุณาทานคำอรโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2496เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดป่านิโครธารามตำบลหมักหญ้าอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2524ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพสิริอายุรวมได้80ปี58พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่6หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณคือผู้ทรงความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติพิเศษ6ประการคือ 1. แสดงฤทธิ์ได้ 2. หูทิพย์ 3. รู้จักกำหนดใจผู้อื่น 4. ระลึกชาติได้ 5. ตาทิพย์ 6. รู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปท่านได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทสั้นๆว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้นั้นมันอยู่ที่ใจเราถ้าอยากรู้อยากเห็นธรรมเหล่านั้นก็ให้ค้นหาเอาที่ใจท่านมีนิสัยชอบโดดเดี่ยวท่องเที่ยวไปในป่ากว้างมีความอดทนเป็นเลิศไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบากท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเมื่อปีพุทธศักราช2487อายุ43ปีพรรษาที่20ที่ถ้ำบ้านหนองยวนประเทศพม่าท่านเกิดเมื่อวันพุธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ณบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายมอและนางพิลาแก้วสุวรรณบวชสามเณรเมื่ออายุ19ปีณวัดบ้านนาแจตำบลบ้านนากลางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอุปสมบทเมื่ออายุ23ปีในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2467ณวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยมีพระครูวิกิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538สิริอายุได้93ปี11เดือน27วัน70พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่7หลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งบ้านนาแจตำบลผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่หลุยจันทสาโรพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษหาผู้เสมอได้ยากเดิมท่านนับถือศาสนาคริสต์แต่มีนิสัยวาสนาน้อมมาในทางธรรมตั้งแต่วัยเด็กอายุ7ขวบท่านคิดพิจารณาเทียบชีวิตของคนที่ล่วงลับไปเหมือนสายน้ำไหลไปไม่มีวันกลับเกิดความชื่นชอบพระกรรมฐานและการออกบวชแบบพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาได้ร่วมสำนักปฏิบัติธรรมกับท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในปีพุทธศักราช2507พรรษา40ท่านถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยวิชาม้างกายที่ถ้ำกกกอกอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านเกิดในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ณตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายคำผ่อยและนางกวยวรบุตรในปีพุทธศักราช2466ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายณอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาได้ยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันจันทร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2532ณโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิริอายุได้88ปี10เดือน14วัน64พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่8หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระเดชพระคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในเป้าหมายมีเมตตาธรรมเป็นเลิศสง่างามประดุจช้างสารท่านมีอดีตชาติเกี่ยวพันกับช้างในยามท่านทุดงเข้าไปในป่าช้างหัวหน้าฝูงมักจะเข้ามาคารวะท่านท่านรู้ภาษาสัตว์และสัตว์เหล่านั้นก็รู้จักภาษาของท่านเป็นอย่างดีมูลเหตุที่ท่านออกบวชนั้นเกิดจากภรรยาของท่านมีชู้เมื่อท่านได้พบภาพที่อุจจารบาดตาบาดใจระหว่างชายชู้กับภรรยาชั่วท่านได้เงื้อดาบสุดแรงเกิดหมายจะห้ำหั่นฆ่าฟันชายชู้และภรรยาให้ตายแต่ด้วยสาวกบารมีญาณมากระตุ้นเตือนจิตวิญญาณทำให้ท่านเกิดจิตเมตตาท่านจึงหันหลังให้ทางโลกอันโสมมแล้วบ่ายหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพรรษาที่17ที่เสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านโลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ณบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายพั่วและนางรอดโครถาอุปสมบทเป็นพระมหานิกายในวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2462ณวัดโพสีบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526สิริอายุได้94ปี4เดือน18วัน57พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่9หลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณหลวงปู่ฟั่นอาจาโรพระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตเหนือฟ้าดินอุปนิสัยของท่านเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนสุขุมเยือกเย็นปรารภความเพียรเด็ดเดี่ยวชอบเที่ยวทุดงไปโดยลำพังด้วยวัตถปฏิบัติอันงดงามและพลังจิตอันเลิศล้ำท่านจึงเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ณบ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของเจ้าชัยกุมารและนางนุ้ยในปีพุทธศักราช2461อายุ19ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพทองบ้านบ่อทองอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครในปีพุทธศักราช2462ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดสิทธิบังคมตำบลบ้านไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2463ท่านพร้อมกับท่านอาญาคูดีและพระอาจารย์กู่ธรรมทินโน ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ป่าช้าบ้านม่วงไข่จังหวัดสกลนครท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุตเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระรถเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520สิริอายุรวม77ปี4เดือน15วัน52พรรษา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
3: อันนี้ก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเราพระพุทธเจ้าเหมือนกันแหละท่านทอดเป็นพระพุทธเจ้ามาทีเดียวหรอกท่านก็เป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราเป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาว่ามันมีเหตุผลมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกมันมีเหตุผลมันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีสุขมันก็มีทุกข์แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดเลยว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่นี่อันนี้มีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดได้เท่านี้ท่านยังไม่ตัดไม่จัดกิเลสอะไรอะไรมากมายมีความเห็นเท่านี้ลองดูเท่านั้นเราทุกวันเนี่ยคิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังงั้นก็คิดว่ายังงั้นก็จำเป็นว่าจะหมดกิเลสกันทีแล้วที่จะมาปฏิบัติถ้าพูดอย่างนั้นเราต้องหมดกิเลสกันเราจึงจะมาปฏิบัติแล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนะนี่อันนี้แหละคือเราคิดผิดไปว่าก็ผมยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเดี๋ยวว่าปัญหายังมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยทีนี้เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นเราเป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือไปสอบหนังสือถ้าออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลยอยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญหาเปล่าๆไอ้ที่คนไม่มีปัญญาก็เรียกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหานี่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีก็เรียกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาต่างหากครับแต่เขาที่มีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันแต่นั้นก็นึกว่าผมยังมีกิเลสอยู่ก็นึกว่าหมดปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงท่านมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่หนอค คงจะมีเป็นแน่เท่านี้เดือดทำมันเยอะนี่ราหุนเพียงพายังเต็มบ้านเลยทรัพย์สมบัติยังเต็มบ้านพอแต่ท่านรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นท่านก็มาพิจารณาดำเนินการพิจารณาไปเรื่อยๆนึกเห็นว่าในทางคารวะนี้มันเป็นที่คับแคบมากจะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติทรัพย์ฐานมากก็จริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเหลือเกินอย่างนั้นออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควรค้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคารวาสนี้จะค้นคว้าหาธรรมะข้อนี้ได้ยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านก็จึงออกบวชไงตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านในรักลูกหรือท่านในรักเมียหรือท่านในสงสารอะไรอะไรหรือนะก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านมาสงสารลูกสงสารเมียรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าดีออกไปจากครอบครัวคารวะตัดช่องน้อยจะเข้าตัวไปคนเดียวอย่างนี้ในตอนจริงท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านคิดเป็นคนอย่างก็ปุถุชนเราท่านคิดแต่น้อยแต่ท่านก็ทำมันท่านทำเท่านั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นก็หมดทางเราก็เป็นคนหมดทางแล้วมั้งในความจำเป็นเราต้องพิจารณาเช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกมันก็ยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เหตุมาจากความเล็กมันถึงโตได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ตอนที่ถูกต้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติฉันนั้นได้เหมือนกันการทำสตินี้มันก็เรียกว่าให้ทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำยังไงที่จะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคลายค่าก็เรามีบริเวณหนึ่งขนาดกว้างในเราจะ3เมตรอย่างเงี้ยเราจะไปนั่งอยู่ในนั้นนะจะเอางูเห่าสักตัวใหญ่ๆเอาไปขังอยู่ในเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะให้มันด้วยเรานั่งอยู่นั่นนะไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านั้นเป็นอสรพิษเราจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดุกติดมันเลยมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเนี่ยมันเลื้อยรอบๆเราอยู่ถ้ารู้จักอย่างนั้นไอ้ความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมารู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเดี๋ยวมันจำเป็นจะทำไงถ้าว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายแล้วต้องแก้ให้มันได้ให้มันหลุดไปถ้ามันต้องที่สุดมันเลยจริงก็ตัดสินให้มันตายเท่านั้นเนาะเท่านั้นแหละนี่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้เช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็หนีไม่ได้แล้วก็ตัดสินตายนี่ที่สุดของมันนะนี่แหละที่สุดของมันก็ปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมันแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างให้มาเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาทำอะไรทำเขาว่าอย่างนั้นสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใส่แล้วยาก็สุดวิสัยแล้วจะทำไงเราเป็นคนไข้เราจะทำไงเราจะร้องไห้หรือจะทำไงที่ตรงนี้แหละค่ะถ้าหากว่าเรามีปัญญาไม่ต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนกว้างก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงคราวมันลงมันก็ถอยลงกลบถึงดินเลย มันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะทีนี้ก่อนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องมีความรู้สึกว่า

หายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าว่าเราหายอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างเดียวถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ตัวนั้นนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นไข้มาเราช่างมันสังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นะต้องไปรักษามันท่านจัดเป็นคนประมาทยาประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันก็จบลงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นี่นะดังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแก้ไว้เนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาชนะนี่ไม่หยุดทำแตกทำไมไม่ติดแต่เพราะว่ามันไม่เที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความไม่เที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกข้างหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็วเราจะทำยังไงปฏิบัติต่อแก้วใบนี้เราจะต้องทำยังไงไม่จะเห็นแก้วใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกปล่อยมันทิ้งแค่ลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีแล้วมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะเราประมาทถ้าแก้วใบนี้มันมีอยู่เราก็ได้ใช้มันนานแต่รักษาไปนานก็ได้ใช้นานแต่ทั้งเราที่รู้ว่าแก้วใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้ก็เช็ดให้มันสะอาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะแก้วใบนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกำชับไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำไมก็เพราะเห็นว่าแก้วใบนี้มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าลูกเอาทิ้งทีนั้นก็ทิ้งเพราะมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาเนี่ยจะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้ไว้ให้ดีถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆประโยชน์นานๆได้ใช้ประโยชน์นานไม่จำเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันจนที่แล้วมันถึงคราวมันแล้วนะมันแตกไปถึงคราวมันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงคราวมันยังไม่แตกก็รักษามันไว้นี่เป็นต้นเรารักษามันก่อนนี่ทีนี้เราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี้มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมันแล้วก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้นี่อันนี้เรียกว่าถ้าเราคิดทีนี้ไอ้ความหวาดหรือความสะรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็เรียกว่ามีความรู้ได้เป็นสติในตัวของเราลึกได้อยู่เมื่อเรารู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะปัญญาก็วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันว่าอันนี้ควรจะทําอย่างนั้นอันนั้นควรจะทําอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อันอย่างเราที่จะต้องทํางานทุกอย่างเราก็ต้องมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทำอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุใช่ไหมการกระทำอย่างนี้ลงไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไหมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะคนขี้เหล้ากินเหล้ามาตอนเย็นเมานอนกระทั่งคืนตอนเช้ามาก็ยังเมาอยู่ก็นึกเดี๋ยวไปแก้มันอีกสักทีนึงนะคือไปดื่มเหล้าอีกแก้มันอย่างนี้ทั้งที่ว่าทั้งเขาคิดผิดอย่างนั้นเขาคิดว่ามันถูกอาตมาเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้มันถูกกระบองเขายังช้ำอยู่ตอนเช้ามาแก้อีกเป็นไงเอากระบองช้ำกับไปกินมันช้ำๆเนี่ยไม่ยอมกันนะเนี่ยอันนี้นะมันมีความคิดเช่นนี้คนนึกว่าแก้มันไอความคิดเช่นนี้ก็เรียกว่ามันมีสติอยู่มันมีสติอยู่แต่มีสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมปัญญาไม่มีความเห็นมันไม่ถูกต้องฉะนั้นคนจริงหลงผิดไปหลงถูกนั่นว่ามันผิดหลงผิดนั่นว่ามันถูกไปอย่างนี้อันนี้ถ้าว่าเราเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะมีความละอายเมื่อมีความละอายเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นเมื่อมีความกลัวเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นไม่ประมาทอย่างจะตมาว่าเมื่อกี้นี่เอางูเห่ามาปล่อยไปเจ๊ในกรงขังกันเดียวกันเราอ่ะขังอยู่นั่นเราก็นั่งงูเห่าก็เรื่อยอยู่นั่นจับตัวสองตัวให้มันวนอยู่นั่นแหละเราก็แสนที่จะระวังนะถ้าเราลุกปีกเวลางูเห่ามันจะแผ่พังพานฟอย

0: เราจะนั่งรับตายก็ไม่ดับนะงูตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนมันจะทำอะไรเสียงมันจะมากัดเราอะไรเนี่ยนี่เรียกว่าเราเห็นความผิดอยู่เสมอก็มีสติอยู่และมีความรู้อยู่เท่านั้นในกิจการงานของเราบางอย่างอย่างนี้ในการงานของเจ้าของเหมือนกันเรารู้รอบทั้งหลายอยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวมีสติอย่างนี้มันมีสติและก็มีสัมปชัญญะมันมีสติสัมปชัญญะมันก็ไปช่วยเอาดึงเอาตัวปัญญาเนี่ยมาพิจารณาตัวปัญญาสติความระลึกได้ระลึกได้สัมปชัญญะมารู้เลยรู้ตัวเลยรู้ตัวเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราพูดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นในปัญญามีความรู้ในเรื่องถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรทั้งสติทั้งสัพพัญญะทั้งปัญญาจะมารวมกลุ่มกันในอันเดียวกันนั้นสามารถที่แก้ปัญหาอันนั้นได้โดยทางที่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าการพินิจการพิจารณาแล้วก็สติสัมปชัญญะนี้หมดถึงพูดถึงการปฏิบัตินี้มันก็เกี่ยวแก่การสงบเกี่ยวแก่การสงบสงบนะจะเกิดขึ้นได้มันก็เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะเป็นต้นว่าความผิดความถูกรวมแล้วก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็รวมมาตรงนี้อาศัยการควบคุมเช่นนี้เมื่อเราเห็นอยู่เมื่อมันมีความผิดอยู่แต่ว่าไม่ถึงแก่จะเสียหายอะไรมากอย่างนี้อย่างที่ไอ้ความสุขเกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปดึงไปในทางดีบ้างดึงไปในทางชั่วบ้างเราเป็นคนต่างอย่างนี้ทำไงบางทีก็ยื่นไปตามอันนี้บางทีก็ยื่นไปตามอันนั้นบางทีก็ยื่นไปตามสิ่งใดนั้นนี่โดยเกิดยุ่งเกิดคิดมากเกิดประสาทมากอะไรต่างๆนานาหลายประการมันเป็นธรรมดาของมันแต่พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้หยุดให้หยุดการให้หยุดก็คือการทำจิตให้มันนิ่งฝึกจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้การทำสมาธิเป็นบางครั้งก่อนจะมีเวลาที่ต้องทำตอนเย็นตอนเช้าหรือที่ไหนมีโอกาส5นาที10นาที15นาทีกำหนดสมาธิเพื่ออบรมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันมีความหยุดถ้ามันมีความหยุดมันจะดูอารมณ์ได้เมื่อดูอารมณ์ได้เป็นต้นมันจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักอารมณ์มันจะเห็นชัดตรงไปว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์มันจะแยกกันออกเป็นอย่างที่มีการมาว่าสมในสมองเราหลายๆอย่างมันคลี่คลายไปมันก็เหลือแต่อารมณ์หรือจิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์ถ้าเราเห็นชัดเช่นนี้เราจะเห็นความจริงอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเมื่อมันเป็นอยู่เช่นนี้เราจะเห็นอารมณ์หลายอย่างที่เราอยู่ในจุดอันนี้อารมณ์นี้น่ะชอบให้เราวุ่นบางทีเรื่องจะไม่ควรจะวุ่นถ้าเราไม่มีปัญญามันก็วุ่นถ้าเรามีปัญญาแล้วจิตที่มันควรจะวุ่นอารมณ์ที่ควรจะวุ่นมันก็บรรเทาลงไปเพราะแก้ตัวเรื่องมันอันนี้สำหรับที่จะทำให้มีสติให้ควบคุมจิตของเราถ้าหากว่าเมื่ออะไรในการงานข้อจะมันเกิดขึ้นมาไอ้คนนั่นสรรเสริญเราบ้างคนนี้นินทาเราบ้างอันนี้มีความเสียหายไปบ้างหลายๆอย่างยิ่งเป็นนายคนยิ่งแล้วกันเท่านั้นเองเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องอาศัยการหยุดรู้อารมณ์ช้าๆพิจารณามันหยาบเย็นบางทีไม่มีเรื่องอะไรมากแต่เราคิดถูกอารมณ์เลยยุ่งเองเราเลยนอนไม่ได้กินไม่ได้อะไรทำไมวุ่นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าให้รู้จักอารมณ์นี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างมันมายั่วยวนอยู่เสมอนั่นแหละไม่ได้ขาดที่นี่เราก็ต้องเห็นอารมณ์ที่ว่ามันดีอารมณ์ที่ดีมากระทบเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่สำหรับไหนมันขี้คลายออกมาอย่ามีอุปทานมากอารมณ์ชั่วมากระทบอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นี้มันก็ไม่แน่อะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมันก็ดับไปอย่างทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานี่มันก็ดับไปเท่านั้นแหละมันไม่อยู่หรอกมันทำไมมันจึงดับมันเกิดได้ต้องดับสุขก็เหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาแม้คนเรามันก็ชอบใจเหลือเกินอย่าไปยึดมันอันนี้เราก็บอกมันไม่แน่เหมือนกันดูไปไม่กี่วันมันก็หมดเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันวันนี้อันนี้มันก็สุขมันก็ไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่สิ่งที่ชอบใจก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่สิ่งที่เรารักมันก็ไม่แน่สิ่งที่เราเกลียดมันก็ไม่แน่มันก็เป็นอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่รู้จักการปล่อยวางสุขก็มาแบกไว้ทุกข์ก็มาแบกไว้ชอบใจก็มาแบกไว้ไม่ชอบใจก็มาแบกไว้เมื่อแบกในนี้หมดความจริงเขาพูดเรื่องอะไรปล่อยวางมาเห็นของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่แน่ดูสิ่งที่ไม่แน่นี้โดยความมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาของเรามันก็เห็นทำตามเป็นจริงมันอย่างคนอย่างเป็นนายคนเนี่ยถูกน้องคนนี้มาฟ้องนายเป็นงั้นงั้นงั้นงั้นบางคนไม่เข้าใจใจลูกพุ่มแบบเอาเรื่องงานมาด้วยหน่อยเนี่ยอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคนหยุดจุดก่อนว่าเรื่องอันนั้นมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมอะไรดังนี้ให้มันคลี่คลายออกเงี้ยเคยมีอย่างนี้ให้รู้เหตุผลจะค่อยๆว่ากันไปอย่าวูบวีบเลยทีเดียวนี่ดีกว่าเรามีสติอยู่จัดการจะทำการงานอะไรก็เลยมากมันก็ถูกต้องดีจะเกินเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องรักษาเป็นที่หน้าที่ที่จะปฏิบัติในการงานทุกประการไม่ว่าทางโลกและทางธรรมก็ต้องพิจารณาอย่างนี้อยากใจคนเหมือนกันแต่คนก็เป็นธรรมชาติต้องอยู่เหมือนกันอย่างนี้ถึงไหนเซอร์จิตอะไรก็มันต้องแพ้ไปต้องเป็นว่าเลยเป็นว่าเสียประสาทเลยอาตมาเรียกว่าไอ้คนนั่นน่ะไอ้ความคิดนี่มันผิดแล้วมันไม่ถูกถ้าหากว่าคนทั้งหมดมันเหมือนกันคุณก็จะเป็นบ้าเหมือนกันน่ะคุณอย่าอัศจรรย์ในคนทำไมมันเหมือนกันเยอะเกินทำไมมันไม่แปลกกันคุณก็จะคิดอย่างนี้อีกเหมือนกันคนเหมือนกันคุณก็จะเป็นบ้าเหมือนกันไอ้คุณมาเห็นคนอื่นเหมือนกันคุณจะเป็นบ้าเหมือนกันไอ้แท้จริงๆก็คนนั้นไม่มีปัญญาอาตมาได้ยกตัวอย่างว่าสัตว์2อย่างอันนี้มันเป็นไก่อันนี้มันเป็นเป็ด2คนมาดูสัตว์2อย่างนี้คนหนึ่งมันว่าในเป็ดทำไมเหมือนกับไก่ไก่ทำไมเหมือนกับเป็ดเท่านี้ไม่ยอมรับมันก็เป็นบ้าเท่านั้นแหละถึงคุณจะเป็นบ้าเป็ดมันก็เป็นเป็ดอยู่อย่างนี้ไก่ก็เป็นไก่อย่างนี้แกก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่ดุไม่จบแล้วแกก็เป็นบ้าเท่านี้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาเห็นไอ้เป็ดในลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้ไก่มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันถูกแล้วเป็ดก็เป็นอย่างนั้นไก่ก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็หมดปัญหาแล้วเรื่องเท่านี้แหละเรื่องความเห็นเท่านี้ไม่มากหรอกคนอยากให้ใจมันเกลียดให้เกลียดมันใจทุกข์เลยเป็นว่าเท่านี้มันเกลียดเท่านี้อีกคนมีปัญญาลักษณะเกลียดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใจก็เป็นตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้ก็มีมันก็สบายอันนี้เรื่องความเห็นผิดเห็นถูกเท่านี้แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีสัมปชัญญะอยู่ปัญญาก็วิ่งธรรมตัดสินว่าเกลียดก็ปล่อยให้เป็นเกลียดซะใจก็ปล่อยให้เป็นใจซะมันไปยุ่งอยู่กับคนไหนมันไปยุ่งกับคนที่คิดไม่ถูกคนที่อยากให้เปลี่ยนเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเปลี่ยนแต่เป็นว่าตลอดตายเลยไม่ยอมรับเท่านี้เรื่องมันไม่มากแต่เป็นเรื่องมากเรื่องเท่านี้ให้เราเป็นโลกสารเลยเป็นว่าอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดเมื่อความเห็นผิดไม่เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติมันจะอย่างธรรมชาติร่างกายแล้วเนี่ยมันเกิดมาแล้วนี่เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ท่านมีสติไว้นะเกิดแก่เจ็บตายเพื่อการความเห็นผิดอย่างนี้เพื่อการความน้อยใจไม่เผื่อการความดีใจเสียใจไว้การมันมีเกิดเมื่อก็มันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายอันนี้เป็นพยานจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าคนเราทุกคนไม่จะต้องผ่านเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้สิ่งทั้งหลายนี่จ้ะถ้ามันเกิดมาแล้วน้อยใจเป็นทุกข์นะถ้ามันแก่มาแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งมันตายยังร้องห่มร้องไห้กันถึงตระกูลเลยทั้งที่เราเห็นอยู่นะเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แต่มันเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นด้วยตาในคือปัญญาถ้าเห็นด้วยตาในคือตาปัญญาคือตาทิพย์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วต้องไปเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันเกิดเรื่องไปอยากให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายไม่ได้อย่างนั้นเราก็เลยกินมะม่วงนะมะม่วงเป็นดอกก็เป็นดอกอย่างนั้นแหละไม่ต้องเป็นผลเกินมาหรือมันเป็นผลดิบๆก็ให้มันดิบอย่างนั้นน่ะไม่ต้องให้มันหามไม่ต้องให้มันสุกนี่ไงไม่เคยกินมะม่วงแต่เป็นอันนี้มันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นดอกแล้วแต่เป็นลูกเล็กๆแล้วก็แก่ขึ้นมาหามแล้วก็สุกเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทานมะม่วงกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้เกิดแล้วแต่ว่ามันแก่นี่เราไม่อยากให้แก่นี่เกิดแล้วผิดไหมมันก็ผิดดิไม่อยากให้เจ็บนี่แต่ห้ามมันจะไอ้คือความจริงมันเดินอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่อยากให้ตายนี่ได้พระพุทธเจ้าทำมาเห็นนั่นใช่ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะพวกเรายอมรับใช่ทุกคนนะเหมือนมะม่วงเป็นดอกก็ยอมรับใช่เป็นผลอย่างเล็กก็ยอมรับใช่ เนี่ยเมื่อเป็นผลนอนมันห้ามก็ยอมรับมันเมื่อสุขก็ยอมรับมันก็เลยกินมะม่วงสุกเท่านั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดถูกสังขารความรู้ตามไปจริงของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้มันอย่างนั้นเสียถึงคราวที่สุดมันก็วางนะมันทำไมถึงวางได้ก็มันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เห็นตามธรรมะไอ้ความยึดมั่นถือมันก็คลายออกไปปัญหาก็หมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นจิตใจเราเกิดปัญญาเห็นธรรมะอย่างนี้มันก็สบายว่าเกิดได้ถูกแล้วมันแก่ถูกแล้วมันเก็บถูกแล้วมันตายยิ่งถูกใหญ่เลยอันนี้เราไม่เห็นถูกเนี่ยมันเราไม่เห็นถูกอยากเกิดจะไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บแล้วก็ไม่อยากตายด้วยเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดมันแก้ปัญหานี่ไม่ได้ละเพราะแก้ไม่ถูกเรื่องมันท่านไม่ให้คัดค้านมันท่านเห็นตามรูปเรื่องของมันมันก็หมดปัญหาแต่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดได้ไม่ตายนี่มันแก้ไม่ได้แล้วปัญหานี่แก้ไม่ได้ท่านให้แก้เพราะเห็นตามมันทางแก้มันมีอยู่อย่างนี้มันก็สบายความเห็นถูกต้องมันก็สบายในเนียนเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ทุกคนถ้าคิดในแง่นี้เราก็เบาเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าเราเกิดได้ต้องแก่เก็บตายใครก็เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงในคราวเมื่อโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมาน้อยเมื่อเราจะมีการงานเมื่อโลภมันเกิดขึ้นอยากจะกอบโกยอยากจะเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในจิตของเราเราก็เห็นในใจตายนะหอบไปที่ไหนก็ตายทำชั่วแล้วมันตายนะเอาผิดไหนไม่ได้เราทำพอมีพอกินให้มันนิดโดยความมันจะมากไปมากในทางที่ถูกต้องมันจะน้อยไปมันน้อยในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็สบายใจเมื่อทำในกองสบายอย่างนี้เมื่อมีโทษเดียวนั่งก็สบายนอนสบายการงานเรามันก็สบายให้มันรุดพ้นจะได้มีชีวิตจะแก้ปัญหาไปในประจำวันตัววันนี้ทำอะไรเราทำไปแล้วภายหลังเดือดร้อนทำนั่นไม่ดีละทำอะไรที่เราทำไปแล้วภายหลังมันเดือดร้อนทำนั่นไม่ดีทำไปแล้วภายหลังมันไม่เดือดร้อนมันสบายทำนั่นดีแล้วเท่านี้แหละลองดูในใจเราทำจิตให้ไม่มีปัญหาให้มันไม่ให้มีปัญหาได้ไหมให้มันตัดปัญหาความเดือดร้อนออกไปเท่านี้นึกว่าธรรมะนี่ก็ใครมาเห็นความผิดหรือความถูกเราก็เห็นของเราไม่ใช่มาเอาคนอื่นเป็นพยานอย่างนั้นอันนั้นมันโลภเขาเช่นว่าเราทำความดีหรือความชั่วทั้งหลายนี่เราจะเห็นในตัวเราบางคนเขาไม่จะทำความชั่วอย่างพ่อแม่มีอยู่ลูกเนื้อลูกศิษย์ลูกหามีครูบาอาจารย์อยู่อยากจะทำอะไรอันหนึ่งขึ้นซึ่งแหวกแนวเขาคิดไปแล้วก็กลัวต้องมองดูครูบาอาจารย์มองดูพ่อแม่ในมองดูคนจะเห็นเราไหมอย่างนี้ถ้ามองดูพ่อไม่มีแม่ไม่เห็นครูบาอาจารย์เพื่อนก็ลงมือทำมันนั้นทำผิดๆได้ทำไมทำผิดได้เพราะว่าไม่มีคนเห็นคนเราไม่ชอบอย่างนี้คือคนไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะมันทำไม่ได้แล้วไปทำอยู่ที่ไหนคนไม่เห็นไม่มีดำไปในน้ำไปทำความผิดมีคนเห็นใบบนอากาศไปทำความผิดอยู่นั่นคนก็เห็นเข้าไปในป่าไปทำความผิดคนไม่เห็นเราก็เห็นเห็นเท่านั้นน่ะใครเห็นเราเห็นนี่เราก็เห็นเราก็ทำชั่วก็เพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเราเห็นข้ามตัวเจ้าของไปเท่านั้นแหละอย่างนั้นทำดีที่ไหนก็มีคนเห็นเราเห็นเองเพราะเราเป็นคนทำชั่วที่ไหนเราก็เห็นตัวเราเองไม่มีที่ไหนไม่เห็นแล้วอย่างนั้นธรรมะจึงไม่มีที่รับผู้ถึงธรรมะจะกินตรงไปตรงมาจะมีปัญญาอย่างนี้เราทำชนิดนี้ทำดีแล้วคนว่าไม่ดีเราไม่ทำเขาว่าเราทำอย่างนี้เราก็มีปัญญาในตัวของเราแล้วว่าไม่มีอะไรถูกต้องมันก็สบายอันนี้คนมีสติอันนี้คนมีธรรมะเรื่องข้างนอกเราก็ต้องพิจารณาเด่นเพราะว่าผิดเด่นเพราะว่าถูกเด่นเพราะว่าดีที่เขาว่าชั่วเมื่อเขาดินทาเราแล้วก็น้อมมาดูตัวของเราจริงเขาไหมถ้าว่าเราไม่ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคุณไปการทานครับเรื่องของคนอื่นเรื่องใครก็ช่างถ้าเป็นเรื่องเราต้องรับฟังนี่ดีแล้วถ้าว่าเราไม่ดีเราไม่ดีไม่ตรงไหนแต่ตรงควรทบแก้ไขนะถ้าบางทีมันเห็นตรงนั้นมันเถอะเออไม่ดีไม่ดีเราก็ปล่อยมันออกเคลียร์มันออกนะตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นดีนะตรงนั้นดีเราก็เก็บไว้ที่เราทำถูกแล้วเขาว่าไม่ถูกนั่นเราก็ฟังว่าอือันนั้นเขาพูดผิดแล้วเรามีพยานในตัวของเราอย่างนั้นใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาให้ตรวจดูเจ้าของอย่างนี้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอันนี้เป็นที่พึ่งอัตโนโจทยัตตานังเป็นเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้มันก็สบาย
1: ผมจะเกิดในสิสีภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนเราทำที่ไหนหรือเรามีธรรมะเนี่ยเดี๋ยวพระกันอยู่เพราะอันนั้นอยู่เพราะความจริงอยู่เพราะความถูกต้องไอ้เรื่องคนอื่นนั่นก็ไม่เป็นประมาณเรื่องเขาจะนินทาหนังยอมรับอันนั้นคือเขาแนะเราเพื่อให้เรามีสติเพื่อเราตื่นตัวขึ้นมาเราดูเราอีกทีนึงถ้ามันดีจะเตือนมันไว้อย่างนี้นะแต่ช่างมันก็เขาเตือนเราบางทีถามว่ามันมีจริงความของเราจะพยายามแก้ไขออกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะบางคนไม่ยอมรับนะถ้ามาว่าเราโกรธเขาเลยไม่ยอมรับอย่าพึงโกรธเขาดีๆแล้วเขาเตือนเราเราจะโกรธตัวเราเองมันน้อยนะมีไปชมเชยเจ้าของเรื่อยไปคนถ้าคนเดินมาฟังเนี่ยต้องให้สติเราแล้วอย่างพวกลัทธิเซนจุดจิตเซนก็ปฏิบัติกันนั่งสมาธิทำจับประโงกอย่างนี้อาจารย์เขาเลยกระวงมาตีหัวดูมองเห็นหน้าเป็นอาจารย์ยกมือเป็นขอบคุณครับนะทำไมเขาเข้าใจว่าอาจารย์เตือนเขานะหรือมีคนเตือนเราอย่างนี้มันดีแล้วเพราะเขาเตือนตัวเขาไม่ได้มีคนมาเตือนเขาเนี่ยมันดีแล้วให้เขาเตือนขึ้นให้เขาจะรุ่งขึ้นให้เขามีปัญญาให้เขารู้ตัวเขาขึ้นเขาคิดไปในแง่นั้นนี่ก็ดีแค่นั้นเนี่ยยอมรับสิ่งที่มันไม่ขัดข้องไม่มีหรอกโลกสารพัดอย่างสารพัดอย่างเรื่องคนจะนินทาชงเชยนี่มีอยู่ทุกขณะทำดีมันก็ว่าทำชั่วมันก็ว่าอะไรสารพัดอย่างถ้าเราไม่อาศัยตัวของเราไม่มีที่อยู่ลำบากมากลำบากดังนั้นจึงปฏิบัติธรรมะให้บรรเทาให้มันคลี่คลายในการอุปทานทั้งหลายนั้นเป็นต้นหนึ่งสำหรับแก้ปัญหาแก้ปัญหาคืออย่าเพิ่งมันหยุดไปก่อนรับรู้ไว้อย่างก็เป็นนิมนต์เกิดมานิมนต์นะหลวงพ่อนิมนต์นะรับรู้ไว้ไม่ต้องรับรู้ว่าการนิมนต์ไปแห่งนี้ฉันจริงๆไม่ได้ยังไม่รับรู้ไว้เท่านั้นแหละยังมันก็ไปไม่ได้เมื่อมันตายจะไปได้เด้อมันไม่ตายแล้วทำไมโยมรู้ล่ะรู้มั้ยเมื่อเราโยมจะตายรู้มั้ยอาตมาว่าจะมารับโยมนี่มันถูกแล้วอ่ะรับรู้ไว้บางทีมันจนมันจะมันปวดท้องไม่อยู่จะทำไงเนาะมันก็ต้องไม่ได้ไปเนี่ยอันนี้จังมันไม่แน่นอนถ้าหาเราความระวังถึงจุดของแม่มันเป็นไปก็ถึงคราวเหมือนกันขอเราปฏิบัติธรรมะฉะนั้นมันถูกต้องแล้วก็พอละคือว่าไง
2: ในแนว
1: เอาไปปฏิบัติเถอะตรงเนี้ยจะหนีไปที่อื่นไม่ได้เราเอาความจริงของเรานี่แหละพุทธศาสนามันก็เป็นอย่างนั้นมันมาจบลงตรงนี้แหละใครไปที่ไหนก็มาจบลงตรงนี้ต้องจบลงตรงนี้มันจบลงแนวนี้แต่ว่าท่านต่อสู้ท่านอดทนพระพุทธเจ้าของเราต่อสู้อดทนเรื่องต่อสู้เรื่องอดทนนี่เป็นแนวทางปฏิบัติกำลังเล่าให้พวกหนุ่มๆเนี่ยว่าผมยังมีกิเลสอยู่ว่ายังมีหลายร้อยคนหลายหมื่นคนน้องพ่อนั้นสบายแล้วผมยังเป็นผู้ไม่สบายยังมีกิเลสหลายอาตมาก็เลยถามว่าเคยรู้ประวัติพระพุทธเจ้าไหมนะท่านมีกิเลสหรือเปล่าท่านพระพุทธองค์ท่านมีกิเลสยิ่งกว่าเราอีกนี่ครอบครัวเราตอนนี้พระพุทธเจ้าอนาเขตอย่างนายหลวงเนี่ยนะที่รักษาของท่านในอาณาจักรไทยเรารักษาบ้านหลังเดียวตอนนี้มีลูก 3-4-5 คนก็แย่อยู่แล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
4: ชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาบัดนี้กรอบด้วยเวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: เรียนเชิญทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับ
1: แสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตาน
0: ามปันติ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉปมาคทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังภูทะมังคลัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ในลำดับนี้กลับอาราธนาพระอาจารย์บำรุงนวพัลโลรองเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณได้เมตตานำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนากล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาตามลำดับขอกลับอาราธนาครับ

เริญพรท่านนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหัวประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายวันนี้การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระวัดป่าบันตาเราสวดบนทุกวันพระมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ท่านรองผู้ว่ามาเป็นประธานสลับเปลี่ยนกันพวกเราประสบนิกรของพระองค์ก็ได้บำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เมื่อท่านยังช่วยที่ยังประชนอยู่ได้ช่วยพวกประชาชนพวกเราประสงค์นิกรของพระองค์ไปในที่ตุลกันดาล ที่เป็นไม่ในป่าในเขานี้พระองค์ก็เสด็จไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พวกเราก็เห็นการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์และก็พระเจ้าลูกเธอ

รูปจำลองของเราก็เห็นอยู่ที่มายารองกอบเกียรติเอามาเชิญมานั่นแหละคือทำประโยชน์แล้วก็ทำเศรษฐกิจสมัยใหม่อะไรนะที่ทำปลูกข้าวนะทรงปลูกข้าวเดือนวันที่12สิงหาคมนะเรียกดำนานะพวกเราชาวบ้านเนี่ยรู้นะปากดำนาแล้วไปเกี่ยวข้าววันที่5ธันวาคมนะนี่คือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ทั้งสองพระองค์นะพวกเราประสบนิกรของพระองค์ก็ได้มาบำเพ็ญประโยชน์นะโดยการเจริญจิตภาวนานะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะแก่พระองค์ท่านคือท่านการทำจิตของตนให้มีสตินะมากำกับด้วยสตินะเราจะระลึกลมหายใจเข้าออกก็ได้นะคือนั่งนิ่งๆนะแล้วก็ดูลมเข้าลมออกนะนี่คือการทำจิตภาวนาถ้ายังเผลออยู่ก็กำกับด้วยพุทโธนะอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวนะท่านใช้พุทโธนะคือจิตนี้เราจะบังคับไม่ได้ง่ายๆนะต้องมีสติกำกับนะถ้าสติไม่พอจะเผลอได้ท่านก็ให้กำหนดด้วยพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆนะหรือจะกำหนดด้วยเกสาอย่างนี้เกสาคือภาษาบาลีนะอย่างพระท่านบวชใหม่นั้นพระอุปัชฌาย์ท่านก็ให้กรรมฐานเรียกกรรมฐานนะกรรมฐาน5นะก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจนะเกสาก็คือผมนะก็ท่านให้พิจารณาผมของเรานะแต่ยังเด็กอยู่ก็สวยก็งามงั้นนะพอนานมาก็ผมก็เปลี่ยนสีนะเห็นไหมท่านบอกว่าสังขาราอนิจจาสังขาราอนัตตานะผมขนเล็บฟันหนังนะคืออาการ32นี่นะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรนะเป็นธาตุท่านบอกว่าเป็นธาตุท่านให้เราพิจารณาในธาตุทั้งรูปขันธ์นี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคือยกย่อๆแล้วมันเหลืออยู่4อย่างนะที่เป็นแข็งๆนั่นก็คือดินนะที่เป็นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองนั่นก็เป็นธาตุน้ำนะที่เป็นลมเข้าลมออกนี่ก็คือธาตุลมนะที่เป็นอุ่นๆในร่างกายนะแล้วก็เรียกธาตุไฟนะนี่ท่านเรียกว่ารูปขันธ์นะท่านได้พิจารณาเมื่อเข้าใจแล้วจิตก็ปล่อยวางนะถึงวางไม่หมดก็ปล่อยเบาขึ้นนั่นแหละไม่ได้หนักง่วงถ้าเราไปยึดถือมันก็หนักใช่ไหมว่าตัวเองรูปสวยรูปงามรูปไม่สวยอย่างนี้พอไม่ใช่ของเราท่านบอกพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ของเรานะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บเขาก็แก่เขาก็เจ็บนะเห็นไหมท่านบอกว่าไม่เที่ยงนะอย่างพระท่านสวดงี้สังขารานิจจานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะคือธาตุทั้ง4นี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุดท้ายก็แตกสลายไปอันนี้มีประจำทุกดวงทุกคนนะทุกสัตว์ทุกบุคคลนะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะสุดท้ายก็แตกสลายไปเขาเรียกว่าตายนะไม่มีคนรวยคนจนนะเหมือนกันหมดนะท่านตึงให้พิจารณา
สังขารร่างกายนะมันไม่ใช่ของมันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันเป็นทุกข์ร่างกายเรานั่งนานๆนะจะว่าสบายก็ไม่สบายนะก็ต้องยืนก็ต้องเดินนะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนอนนอนนานจะสบายก็ไม่สบายอีกท่านจึงบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นะท่านให้เราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญานะตอนแรกก็เจริญสตินะด้วยความมีสติกำหนดลมหายใจหรือพุทโธอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธพระสิทธัตถะเสด็จออกบวชแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะก็ทรงเป็นนั่งที่ใต้ต้นโพนะที่พุทธคยานะพระองค์ก็กำหนดอนาปานสติก็คือลมหายใจเข้าออกนี่แหละก็กำหนดไปกำหนดไปนะจิตเวลาไม่มีสติมันก็ไปทั่วใช่ไหมพอมีสติเราก็ดึง

ความรับทราบคิดไปแล้วก็ตกไปนะลืมไปนะคิดดีก็ดีใจนะคิดเป็นทุกข์ก็เดือดร้อนใจนะท่านจึงให้มากำหนดพุทโธนะกำหนดลมหายใจเข้าออกนะเหมือนนายประตูนะดูที่ลมเข้าลมออกเนี่ยไม่ต้องตามไปถ้าตามไปมันจะเผลอนะก็ให้ระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพอสติเรากำหนดอยู่ตลอดไม่เผลอจิตมันจะละเอียดเข้าไปนะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปบางทีมันก็หายเงียบไปนะทั้งร่างกายนะนี่คือวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงพาบำเพ็ญมาคือพระองค์บำเพ็ญมาก่อนนะท่านไม่ได้เรียนกับใครนะพระพุทธเจ้าเป็นครูของสัตว์ตะวันโลกทั้งมนุษย์ทั้งเทวดานะท่านรู้เองเห็นเองถึงเรียกว่าพุทธะนะนี่คือการบำเพ็ญจิตตภาวนานะเพื่อจิตใจสงบแล้วจิตจะใช้ประโยชน์ได้นะเมื่อจิตสงบเมื่อมีปัญญานะให้ตัวเองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขคือจิตนั่นแหละนะพอจิตสงบแล้วก็สบายสว่างนะนี่คือการอารมอบรมจิตภาวนานะก็พวกเราก็บางๆก็ให้อบรมนะก่อนจะหลับจะนอนนะก็ไหว้พระสวดมนต์ย่อๆหลังจากนั้นก็ทำจิตตภาวนานี่แหละจิตจะได้สงบจิตจะได้ไม่ร้อนนะเวลานอนก็นอนหลับนะทำจิตไม่สงบแล้วบางทีก็นอนไม่หลับนะคือกิเลสมันกวนตัวโลภนั่นแหละโลภคือดึงเข้าตัวงั้นนะโกรธนี่ไม่ชอบงั้นนะมีแต่จะผลักออกนะหลงเหมือนกันก็หลงเริ่มไม่มีวันไม่มีคืนนะนี่คือการอบรมจิตใจให้รู้เรื่องของกิเลสนะให้ทำเข้ามาจะล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะท่านเรียกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี่แหละท่านเรียกว่าไฟนะโดนเรานิดๆหน่อยๆก็เป็นก็ร้อนเหมือนกันคนไม่เห็นเป็นความชั่วคนไม่เห็นแต่เราก็ได้รับเหมือนกันนี่คือความร้อนนะเอาการพูดสัมโภชนีชักถาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกัปปา

บัดนี้การประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านณัฐพลวิถีประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: หลังจากนั้นโปรดลุกขึ้นยืนครับ
1: แสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพแสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีตรงหน้าถวายความเคารพ
0: โอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการครับได้ร่วมบันทึกภาพที่บริเวณด้านหน้าพระรูปและพระฉายาลักษณ์ครับเรียนเชิญหัวหน้าส่วนเลยนะครับได้ร่วมบันทึกภาพกับท่านประธานครับแล้วก็คณะท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมในวันนี้ครับในนามของวัดเกศรศิลคุณต้องกราบขอบพระคุณยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านณัฐพลวิถีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับและขออนุโมทนาขอบคุณกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิ้งคำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทร์และก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลครับและขออนุโมทนากับโรงทานทุกๆโรงทานนะครับที่ได้นำอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับมาบริการพุทธศาสนิกชนพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับขออนุโมทนายิ่งแล้วก็ขอญาติประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพิธีที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นี้ครับโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงโปรดให้นายณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระทานเช้าสังฆทานพร้อมผ้าไตรและปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณและพระสงฆ์วัดเกศรศิลคุณฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับได้ร่วมในพิธีในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2519นะครับในช่วงเวลา 8:30 นโดยประมาณครับกระผมนายมนุเชษกติศรนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดรอบขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์ hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ค่อยชั่วแล้วเนี่ย
3: ฮะ
2: ค่อยชั่วแล้ว
3: ค่อยชั่ววันนี้ไม่ค่อยแสดงเหรอเท่าไหร
4: ่
3: 20ค่ะเอามานั่นเอามาเลย20มาอ่านดูบัญชีนึกว่าถึงล้านแล้วเมื่อวานนี้ไอ้เราบัญชีบ่บวกก็โอ้ยยังไม่ถึงล้านว่ะ
4: ว
3: ัน
4: นี้คณะผู้ร่วมบุญขอต่อบุญได้ทอง1บาทเง
3: ิน
4: ไทย 3,500 บาทและ61เหรียญเจ้าค่ะ
3: อืม61เหรียญเหรอ
4: ค่ะทอง1บาท
3: เออ60
4: ทองมีทั้ง3อย่าง
3: 20เป็น80นั่นใน80เหรียญนะมาอ่านเมื่อวานถึงรู้มันดอลลาร์นี่มันเรียกว่าถึงล้านแล้วยังไม่ไหนดูดอลลาร์ตรงไหนเนี่ยทองคำดอลลาร์วันที่22นะวันที่20วันที่22สค ทองคำได้19บาท73ตามเมื่อวานนะว่าได้มากพอสมควรนะดอลลาร์ได้201ดอลทองคำที่ต้องการมอบครอบครังหลวง คราวนี้ 4,000 กิโลมอบเข้าครังหลวงไปแล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับครังหลวง 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและนำฝากไว้กับคลังหลวงนั้นได้ 2,062 กิโลครึ่ง ทองคำได้หลังจากมอบและ ฝากไว้กับคลังหลวงแล้วได้49กิโลเวลานี้อันนี้ยังไม่ได้หลอมนั่นเนี่ย49กิโล33บาท31ตังค์อันนี้หลังจากเราหลอมแล้วมันได้เพิ่มอีก49กิโลอันนี้ยังไม่ได้หลอมแล้วรวมทองคำทั้งหมดได้2,112 กิโลเวลานี้ยังขาดอยู่ 1,888 กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลกรุณาทราบตามนี้ยังขาด 1,888 กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลค่อยก้าวเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่ลืมแล้วทองคำได้ครับทองคำ
5: 2,012
3: เวลานี้ได้ครับ
5: 2,112 กิโลได้แล้วทั้งหมด
3: ได้ตรงไหนเออนี่นะ
5: ครับ
3: ได้เหรอ
5: 2,112
3: รวมหมดนะเออเออเออนี่นะ
5: คร
3: ับ รวมทองคำทั้งหมดได้2,112กิโลเวลานี้นะทั้งหลอมแล้วและยังไม่หลอมไม่มากละ
5: 49กิโล
3: เออไหนที่ยังไม่หลอม
5: 49กิโล
3: เออที่ยังไม่หลอมเวลานี้49กิโลนี่ตอนที่เราไปกรุงเทพเหมือนกันเนี่ยเราไปกรุงเทพนี่ไปล้อมทองกรุงเทพนั่นน่ะหลังจากล้อมแล้วมานี่มันก็ได้อีกตั้ง49กิโลแล้วก็รวมเข้าพอสมควรแล้วก็ จะหลอมจะหลอมเป็นระยะระยะไปส่วนมากจะไม่ต่ำกว่า 4-500 กิโลก่อนจะได้หลอมทีนึงนะใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: เราเคยหลอมเลยพอหลอมสองข้างก็เป็นพันกิโลไปเลยนะ
5: ร
3: ู้เป็นอย่างนั้น นี่ก็ไปหลอมคราวนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ได้เพิ่มกับอีก 2,000
5: 112กิโล
3: ก็ 2,112 กิโลแล้วทองคำหนัก 1,112 กิโลเป็นของเล่นเมื่อไรบางที่ทองคำแต่หนักเพียงสลึงเดียวมันก็ป้าเงินเข้าไปกี่บาทล่ะหนักต้อง2ตันกว่าหนักต้อง2ตันกับ112กิโลนะ
5: ครับ
3: ตันหนึ่งก็พันกิโลต่อตันมาเรื่องทองคำเราที่ได้ไปเป็นแท่งเป็นแท่งกองเพลินเราไปอยู่ในคลังหลวงวันเราเข้าไปมอบที่แรกเมื่อทองคำเท่าไหร่หรือ83แท่งนะ
5: ครับ
3: โอ้แท่งหนึ่งตั้ง12กิโลครึ่งหรืออะไร
5: คร
3: ับ กอง83แท่งไม่ใช่เล่นนะเหลืองอร่ามเลยที่ไปฝากครั้งที่สองเราไม่ได้ไปให้เขาไปแทนไปแทนตัวเราเมื่อเขาไปฝากครั้งที่สองให้ทางการฝากเลยเอาหลักฐานพยานเอายื่นกันคือใบอันนั้นมาให้เราตรงนี้ไปทำหน้าที่แทนเราก็จะพยายาม พาพี่น้องจะใส่เราหาสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ครั้งหลวงของเราทองคำอย่างน้อยให้ได้ 4,000 กิโลรวมเนื้อรวมหนังเป็นตนเป็นตัวแล้วให้ได้ 4,000 กิโลส่วนเงินสดอีก800ล้านนั้นเราจะซื้อทองคำเข้าต่อยอดเรียกว่ายอดเจดีย์เจดีย์ของชาติไทยเราดาพี่น้องทั้งหลายหามารวมกันแล้ว 4,000 กิโลนี้เป็นต้นของเจดีย์แล้วอีก800ล้านนี่จะเป็นอย่างน้อยนะ800ล้านเป็นอย่างน้อยเราจะซื้อทองคำเขาต่อยอดรวมแล้วก็คงไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลแน่ใจว่างั้นนะ
5: ครับผม
3: เพราะยังไงเราก็จะพยายามให้ได้ 4,000 กิโลแล้วต่อยอดนี่800ล้านล้านนี่ก็ไม่ต้องก็2ตันนะ
5: ครับ
3: น้ำหนักก็คง2ตันนะถ้าว่าเงินสมัยปัจจุบันนี้ก็2ตันกว่ามั่งนะใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: 2ตันกว่าอะไรสำหรับ50กว่าล้านนั้นมันก็น่าจะไม่ไปไหนละเพราะจิตของเราผู้ควบคุมการเงินมันหมุนดูในทองคำนู่นอ่ะมันไม่ได้ออกทางนู้นออกเพื่อประชาชนคือเงินหมุนเวียน เราก็ออกอยู่ตลอดอย่างนี้จะว่าไงเงินเป็นเงินหมุนเวียนที่เราออกช่วยชาติบ้านเมืองสร้างโรงร่ำโรงเรียนตึกโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆก็มีประโยชน์หมุนเวียนช่วยอยู่ตลอดแล้วส่วนทองคำรู้สึกว่ามีน้อยอยู่มากนะ เราจึงได้เน้นหนักทางทองคำเพราะฉะนั้นทองคำเข้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรขอให้มีหลักเกณฑ์ไว้ในชาติไทยของเราเรามีความมุ่งมั่นอย่างนั้นนะ จึงต้องหนักทางทองคำนี่เราก็พูดไว้เพียงว่า50กว่าล้านนี้เราจะแยกไปเป็นเงินหมุนเวียนส่วน800ล้านนั้นใครแตะไม่ได้เราประกาศแล้ว ถ้าออกคำไหนเป็นคำนั้นนะเราไม่เหมือนใครนะถ้าลงในล้านลงไปแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลย800ล้านนี้จะหมุนเข้าสู่ทองคำทั้งนั้นส่วน50ล้านยังมีข้อแม้อยู่หากว่ามีความจำเป็นยิ่งทางการทางจะเป็นเงินหมุนเวียนด้วยเหตุผลองค์การอะไรที่จำเป็นจริงซึ่งควรจะมาเกี่ยวข้องกับเงิน50กว่าล้านนี้เราก็จะแยกออกช่วยถามว่าธรรมดานี้เราก็ยังไม่แยกนะเราจะหมุนเข้าสู่ทองคำให้ได้ทองคำมากๆดอลลาร์มั้งเดี๋ยวนี้มันจะมันร่องบวกก็คือดอลลาร์เดี๋ยวนี้มันจะได้เท่าไหร่
5: 9,600กว่าเหลือขาดอยู่ประมาณ3,200,000
3: 32,600คือเรามอบไปแล้วนั่นน่ะ
5: อ
3: ๋
5: อ
3: เอามาบวกกันเป็นไงคือเรามอบไว้พอก่อนกับจำนวนที่รอที่เราจะเอาเข้าเวลานี้แต่มันยัง
5: 5ล้าน5ล้านเศษครับ 5 ล้านเศษ 5
3: ล้านเราเอาเขียนตัวเลขดูที่หน้า5ล้าน6ล้านใครก็พูดได้หรือว่าเอา8ล้านก็พูดได้ลมปากเฉยเอาตัวจริงมายันกันดีกว่าที่เราฝากจำนวนเท่าไหร่เราก็จำได้แล้วที่นี่เราได้ไหมจำนวนเท่าไหร่ก็จำได้แล้วนี่ว่า
2: อ
3: ืม
2: แล้ว
3: มันเสือแล้วมันบวกไปให้ไม่รู้ให้ไม่รู้จะอ่านที่เราไหนทราบว่าดอลลาร์เราเข้าแล้วเท่าไหร่เข้าที่ทราบว่าพวกดอลลาร์นี่เข้าไปหมุนเงินไทยเราว่างั้นนะถ้าดอลลาร์เขามากเงินไทยเราก็แข็งตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นว่างั้น
2: เ
3: ราจึงต้องเลยสอบแสวงหาดอลลาร์เพื่อเงินไทยเราแข็งแม้งั้นเขาหยับเงินไทยเราอย่างที่เราร้องโกก็คือนั่นแหละตอนที่จะออกเพื่อชาติแล้วมันหยับเข้าไปถึง50กว่าคือดอลลาร์ดอนเดียวมันฟาดเขาถึง50เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนแรกเราร้องโกเลย56นู่นน่ะเหรอนู่นน่ะฟังที่57มันเลย2หลึงแล้วเนี่ยเมืองไทยแล้วมันก็ไม่เต็มบาทแล้วเหยียบเข้ามาอีกเลย50ตังค์พาดถึง56เหยียบเข้ามาร้องโกเลยอันนั้นก็ดีกันเลยหลังจากนั้นมาแล้วก็แข็งขึ้นตลอดทุกวันนี้นะ
5: 5,245,016 เหรียญ
3: อันนี้ไอ้ที่เราฝากว่าจำธนาคารนี่มันหมุนได้ไหมคือมันหนุนเงินไทยเราได้ไหม
5: หนุน
3: เขาก็คงจะไปนะ
5: หนุนธนบัตรครับได้ครับเหมือนทองคำนะครับผมเหมือนทองคำนะครับเหมือนคล้ายๆทองคำ
3: นั่นแหละไอ้ที่นี่นะคือเงินของเราเนี่ยที่ฝากไว้ธนาคารไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงเนี่ยมันจะมีประโยชน์หนุนเงิน
5: มีครับเพราะว่าเป็นหนี้เขาเป็นหนี้ดอลลาร์ครับผมที่ไทยเป็นหนี้เขานี่เป็นหนี้เงินดอลลาร์เน
3: ี
5: ่
3: ยแล้วมีดอลลาร์ของเรายังไม่ได้เข้าเป็นข้อยืนยันคือคลังหลวงเนี่ยเราอยู่ตามธนาคารเขาก็บวกเข้าไปเยอะ
5: อยู่ในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยก็ถือว่าเงินดอลลาร์เรามีมากขึ้นนี่ครับที่หลวงตา
3: ตามเรานี่เขาเข้าใจ
5: ได้ก็มีประโยชน์ครับผม
3: มันก็อยู่ตามธนาคารต่างๆก็ตาม
5: ครับ
3: ก็เรียกว่าเงินอยู่ในเมืองไทย
5: ครับในเมืองไทยคร
3: ับ แล้วเขาก็รู้จำนวนด้วยหรือว่าเงินในเมืองไทยอะไรคงรู้นะ
5: ครับ
3: เพราะเขาจะเอายอดไปจากธนาคารนะ
5: ครับ
3: แล้วก็หนุนมาก
5: เป็นประโยชน์อยู่ครับ
3: ถ้างั้นนี่มันก็ได้ตั้ง5 ล้านกว่าแล้วนะ5,245,016 บาทเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเราเป็นเรื่องของเราตายตัวอยู่ในร้านเวลานี้นะ5 ล้านแล้วเราฝากไว้ด้วย
5: สาม
3: สองแสนแรก4,207,800คราวนี้อีก9,067,016 บาทที่ยังไม่จะเข้าคราวนี้อันนี้มันก็อยู่ธนาคารก็เป็นการยืนยันแล้วว่าดอลลาร์เรามีอยู่ในเมืองไทยมากว่าท่าน
5: คร
3: ับ
5: ครับผม
3: เอาละเราก็ตายใจ
5: เราจะใช้หนี้ก็ใช้หนี้เป็นดอลลาร์เนาะไปกู้ดอลลาร์เข้ามาเนี่ยครับผม
3: งั้นเชื่อเดี๋ยวนี้ก็เราก็ทราบแล้วว่าเดี๋ยวนี้เงินเรา ดอลลาร์เราเวลานี้มีอยู่ในบอกธนาคารหรือคลังหลวงก็ได้ว่างั้นนะทั้งธนาคารทั้งคลังหลวง อยู่ในคลังหลวง4,207,800 ดอลนะแล้วอยู่ตาม อยู่ที่ธนาคาร967,016 ดอลนะรวมแล้วเวลานี้เงินเราที่คงตัวอยู่ในธนาคารและคลังหลวงนั้นเป็นจำนวน5,245,016 ดอลนะทำไว้เนี่ยเป็นเครื่องหนุนเงินไทยเราให้แข็งตัวขึ้นค่านี้ไม่มีมากมันเหยียบแหนตีนไอ้หลังมันสำคัญนะหัวไอ้เรานี่ก็สำคัญมากนะตีนไอ้หลังมันก็หัวสูงมันก็ตีนสูงหัวไทยเราก็ต่ำมากมีที่มันน่าโมโหนะเราหน้าไหนมาลูกไอ้หลังมันมา2-3 คนนี่ตีนมันอยู่ฝากแม่หัวเราอยู่นู่นมันโมโหนะเราน่ะยิ่งในเราก็มีตีนมันกันไอ้หลังมันก็มีหัวมันกันฝากหัวมันลงทะเลนี่นี่ที่ช่วยกันเข้าใจไหมนี่หัวใจด้วยกันรู้ปะเมื่อที่เราพูดอย่างนี้นะ อะไรเข้ามาก็เหยียบเอาทำไมหมอชาติไทยเรานี่ต่ำมากไม่มีมูมานากันบ้างหรือมีแต่ความเพ้อเหิมนั่นหรือเปล่าเฮ้ยมันทำลายตัวเอง ความมุ่งเพื่อเหิมไม่มีการทำลายตัวเองไม่รู้เนื้อรู้ตัวจับจ่ายใช้สอยไม่มีประมาณแล้วก็ถูกหยาบลงทุกวันทุกวันเศรษฐกิจมันกระจายถึงกันหมดทั่วประเทศทั่วโลกว่าไง เราไม่มีมูมาหน้าบ้างไม่ได้นะชาติไทยของเราไม่มาเท่าไรก็จะจ่ายใช้จ่ายจ่ายไม่พอไปกู้นี่ยืมถึงก็มายุ่งไปหมดนะเ มืองไทยเรานี่ชอบเรื่องเดิมบันเทิงมากที่สุดไม่ว่าภาคไหนพอๆกันภาคอีสานเป็นที่หนึ่ง ภาคอีสานภาคหลวงตาบัวมันขายหน้าหลวงตาบัวแล้วเกินนะมันชอบเรื่องเดิมบันเทิงอันอย่างบ้างไฟกันเหมือนกันทีบ้างไฟไปนู่นมันไปโชว์อยู่ที่ลพบุรีมันไปโชว์ความเร็วของมันเมืองภาคอีสานเนี่ยของท่านจะคุณลพบุรีนั่นแหละเป็นตัวการใหญ่เอาพูดกองๆอย่างนี้เป็นไรไปพูดสนุกว่าเป็นไรไปว่าท่านคุณลพบุรีท่านอยู่วัดพระงาม คนเคารพนับถือท่านทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยทีเวลาท่านจะฉ ลองพระงามใช่ท่านก็บอกไปทางมาทางภาคอีสานสิใครมีช่างฝีไม้ลายมืออะไรให้ไปโชว์กันว่าต่างคนต่างได้มาต่างคนต่างได้มาใครมีฝีมือยังไงยังได้ทีละเดียดอันพวกพลุพวกตะไลพวกบ้างไฟเขาไปที่เขาไปแห่เขาใจเว้ยอันนี้มันชอบสนุกอย่างนี้เลยละแห่จนตั้งนั้นงงเลยแห่ฟังเวลาเขาแห่บ้างไฟเขาจะเอาบั้งไฟขึ้นจุดบั้งไฟขึ้นโชว์ฝีมือของเขาจะก่อนจะโชว์เขาต้องวางลวดลายซะก่อนสนุกสนานเขาเรียกเสียงเรียกฟ้อนขึ้นเสียงพร้อมกันนะเพราะเขาฝึกซ้อมมาแล้วเนี่ยเขาไม่ขึ้นคนละคำสองคำนะเขาขึ้นพร้อมกันเลยเรียกว่าเพลงฝึกของเขาฝึกมาอย่างช่ำชองแล้วคราวนี้เขาก็มาออกแล้วเนี่ยแห่แล้วพอแห่ไปก็ รอบแล้วไปแล้วขึ้นกะทิสีบ่ขึ้นกะทิสีคือบ้างไฟนั้นจะขึ้นก็ตามขึ้นก็จะสีไม่ขึ้นก็จะสีนี่เขาว่าอะไรวะท่านเจ้าคุณบาลีท่านก็นั่งว่าพวกกรุงเทพเต็มอยู่นั่นน่ะลูกศิษย์ของท่านน่ะนี่เขาว่าอะไรขึ้นก็จะสีไม่ขึ้นก็จะสีนี่หมายเขาว่าไงโอ้ยยายพูดเถอะว่าเรื่องความสงบตามมกความสนุกสนานของเขาใช่เป็นขบวนแห่ของเขาสนุกสนานเขาเฉยๆล่ะอย่าไปอยากฟังเลยว่างั้นโอ้ยมันหมายความว่าไงอย่างนี้ท่อเขาไปอย่าให้ฟังเลยนะหรืออย่าให้พูดเลยไม่ฟังเลยเอากันอยู่จนเนื้อนี่จะให้พูดมันใช่ให้แปลบางสิ่งเหรอก็แปลที่อยากจะทราบเรื่องราวเป็นไงว่าตั้งตัวให้ดีนะท่านก็บอกตั้งตัวให้ดีก่อนนะบอกว่าขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดว้ายมันเป็นไงก็รู้ก็บอกแล้วนี่แหละท่านบ้านเห็นไหมท่านร้องไปหมดได้ใช่ไหมก็บอกว่าตั้งตัวให้ดีก็บอกแล้วนี่นาว่ามันว่าขึ้นมันยังไงก็นี่มันจะเอาทั้งขึ้นทั้งร้องด้วยนะคนนั้นที่เขาหาอะไรได้ก็ต้องหางั้นทีว่าทั้งพูดทั้งหัวเราะลั่นกันเลยนั่งงั้นล่ะไอ้พวกสนุกพวกบ้าภาคอีสานนี่เก่งนะไปที่ไหนเล่นกันสนุกสนานไอ้เรื่องถือสีถือสากันเดี๋ยวไว้มันไม่มีแล้วเห็นกันนัวเนียเลยก็ดีอย่างนึงคือน้ำใจมีต่อกันเสด็จสลมถ้าพูดถึงเรื่องความสนุกสนานนี่ภาคอีสานเป็นที่หนึ่งละภาคหลวงตาบัวเนี่ยมันขายหน้าเหลือเกินนะไอ้หลวงตาบัวก็ชอบเอามาพูดขายหน้าตัวเองแล้วภาคอีสานแล้วด้วยนะอย่างพูดตะกี้นี่หลวงตาบัวพูดนะเขาสนุกสนานแต่เขาไม่ได้พูดเราพูดเนี่ยออกทั่วกรุงเทพประเทศไหนก็ออกแล้วนี่ใช่ไหมล่ะมันสุดท้ายก็มาหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าภาคอีสานมาสนุกสนานแล้วอะไรก็เราก็ต่ำกว่าเขาเราควรคิดสิคนไทยเราเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองนะไม่ใช่จะเล่ๆร่อนร่อนสนุกสนานไม่คิดอ่านไตรตรองอะไรเลยนี่ไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีแกนไม่มีหลักกี่เกณฑ์เสียได้นะเราเตือนเสมอสอนเสมอเอาหลักธรรมศาสนามาสอนธรรมศาสนาท่านมีหลักทุกอย่างนะศาสนาพุทธเหล่านี้หาที่ต้องตีไม่ได้เลยอย่างสอนคารวะนี่ก็เหมือนกันสอนคารวะหาอยู่หากินอุทานสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คร้านนะการขี้เกียจขี้คร้านนำมาถึงความเสื่อมเสียนะหมดคุณค่าหมดราคาฟังสิให้มีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบนั่นสอนนี่เรียบร้อยแล้วอารักขสัมปทาขั้นมาได้มาแล้วให้เก็บหอมรอมรีบ ควรจะใช้จ่ายในทางไหนควรจะเก็บไว้เพื่ออะไรอะไรบ้างท่านฟังสิอะไรอะไรบ้างในครอบครัวของเรามีความจำเป็นเก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตลอดมานี่ก็เป็นความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายสมบัติให้ท่านสอนไว้หมดนะให้มีการเก็บรักษาอย่าได้มาเพื่อสู้สุร่ายอย่างเดียวได้มาเพื่อเก็บเกี่ยวกับความจำเป็นนะท่านก็สอนไว้สมาชีวิตาการ เลี้ยงอัตภาพในครอบครัวหนึ่งๆให้เลี้ยงแต่พอเหมาะพอดีกับครอบครัวของตนของตนอย่าให้ฟุ้งเฟ้อเกินเนื้อเกินตัวเกินฐานะของตัวเองเนี่ยท่านก็สอนขนาดนั้นนะ สมานามัตอะไรเราลืมปารีสการแปลออกเลยก็ได้การคบค้าสมาคมหนึ่งท่านว่าคือการคบค้าสมาคมให้คัดเลือกคนไม่ได้คัดเลือกเป็นกิริยาท่าทางมองดูสายตามองดูการสังเกตกันก็รู้คนดีคนชั่วกิริยาท่าทางมันแสดงออกมาจนได้นั่นแหละคนดีคนชั่วควรคบค้าสมาคมไม่ควรคบให้เลือกแฟนเท่าก่อนอย่าคบสุ่มสี่สุ่มห้าการคบค้าสมาคมไม่เลือกนี่เสียตัวได้ท่านนั่นคิดดูสิท่านสอนขนาดนั้นนะนี่แหละมันสี่ข้อเป็นข้อสำคัญนี่มันครอบโลกแล้วนี่การทำมาหาเลี้ยงชีพไม่มีความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คร้านในการงานที่ชอบของตนของตนนะได้มาแล้วมีส่วนจักส่วนแบ่งไว้สำหรับเก็บรักษาเวลาจำเป็นเราใช้สอยประจำวันที่มีความจำเป็นอยู่ทางหนึ่งทางหนึ่งให้คาดหาเลือกเอาไว้อย่าสู้สุร่าได้มาเพื่อจ่ายถ่ายเดียวใช่ไม่ได้นะการอยู่การกินก็เหมือนกันให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินอย่าไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมดังที่เขาเลี้ยงกันโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเป็นล้านก็มีฟังว่าเราก็คันฟันขึ้นดันทีมันโมโหนะเกิดมาแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่วัวไม่เคยพ่อแม่พากินเลี้ยงหมดเงินแม้แต่บาทหนึ่งก็ไม่เคยเห็นมาหิวที่มันฟาดเป็นล้านล้านเหยียบหัวตั้งแต่วัวกับโคตรตัวไปแหลกเลยมันโมโหหลวงตัววัวก็ฟาดเอาบ้างที่มันหัวคนมันมีราคาใช่ไหมเหยียบหัวเราแหลกไปนี่ด้วยความฟุ้งเฟ้อโต๊ะหนึ่งโต๊ะละแสนละล้านฟังเฮียมันเลี้ยงหาพ่อหาแม่ยังไงก็ว่างั้นสิมันโมโหเข้าใจไหมเลี้ยงเพื่อเอาเนี่ยความฟุ้งเฟ้อเหิมความลืมเนื้อลืมตัวมีเขาให้เขายกยอว่าตนมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเลี้ยงเอาเพียงลมปากเท่านั้นนะความชิบหายมันไม่ได้ดูคนนะมันอยู่กับการใช้จ่ายไม่รู้จักประมาณชิบหายตรงนั้นนะมันไม่ได้ไปอยู่กับยศกับลาภชื่อเสียงอะไรนะมันอยู่กับความจ่ายนั่นแล้วต้องระมัดระวังนี่แหละจะพูดถึงว่าการอยู่การกินให้รู้จักประมาณการคบค้าสมาคมก็เหมือนกันต้องคบค้าสมาคมกับคนที่ควรคบไม่ควรคบอย่าคบท่านสอนไว้หมดทุกอย่างทำพุทธเจ้าอะไรจะอะไร
5: ก
3: ็พวกนี้อะไรมันก็ไม่หนีจิตใจนะเหล่านี้เราประมวลมาหมดเลยถ้าจิตใจไม่มีธรรมเข้าเป็นน้ำดับไฟให้สงบพอประมาณบางแล้วมันจะดิ้นจะดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟพาเจ้าของเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนั่นแหละเพราะตัวอยู่ภายในนี่มัน มันคือกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟมหาไผ่อยู่ที่นั้นมันจะผลักจะดันออกตลอดเวลาไม่มีวันอิ่มพอ ไม่มีบกบางเรื่องกิเลสยิ่งได้เสริมเลยแล้วมันยิ่งไปใหญ่นะน้ำดับไฟก็คือทำใจของเราให้มีความสงบบ้าง ถ้าใจสงบแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะลดตัวมันลงโดยลำดับเพราะจิตไม่พาฟุ้งเฟ้อเหิมจิตมีความสงบเย็นมีที่พึ่งที่เกาะในตัวเองแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จางไปจางไปนี่มันไม่มีความสงบบางที่มันคว้าเอานั้นคว้าเอานี้มาเป็นหลักเป็นยึดคว้าตรงไหนก็คว้าน้ำเหลวน้ำเหลวสุดท้ายเราก็จมไปคว้าตรงไหนก็พังเพราะมันไม่ใช่สาระที่ควรจะให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นที่พึ่งของใจได้ใครมาใครมีแต่คว้าแต่สิ่งภายนอกภายในใจไม่มีที่เกาะที่ยึดก็คว้าภายนอกมันก็มีแต่สิ่งล้มเหลวไปมันจึงล้มเหลวไปตามๆกันถ้าจิตใจได้รับการอบรมบ้างพอประมาณแล้วสิ่งนั้นจะจางไปนะพอจิตใจสงบมันเห็นคุณค่าทันทีเลยนะใจของเราสงบเย็นลงไปทีหนึ่งเราภาวนานะฝึกหัด การภาวนาอย่าทำอ่อนแอนะคือสมมติว่าเรานั่งภาวนา ราจะกำหนดทำบทใดนี่ให้จริงจังกับทำบทนั้นวันหนึ่งว่าไม่มีงานใดในโลกมีแต่งานคำภาวนาของเราเช่นเรากำหนดพุทโธให้สติอยู่กับพุทโธรู้กันอยู่ท่านไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรมันห่วงนั้นห่วงนี่คือตัวเนี่ยตัวห่วงมันออกดันออกไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราไม่มันออกให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นความคิดเหมือนกันแต่ความคิดนี้เป็นธรรมเป็นน้ำดับไฟความคิดชุ่มกิเลสเป็นสายเชื้อเข้าไฟมันต่างกันนะคิดทางโลกคิดไม่อิ่มไม่พอจึงเดือดร้อนตลอดเวลาผลของมันเป็นอย่างนั้นแต่คิดทางธรรมคิดมากเท่าไหร่กำหนดเรารักษามากเท่าไหร่ยิ่งสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาพอจิตมีความสงบเย็นบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่มันเคยเดือดร้อนวุ่นวายดีดดิ้นนั้นน่ะมันจะสงบตัวเข้ามาในตัวของมันเองนะเพราะตัวนี้ไม่พายุ่งตัวนี้มีหลักยึดเหล่านั้นจะค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดเข้ามามากแล้วในใจของเรามีแต่ความเด่นดวงมีแต่สาระสำคัญสำคัญแต่นี้มันจะไปยุ่งอะไรกับสิ่งภายนอกเนี่ยพอได้หลักภายในเท่านั้นจิตมันก็หมุนเข้ามาภายในแล้วภายนอกมันปล่อยของมันเองปล่อยของมันเองเนี่ยถ้าไม่มีการภาวนาบ้างชาวพุทธของเรานี้จะมีการยับยั้งชั่งตัวได้ดีนะอันนี้ไม่มีภาวนานะแม้แต่พระมันก็ไม่ได้สนใจภาวนาจะว่าไงเพราะว่ามันถึงดิ้นดิ้นแบบเดียวกันกับโลกเขาพระกับโลกไม่ได้ผิดแปลกกันนะถ้ามันมีธรรมรักษาใจสิอย่างเดียวเท่านั้นไอ้หัวโล้นกับผ้าเหลืองมันไม่มีความหมายอะไรนะกิเลสเหยียบแหลกหมดนะถ้ามีธรรมภายในใจไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระธรรมไม่นิยมเพศไว้นี่เอากำกับกับใจไว้ให้ระมัดระวังใจให้ตัวอยู่เสมอแล้วยิ่งภาวนาไปจิตได้รับความสงบเย็นทั้งนั้นแล้วมันจะเห็นคุณค่าในใจทันทีทันทีแล้วแล้วสิ่งภายนอกที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายมันจะจางเข้ามาจางเข้ามามาสู่สาระสำคัญคือใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันสงบเย็นสบายเราอยากให้เห็นหลักอันนี้เป็นสำคัญเรื่องภายนอกของความมุ่งเพื่อไม่ต้องบอกมันลดตัวของมันไปเองเพราะตัวไม่รู้จักว่ามามันอยู่ที่ใจพอน้ำดับไฟลงไปที่นี้ความรู้จักว่ามามันก็มีขึ้นมาเองนั่นโลกมันดิ้นมันดีตลอดเวลาใครเห็นมาที่ไหนว่าเจริญบนโลกนี้ทั่วโลกนี้ที่ไหนเจริญออกมาอวดกันที่นะอวดธรรมว่างั้นเลยนะมันเจริญที่ไหนมีแต่ไฟเผาโลกตลอดเวลาเมืองไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามแล้วดูตั้งแต่วัตถุสิ่งของที่กิเลสหลอกให้ไปเป็นบ้ากับมันว่าอันนั้นดีอันนี้ดีบ้านตึกรามบ้านช่องถนนหนทางทุกสิ่งทุกอย่างเขาสวยงามดีบ้านนั้นเจริญเมืองเจริญอยู่ที่อิฐที่ปูนที่หินที่ทรายนั่นที่ไปก่อตั้งขึ้นเป็นบ้านเป็นช่องมันเจริญดังนั้นต่างหากมันไม่เจริญที่ใจ ใจเป็นฟืนไฟไปอาศัยเกาะเขาอยู่ว่านั่นดีก็ไปเป็นอารมณ์นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองหัวใจไม่ดีมันอยู่ได้ยังไงคนเราความร้อนนี่เป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ทุกหัวใจนะพูดธรรมชาติชัดอย่างนี้แล้วนะอันนี้ไม่ได้ลดลงเลยนะโลกนี่มันเจริญได้ยังไงมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผามาอยู่ที่ในจุดที่บุคคลไม่ดูนั่นแหละฮะหัวใจแต่ละดวงละดวงมันไม่ได้ดูหัวใจตัวเองเลยมันร้อนหรือมันเย็นมันดูตั้งแต่ภายนอกไปเห็นแต่ภายนอกตื่นกับภายนอกอันนั้นเจริญนี่เจริญเพราะว่าเมืองนั้นเมืองนี้เจริญเจริญเป็นบ้าไปตามๆกันหมดนะมันเจริญที่ไหนหัวใจไม่มีธรรมอยากเข้าใจว่ามันจะเจริญนะไม่เจริญตายจมไปด้วยกันหมดไม่ว่าที่ไหนล่ะจึงต้องให้มีใจ อบรมใจให้มีความสงบเย็นทีนี้เมื่อเราสงบเย็นแล้วมันเจริญที่นี่นะความสงบร่มเย็นความมีฝั่งมีฟ้าความเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองจะขึ้นที่ใจที่ใจที่ใจที่ปล่อยวางสิ่งไม่เป็นสลากนั่นนี่เราจะเจริญที่นี่นะไม่ได้เจริญที่ไหนนะเราจะเข้าใจเจริญภายนอกแบบกิเลสนั่นคือเจริญด้วยฝืนด้วยไฟกิเลสทางธรรมเจริญด้วยน้ำด้วยท่าชุ่มเย็นตลอดเวลาให้พากันอบรมจิตใจบ้างสินี่พูดจริงๆนั้นแต่พูดออกไปนี่เขาจะหาว่าหลวงตาวัวเป็นบ้าฮะนี่ยังจะพูดอย่างนี้มันอาจเป็นแล้วนี่แหละโลกนี้มันเจริญที่ไหนมันเป็นไฟไปทั่วโลกดินแดนว่างนี่ทั่วโลกที่ไหนเมืองนั่นเขาเจริญเมืองนั่นเขาเจริญอันนั้นอันนี้เอานั่นมาอวดอีกแล้วเอาขี้หมาน่ะมาอวด มาอวดธรรมฟังเนี่ยหัวใจที่มันเจริญแล้วมันจ้าไปหมดฟังสินะใจเจริญเพียงดวงเดียวเนี่ยมันจ้าไปหมดเห็นหมดไปหมดเลยแต่ทำเห็นไม่เหมือนกิเลสเห็นกิเลสเห็นอยากโอ้อยากอวดเมื่ออยากพยองพองตนอะไรทำเห็นเหมือนไม่เห็นรู้เหมือนไม่รู้เพราะไม่มีอะไรเป็นข้อหนักหน่วงเป็นความพอเหมาะพอดีตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และผู้เชี่ยวชาญท่านมองดูโลกท่านมองดูอย่างนั้นนะมันเจริญที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ไปหมดใครจะว่าประเทศไหนเจริญเจริญมันมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งเผาอยู่ที่หัวใจถ้าทำเจริญที่ไหนในใจแล้วนั่นหลักผู้นั่นหลักเจริญที่นั่นเจริญนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงธรรมได้เจริญในใจอยู่แต่มันสบายหมดไม่ยุ่งกับอะไรนะการอยู่การกินการใช้การสอยก็ พอเยียวยาไปซะแล้วพอหลักใหญ่เราได้ไว้แล้วเนี่ยเครื่องปลื้มปีติอบอุ่นอะไรมันอยู่ในนี้หมดแล้วปล่อยใจเลยกับนี้เลยอันนั้นปล่อยไม่ได้นะปล่อยมันไม่ได้ล่ะดีดดิ้นกันอยู่ตลอดเวลาเรายิ่งอยากให้ทำใจให้สงบบ้างชาวพูดเราไม่งั้นจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะทำใจให้สงบใจนี่เวลานี้ถูกกิเลสบีบบี้สีไฟมันอยู่จึงเหมือนว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยเป็นบ่อยของกิเลสตลอดไปพอทำได้แทรกขึ้นมานี้จะกลายเป็นนายของกิเลสละที่พอเป็นนายของกิเลสแล้วชุ่มเย็นทำเป็นนายชุ่มเย็นกิเลสเป็นนายเดือดร้อนมันต่างกันนะเป็นนายของใจนั่นแหละ ใจนี่เวลานี้เป็นบ่อยของกิเลสมันจะเป็นนายของกิเลสนะใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มันเป็นนายแล้วกิเลสไม่มีในใจท่านซะด้วยนะท่านสนุกดูสิดูอะไรก็เห็นหมดอะไรมาปิดได้วะวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะเอาละว่าจะไม่พูดมันก็ได้พูดอยู่นั่นแหละเขียนให้พรแล้วนะนายเอาให้พรเอาถ้าพระโน้มจะไปจะกลับบุรีเด้อเอาทั้งแม่ทั้งลูกไปสองเลยนะเออไปจะให้สาวจ้าเลยเห็นลงปูมันแล้วก็ทำไมแน่ลุกออกแล้วปล่อยแล้วออกหลังไหลแล้วมั้งได้เห็นลงปูมันไหมล่ะท่านลงปูมันไหมเนี่ยท่านลงปูลงปูมันไหมท่านไหมพงโบท่านบนนั้นลงปูมันอ่ะไม่ท่าน
6: แม่ท่าน
7: ฮะแต่ท่านเห็นลงปูมันไหมเห็นอยู่แล้ว
3: ฮะ
7: ท่าน
3: ห
6: ล
3: ว
6: งป
3: ู
6: ่มั่นเคยแต่ว่าไม่ดูตอนตอนหลังมาก็ลบเสาตั้งนาน
3: นะ
7: ท่านอยู่ท่านอยู่แต่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเห็นลบเสา
3: ว้ามาอีกนะว้าพูดอ่ะเดินแบบเฮาไปเรื่อย
7: ท่านไปที่ต่างๆแต่หลวงเต๋ออยู่วัดประจำบอกอยู่ปู่มั่นท่านไม่ได้อยู่วัดแปมอยู่ในป่าส่วนใหญ
3: ่เหรอมันก็ไม่พบกันท่านอยู่ในป่า
7: ผู้สาว
3: ท่านมาท่านออกมาบ้างหลวงผู้สาวท่านอยู
7: ่ครับ
3: เขาคงนักพรนักพันพนง
7: ครับ
3: ท่านมักจะอยู่เป็นประจำหลวงปู่มั่นท่านเข้าป่าเข้าป่าท่านเข้าป่าหลวงปู่มั่นมากับวัดก็ความเขาเรียกวัดอ่องแก้ว
6: เ
3: ดี๋ยวนู้น
6: เหรอเกาะแก้วอัมพวัน
3: วัดอะไร
7: เกาะแก้วฮะ
3: เกาะแก้ว
7: เกาะแก้ว
3: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่จะก่อนจริงๆเขาเรียกว่าวัดอ่องแก้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเกาะแก้วใช่ไหม
7: ครับ
3: สมัยนั้นเขาเรียกวัดอ่องแก้วมันมีน้ำมีทุกแห่งเป็นเกาะวัดอ้อมแก้วเดี๋ยวนี้เป็นวัดเกาะแก้วนะ
7: คร
3: ับ เขาตั้งชื่อใหม่เราจำไม่ได้แล้วเขาจำได้แต่ชื่อเก่าแล้วพาอยู่ก็ข้างออกนั่งกับพาก็เดินไปข้างสังแดงข้างจะไข้วัดใหญ่เดินไปไปข้างคือวัดสังแดงวัดนั่งสงัดดีไม่มีพระวัดนั่งวัดย่างเราไปรอรับท่านเราก็ไปพักวัดนั่งคนเดียวเราออกจากนู้นนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24 นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30 รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5 ล้าน 4 แสนรายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2 ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5 ล้าน 4 แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18 ล้าน 8 แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่าง

0: บันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่า on arrival กำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู
0: ่ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด10,000บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
3: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์เนี้ยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
2: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: พร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่า

0: การธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
1: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
3: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกปท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
2: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
5: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
4: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุสสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
15: มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจสังกัดนี้มีเฉพาะร่างกายเป็นฐานอยู่ฐานกินทำรวมทำรังอยู่ส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านสอนศาสนาเนี่ยคือสอนเรื่องใจให้มีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดให้มีอารมณ์ให้มีที่พึ่งท่านสอนที่ถูกทั้งหลายว่าเมื่อก่อนที่ถูกทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายคนยังมีที่คนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำนะสอนที่สุดท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งในการสอนพิสูจน์พิสูจน์ท่านก็ไปจากคนเป็นบทเป็นพระเมื่อบวชแล้วเป็นเรียกว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความเจริญหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนภิกษุก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในเรื่องมีในนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งและเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแบบนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้ค่อยควรทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณ เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนกอนแล้วก็นิ่งนะกอนแล้วนิ่งคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเชื่อตรงกันด้านวัตถุอยากนั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามมันเกิดความทุกข์ความลำบากหน้ามาก่ายก็เพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความสมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหลือมตัวลืมเนื้อลืมตัวที่เสียงอย่างนี้ทำไมจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ก็ตั้งให้แล้วพอยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วคนต่างใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งๆที่อยากมีหน้ามีตารอกันอยู่นั่นทำให้ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้วการคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้พอเหมาะสมอยู่มาที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอัตถะธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่ตรองถึงเรื่องความผิดถูกดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็ยุ่งถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็ยุ่งเฉพาะเรานั้นเรียกว่ายุ่งน้องพยายามสอบแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอกันที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆซึ่งมีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญเรียกว่ามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวพอยิ่งแก่ชรามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การต่อเสริมหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบตอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยเพียงไรมันทำให้การสอบแสวงหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรื่อยที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดพอทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอที่ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่งให้มีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดและสุขุมขึ้นไปเป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักอย่างการสั่งสมที่พึ่งมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอาวาสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกลางวานหนึ่งนั้นอย่างท่านสอนอยู่ทุกขณะทุกเวลาโดยที่ท่านไม่ประเด็นผ่านไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงจริงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยจริงโดยสมัยจริงเราได้ยินได้ฟังด้วยความติดต่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้ว จะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการกิเลสอาสวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามันผิดแต่ต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันคือเข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมามาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะหยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราให้เราถือว่าเป็นความถูกต้องตามไปดีที่ใส่ทั้งตนต้องเอาเรื่องของคืนมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นฐานะหน้าแล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ผลไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ค่อยเหมือนกันนะค่อยสงบเข้ามาอย่างเคร่งช้าค่อยเข้ามาค่อยเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นก็มีแต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบคุณลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบสงบไปหลายๆครั้งหลายๆหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยสุขที่มีความสงบและมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยเกินเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยเราจะใช้พิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถึงลากไปเสียจนกลายเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิคำที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปหรือในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่ภูมิใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนขวายเช่นเดียวกับเราขนขวายสิ่งภายนอกคือขนขวายได้ความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่าไรมันไม่ค่อยคำนึงคือมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นภาวะโกลกับเวลาเดือนปีนาทีโมงเองซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยพิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติแล้วก็น่าจะเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็ขณะเป็นธรรมไปหมดเมื่อใจมุ่งต่ออัตต์ต่อธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศจิตทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายทั้งตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟั่นเฟือยเปียวกันไปเหมือนกับเครื่องนั่นเองอนิจจังเป็นอย่างหนึ่งทุกขังเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันฟั่นอยู่ด้วยกันขีดเปียวออกมาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเกลียวนั่งเกลียวนี่เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชื่อนั้นเลยเสียไปอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายจนออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกเอาซะจนหมด เป็นคนละชิ้นละอันไปนี่เดี๋ยวผิดในการทุกข์ของตายมันรวมอยู่ในนั่นแหละเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียมรวมสั้นเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสียมที่มันสั้นติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกขังทางการหนึ่งที่ว่าทนไม่ได้ก็ไปแยกแยะขับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตาอาจจะตัวตนของเราอันนี้แหละอันนี้จังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้ทอดทันมันเสียถ้าเราจะสบายไม่ต้องไปยึดไปถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าท่านก็สอนอย่างนี้ลูกมันก็มีแต่ละสิ่งสมบูรณ์ไม่ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดาลูกที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวตั้งทุกขังอนัตตาเนี่ยมันกินใจติดปากมันพูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขเมื่อไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนหนามที่เกิดแรงจิตใจได้จากอุปาทานมันไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นท่องบนท่องไรเข้าใจท่องไรมันก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ได้ปรมังสุขขังเนี่ยเพราะมันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังอนัตตาด้วยความจริงไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองเมื่อปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาและหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าขันธ์5กอง5หมวด5หรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาถึงที่สักกองทุกข์ขนาดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ธาตุขันธ์ของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้วแล้วหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดามันหนักกว่าภูเขาอย่างที่เป็นงานกองทุกข์นั่นเองเป็นหินรับปัญญามีความเป็นเลิศฉลาดแหลมคมขึ้นมาจากการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจิตไล่เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษของตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าไล่กระล่อมเหมือนกับเขายึดปลาเวลาน้ำมากๆปลาจะมีสักกี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมายึดน้ำออกยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามันก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายึดน้ำซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้สิ่งสอนเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือสิ่งสอนของตาก็เกิดกวาดค้นดูให้หมดทั้งเหยียบขี่ถ้วนตาในจำนวนมากน้อยมันก็รวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอน้ำที่สิ่งสอนมันไม่มีถูกยึดเอาหมดนั่นปัญญาฟาดไปอย่างนั้นฟาดไปตามรูปตามเวทนาตามสัญญาสังขารอย่างซึ่งเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสต่างๆปัญญาเราฟาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องฟาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวตาอย่างชัดเจนซึ่งไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตที่ตามันรวมกิเลสมันรวมเข้าไปในจิตอันเดียวประกอบมันไปซุ่มซ่อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในมันก็จะซุ่มซ่อมโมดตาของ มันเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสมันมีเต็มพระโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแก่ตนอยู่ทุกอย่างยากเพราะครอบกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนมีผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆเราเห็นแต่ผู้ก่อการร้ายภายนอกผู้ก่อการร้ายที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นท้องจึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเคลียร์เอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายคือที่หายไปเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนี่แหละปัญญาปัญญามหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายลงในจิตของวิชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็ได้ธรรมสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นแหละสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจักเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูมีปัจจามิตรใดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อควรหรือทำลายได้มีการแสวงหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นคือยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาคิตที่เป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่ขึ้นอย่างอุปนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่ขึ้นขั้นอุปนี้แล้วจึงได้เป็นศาสดาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สนับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองค์ต่างสอบแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามดุดดื่มก็เห็นแต่อาจแต่ทำเห็นแต่ความทุกข์ทุกเห็นแต่ทำบนประสบจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆกันไปกลายเป็นทุกทางสนังกระถามธรรมังสนังกระถามธรรมังสนังกระถามทั้งขังสนังกระถามของพวกเราทั้งหลายรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข่งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมโมสร้างโคจาปิตนาท่านธรรมปิวัตถุโตธรรมะมัญญาวิโยงาวะเอจีพุทธรรมสนัตโตท่านจะเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทต่อเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อ่านแยกกันได้เอกีภูตัมปนัตโตทำอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งสงฆ์หลานไปตามเรื่องพระสมมติมืออยู่ทั่วโลกทั่วสงสารพูดครองสมมติอยู่จะพูดแต่เรื่องสมมติไม่เอาสมมติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมติออกไปเป็นประเภทเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะสอบแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิงอยู่ก็อยู่ไปคลองไปนั่นเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องโลกของฐานการดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับปล่อยวางมาโดยสิ้นเชิง ไม่เป็นหาอะไรกับสิ่งนั้นมีแต่สุขโขวิเวโกเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงบใจ

0: กิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดเป็นเหมือนตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านักจิตสันติกำลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอันนอกธาตุนี้ไม่มีนะรวมอยู่ในจิตนี้จิตเดียวนี่แหละเป็นจิตที่เป็นจิตเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ที่ว่าเอกนี้แต่เวลานี้ของเรามันยังไม่เอกมีอะไรแทรกซึมเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติเอกนั้นก็มีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองถึงได้กำหนดตนว่าอำนาจมาสนามน้อยต้องมีสติต้องมีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้างว่าไปเท่าไรอันนั้นธรรมชาตินั้นก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ปิดบังการว่าเหล่านี้เพื่อความอ่อนแอเพื่อความท้อถอยของตัวเองซึ่งก็เป็นนโยบายของกิเลสประเภทหนึ่งอันหนึ่งเหมือนกันนั้นเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกด้วยความคิดเห็นอย่างนี้จึงต้องแก้ด้วยการสั่งสมด้วยการพลิกตัวเข้ามาน้อยก็ต้องทำให้มากอาภัพก็ต้องทำให้สมบูรณ์ปัญญาสติปัญญาน้อยก็ต้องทำให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาภัพเท่านั้นทำไมเราผู้ทรงอัดทรงทำจึงจะไปส่งเสริมความอาภัพอับเฉาและทำตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของกิเลสมากมายกายกองไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี่ยจะไม่ถึงมุขนิพพานในขณะนี้ชาตินี้ก็ตามการบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องดีงามผลที่จะถึงได้รับก็ไม่อาภัพไม่อับเฉาท่านขอให้ทุกท่านนำไปที่นี้พิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่ากิเลสที่เป็นตัวแทรกแซงเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อกวนความดีของเราอยู่เสมอก่อนแล้วกันมาคิดในแง่ใดแล้วให้มีปัญญาสอดแทรกเข้าไปเรื่อยจนเห็นเงื่อนแก้เงื่อนไขกันไปเดินหนักเราจะไม่จนกรอบเป็นมุมแต่กิเลสดังที่เคยจนกรอบมาแล้วผมขอยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: วันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาลและตามด้วยบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10อันตามลำดับดังต่อไปนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: เยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนมาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา 10:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

บทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมบัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: นะยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเบปิอันตรายาเมมาเยสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุคมังปะปะตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุปปีนัยยะ

0: นะยังปุญญังปัสสุทังอิทาสาเปปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสา
1: ตาเห็นอุตมะปะระธรรมยายังนั่งโคตรดิคันนั่งโคตรเจริญธรรมธรรมเทศน์ปฏิบัติสัมปี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปิ

เยอะดีไปเมาก่อนมีมาเที่ยวก่อนก็ดีท่านเท้าบายพูดคำนู้นเวลาเพื่อนมาอยู่เนาะครับมาท่านหนักท่านจะว่าตรงนั้นเออท่านมาหาไปมาไหนนะครับถามเขาได้เราเคยถามเจ้าเหมือนถามอย่างนี้แต่คือปัญหาเราพูดดีทั้งปันคนอย่างเราไปเที่ยวที่ในป่าในเขาไม่น่าที่ท่านจะพูดนะทำไมท่านพูดออกมาอย่างนั้นนี่ก็หมายหมายอะไรหมายวันนะต้องเห็นไหมแต่หาพวกข้าจะปล่อยหมายว่าบริมาลกองหมายวันหาพวกข้าจะขวายหมายว่าเข้าไปในป่าในเขาแต่สุขภาพจะของอย่างเต็มคือเป็นฐานเป็นฐานที่บางแห่งอาชีพมอบเราทำอย่างนั้นท่านยังเอาอุบายออกมาอีกหนานำมาแล้วนะหนาหลังนะดินมวยทุกข้าทุกขวาอย่างนั้นเห็นได้ธรรมะมาพูดสู่คนฟังว่าคนเรามาที่ใดมือได้ใดมาที่ถือนะธรรมะแล้วทีนี้ท่านอาจารย์มั่นก็ดีพระสงฆ์ในวัดทั้งหมดก็ดีองค์ไหนที่เห็นผมถันท้อนผมไม่นั่นเลยแต่เบื้องต้นก็เห็นท่านขันด้วยมืออยู่แล้วผมก็ขันด้วยมือพอท่านพูดท่านคือตาตั้บประทับเข้าในจิตปุ๊บเลยทันทีไม่มีถอนผมไม่เคยทำเลยท่านพูดทำไมอย่างนี้ท่านมาตีเนาะค่ะพูดที่มันดื้อมันแอบแฝงทำนั่นมีอยู่เราก็เห็นเมื่อตาท่านสัมมันได้แล้วทำไมจะไม่เห็นท่านเอาหางบาตีอย่างนั้นค่ะท่านบอกกลงเพราะท่านเคยพูดให้ฟังท่านก็พูดแล้วผมพูดแล้วไม่ได้ยินก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องสำคัญสำคัญท่านเคยพูดเสมอท่านจะพูดเรื่องของผมจริงๆเหรอหมู่เพื่อนฟังด้วยเวลาหมู่เพื่อนมาเล่าให้ฟังหมู่เพื่อนเห็นผมเคยฉันท้อนหมายรู้ไหมว่าท่านตีนักขังให้รู้ตัวนั่นนะผมไม่เคยทำมาอยู่กับท่านผมก็แน่ใจว่าท่านเชื่อผมว่าผมไม่ทำไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทำแต่ท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะท่านเห็นได้ความตั้งใจของเราท่านเคยแสดงออกมาอยู่เสมอเรื่องความตั้งใจของเราท่านไม่ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตามแต่ทีเดียวที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกชัดๆว่าท่านทราบทุกอย่างเราทำอะไรเห็นเราไม่ฉันนมเพราะท่าของผมมันผิดท่าทั้งหลายทำด้วยฉันนมนอนไม่เคยไม่ต้องฝันกันนะเพราะกำลังมันเต็มที่ที่มีแล้วแต่จะว่าเป็นราคาจริตก็ไม่ใช่นะถ้าราคาจริตมันต้องเพิ่มต้องเพิ่มไปข้างนอกนี่หาเรื่องการที่อะไรแต่มันไม่ไปท่าขันมันเต็มที่ของมันพอฉันนมไปนี่นอนตื่นขึ้นมาท่าเปียกมันเป็นไปได้ยังไงหาเรื่องฝันมันก็ไม่มีไม่เป็นนะเราทราบบ่อยบางทีมันก็แสดงถ้าคุณไม่ได้ฉันนมก็ตามมันจะปวดที่ตรงเรียกเขาเรียกตาโนเอียงเอิ่มมันจะปวดรู้เจ้าของรู้ตัวนอนระมัดระวังขนาดนั้นมันจะค่อยหลับมาได้นะมันเป็นมันคงจะเป็นการธาตุบางลายสำหรับผมมันเป็นไม่ฝันไม่ฝันก็ตามก็เป็นถ้าธาตุมันเป็นไม่เป็นหน่อยหนึ่งธาตุมันมีการอะไรมันต้องมีตื่นขึ้นมารู้สึกภาพปกติผมไม่ฝันถ้าฉันที่แล้วมันเดิมทุกทีนานๆมาทดลองอยู่นี่มันก็เห็นเพราะฉะนั้นผมต้องตัดขาดเลยนะปฏิบัติยิ่งเป็นเรื่องเสียบขาดโดยแล้วผมไม่แตะมันท่านก็เห็นเหตุที่ท่านเห็นเนี่ยเวลาชงขนมขนมอะไรขนมนมแถวนี้ต้องแบ่งให้ท่านมหาก่อนนะท่านมหาขนมขนมนะแบ่งให้ท่านมหาก่อนนะนี่คือประกาศสอนพระเนรทั้งหลายนั่นเองพูดง่ายๆนั่นดูที่อุบาลนักเรียนกับพูดกับเรานั่นนั่งเอาเราเป็นเหตุด้วยธรรมทานทุดงก็ขโมยธรรมอยู่คนเดียวผมตั้งแต่อยู่กับท่านปีแรกพอท่านอธิบายทุดงให้ฟังตอนนั้นก็จับปุ๊บเลยไม่เคยรับตั้งแต่นั้นมาตลอดสายไม่ว่าปีไหนไม่เคยเว้นเลยทำคนเดียวของเราเนี่ยเราบินตบาดมาแล้วจับอะไรติดปักปักอันไหนของดีแล้วก็รู้แล้วว่ามันถูกกับท่านฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเก็บไว้ไว้แล้วของเราจับนี่เหรอวันเอาขันในพรรษาใส่บาตรแล้วปิดฝาบาตรแล้วเอาผ้าปิดอีกทีนึงแล้ว
ว่าติดกับฝาบังต้นเสาเอาไว้แล้วก็ไปจัดอาหารหันรู้จนได้เนี่ยบุกเข้ามาทายกแกว่าผู้ให้ทายกะ

นะบอกว่าไม่ได้เป็นการขาดทีเดียวผมห้ามขาดเลยใครมาแตะไม่ได้บาดผมจะบาดผมแต่พระครูอาจารย์ทำผมยอมรับเพราะความรู้ของท่านเป็นยังไงเราเชื่อความรู้ของท่านท่านไม่ได้มุ่งจะมาตัดทุดงของเราให้ขาดท่านจะตัดที่เหลือตัวที่ถืออันใดหนึ่งของเราที่มันถือเราถ้าจะไม่มีอะไรไม่มีเหตุมีผลอะไรหรือว่าเป็นความดิ่งของที่ถืออันหนึ่งโดยอาศัยทุดงเป็นเหตุเราก็ทราบไม่ได้นี่แต่ท่านไม่ทำบ่อยๆนะนานๆท่านทำทีนานทำทีเรื่องอะไรอยู่นี่ไม่จะคุยจะให้ท่านได้หนักใจเพราะผมเท่ากับว่ามันไม่มีเพราะเราพร้อมอยู่เสมอที่จะฟังท่านอะไรท่านเห็นมากแล้วควรจะแก้ไขยังไงท่านว่าตำหนิตรงไหนนี่เราจะแก้ไขทันทีเลยแล้วฝังใจด้วยฝังใจด้วยจริงจังอย่างนั้นตลอดมันไม่เคยละหลอดละหลงเพราะนั้นเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้เรื่องเลยลาบางทีพูดกับองค์นี้แล้วแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไม่ทั่วถึงแล้วองค์นั้นมาเคลื่อนตรงนี้ให้เห็นอีกถ้าได้พูดกันบ้างไม่ควรจะมาเคลื่อนอย่างนี้เป็นเหตุให้เราคิดหน้าเหมือนกันเรื่องเราได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องรีบกระซิบหมู่เพื่อนกระซิบกันทั้งวันนั่งนี่นะนี่บอกองค์หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่านั่นแหละเรื่องเก่านี่เดี๋ยวองค์หนึ่งมาเคลื่อนมาเก่าก็แสดงว่าไม่พูดไม่บอกกันไม่สนใจหรือบอกกันไม่ได้หรือมันคิดมีที่ถี่มานะกระทบกระเทือนกันหรือก็ไม่ใช่มันเป็นความเฉยๆอะไรเมย์ๆอะไรอยู่ในใจนี่มันไม่ฝังมันไม่แน่นหลักจิตไม่ดีไม่จริงจังผู้จะฆ่าที่เด็ดต้องเอาจริงเอาจังนี่ได้ดำเนินมาแล้วเรื่องที่เด็ดอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าที่เด็ดอะไรจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าที่เด็ดมันไม่มีในโลกนี้ทุกทรมานไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดในโลกนี้เนี่ยไม่หาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์อย่างย่ำทลายก็เพราะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังไม่เห็นโทษของมันหรือเรามาบวชในพุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่โดยตรงแล้วเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วในเรื่องของกิเลสอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ถังสอนอันใดอันเป็นเรื่องแก้กิเลสทำไมจะนอนใจแล้วท่านไม่ได้พูดแบบสุ่มๆเดาๆผมชอบเลยพูดถึงการนิ่งกองพูดถึงนี่พูดให้ฟังมันจะแก้หรือไม่แก้ก็ตามมองดูแล้วเรามันเป็นยังไงสะดุดพ่อเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันแล้วมันอะไรในจิตอยู่นี่อ่ะจะอยู่ที่ไหนจิตมองไปมองโอ้โหสดกันเป็นแถวในชามน้อยๆโอ้โหแล้วกันนี่มันเป็นหลักของวัดไปแล้วมันเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งแล้วนี่มันนึกในใจมันก็ต้องถึงเนน้อยแล้วก็ดูไปไม่เห็นเวลาเราดูมัวแต่รถเดียวหัวใจอยู่นั่นรถอะไรรถอาหารน่ะเหยียบออกรถทำอะไรขึ้นไม่ได้ตายทิ้งหน้าที่หน้าที่หายหมดมันจะรถอาหารมันเหยียบรถลิ้นมันไปเหยียบรถอาหารเข้าไปเหยียบลิ้นรถลิ้นก็เหยียบทำแหลกกระจัดกระจายมันเหนื่อยมันเตือนมันจะแก้ไขยังไงไม่แก้ไขยังไงก็ส่วนหลักมันใหญ่ทุกคนนั่นอันนี้ทองก็เป็นพระวัดนี้เคยอยู่ด้วยกันมาที่สอนให้การผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ไม่ทรายกันอยู่ด้วยน้องผือกับแม่ท่านมาจำพรรษาน้องผือด้วยกันก็ตามแต่ทั้งอยู่โคกมะนาวใกล้ๆ3กิโลเท่านั้นก็เหมือนกับอยู่ที่นั่นถึงวันประชุมอุโบสถก็มาฟังการประชุมอุโบสถทุกวันทุกอุโบสถเราไม่อยากเห็นนะมันเป็นอะไรมันคลายคลายในจิตทุกคนแล้วเวลาสันหันกับผ้าหลุดลุยลงมานี่มัวแต่เทินกับรถกับผ้าของนั่นผ้าหลุดลงไปก็ไม่สนใจดูไปเห็นว่าดูพุทธไม่มีควรจะบอกจะฟ้องควรจะเผลอเนื้อเผลอตัวอะไรนั่นเลยแต่ดูแล้วเป็นยังไงนานๆดูทีนึงว่าเห็นเรื่องของเราพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เป็นแบบฉบับด้วยอย่างไม่สงสัยผมนี่มอบ 100% ชีวิตจิตใจของผมไม่มีความหมายรวมอยู่ที่ธรรมของท่านโอวาทของท่านที่สั่งสอนทั้งนั้นเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายเห็นบุญเห็นคุณของท่านที่จริงๆเราจะได้อุบายวิธีการต่างๆมาฝึกทรมานตนนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายท่านที่ได้นำสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงๆ

คุณอาจารย์เทศเข้มข้นเพราะท่านนิสัยอาถรรพ์นิสัยอาชาในสง่าผ่าเผยอาถรรพ์จริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีแล้วท่านจริงจังละความชั่วท่านก็จริงจังไปดูท่านแล้วจึงว่ายอมทันทีตั้งแต่วันก้าวกับปัจจุบันดูอะไรอะไรหาเครื่องที่เครื่องข้ามมาเพราะหลักธรรมหลักวินัยเราก็เรียนท่านปฏิบัติยังไงยังไงมันก็รู้หมดเลยพี่ต้นกับกายตรงกันต้นกับปลาคืออะไรการพูดการแนะนำสั่งสอนเด็ดเดี่ยวอาจหารถูกต้องตามอัตตามธรรมการประพฤติท่านก็ดำเนินดังนั้นไม่มีข้อใดที่จะขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเราหาของจริงแล้วเราไม่ยึดเอาเราจะไปทำไงเราจะไปหาอะไรให้ยึดเสียยึดโสยิ่งกว่านั้นเราจึงต้องพยายามท่านตั้งอยู่ตรงไหนท่านว่าตรงไหนก็ต้องยึดทันทีทันทีหนังมันหลุดลอยไปได้แล้วยึดทันทีเพราะว่าปฏิบัติเราเอาคนเดียวเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหยาบๆคนปฏิบัติได้ท่านที่ท่านเคยพูดท่านพูดหน้าสลดสังเวชท่านพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในท่านจริงที่แสดงออกมาสอนท่านเหมือนว่านี่นะเป็นฉันท้อนในบาทฉันนำข้าวในบาตรแล้วก็ฉันด้วยช้อนขุดขึ้นมาโอ้ยน้ำไหลไปสว่างเลยขุดขึ้นมาเหมือนกับมีอันหนึ่งสอนหน่อยผึ่งมาฉันก็ฉันเพื่อเห็นไผ่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อเห็นไผ่และในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมทั้งหลายทำไมเวลามาฉันจึงเห็นแต่ลิ้นแต่ปากอย่างนี้นี่หรือผู้เห็นภัยเป็นอย่างนี้ถึงเหมือนว่าเด็ดเผ็ดร้อนมากเหมือนกันอุบายที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้นต่างหากนี่ไม่ใช่ผู้เห็นภัยนั้นผู้ที่นอนตรงในวัฏฏะสงสารหาเวลาพ้นไปไม่ได้นั่นแบบนี้น่ะนะครับเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วจิตมันก็ถลอกทันทีนี่ผมขอร้องท่านนะจนเวลาท่านจวนตัวเข้ามาเต็มที่แล้วขอท่านชดท่อนตัวเองเพราะบาดมันก็ไม่นั่นแล้วมันจะบาดทำไมได้ครับท่านก็ยังไม่อยากนั่นแต่มันจำเป็นไปฉันไปนั่นถ้าบึกลูกศิษย์ลูกหาบึกบืนมาก็พอแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่จะปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์พอเป็นไปได้ในวันหนึ่งสองวันก็เป็นที่ภาคภูมิใจจัดโลกทั้งหลายครับต่อว่างขอพระแม่ครูอาจารย์ที่ทำการธาตุต่อขันธ์ไม่มีใครจะมายึดเลยไม่ใช่พระเทวทัตมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นพระลูกศิษย์มีครูแล้วไม่มีใครจะดีผมเนี่ยเป็นตัวสำคัญกับพระแม่ครูอาจารย์ผู้อื่นไม่กล้าพูดผมมันกล้าด้วยเหตุด้วยผลใครจะมายึดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเวลานี้ใครยึดก็เป็นเทวทัตระหว่างนั้นถ้าลูกศิษย์มีครูแล้วไม่ยึดเพราะสักถามท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นยังไงเวลานี้ใครก็รู้พ่อแม่ครูอาจารย์มีความสะดวกสบายด้วยการขบการฉันในวิธีใดก็ขอให้มวลเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่โลกอยู่ไปกี่วันก็เป็นประโยชน์แก่โลกไม่ใช่ไม่น้อยว่าขันไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกถ้าขันก็ยิ่งทุดลงไปทุดลงไปแล้วมันก็ยิ่งมีแต่ทางเสื่อมทางเสียอยู่ทางเดียวทางขันแล้วเดี๋ยวท่านก็พลิกอีกเราเอาอีกนั่นเพราะนิสัยท่านปัญนิสัยปัญญาพลิกพับจัดที่หลับที่นอนให้เราก็พยายามเป็นที่เป็นฐานเราจัดที่นอนให้ท่านปูเสือปูอะไรที่นอนท่านบอกอย่างดีนะบอกอย่างนี้อย่างนี้ก็โดยจดจำเป็นนี่กว่าอะไรนะแล้วก็พยายามทำนั่นไม่นานคลิกปุ๊บแต่ก่อนนี้ยินเจอเพื่อนผมเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ผู้ท่านมาปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องทำกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มันไม่ถูกเลยเพราะมันไม่ถูกที่หัวใจเราเดี๋ยวท่านก็พลิกเดี๋ยวท่านกระดุกวางเราก็จำมาว่าแต่จริงๆทำเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดไว้นู่นแหละอะไรเงี้ยแต่วางกาก็เหมือนจะเอาดินสอขีดไว้กำหนดไว้ให้ดีสุดท้ายก็เอาปั๊บเนี่ยทำให้ทำอย่างนี้มันต้องทำนี้นี่ดิท่านก็พลิกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองมากความจริงคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกแล้วมันนอนใจมันไม่ละเอียดระวังมันนอนใจท่านพลิกปั๊บตรงนั้นไม่ให้นอนใจให้ใช้ความคิดความหมายแล้วรู้ตามหลังอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เอง
ใช้ความคิดไม่ได้ทำแบบเซ่อๆถูกอยู่กับคำว่าถูกเซ่อๆนอนอย่างนั้นเสียไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่เกิดปัญญาสอนให้เกิดปัญญาระหว่างท่านสอนเพื่อความสลัดทุกอย่างเนื้อท่านก็พลิกเรื่อยพลิกเรื่อยนั่นแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจอะไรนะนี่พอมาตอนนี้เข้าใจโอ้เป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้คุ้นกับอะไรจิตท่านและอุบายวิธีที่ไม่คุ้นกับอะไรนั่นอ่ะมันเป็นอุบายที่ถูกต้องสำหรับผู้มีกิเลสที่จะถอดถอนกิเลสความนอนใจไม่ใช่เป็นสิ่งถูกต้องยอมรับท่านแล้วหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจมีพยายามทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถในบางครั้งก็เทศจนสุดความสามารถของตัวเองบางครั้งก็เทศไปกระจายเป็นธรรมดาแต่เมื่อสรุปความแล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรลี้ลับต่อหมู่เพื่อนทั้งปฏิบัติการดำเนินมาหนักเบาลำบากลำบนแค่ไหนก็นำมาพูดไม่ใช่นำมาอวดให้เป็นสติแก่หมู่แก่เพื่อนนี่คืออุบายวิธีถอนกิเลสควรหนักต้องหนักควรลำบากต้องลำบากเอาควรสละเป็นสละตาเอาสละไม่ฉะนั้นไม่ถึงกับกิเลสหนังถลอกก็ไม่ได้ถ้ากิเลสมีหนังก็ไม่พอหนังถลอกเลยเอาจริงมันจังถึงคราวที่จะเอาถึงคราวที่ธรรมดาก็มีถึงคราวที่จะหนักแน่นหรือเน้นหนักลงไปในจุดสำคัญสำคัญขนาดชีวิตสละได้เอาอย่างนั้นจึงเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจริงๆมันถักมีหลักจังหวะที่ควรจะเด็ดมันถักมีอยู่ในหัวใจเจ้าของนั่นแหละถ้าผู้มุ่งอัดมุ่งทำและใช้ความพิจารณาบ้างแล้วมันถักมีวาระที่จะเข้าได้ถอดเข็มถอนตัวไม่ได้ต้องพุ่งข้างหน้าเลยเอาไม่ตายให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายมันไม่ถึงจังหวะแล้วเคยทำมาอย่างนั้นในคิดก็จะนำมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องความโง่เขลาวปัญญาจิตฟุ้งซ่านรำคาญเป็นไม่มีวันมีคืนแต่แทนที่มันจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ทนการฝึกการทรมานเวลามันคึกขนองขึ้นมากก็เอาให้หนักมือตัดลงทุกด้านทุกทางอาหารก็ตัดแต่ความเพียรเร่งนี่เลยตัดลงตัดลงดัดสันดานมันทุกเนี่ยทุกมุมมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทับผมจิตใจร่างกายมีกำลังมากมันทับใจการดำเนินทางเรื่องด้านจิตใจไม่สะดวกต้องตัดกำลังทางร่างกายลงไปเช่นอย่างอดอาหารเป็นต้นมีอุบายวิธีการฝึกตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นโดยลำพังของจิตไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวลามันขาดตัวไม่มามันจำเป็นต้องเกี่ยวจริงถึงร่างกายไม่มีกำลังจะทับธาตุขันธ์ก็ตามไม่รู้สึกว่าเป็นความการทับร่างทับจิตใจก็ตามแต่กิเลสมันทับจิตถ้าไม่แยกไม่แยกไม่พิจารณาไม่ทุ่มลงไปเต็มสติกำลังความสามารถจริงกิเลสนี้จะไม่ขยายตัวออกพอจะหายใจได้บ้างเลยนั่นก็ต้องเอาขุดกันลงไปจนถ้าลงถึงขนาดนั้นมันทุกครั้งเราจังหวะได้พูดเลยชัดๆว่าเรามันชัดในตัวเองว่าเรานี่มีนิสัยหยาบมากทำธรรมดาเหมือนเพื่อนสูงทั้งหลายนี่มันไม่ได้เรื่องเพียงผิวถลอกก็ไม่ได้ผิวกิเลสถลอกก็ไม่ได้เนี่ยนั้นถึงคราวที่จะเอาให้เป็นให้ตายต้องเอากันหนักแต่คราวเช่นนั้นล่ะมันได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นกำลังความสามารถของสติปัญญาเวลาจนกรอบจนมุมด้วยเห็นนี้จึงกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าคนเรานั้นมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะถึงเวลามันฉลาดมันมีคนเราเมื่อจนกรอบจนมุมมันต้องใช้ความคิดจะออกทางไหนไปทางไหนถูกล้อมแล้วทำไงเราจะออกทางไหนมันก็ต้องใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดมันก็ต้องมีความฉลาดขึ้นมาเล็ดรอดออกไปจนได้มีประตูวงล้อมของกิเลสเราจะออกทางไหนสติปัญญาไม่ได้ไว้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนี่นะสำหรับใช้คิดอ่านแต่ตรองหาทางออกหรือหาทางแก้ปราบปรามที่เด็ดแล้วก็นำมาใช้เห็นเดี๋ยวก็ได้พอได้ออกมาทับในที่เด็ดที่มันลุ่มล้อมอยู่มันก็พังทลายลงไปเป็นระยะระยะระยะที่เด็ดมันพังลงไปเมื่อไรด้วยอำนาจแห่งความเข้มข้นของเราความสลับเป็นสายตานั่นเราก็ได้หายใจเต็มปอดพูดง่ายๆ
รู้สึกว่าเชื่อสมรรถภาพของตัวเองขึ้นในเวลานั้นเองนั่นเอามาเชื่อสมรรถภาพคือเชื่อความสามารถของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนนั้นตนมาถึงกันจริงที่มันดูดลอยไปด้วยเหตุนี้ไม่ต้องบอกว่าจำมันทำจำได้เองเพราะความอัศจรรย์ที่แสดงขึ้นมาแต่ละครั้งๆอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นความตระหนักเป็นตานั้นมันบอกในตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่จะลืมไม่ว่าแต่เรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายและเป็นความกังวลยุ่งกังวลกระวายอันเป็นเรื่องของจิตเวลาปัญญาผ่านไปได้แล้วมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณได้อย่างชัดเจนทั้งสองอย่างจึงอยากให้หมู่เพื่อนท้ายปัญญาถึงเวลาที่จะใช้เราจะไปคอยให้ถึงจะสมาธิเป็นซะก่อนดีดีซะก่อนแล้วถึงจะมาใช้ปัญญาสมาธิก็เอาให้จริงให้จังให้สงบให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจมันทำได้มันจะเจริญไปขนาดไหนว่าจิตนี่ที่เรียกมันอยู่กับจิตสติปัญญาก็เกิดอยู่กับจิตหมุนตัวกันอยู่ในนั้นทำไมสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันจะปราบความวุ่นวายของจิตไม่ได้ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจนี้เราเชื่อ 100% ว่าหนีไปไม่พ้นความสงบต้องอยู่ในเนื้อมือจนได้เพราะเคยทำแล้วนี่มันวุ่นขนาดไหนเหนือมันขนาดไหนวะเอาสิเลยมันจะไปทางไหนวะจิตหนึ่งเราค่อยตามมันค่อยตามมันมันลากมันถูไปก็พลอกปลอกเปิดก็พอแล้วจนจะตายเหลือแต่ลมหายใจคราวนี้จะเอามันฟาดฟันลงไปแล้วก็อยู่ในเงื้อมมือซะจนได้นี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเราจะทำให้สงบก็สอนแล้ววิธีเอาจริงเอาจังกับความสงบมันจะไปไหนตั้งหน้าตั้งตาจะดูตั้งแต่จิตเท่านั้นน่ะจิตนี่เป็นตัวเหตุที่จะก่อเรื่องก่อราวทำไม่สงบปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหมายเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหญิงเป็นชายไม่หยุดไม่ถอยมีตั้งแต่คนมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี่แล้วเราก็หลงเงาตื่นเงาอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนดูได้เมื่อไรจิตอยู่เฉยมีแต่ความรู้ไม่แสดงอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆที่มาเป็นเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีได้ที่ไหนมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักสังเกตจิตเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วจิตมันก็ต้องจ่อลงไปที่ต้นเหตุมันจะไปไหนวะเอาไปก็ไปให้รู้จิตมันส่งไปที่ไหนมันรวดเร็วขนาดไหนสติยังมีอยู่นี่มันก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันเราฝึกให้มันทันมันจะพ้นไปได้หรือแล้วก็พ้นไปไม่ได้จริงๆรู้ดูสงบจนได้วิธีทำจิตให้สงบการตั้งรากตั้งฐานจิตเบื้องต้นนี่รู้สึกลำบากอยู่บ้างอย่าถือเป็นอุปสรรคก็แล้วกันยังไงเวลามันจะตายนี่มันทุกข์ทรมานที่สุดอยู่แล้วทุกคนยิ่งคนไม่มีธรรมภายในจิตใจไม่มีสติปัญญาภายในใจเลยผู้นั้นน่ะตายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแต่ว่าวุ่นขุ่นมัวยุ่งไปหมดบางรายนอนดูบนเตียงตกเตียงมันไม่มีสติจังเพราะทุกขเวทนาครอบงำหรือเราไม่ใช่ประเภทตกเตียงนะมันเป็นขนาดไหนก็เอากันลงให้มันดูมันทนเราไม่ได้ทำไมเข้มแข็งไม่ได้นะกิเลสมันเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอ่อนข้อต่อมันอยู่เสมอนะกิเลสมันอ่อนข้อได้ไงมิจะมันจะแข็งข้อขึ้นไปเลยเอาให้มันถึงกันพอมีความสงบไปแล้วเอาพิจารณาหาอุบายคิดอย่าอยู่เฉยบางทีปัญญาแล้วเนี่ยมันทำจิตให้สงบได้คือเรียกว่าปัญญารวมสมาธิไม่ใช่ว่าสมาการเจริญสมถะจะมีความสงบโดยถ่ายเดียวโดยปัญญาไม่มีทางทำให้จิตสงบได้ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปัญญาทำจิตให้สงบนั้นยิ่งอาถรรพ์มากกว่าสมถะอารมณ์ของสมถะเป็นไหนนั้นอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากน้อยเราแสดงมาตามความจริงจริงแต่ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยได้รู้เห็นสิ่งใดมามากน้อยก็พูดตามความรู้เห็นนั้นไม่ได้หาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกลวงเพื่อนฝูงแล้วแบบพูดเปล่าๆหาความจริงไม่มีภายในใจเราไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเต็มหัวใจแต่ปฏิบัติมาก็ประจักษ์ใจอยู่แล้วไม่มีที่สงสัยผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็ได้เห็นชัดเจนอยู่ภายในใจนี้นำสิ่งที่ปรากฏอันเป็นความจริงอยู่ภายในใจนี้ออกแสดงแก่หมู่เพื่อนด้วยความถึงใจทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันทำไมจึงไม่เป็นที่แน่ใจเอาให้จริงให้จังดิยาไปฆ่าดึงมาผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่นู่นที่นี่
ให้ดูตัวมันวุ่นวายเท่านั้นนั่นละตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานตัวมันกั้นกลางมรรคผลนิพพานตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดปรุงแต่งนั่นเรื่องนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันเป็นขอบเป็นหนามมันกั้นกลางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเอามันสงบลงไปพอมันสงบลงไปแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาและเป็นหลักฐานพยานแก่ตนเองด้วยถึงจริงออกจากนั้นแล้วก็พิจารณาเรื่องของปัญญาเอาฟาดลงไปในธาตุในขันธ์เนี่ยมันมีอะไรอยู่นี่น่ะดูให้มันชัดเจนที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทำไมจะพิจารณามันไม่ได้วะหนังห่อกระดูกดูนี่ว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมันปรุงมันแต่งมันหลอกลวงเราทั้งนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วปฏิทุอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอสุภะอสุภังปฏิปุญโสโคกเต็มไปหมดป่าช้าที่ดิบก็คือร่างกายของเราของท่านทุกๆคนคนและสัตว์ในโลกนี้มันเป็นอย่างเดียวกันพิจารณาให้มันถึงความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้จึงที่ว่าดำเนินตามธรรมความเสร็จสรรปัญญาเอาเฉยๆปลอมๆหาเรื่องมาเสร็จสรรในเนี่ยเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานั่นมันคือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบว่านี่กิเลสมันเดินทางสายนี้หรือถ้าเราเชื่อธรรมแล้วเราต้องไม่เชื่อกิเลสอันนี้ต้องแยกแยะให้เห็นตามความจริงเป็นธรรมชาติหรือเป็นเครื่องคัดค้านกิเลสเพื่อเข้าถึงความจริงคือไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นสุขขังนิจจังอัตตามันเป็นนิจจังทุกขังอัตตาทั้งนั้นเอาให้มันเห็นจริงเห็นจังลงไปมันรับความสงบเย็นบ้างดิเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของของสมบัติแห่งสันติธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปรับความสว่างกระจ่างแจ้งจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเลยนี่ใหม่มันเสียท่าความเป็นมนุษย์มาแล้วและความเป็นพระของเราเป็นพระนักปฏิบัตินี่อีกไม่น้อยเลยอายตัวเองนั่นแหละดีแต่คาดที่ไหนมาผลนิพพานอย่าไปหาคาดที่เหลือมันหลอกเอาธรรมเนี่ยความจริงท่านสอนไว้ที่ตรงไหนสอนลงที่หัวใจที่เหลือก็มีอยู่หัวใจอุบายวิธีที่จะแก้ที่เหลือก็สอนลงที่หัวใจเนี่ยลงตรงนี้อริยสัจสี่อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์ทางกายทางใจอยู่ที่ไหนท่านแน่ก็บอกไปแล้วว่าทุกข์ทางกายทางใจก็อยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้รู้เป็นผู้แบกภาระความทุกข์ความลำบากเหล่านี้อยู่เป็นประจำทำไมจะไม่เห็นทุกข์ขัดแล้วสิ่งใดที่มันผลิตทุกข์ขึ้นมาทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลำบากลำบนติดตันอั้นตู้ภายในจิตฮะหัวคิดปัญญาไม่ได้คืออะไรก็คือกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยแดนแห่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์แน่แต่ตามฝันก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็อยู่ที่ใจนี้แล้วเราจะให้เห็นเรื่องของสมุทัยนี่จะเห็นด้วยเรื่องอะไรเห็นด้วยอะไรถ้าไม่เห็นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่มีทางอื่นเป็นทางเห็นไม่มีอุบายอื่นใดที่จะเห็นเรื่องกิเลสที่มันขึ้นความทุกข์ความลำบากทรมานต่างๆขึ้นที่จิตใจต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสตินี่ขุดค้นกันลงไปอย่าไปสงสัยอย่าไปคาดข้างนอกไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยความจริงอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปที่ตรงนี้ปัญญาถึงขาจะใช้ใช้อ๋อมันไปไหนถึงไหนถึงกันเลยเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ท่านสอนเพื่อความฉลาดเพื่ออุบายสติปัญญาเหตุใดจึงจะมีไม่ได้ในตัวของเรามีไม่ได้พุทธเจ้าท่านสอนทำใหม่สาวกทั้งหลายท่านก็ล้มลุกคลุกคลานมาเหมือนกันกับพวกเราบางองค์จนเราก็เห็นแล้วในตำหนักตำลาอย่างพระจุลบันทกอย่างนี้เป็นพี่ชายอีกหนาละอาใจหันท้องรัฐโทหะผมลืมแล้วมันลืม4เดือนก็ไม่ได้พระมหาบันทกเป็นพี่ชายถึงเวลาถูกเขานิมนต์ไปฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระมหาบันทกเลยไม่นิมนต์น้องชายเพราะเป็นพระทุเทศท่านเป็นพระทุเทศทางท่านพระพุทธเจ้ารับสั่งยังพระยังมาไม่ครบยังอีกองค์นึงอยู่ในวัดนั่นองค์นั้นไม่มีใครทราบให้มาน้องชายก็เสียอกเสียใจว่าพี่ชายไม่ยอมไปการอยากไปฉันในบ้านท่านไม่อยากไปแต่ที่พระทั้งวัดไปหมดไม่ให้เราไปด้วยความเห็นว่าเราต่ำช้าลามกนี่เป็นสิ่งที่เราสะดุดใจอย่างมากก็พิจารณาสติปัญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั่นเป็นเหตุ
บรรลุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสียทีนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วยังไม่แล้วยังมีวิชาศักดานุภาพสามารถที่จะดลบันดลบันดาลแสดงภายในจิตใจของท่านเองเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นี่นะเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์จนละมันถกมดวัดทำงานหน้าที่ต่างๆกันเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระมาไหนพระไม่ใช่พระองค์เดียวเต็มวัดเหมือนกันองค์ไหนจะถามมาเป็นจุลบันทกหมดเลยไม่ได้พระจุลบันทกอันแท้จริงกลับมาให้ไปอีกให้ไปจับพาชีวรเลยนะองค์ไหนว่าเป็นจุลบันทกให้จับพาชีวรองค์นั้นจับพาชีวรนิทานสบงอะไรแต่ละแต่จับพอไปจับป้าพวกนี้ก็หายหมดนี่พอเมื่อไปถึงนู่นแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วนี่พระจุลบันทกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วโดยอาศัยที่พี่ชายดัดสันดานนั่นพี่ชายก็เป็นพระอรหันต์แล้วจะดัดสันดานโดยหาเหตุผลไม่ได้มีอย่างไรก็ดัดด้วยความมีเหตุผลของท่านเหมือนกันถ้ามหาบรรทกนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิพระมหาบรรทกเหมือนกันเพราะเป็นขนาดพระอรหันต์แล้วจะมาดัดน้องช้างตัวเองด้วยที่ขี่ม้านะที่เดือดสันดานว่าไม่นี่ท่านขนาดนั้นแหละพระโชหันนะพระโชหันชังถ้าโชคะนังรัฐทางภารติอะไรว่าเนี่ยผมลืมแล้วเดือนถึง4เดือนไม่สำเร็จก็ผ้าที่เปื้อนเลยทุลีแกออกมาเนี่ยท่านลำบากบทเวลาท่านเอาท่านก็ได้เลยเราก็เป็นคนถึงจะไม่มีนิทาสารานุภาพในอะไรให้มีนิทาสารานุภาพปราบที่เหลือที่อยู่ในเงื้อมมือก็แล้วกันเอาให้จริงให้จังผลนิพพานอยู่กับหัวใจแท้ๆนอนเฝ้านั่งเฝ้าให้กิเลสทึ่งทางนู้นทึ่งทางนี้อยู่จะตายว่าไงเราไม่เห็นทำในจิตใจพอได้รับความสงบสบายบ้างเลยมันต้องควรนั่นหรือกับนักปฏิบัติเราเนี่ยเรื่องการหย่อนยานที่จะเป็นไปเพื่ออำนาจของกิเลสมันอยู่ทุกระยะนั้นอยู่ทุกขณะอันนี้ไม่เคยลดละนะเรารู้สึกตัวไว้เสมอเอาให้เข้มงวดกวดขันให้เห็นมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็รักษากันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดสมาธิกับปัญญาเอาฟาดลงไปมันไม่สงบมันทำไมมันจะไม่สงบมันมีเหตุผลกลไกอะไรพาให้สงบพาให้ไม่สงบเราก็รู้เป็นเรื่องที่เรียกนั่นแหละมันดูอย่าก่อควรถูดลากนู้นถูดลากไปนี้ไม่หาความสงบไม่ได้ปัญญาฟาดฟันลงไปอย่างหนึ่งใช้คำบริกรรมทับหัวมันลงไปถี่ยิบอย่างที่พูดให้ฟังแล้วถ้าอุบายนี้ยังไม่ทันมันแล้วเอาปัญญาค้นอยู่นั่นน่ะในตัวจิตนั่นมันจะคิดไปไหนแต่เรื่องอะไรไม่เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้ทำไมไม่เบื่อไม่นานทำไมไม่เห็นโทษเห็นภัยถูกที่เดือดหลอกลวงมาด้วยภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในจิตใจตลอดมาจนตอนนี้ยังไม่อิ่มไม่พออยู่เหรออย่างอื่นเราก็เคยเห็นแล้วยังเกิดความเบื่อหน่ายหรือชินชาต่อสิ่งนั้นแต่ทำไมความหลงตามที่เด็ดทอดตามที่เด็ดจึงไม่มีความจริงจังจึงไม่เห็นโทษของมันบ้างถ้าเราจะเป็นผู้หวังความสะอาดจริงๆควรจะมีสติปัญญาได้เห็นโทษของมันบ้างแล้วคิดไปอะไรนะฟาดกันลงไปอย่างนั้นอุบายปัญญาวันนี้เวลานี้เราจะไม่ให้มันคิดอะไรให้มันคิดขึ้นมาเนี่ยอะไรให้เป็นธรรมทั้งนั้นเราจึงจะเอามันอยู่นั่นเอาจริงเอาจังมันก็เป็นขึ้นมาจนได้มันไม่พ้นวิสัยของเราหรอกนี่อุบาสติปัญญานี่แหละคือมรรคเครื่องบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่หยิดขวางหรือปิดกั้นกำบังจิตใจให้มืดมิดปิดตาออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งนิโรธแสดงตัวออกมาได้เพราะอำนาจของมรรคแสดงตัวได้โดยลำดับเมื่อมรรคคือสติปัญญาเต็มภูมิแล้วไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดจะพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปเลยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าอำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงซึ่งเราควรจะผลิตขึ้นมาได้ภายในจิตใจและปราบปรามกิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมมือของเรานี่เป็นนิพพานมรรคนิพพานขึ้นมาที่นี่เมื่อกิเลสดับลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะถามหาทำไมนิพพานท่านไม่ถามไม่เสียเวลาพระอรหันต์ท่านตั้งก็ตั้งไว้อย่างนั้นล่ะเพื่อผู้ที่ดำเนินเดินตามหลังคุณบุตรสุดท้ายภายหลังนี่จะได้อาศัยเป็น
กุยหมายป้ายทางไปเรื่อยเรื่อยเป็นเข็มทิศทางเดินพอไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหากันเองเหมือนอย่างวัดสามัญต่างสมมติเราจะเขียนชื่อของวัดไปติดไว้ที่หน้าวัดนั้นสำหรับเราเองเราจะไม่อ่านให้เสียเวลาเลยเพราะเราทราบแล้วว่าวัดป่าบ้านตาเป็นอย่างไรแต่คนอื่นต้องอ่านนี่มันวัดอะไรเนี่ยเราต้องอ่านในที่วัดอะไรนั่นหรืออ่านดูนี่มันวัดอะไรเพราะอ่านอ๋อนี่วัดป่าบ้านตาเข้ามาอ๋อวัดป่าบ้านตาเป็นอย่างนี้คนภายในวัดไม่จำเป็นต้องอ่านป้ายแต่คนอื่นต้องอ่านผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอ่านเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยนิพพานอยู่ไหนไม่สงสัยขอแต่ที่เด็ดมันหมดไปจากใจเท่านั้นจะเป็นอันว่าสิ้นสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างอันใดเป็นสมมติอันใดเป็นวิมุตต์เป็นความจริงแท้ๆคืออะไรคำว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อว่านิพพานนั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่จิตดวงที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรไปเอาให้เห็นตรงนี้สิเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันไม่สงสัยแล้วตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคนมีได้นิพพานแล้วจนกรอกหาที่อยู่ไม่ได้มีเหลือแต่คนที่มีกิเลสที่มันจนกรอกหาที่อยู่กันไม่ได้อยู่ไหนมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาร้อนไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่มันเป็นเพราะกิเลสต่างหากทำให้โลกมันคับมันแคบมันตีบมันตันมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พระนิพพานทำโลกให้อยู่ไม่ได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัตินี่ก็ไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนก็เพราะหัวใจของหมู่เพื่อนที่มุ่งหน้ามาเราพอที่จะพูดอะไรเราก็ลงมาไปโน้นก็ต้องเทศเหมือนกันเพราะสงสารห่างจากครูจากอาจารย์เราเป็นเหมือนกับว่าเราเคลียร์กระใต้นั่นแหละมันก็ใต้มาจุดแล้วคอยจะดับเราเคลียร์ให้เคลียร์กระใต้แล้วมันลุกโผล่ขึ้นนี่เหมือนกันช่วยส่งเสริมมาถึงลำบากลำบนก็ทนเอาเห็นใจใจของแต่ละท่านละท่านที่อุตส่าห์มาทั้งกายทั้งใจลำบากลำบนพลายก็เพื่อทำเพื่อการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์นี่ก็ห่างเหินไปหลายเวลาอันนี้เราถึงได้อบรมตามสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากเราก็พยายามเต็มที่ด้วยเหตุนี้ขอให้เพื่อนสูงทั้งหลายจงได้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังที่กล่าวแล้วออกให้หมดจากจิตใจคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่านิพพานดีไม่มีใครพระอรหันต์องค์ใดจะเป็นบ้าถามถึงล่ะขอให้บริสุทธิ์เถิดจะรวมอยู่ในหมดทุกสิ่งทุกอย่างธรรมที่เจ้าที่กล่าวไว้มากน้อยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่พระองค์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงใดดูอันเดียวเท่านี้เข้าใจหมดเลยประสานกันได้หมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันปฏิญญาณมาแล้วกี่องค์กี่กับกี่กันก็ตามจะไม่มีปัญหาอะไรเลยพอความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นดวงภายในจิตใจแล้วเท่านั้นปัญหาทั้งมวลนี้จะสลายไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะสังฆะอยู่กับจิตใจดวงเดียวนั้นเมื่อพุทธธรรมสังฆะได้สงเคราะห์เข้าไปในหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมโมปริโปเป็นธรรมแท่งเดียวเท่านั้นกิริยาที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์นั้นพูดตามหลักของสมมติที่ยังต้องอาศัยสมมติอยู่ท่านก็พูดอย่างนั้นพอเข้าถึงความจริงแล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวไม่สงสัยตรงนี้ก่อน

0: การอบรมเป็นสิ่งสำคัญเช่นไม้ในเนื้อธรรมชาติของเขาเราก็พอทราบได้ว่ามีทั้งไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนมองเห็นด้วยตาเนื้อก็รู้เป็นไม้ได้ถูกในช่างมาดัดแปลงด้วยความฉลาดของตนให้เป็นของที่ควรใช้ได้แล้วจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งหรือจะเป็นไม้ประเภทใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่นายช่างหรือผู้ฉลาดสังเกตดูแล้วจะไม่ทราบเลยว่าไม้ที่มาทำบ้านทำเรือนหรือทำสิ่งต่างๆว่าเป็นไม้ประเภทใดไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งเพราะถูกในช่างดัดแปลงอย่างเป็นที่นอกจากนั้นแล้วยังลงน้ำลักน้ำสีทาทั่วหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเมื่อเรามองเข้าไปดูก็เห็นตั้งแต่สีซึ่งเคลือบแฝงอยู่ภายนอกแต่เนื้อไม้เราหาได้ทราบไหมล่ะเป็นไม้ประเภทใดมีเพียงเท่านี้เราก็พอทราบละถึงการดัดแปลงคนเราที่ยังไม่รับการอบรมจะเป็นทางดีหรือทางชั่วก็ตามจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไปเสียทีเดียวนั้นยังไม่ได้ต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจะเป็นทางดีหรือทางชั่วก็ตามอัธยาศัยใจคอปริยามารยาทของบุคคลผู้ได้รับการอบรมในทางนั้นๆจะค่อยแสดงออกมาให้เราได้เห็นทุกระยะไปจนกระทั่งแสดงออกมาอย่างเต็มที่ถึงเขาเป็นคนชั่วเบื้องต้นก็ค่อยลักเล็กขโมยน้อยแล้วได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่หรือหมู่เพื่อนด้วยกันพาจบภาระเล็กๆไม่น้อยจนเป็นความเคยชินต่อนิสัยของเด็กคนนั้นนอกจากนั้นแล้วกลับมาบ้านมาเรียนยังได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นทางที่ดีมีรายได้เป็นเหตุให้เด็กเหยื่อเหิมภายในใจและสนใจที่จะทำเช่นนั้นอยู่เสมอจนกลายเป็นนิสัยคนชั่วขึ้นมาภายในตัวของเด็กคนนั้นเมื่อเด็กค่อยกลายเป็นคนชั่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความเคยชินแล้วต้องเป็นคนที่ชั่วมากขึ้นไปให้ตาโลกเขาเห็นได้ยินได้อย่างชัดเจนเป็นคนที่เข้ามาเป็นนักโทษในเรือนจำคนที่มีโทษแต่เพราะเหตุแห่งความไม่รอบคอบของตนเองรวมตัวเข้าไปทำเกี่ยวกับเขาหรือไม่มีโทษเลยแต่เพราะเหตุผลของทางฝ่ายโจทย์มีเพียงพอแล้วก็จำเป็นต้องรวมตัวเข้ามาเป็นนักโทษคนตารางที่นั้นก็มีจำนวนน้อยแต่ผู้ที่รับการอบรมในทางนั่นมาจนเคยชินถึงกับเป็นเสือร้ายนั้นมีจำนวนไม่น้อยในเรือนจำแต่ละแห่งละแห่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอบรมเป็นของสำคัญตามธรรมดาของเด็กย่อมขึ้นอยู่กับเพื่อนฝูงและพ่อแม่ผู้ปกครองทางโรงเรียนก็ต้องอาศัยครูมาทางบ้านต้องอาศัยพ่อแม่ออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ต้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงถ้าว่าได้รับการอบรมเชื่อมสอนในทางใดมากกว่าเด็กย่อมมีอัธยาศัยใจคอสนใจไปทางในทางนั้นโดยไม่คำนึงว่าเป็นทางถูกหรือผิด ในเมื่อได้หลวมตัวมากเข้าจนเหลือกำลังของผู้ปกครองจะแก้ไขแล้วก็กลายเป็นเสือร้ายขึ้นมาในบุคคลคนนั้นแล้วทำบ้านเมืองให้เดือดร้อนนี่ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนหรือการคบค้าสมาคมทั้งนั้นผู้จะเป็นไปในทางที่ดีก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนดีพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านก็สั่งสอนเด็กในทางที่ดีไปโรงเรียนครูก็ส่งสั่งสอนในทางที่ดีและแนะนำให้รู้จักกับคนที่ควรคบค้าสมาคมว่าคนไหนจะควรคบค้าสมาคมและไม่ควรคบค้าสมาคมต้องพยายามตักเตือนสั่งสอนเด็กของตนอยู่เสมอเด็กคนนั้นก็มีทางที่จะดีได้ถ้าเด็กได้รับการอบรมถ่ายทอดจากผู้ปกครองทั้งฝ่ายบ้านและฝ่ายโรงเรียนอยู่เสมอแล้วเด็กก็จะค่อยกลายเป็นคนดีขึ้นมาเรื่องการศึกษาอบรมฝังเข้าที่ใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสามารถที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เห็นชัดเจนทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วดังนั้นการอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดให้เห็นง่ายๆเช่นผู้ที่บวชมาในพระศาสนามีหน้าที่ที่จะอบรมจากครูบาอาจารย์ในทางที่ดีทั้งนั้นนอกจากหลักพระธรรมวินัยที่ท่านได้ชี้แจงแสดงไว้แล้วครูบาอาจารย์ยังต้องนำอุบายอันแยบคายต่างๆแม้จะไม่มีในหลักพระธรรมวินัยก็ตามแต่ก็เป็นหลักพระธรรมวินัยในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์บรรดาผู้มาศึกษาก็เมื่อได้รับการอบรมจากครูอาจารย์ที่ดีอยู่เสมอแล้วเรื่องจิตใจที่เคยคิดเป็นโลกๆมาแต่ก่อนก็จะค่อยเสื่อมคลายหรือหายลงไปเป็นลำดับธรรมวินัยซึ่งเป็นหลักศาสนาเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้เป็นไปเพื่อความดีความชอบนั้นย่อมจะค่อยฝังลงที่จิตใจของนักศึกษาผู้นั้นเป็นลำดับไปเมื่อหลักธรรมวินัยได้ฝังเข้าที่จิตใจจนถึงจิตถึงใจเพราะการได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอแล้วผู้นั้นย่อมมีความมุ่งต่อธรรมเป็นประจำจะเหลือบซ้ายแลขวาวิริยามายาการไปมาก้าวหน้าถอยกลับย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหลักพระธรรมวินัยกลายเป็นความงามขึ้นมาภายในกายวาจาใจของตนยิ่งได้รับการอบรมศึกษาเข้ามากเท่าไหร่จิตใจที่มีความมุ่งต่ออัตถธรรมย่อมจะมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วบรรดาสรณะของพวกเราซึ่งเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์และได้กราบไหว้กันอยู่ทุกวันนี้จะปรากฏเป็นของอัศจรรย์ให้โลกได้ถือเป็นสาระของใจไม่ได้เพราะคำว่าพุทธังชะนังกัจฉามิโกฏิเบื้องต้นท่านก็เป็นผู้มีกิเลสคือสิ่งเครือบแฝงอยู่ภายในใจคำว่าสังฆังชะนังกัจฉามิได้แจกพระสงฆ์สาวกอรหันต์ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านก็มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเหตุใดจึงกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาต่างจากเราซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกันกับท่านเรียกว่าเป็นคนละโลกได้หรอนี่ก็เพราะได้รับการอบรมพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าผู้รู้หลักความจริงมา โดยถูกต้องนั่นเองเมื่อได้ทราบทั้งผลคือความดีตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความดีอันเนื้อโลกเหนือสงสารด้วยได้ทราบทั้งหลักเหตุคือข้อเครื่องคือเครื่องดำเนินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงแนวทางให้เพื่อสาวกนั้นๆจะได้ดำเนินตามด้วยธรรมะทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระสาวกองค์นั้นๆยอมเป็นไปกับด้วยเหตุผลสามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจของสาวกองค์นั้นๆอย่างเต็มที่เมื่อหลักของธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลได้ฝังรากฐานลงถึงจิตใจแล้วไม่มีอันใดจะมีอำนาจวาสนาความสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของใจใจเป็นผู้สามารถจะถอร่างนี้ไปได้ทั้งทางถูกและทางผิดฉะนั้นเมื่อสาวกทั้งหลายได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วจึงมีสมรรถภาพคือความสามารถในการจะประกอบความภาคความเพียรแม้จะออกมาจากตระกูลใดๆซึ่งจะเป็นตระกูลที่สุคุมารชาติละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ตามย่อมไม่มีความสนใจต่อความยากความลำบากที่คนตนจะพึงบำเพ็ญและไม่มีความเยื่อใยในความสุขที่เคยเป็นมาของตนนอกจากมีความมุ่งต่อหลักธรรมอันเป็นไปเพื่อผลอันประเสริฐนั้นอยู่ภายในใจทุกขณะของจิตใจแล้วเท่านั้นและจะบำเพ็ญตนให้ประสบพบเห็นซึ่งหลักธรรมอันประเสริฐนั้นให้ได้ในขณะใดหรือวันใดวันหนึ่งเท่านั้นสาวกทั้งหลายจะไม่มีใจสายแสไปสู่กระแสแห่งโลกอันจะเป็นเครื่องกดดันจิตใจให้ถ่วงหรือถ่วงจิตใจให้ต่ำลงเลยมีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงขึ้นอยู่กับการอบรมทั้งนั้นทุกอย่างถ้าไม่รับการดัดแปลงหรืออบรมพอสมควรแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นของที่ใช้ได้ไปเสียทีเดียวนั้นเป็นของที่หาได้ยากสุดคิดดูเช่นบ้านเรือนของเราไม้เราไม่สามารถจะทำไม้ขึ้นมาใช้เองได้แต่ต้องอาศัยไม้ธรรมชาติที่มีอยู่ตามป่าตามนกซึ่งเขาเกิดขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติของเขานำมาดัดแปลงเอาด้วยความฉลาดของตนไม้นั้นก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาให้เราได้รับความสะดวกกายสบายใจเพราะอำนาจแห่งความฉลาดของบุคคลเรื่องของใจก็เป็นเช่นเดียวกันกับไม้แต่ละต้นและหรือแต่ละท่อนที่เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจซึ่งเป็นไม้ทั้งท่อนนี้ให้สำเร็จประโยชน์ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันตามแต่ความฉลาดสามารถของเราจะดัดแปลงจิตใจของเราได้มากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นใจนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับไม้สูงทั้งท่อนไม่มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนเรื่องของทุกข์ที่เป็นเครื่องฝังอยู่จิตในจิตใจและเรื่องความลุ่มหลงที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจให้หมดมาตั้งแต่วันตกคลอดทีแรกแต่ต้องอาศัยการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์มาเป็นลำดับลำดาทั้งการด้านการศึกษาทั้งด้านปฏิบัติทำเป็นคู่เคียงกันไปผลก็ปรากฏขึ้นมาภายในตัวของผู้ปฏิบัติอบรมนั้นๆเป็นลำหนักลำหนักเช่นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติตนอย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาจากไม้สูงทั้งท่อนคือจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นเองเราผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจต่อการอบรมตนเองโลกนี้ย่อมมีทั้ง วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดคนต้องมีทั้งคนหยาบคนกลางคนละเอียดมีทั้งคนชั่วคนดีมีทั้งคนโง่คนฉลาดมีทั้งคนมีอำนาจวาสนามากน้อยต่างกันแม้จะให้ชื่อว่าโลกหรือให้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันลักษณะแห่งกรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกันนั้นจึงแสดงผลให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าคนทั่วทั้งโลกนี้ไม่เหมือนกันหลักของกรรมที่จะเป็นไปในทางดีทางชั่วขึ้นอยู่กับการอบรมทั้งนั้นฉะนั้นการอบรมจึงเป็นหลักสำคัญยิ่งที่มนุษย์ผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนจะพึงอบรมศึกษาเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้มีความฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนแล้วนำผลเป็นที่พึงพอใจมาให้เรื่องของใจในวันนี้นี่พูดเฉพาะเรื่องใจของเราแต่ละท่านท่านในวันนี้มีความโง่ขนาดนี้ถ้าเราได้รับการอบรมศึกษาไปอยู่เสมอวันหน้าความโง่จะลดลงขนาดนั้นจากใจดวงนี้วันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปเราจะเห็นความโง่ซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจของเราค่อยเด่นขึ้นมาภายในใจของเราวันละเล็กวันละน้อยและในขณะเดียวกันจะค่อยเห็นความฉลาดค่อยฉายแสงออกมาจากจิตที่เคยโง่เขลาต่อตนเองนั้นเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับความโง่ค่อยเสื่อมลงแต่ความฉลาดค่อยจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นภายในใจนี่หลักแห่งการอบรมเป็นเช่นนี้ความรู้สึกที่เรียกว่าใจนั้นเป็นเหมือนกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รู้แต่ความแยบคายความกว้างขวางแห่งความรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดนั้นมีแง่หนักเบาต่างกันไม่น้อยแม้แต่ท่านมนุษย์เราก็ต้องมีแง่หนักเบาต่างกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัตว์เดรัจฉานเลยทีนี้เมื่อได้รับการอบรมศึกษาเข้ามากน้อยในทางที่ดีสภาพของใจที่เคยทรงความรู้ไว้ภายในตนเองนี้จะค่อยแสดงความรู้นั้นเป็นความแยบคายออกมาค่อยเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วภายในตนที่ผ่านมาแล้วและค่อยเห็นโทษของตนเป็นลำดับนอกจากเห็นโทษของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับแล้วยังจะก็เห็นคุณแห่งการอบรมขึ้นไปเป็นชั้นๆไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะก้าวจากความเป็นปุถุชนถึงความเป็นศาสดาของโลกไปไม่ได้สาวกจะก้าวจากความเป็นคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ขึ้นสู่ภูมิแห่งสาวกอรหันต์ไปไม่ได้เช่นเดียวกันเราผู้มีอัตภาพร่างกายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกเมื่อได้รับการอบรมคำสอนจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอและดัดแปลงจิตใจตนให้เป็นไปตามหลักแนวธรรมของพระองค์ท่านแล้วอย่างไรเราต้องมีวันก้าวขึ้นไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตนี้เป็นสภาพที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมให้เป็นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราซึ่งเต็มไปด้วยความโง่ต่อตนเองให้มีวันใช้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วมองเห็นเงาแห่งความดีความชั่วของตนที่เคยได้ประสบพบเห็นมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้นอกจากนั้นยังจะได้ฉายแสงปัญญาออกไปให้เห็นทางเดินอันถูกต้องแล้วจะถึงแดนแห่งความเกษมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมะเป็นเครื่องซักพอกอันเดียวกันกับครั้งพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนดีกิเลสคือความโง่คือความโง่ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันเช่นเดียวกับความมืดที่ปิดบังในกลางคืนนี้เป็นความมืดชนิดเดียวกันกับความมืดในเมื่อวานนี้หรือในครั้งก่อนๆนู้นความสว่างซึ่งปรากฏให้เราเห็นชัดในกลางวันในวันนี้ กับความสว่างที่เป็นมาในวันนี้เป็นความสว่างอันเดียวกันเช่นเดียวกันและตั้งกับตั้งกันที่ผ่านมาแล้วก็มีความมืดความสว่างในลักษณะเช่นเดียวกันไม่มีอันใดแตกต่างกันในความสว่างและความมืดทั้งสองประเภทนี้จากครั้งโน้นมาถึงครั้งนี้และจากวันนี้จะไปถึงอนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนก็ต้องมีความมืดความสว่างเช่นนี้เป็นประจำและเป็นลักษณะเช่นเดียวกันอยู่เช่นนี้ลักษณะของความโง่ความฉลาดโปรดอย่าเข้าใจว่ามาจากที่อื่นใดและมีความแตกต่างกันจากจิตใจของบุคคลผู้หนึ่งเป็นความโง่สามารถจะปิดบังจิตใจของตนเช่นเดียวกันกับข้างโน้นความสว่างคือเรื่องของปัญญาในเมื่อได้รับการอบรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นความสว่างสามารถที่จะยังบุคคลผู้ที่กำลังโง่นั้นให้มีความฉลาดต่อตัวเองแล้วก้าวเข้าถึงแดนแห่งความสุขความเจริญเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ที่เป็นปัญหาอยู่กับหัวใจของเราในขณะนี้ก็เนื่องจากว่ากิเลสเป็นเจ้าเรือนเท่านั้นจึงไม่ทราบเรื่องของตัวทั้งที่เป็นอยู่ทุกๆขณะพอสิ่งเคลือบแฝงทั้งหลายเหล่านี้ได้ค่อยจืดจางลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกแล้วยอมเป็นเช่นเดียวกับเนื้อผ้าที่เคยสกปรกโสโครกเพราะการแปดเปื้อนมลทินต่างๆเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องซักฟอกจนเพียงพอแล้วผ้าพื้นสกปรกโสโครกนั่นเองจะกลายเป็นผ้าที่สวยและน่าใช้กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาใจของเราเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องซักฟอกคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่จะมีความโง่และความมืดอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมันไม่เช่นนั้นคนดีจะมีขึ้นในโลกไม่ได้แต่เท่าที่มีคนดีคนชั่วให้เราเห็นอยู่นี้ก็เพราะอำนาจเครื่องดัดแปลงและซักฟอกหรือเครื่องเคลือบแฝงนั่นเองเนื้อผ้าที่ออกมาจากต้นทางจริงๆของเนื้อผ้านั้นเป็นสีเช่นไรแต่ผ้าได้ถูกย้อมด้วยสีต่างๆนั้นแล้วกลายเป็นสีผ้าเช่นไรเราเองก็ไม่อาจจะสามารถจะทราบได้ว่าเนื้อผ้าที่แท้จริงนั้นซึ่งยังไม่รับการย้อมจากสีต่างๆนั้นเป็นเนื้อผ้าเช่นไรแต่เมื่อมาถึงตัวของเราแล้วกลายเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองสีกาวาวไปหมดไม่ทราบว่าพื้นเดิมของผ้านั้นเขาเป็นอย่างไรนี่อันนี้เทียบกันได้กับเรื่องจิตของเราจิตเดิมแท้นั้นเป็นจิตเช่นไรเราเกิดมาก็เห็นแต่จิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ย้อมแฝงอยู่แล้วสิ่งที่ย้อมแฝงในสถานนี้ที่นี้ได้แก่เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนมาตั้งแต่กับไหนกันไหนจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าเนื้อแท้ของจิตนั้นเป็นชนิดไหนเป็นลักษณะไหนเห็นตั้งแต่น้ำย้อมน้ำสีเคลือบแฝงอยู่ภายในใจเต็มไปหมดแต่สีที่ดีก็ยังพอทำนะแต่สีที่น่ากลัวนี่ที่สำคัญสีที่มีความถ้าเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อแฝงอยู่กับจิตใจของเราแต่ละหลายละหลายเราจึงไม่สามารถรู้ชัดว่าเนื้อแท้ของจิตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราที่พระพุทธเจ้าทรงท่ามสอนมาเป็นลำดับนี้ก็เพื่อจะให้ทราบชัดในเนื้อแท้ของจิตจังดีก็ให้รู้อย่างถึงใจชั่วก็ให้รู้อย่างถึงใจด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องคือธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ดีจะไม่หนีจากตัวของเราชั่วก็จะไม่หนีจากที่นี่เมื่อได้นำหลักธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วจะเห็นทั้งดีทั้งชั่วฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทั้งนั้นเมื่อได้พยายามฝึกฝนดัดแปลงจิตใจของตนตามหลักสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเรื่องความสว่าง
1: กระจ่างแจ้งของใจเรื่องความเยือกเย็นของใจความสงบสุขของใจจะค่อยแสดงขึ้นมาภายในจิตของผู้อบรมโดยจะไม่มีอันใดสามารถมากั้นกลางห่วงห้ามผลที่ผู้บำเพ็ญนั้นจะปรากฏขึ้นมาภายในตนได้ฉะนั้นหลักการอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งทางโลกและทางธรรมผู้มีลูกมีเต้าก็ต้องทำความสนใจแต่ลูกเต้าของตนมีบริษัทบริวารก็ต้องทำความสนใจสอดส่องมองดูเสมอไม่เช่นนั้นบริษัทบริวารก็จะเป็นไปในทางที่ผิดไม่มีใครมีแต่ตัวของเราเราก็ต้องสนใจประทับประคองตนให้เป็นไปในทางที่ถูกมีล้วนแล้วตั้งแต่การอบรม

ป็นตุ๊กตาล่อลวงโลกมาโลกทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีทุกๆอาการที่จะทำตามแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาแล้วจะไม่ต้องไปหวังผลในชาติหน้าชาติโน้นที่โน้นโดยถ่ายเดียวแต่จะเห็นผลประจักษ์ขึ้นในต้นเหตุของผู้บำเพ็ญเช่นเดียวกับเราปลูกต้นผลไม้ขึ้นในบ้านในเรือนในรั้วในสวนของเราเริ่มปลูกเราก็เห็นต้นผลไม้ต้นนั้นแสดงตัวออกมาอาศัยการรดน้ำพรวนดินรักษาลำต้นอยู่เสมอเราจะได้เห็นต้นไม้ต้นนั้นค่อยเติบโตขึ้นเป็นลำดับลำดับประจักษ์ตาของเราเพราะการบำรุงลำต้นอยู่เสมอของเจ้าของนั้นผู้นั้นนั้นต้นไม้จะนับวันเติบโตขึ้นมาพอควรแก่การของต้นไม้แล้วต้องแสดงผลออกมาให้เจ้าของเห็นชัดประจักษ์ตากับต้นไม้ต้นนั้นนั้นจะไม่ไปแสดงผลขึ้นที่ไหนนอกจากจะแสดงให้ปรากฏขึ้นในต้นไม้ต้นนั้นไม่ใช่ว่าเราปลูกต้นไม้ในสถานที่นี้แล้วจะไปเติบโตในสถานที่นั้นแล้วไปผลิดอกออกผลในสถานที่โน้นหาได้เป็นเช่นนั้นไหมเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตามเราก็บำเพ็ญในลำต้นคือจิตใจกายวาจาของเราผลจะแสดงออกมากน้อยต้องประจักษ์กับใจของเราเป็นลำดับไปเมื่อได้เติบโตขึ้นอย่างเต็มที่แล้วข่าวเล่าลือที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจนชินหูว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มรรคผลนิพพานอยู่ที่โน่นก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้อยู่ที่นั่นก็ดีข่าวทั้งนี้จะกลายมาเป็นข่าวของเราทั้งนั้นความตรัสรู้ก็คือความเต็มเปี่ยมแห่งการบำเพ็ญของเราได้ถึงที่แล้วในวันนี้ในขณะนี้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราแล้วในขณะนี้ความบริสุทธิ์อันนี้กับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะเป็นเช่นเดียวกันไม่มีอันใดแตกต่างกันความหมดกิเลสก็เช่นเดียวกันความบริสุทธิ์พุทโธก็เช่นเดียวกันคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานได้เห็นพระนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีธาตุขันธ์ยังครองตัวอยู่นี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่เมื่อปฏิบัติตนเช่นนี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วศาสนาจริงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อลวงเด็กให้ไปคอยเอาชาติโน้นชาตินี้ต้องประจักษ์ขึ้นกับลำต้นคือจิตใจที่รับการอบรมด้วยดีแล้วนี่เองผลข้างหน้าที่จะเป็นไปนั้นต้องต่อเนื่องไปจากปัจจุบันเช่นอย่างข้าเราได้ทำนาปีกายนี้ก็ต้องอาศัยข้าวมาเป็นลำดับปีนี้เราได้ทำนาลงเนื้อนาแปลงนี้เราต้องอาศัยการรับทานข้าวซึ่งเกิดขึ้นจากนาเช่นเดียวกันเราทำนาเราก็รับทานข้าวข้าวผลิดอกออกผลขึ้นมาก็เป็นอาหารของเราสืบต่อเนื่องกันไปทั้งปีนี้ปีหน้าตลอดชีวิตของเราต้องอาศัยข้าวเป็นอาหารทั้งนั้นนี่เราการทำบุญให้ทานทุกๆประเภทไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาแต่ชาติหน้าย่อมมีผลปรากฏอยู่กับใจของเราฝังอยู่ภายในจิตใจนี้เมื่อจะไปปรากฏขึ้นข้างหน้าก็คือผู้นี้เองจะเป็นผู้ไปข้างหน้าไปเสวยผลของตนที่ทำไว้จะถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธก็คือผู้นี้เป็นผู้ได้บำเพ็ญตนให้สมบูรณ์แล้วปรากฏผลขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเพราะฉะนั้นเราทุกท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อการอบรมจิตใจของเราอย่าให้เป็นไปด้วยอำนาจของสิ่งต่างชาติเลวทรามกดขี่บังคับทุกเวลาควรจะหาทางแก้ไขหรือคัดค้าน

ต่อสู้กับธรรมฝ่ายต่ำนั้นเพื่อให้ธรรมฝ่ายสูงได้แสดงตัวออกมาได้และเพื่อได้เป็นสถานะของเราจากธรรมฝ่ายสูงนั้นเป็นลำดับไปวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการอบรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบว่าการอบรมมีความจำเป็นอย่างไรบ้างทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พอจะทราบเลยว่าคนทุกๆคนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การใช้งานไม่ได้เขาจะทำหน้าที่การงานประเภทใดต้องได้รับการศึกษาอบรมมาก่อนจนเพียงพอแล้วจึงจะควรแก่งานหน้าที่นั้นฉะนั้นแหละองค์สารแห่งพระธรรมเทศนาขอความสมหวังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วภายในใจจงเป็นไปตามความมุ่งหมายปรารถนาของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเธอ

0: ธานุสาพยังในที่หมายถึงการที่ชอบไม่ว่าทางโลกทางธรรมความไม่สาพยังความขยันหมั่นเพียรในอย่างลงในงานชิ้นใดงานชิ้นนั้นยอดจะสำเร็จไปเรื่องไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาติดขัดมีบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้รู้จักทั้งงานทั้งงานเป็นงานส่วนตัวและสมบัตินั้นข้ามาตลอดชีวิตจิตใจทุกอย่างได้พรีมาเพื่อบูชาในองค์สมเด็จพระภูมิพระพักตร์พระกัมพลธรรมประสงค์และความเป็นผู้หาได้ยากถ้าหากว่าเรามีความเสียดายในส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ไม่มีโอกาสแต่สลับเวลาและสมบัตินั้นตลอดถึงอัตตสมบัติหมายถึงชีวิตจิตใจของตนก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีแก่ตนได้นี่ก็เพราะความกล้าเสียสละไม่มีความเสียดายนอกจากจะมีผลคือตามเสด็จองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้จะไม่เป็นเหมือนดั่งพระองค์ท่านแต่สมบัติกันมีค่าซึ่งเกิดขึ้นจากความอุตสาห์พยายามของเราอย่างไรก็ไม่ไร้ผลแน่นอนงั้นคืนวันนี้ก็ถ้ามันมีประจักษ์จำเป็นใดๆก็คงจะเป็นคืนสุดท้ายในการที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรมจิตใจซึ่งเป็นกิจการสำคัญแขนงหนึ่งภายในตัวของเราแม้มาได้จากสถานที่นี้ไปแล้วก็โปรดได้มีความพยายามภาคเปลี่ยนในหน้าที่ทุกคนที่เคยทำมาไม่ว่าอยู่ในที่ไหนไหนเมื่อมีโอกาสพอเป็นช่องทางที่เราทำได้ก็กรุณาได้ถือเวลาเช่นนั้นเป็นงานอัตตาสมบัติของเราโดยเฉพาะการประกอบความเพียรทางด้านจิตใจก็ขอให้ถือเช่นเดียวกับประกอบการงานทางโลกซึ่งมีเวลายุ่งยากหนักเบาเป็นบางการเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรความมุ่งมั่นของเราก็เพื่อจะให้งานที่นั้นนั้นสำเร็จได้ด้วยความเพียรงานนั้นก็ต้องจับพ้นเงื้อมือของเราไปไม่ได้ต้องสำเร็จเป็นลำดับไปงานทางด้านจิตใจก็ให้ถือในลักษณะนั้นเราอยากมีความคิดหนาละอาใจต่อการไปประกอบอัตตสมบัติที่หมายถึงใจของตนโดยเฉพาะให้ทำทำนองเขาทำไร่ทำนาเบื้องต้นจิตเข้าไปทำนาซึ่งยังไม่ปรากฏผลอันใดเลยเพราะเป็นเวลาที่เขาบำรุงเหตุเช่นเขาลงไปไถนาวันนี้ไถได้แปลงหนึ่งวันหน้าไถได้แปลงหนึ่งและต่อไปทำไปไม่หยุดการไถการคาดของเขาก็สำเร็จไปการตักดำก็วันนี้ก็ตักดำวันหน้าก็ตักดำสำเร็จเป็นแปลงไปงานทุกชิ้นที่เขาทำในเบื้องต้นต้องตากแดดตากฝนทนต่อความลำบากกระกรรมทุกอย่างเขาก็ไม่คำนึงถึงความลำบากในการทำนาของเขาเนี่ยจะยังไม่มีผลอันใดปรากฏขึ้นในขณะที่ทำอยู่นั้นก็ตามแต่เขาก็มุ่งผลที่จะเกิดขึ้นจากต้นเหตุคือการกระทำอยู่ณบัดนี้จะกลายเป็นผลอันดีขึ้นมาในวันต่อไปและอุตส่าห์พยายามทำจนสำเร็จใครจะมีนากว้างแคบก็ต้องพยายามทำจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อผลปรากฏขึ้นนาแปลงไหนก็เป็นข้าวทั้งนั้นขนก็มาแต่ยุ่งแต่ถางก่อนดูตั้งแต่ข้าวทั้งนั้น นี่ถึงคราวที่ปรากฏผลอยู่ที่ไหนก็ปรากฏนาแปลงใดๆก็แสดงผลขึ้นมาและรวมเข้าไปเป็นสมบัติของเจ้าของทั้งหมดก่อนผลจะเกิดขึ้นนี้ก็ปรากฏว่าผู้ที่บำเพ็ญเหตุไว้ต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากทุกข์ฟันทั้งวันทั้งคืนมาถึงนั้นก็กลัวงานจะไม่ทันครับปีกับเดือนจะลาจะสายไปก็รีบทำให้ทันกับจะดูการการรีบเร่งขวนขวายทำเช่นนั้นย่อมมีความลำบากด้วยกันทุกรายเมื่อผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นที่พึงพอใจและให้มีความสุขความสะดวกอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะมีอาหารการบริโภคสมบูรณ์เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองมีหลักการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อสมบัติของตนก็โปรดได้พิจารณาอย่างนั้นเวลาทำลงไปที่ยังไม่ปรากฏผลเราก็อย่าทำใจให้หดหู่หรืออิจฉาละอาใจต่อหน้าที่ของเราเพราะขณะนี้เป็นขณะที่เราบำเพ็ญเหตุยอมจะมีความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างจะลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องเราที่ทำเพื่อผลอันดีให้ปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องถือสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความเพียรของเรายากก็ยากเพื่อผลอันดีจะยากขนาดไหนทุกข์ลำบากประการใดก็เพื่อผลที่เรามุ่งหวังทั้งนั้นเมื่อเราได้ตั้งต้นเหตุอันดีลงให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เช่นผู้ภาวนาด้วยอานาปานสติหรือพุทโธเป็นต้นนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แม้จะมีความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญด้วยธรรมเหล่านี้ก็ทุกเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อจะขอบพ้นเรื่องของทุกเรื่องความโง่ความเคล้าความลำบากของจิตใจให้หมดไปเป็นลำดับความทุกข์เหล่านี้ก็จะเป็นผลแสดงขึ้นมาในอนาคตคือกลายเป็นความสุขขึ้นมาตามหลักพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่าทุกขัสสานันตลังสุขขังทุกย่อมเกิดในลำดับของทุกคือการประกอบการงานทุกชิ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องเอาทุกข์ไว้เป็นต้นทุนไม่เลยมีความทุกข์ความลำบากเพื่อติดการงานซะก่อนผลจะเกิดขึ้นมาให้เป็นที่รับสนองแก่เจ้าของย่อมเป็นไปไม่นานเช่นเราเรียนหนังสือก็ลำบากเพราะอะไรก็ไม่เคยได้กอไก่กอกาก็ยังไม่มีในจิตใจแต่เรียนภาษาไทยก็หนังสือไทยเราเองก็ยังต้องลำบากและต้องพูดถึงเรื่องหนังสือต่างชาติเวลาที่เราเรียนก็ลำบากอย่างนี้พอเมื่อเรียนได้แล้วเป็นอย่างไรมีความสะดวกสบายเขียนบรรทัดคำก็ให้หมดความรู้ของเราที่เรียนมามีให้อำนวยความสะดวกให้เราอย่างนี้การที่เราจะมีความรู้ความฉลาดก็เนื่องจากการศึกษาเราเรียนเวลาศึกษาเราเรียนก็ต้องเป็นความลำบากเหมือนกันแต่อำนวยผลให้เป็นความสะดวกสบายในวาระต่อไปการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นก็ต้องมีความลำบากหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วชื่อว่าความทุกข์ทั้งสัตว์และบุคคลไม่มีใครต้องการยอมจะเพื่องออกได้ด้วยกันโดยไม่ยากเย็นอะไรเลยมีวิธีการที่เราบำเพ็ญจิตใจของเราก็เพื่อจะเปลื้องทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจมาเป็นเวลานานจึงต้องหาครูหาอาจารย์หาหลักหาเกณฑ์ทำให้มีแบบมีแผนให้มีถูกกฎเกณฑ์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าประโยคแห่งความเพียรก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปเช่นนี้ ไม่ได้ดำเนินด้วยความขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้ดำเนินเพื่อความขี้ขลาดหวาดตัวไม่ได้ดำเนินเพื่อความอ่อนแอแต่ดำเนินเพื่อความขยันหมั่นเพียรเพื่อความกล้าหาญผลจึงปรากฏขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านดีนะบัดนี้นี่ทางเดินของท่านเดินดังนี้วิธีการที่ท่านเดินก็คือหลักธรรมเราก็นำวิธีของท่านดำเนินมาทั้งประโยคแห่งความเพียรทั้งอุบายวิธีแห่งการอบรมก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะที่เราทำลงไปก็เช่นเดียวกับการเดินทางเพราะทางไม่ใช่จะมีความสะดวกตลอดไปทางบางแห่งก็มีความลำบากแดดก็ร้อนทางก็ไม่สะดวกประกอบด้วยหินด้วยกรวดน้ำท่าก็ไม่มีต้นไม้ตามถนนของทางที่จะพักอาศัยก็ไม่มีในระยะเช่นนั้นเรียกว่าทางลำบากแต่ถึงจะลำบากขนาดไหนเราผู้มุ่งต่อจิตที่เราจะไปนั้นก็ต้องได้ผ่านไปตามทางสายนั้นจนกว่าจะผ่านไปได้มีทางแก้ทุกข์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะแก้ทุกข์ก็ต้องผ่านทุกข์ไปเช่นเดียวกับพวกเราขณะนี้เราก็จะพยายามแก้ทุกข์ออกโดยลำดับก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบคุณงามความดีเพื่อตัวเองนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำความทิพย์หายแก่พวกเราแต่เป็นทุกข์เพื่อจะกลายเป็นผลอันดีขึ้นมาคือสุขในการต่อไปเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญตนอย่าได้คำนึงถึงเรื่องทุกข์ในประโยคเบื้องต้นให้มากกว่าผลอันดีที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้าจะทุกข์ลำบากก็ให้ฝ่าฝืนกันไปจนกว่าจะเป็นไปได้และความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้ไม่ใช่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลายังจะมีเป็นลักเป็นตอนถึงเวลาจะได้รับความสะดวกก็ย่อมจะมีไม่ใช่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าหากเป็นอยู่เช่นนั้นไม่มีใครสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้เลยแม้องค์ของพระพุทธเจ้าก็จะพ้นไปไม่ได้เพราะทนต่อทุกข์ไม่ไหวทำไปมากเท่าไรทุกข์ก็ยังมีปริมาณมากที่แรกทุกข์คล้ายกับว่าเท่าคลุกเท่าถังขั้นดำเนินไปมากเท่าไรก็ทุกข์คล้ายกับว่าเท่าภูเขากว้างแสนกว้างเหมือนมหาสมุทรทะเลก็ยิ่งจะทับผมเราไว้หาช่องไปไม่ได้แต่นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะการที่เราทำความเพียรแต่มีทุกข์เคลือบแฝงอยู่ในประโยคของการทำนั้นเป็นอุบายที่จะให้เราผ่านพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับจนถึงความสะดวกกายสบายใจในวาระต่อไปถ้าหากว่าเราจะพิจารณาถึงเรื่องความทุกข์เฉพาะเราผู้บำเพ็ญอยู่ในบัดนี้เพียงรายเดียวแล้วก็เป็นเหตุจะให้เกิดความท้อใจฉะนั้นโจทย์ได้คิดไปกว้างนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านวางแนวธรรมอันดีไว้และผู้แนะนำสั่งสอนเราทุกวันทุกวันนี้ท่านดำเนินมาอย่างไรท่านก็ต้องจะมีความทุกข์ยากลำบากเช่นเดียวกับเราหรืออาจจะมากยิ่งกว่าเราก็ได้แต่เพราะความขยันหมั่นเพียรความกล้าเป็นกล้าตายเพราะเชื่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เพชฌฆาตที่จะสังหารบุคคลผู้มีความเพียรให้ล่มจมหรือพิพายไปนั่นเองเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความกล้าตายต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ผู้นั้นประกอบความภาคความเพียรให้มีความท้อถอยและลดละสิ่งที่มีความปิดบังลี้ลับหรือเกลียดแทงภายในจิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกมาเป็นความจริงให้ปัญญาได้สอดรู้แล้วรู้เงื่อนแก้เงื่อนไขกันเป็นลำดับเป็นลำดับไปผลก็ปรากฏขึ้นมาตามรอยเหตุที่ดำเนินถูกทางนั่นเป็นต้นทุนสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความสุขเป็นลำดับและเป็นสื่ออันหนึ่งที่จะให้เก กิดความเชื่อความเลื่อมใสเพราะความเห็นประจักษ์ใจในขณะที่เราทำความเพียรด้วยความกล้าเป็นกล้าตายปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของเราทางพระพุทธเจ้าสาวกและครูบาอาจารย์ท่านฝ่าฝืนอุปสรรคมาเช่นนั้นไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้ส่วนผู้ที่ง่ายแล้วก็ยกให้ท่านเชื่อเราจะเป็นคนประเภทง่ายอย่างนั้นหรือไม่เราไม่ต้องไปคำนึงให้มากจะกลายเป็นอุปสรรคต่อเราอีกเหมือนกันง่ายกับยากเราจะทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ประจักษ์กับใจของเราจะลึกแสนลึกจะขุดจนกระทั่งถึงน้ำจะไกลแสนไกลจะไปให้ถึงยากแสนยากจะพยายามคุ้ยเคี่ยหามาจนได้สิ่งใดที่เราประสงค์ชื่อว่าเป็นของมีอยู่และไม่เหลือวิสัยของเราที่จะทำได้แล้วเราต้องพยายามทำความจัดความจริงความกล้าหาญต่อตนเองให้แนบสนิทกับใจเสมออย่าให้ห่างจากความสัตย์ความจริงเป็นเครื่องหนุนหลังจิตใจของเราไปไม่ฉะนั้นใจจะอ่อนแอและจะไม่เห็นผลที่ควรจะปรากฏขึ้นจากความเพียรของเราเบื้องต้นต้องยากเป็นจำนวนมากขั้นต่อไปก่อนจะค่อยมีความสะดวกไปคำว่าสมาธิคือความสงบนั่นสงบได้ด้วยการฝนขวายด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยการทรมานตัวเองไม่ใช่เป็นสมาธิขึ้นมาอย่างลอยๆคือเป็นขึ้นมาจากประโยคแห่งความเพียรจะเพียรมากเพียรน้อยสุดกำลังของผู้เพียรด้วยกันสมควรจะเป็นสมาธิขั้นไหนขึ้นมาจะเป็นเพราะอำนาจของความเพียรผู้นั้นให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราจะไปวาดภาพไว้ก่อนแล้วจะเป็นเหตุให้ถอยความเพียรเพราะภาพนั้นไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงแต่เป็นภาพที่จะก่ออุปสรรคขวางจิตขวางใจขวางทางดำเนินของเราให้ก้าวไปไม่ได้หลักที่สำคัญที่จะให้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับนั้นคือหลักความเพียรอย่างไรจะไม่ท้อถอยในการประกอบความเพียรจิตจะมีความฟุ้งซ่านไปถึงไหนเพราะจิตนี้เป็นสมบัติของเรากิเลสอาสวะทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากใจไม่ใช่ใจเกิดขึ้นจากกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นใจจึงเป็นผู้มีอำนาจหรือใหญ่โตกว่ากิเลสที่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกับลูกที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะเกิดขึ้นมาสักกี่คนก็ต้องเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นใหญ่กว่าลูกทั้งหมดนั่นเองลูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะต้องเรียกว่าเป็นพ่อแม่อยู่ทุกๆคนเราเป็นผู้เหนืออำนาจกว่าลูกของเราในเรื่องของกิเลสไม่ใช่จะเหนืออำนาจกว่าเราเสมอไปเพราะเกิดขึ้นจากเราถ้าเทียบก็เหมือนกับลูกของเรามีอำนาจน้อยกว่าเราจิตใจและสติปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะสั่งสมขึ้นได้เพราะการเสาะแสวงหรือความภาคความเพียรของเราหากจะเป็นของเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะไม่มีคนฉลาดคนดีในโลกนี้เลยเท่าที่มีคนดีอยู่ในโลกก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เหนืออำนาจของผู้พยายามจะผิดหรือผิดค้นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนมีลักษณะของพุทธบริษัทลูกของพระพุทธเจ้าเราต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบสมบัติอย่าเอาแบบความเกียจคร้านความอ่อนแอความขี้ขลาดหวาดกลัวมาเป็นครูเป็นผู้นำทางเรื่องเหล่านี้อยู่ที่ไหนๆก็มีในสัตว์ในบุคคลมีผมไปถ้าเอาเป็นสินค้าแล้วจะไม่มีใครซื้อใครเพราะใครก็เต็มไปด้วยสินค้าประเภทที่ไม่ต้องการนี้เดียวกันไม่ว่าจะเขาเราก็มียิ่งเราจะตั้งได้สักกี่ชั้นเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นละสินค้าแล้วจะไม่มีเข้าใครเข้าร้านเราอีกเลยเพราะเขาก็ไม่อดเขาอาจจะได้มากกว่าเราก็ได้ตั้งห้างตั้งร้านขึ้นแล้ว
1: เอาความขี้เกียจที่ข้านมาเป็นสินค้าขายแล้วจะไม่มีใครมาซื้อเพราะใครก็ไม่อดไม่อยากนี่ให้เราทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อดนอกจากเราจะพยายามสลัดปัดทิ้งให้ทางกายจากจิตใจของเราเป็นพยายามเอาความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นเครื่องประดับร้านของเราคือประดับกายประดับจิตใจของเราประดับความภาคความเพียรของเราให้มีสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจผู้นั้นจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับไปนี่คือว่าลูกของพระพุทธเจ้าต้องพยายามนำเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกตลอดครูบาอาจารย์ผู้ท่านดีไปแล้วมาเป็นครูของตนเสมออย่าให้สิ่งเหล่านี้มีโอกาสแทรกสิงและทำลายความเปลี่ยนของเราได้แล้วสิ่งที่เรามุ่งหวังอยู่ทุกวันคือเริ่มแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจนั้นจะไม่หนีจากหลักธรรมคือความพยายามนี้ไปได้เลยคุณธรรมที่ยิ่งกว่านั้นก็ต้องอยู่ในเนื้อมือแห่งความเพียรของเรานี้อีกเช่นเดียวกันใครไม่ได้มีความรู้ความฉลาดสามารถโดยลำพังตนเองตั้งแต่วันเกิดมาต้องมีความโง่ด้วยกันแต่อาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการศึกษาเรียนและอาศัยประโยคพยายามเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจากตำหนักตำราหรือจากครูอาจารย์มาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมตนเองเรื่องความรู้ความฉลาดก็จะคลอดปรากฏขึ้นเป็นลำดับคำที่ว่าสมาธิคือความสงบจิตใจนั้นจะไม่หนีจากหลักความเพียรที่กล่าวมานี้ไปได้เลยไม่วันใดต้องวันหนึ่งจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตของผู้ที่เคยฟุ้งซ่านที่ไม่เคยมีความสงบนั้นโดยแน่นอนขอแต่ความเพียรเป็นธรรมค้ำประกันไว้อย่าได้ลดละเท่านั้นอย่างไรเราต้องเห็นจะมากหรือน้อยจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจความเพียรของเรามีหลักสมาธิก็ต้องอาศัยความเพียรเช่นมีหลักของปัญญาก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันต้องเป็นผู้ชอบเสาะแสวงชอบไตร่ตรองพิจารณาดูเหตุดูผลภายนอกภายในเทียบเคียงกับหลักธรรมควรจะปล่อยวางหรือควรจะรู้แจ้งจริงในสิ่งที่ปกปิดกำมังโดยตนด้วยวิธีใดก็เป็นเรื่องของสติกับปัญญาจะสอดส่องมองดูให้ทะลุปุโปร่งในสิ่งที่มีอยู่กับตัวของเราใจไม่ใช่จะอับเฉาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาสอดส่องหรือถากถางหนทางให้แล้วใจจะมีทางเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นเป็นลำดับจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นมาในบุคคลผู้มีความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญานั้นๆคำว่าปัญญาเป็นชื่ออันหนึ่งเมื่อแปลออกแล้วแปลว่าถ้าเป็นจิตก็เรียกลักษณะของจิตที่มีความใคร่ครวญสอดส่องเป็นเราพิจารณาธาตุขันธ์ก็ดูให้ชัดทั้งภายนอกภายในเรามองเห็นภายนอกเห็นเขาร้องไห้เป็นทุกข์ก็เทียบเข้าในหลักธรรมเพราะการร้องไห้อยู่เฉยๆคนเราจะร้องไห้ไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยเครื่องหนุนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือตัวทุกข์ถึงกับแสดงมาทางกายของเขานี่ก็เทียบเข้ามาว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนให้เป็นเช่นนั้นเรื่องความสุขก็ต้องมีเหตุปัจจัยหนุนเรื่องความทุกข์ก็มีเหมือนกันนี่อธิบายย่อๆเป็นเรื่องปัญญาที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกส่วนเกี่ยวกับสิ่งภายในให้ถือเรื่องของกายนี้ทั้งหมดเป็นที่ท่องเที่ยวของปัญญาคอยสอดส่องดูให้ชัดไม่ได้มีอันใดปิดบังลี้ลับในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นส่วนไหนในอวัยวะนี้จิตต้องรับรู้แล้วปัญญาให้สอดส่องมองดูตามความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นส่วนผสมในธาตุทั้งหลายที่รวมตัวเข้ามาเป็นตัวของเราอยู่ในบัดนี้ นี่เรียกว่าขณะนี้เป็นขณะที่เขารวมตัวเมื่อถึงการเขาจะแยกย้ายจากการรวมนี้แล้วเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องดูไว้ก่อนโดยทางปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเพราะรู้ไม่เท่าทันกับสมบัติของตนเองคือร่างกายท่อนหนึ่งดูให้เห็นชัดทั้งความแปรสภาพภายนอกภายในในส่วนแห่งร่างกายของเราเรื่องร่างกายนี้มีทางเดินอันเดียวคือแปรสภาพไปตลอดเวลาเมื่อแปรถึงเต็มขีดแล้วก็สลายนั่นโลกทั้งหลายก็เห็นชัดว่าตายปัญญาของเราให้เห็นก่อนนั้นแปรก็ให้เห็นก่อนจะแตกสลายก็ให้เห็นก่อนเรื่องของทุกข์จะเป็นไปในวันจะสิ้นอายุขัยของเราก็ขอให้รู้เรื่องของทุกข์ในปัจจุบันนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะประแสดงข้างหน้าโน้นก็คือทุกข์อันนี้จะไม่ใช่ทุกข์หน้าไหนมีชื่อว่ายังไงต่อไปอีกแฝงเข้ามาในอนาคตคือการที่เราจะสิ้นที่ไปผลนั้นไปเลยจะเป็นทุกข์หน้านี้ความแปรสภาพก็คือเรื่องอันนี้ที่แปรไปอยู่ทุกๆขณะนี้จะไปถึงวาระสุดท้ายของความแปรก็คือความแปรสภาพนี้ไปความแตกสลายก็คือสิ่งที่เป็นก้อนอยู่หน้าบัดนี้จะไปแตกให้เราเห็นในการข้างหน้าก็คือเรื่องของคู่นี้เองมีปัญญาให้สอดส่องเช่นนี้มีท่านเรียกว่าปัญญาดูให้เห็นชัดล่วงหน้าไว้ก่อนทั้งเรื่องความแปรสภาพตั้งแต่ต้นแห่งการตั้งขึ้นมาจนถึงจุดสุดท้ายของความแปรสภาพความทุกข์ก็ให้เห็นเป็นลำดับที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจของเราจนถึงทุกจุดสุดท้ายแห่งร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อได้ทราบชัดด้วยปัญญาไม่มีข้อสงสัยแล้วถึงธาตุขันธ์ของเราจะตั้งอยู่ก็ดีจะแปรสภาพไปจนถึงความแตกสลายก็ดีเรื่องของใจที่ได้ทราบชัดในเหตุในผลของธาตุขันธ์โดยตลอดแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไปตามเลยนอกจากนั้นยังจะสามารถแยกทั้งธาตุทั้งขันธ์จะเป็นขันธ์หยาบคือรูปขันธ์ก็ตามจะเป็นขันธ์ส่วนละเอียดคือนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามยังจะสามารถแยกออกจากจิตใจได้โดยตลอดรูปเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เข้ามาอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตแต่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นตัวจิตที่แท้จริงแต่อาศัยจิตเกิดขึ้นผู้ไม่พิจารณาจึงหลงอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วรวบเข้ามาเป็นตนเสียทั้งหมดเมื่ออาการทั้ง4ทั้ง5นี้แสดงความเคลื่อนไหวผิดจากความประสงค์ของตนเล็กน้อยก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์จึงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะเรื่องของเรามันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนปักปันเกิดแดนไม่โดยทั่วถึงในส่วนแห่งร่างกายอันนี้เราจึงมีอยู่ทั่วไปเรามีอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ก็ต้องตามรอยไปนี้ที่ตรงนั้นเมื่อถอนเราออกมาแล้วเรื่องของทุกข์จะปรากฏขึ้นก็ทราบว่าทุกข์เช่นทุกข์ทางกายปรากฏขึ้นก็เป็นสภาพอันหนึ่งเพราะกายเป็นสภาพอันหนึ่งต่างหากไม่ได้รับทราบว่าทุกข์เป็นอะไรใจก็รับทราบว่าทุกข์นี้ปรากฏขึ้นมาแล้วมีทางจะดับไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะทุกข์นี้ไม่ใช่ใจทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากใจใจรู้เท่าทันในเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวโดยทางปัญญาและยังสามารถจะรู้เท่าถึงฐานเกิดของขันธ์ได้โดยตลอดจนถอดถอนความสมมุติออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั้นแม้แต่น้อยนี่ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะนอกจากจะแยกจิตกับอาการทั้งหลายนั้นออกได้แล้ว ยังทำลายสิ่งที่เป็นพืชอยู่ภายในจิตซึ่งฝังจมมาเป็นเวลานานเป็นเวลานานออกได้ด้วยนี่ท่านบอกว่าท่านเรียกว่าตัดบ่อกลางบนคือบ่อแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกได้พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้ท่านรู้ความจริงของกองทุกข์ท่านรู้ได้อย่างนี้และรู้ได้โดยความเพียรดังที่เราทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่างนี้ทางสายนี้จะเป็นไปเพื่อทางพ้นทุกข์แม้เราจะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าฐานที่เราจะเกิดหรือจะอาศัยอยู่ในพบใดแดนใดก็จะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมท่านจึงกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีถ้าธรรมย่อมจะประทับประคองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความสุขความเจริญดังนั้นเรื่องความเพียรจึงเป็นสมบัติอันสำคัญของเราผู้จะค่อยผ่านพ้น

การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้ของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตำหนักตำนาที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือท่านอาจารย์มั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ตำหนักตำราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งทางด้านวินัยทั้งทางด้านธรรมะกลมกลืนไปตามตำหนักตำราที่ชี้แจงบอกไว้นั้นทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ไปศึกษาอบรมกับท่านไม่มีแง่ใดทั้งธรรมทั้งวินัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นที่สงสัยไม่เข้าสนิทกันได้กับธรรมกับวินัยอย่างนี้ไม่มีท่านพยายามเก็บหอมรอมริบด้วยความเคารพเทิดทูนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมกับท่านได้ทรงมรรคทรงผลไว้แล้วภายในใจไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยเท่าที่เห็นมาได้ไปศึกษาอบรมมาก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเหล่านี้เป็นที่ตายใจได้ทั้งการพาดำเนินทั้งผลที่ท่านได้รับได้ชี้แจงให้ผู้ศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันนับแต่สมาธิหรือสมถะธรรมขึ้นไปจนวิปัสสนาธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจทุกขั้นทุกภูมิแห่งสมาธิเพราะท่านเป็นผู้มีจิตพิสดารมากในภาคปฏิบัติกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารแตกต่างจากตำหนักตำราไปก็มีเยอะแต่ไม่ใช่แตกต่างไปเป็นความผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งไม้ก็แตกแขนงออกไปหลายกิ่งหลายก้านก็สิ่งเหล่านี้เราก็เห็นชอบด้วยว่าจะให้ตำหนักตำราไปจดจารึกเสียทุกแง่ทุกมุมแห่งผลของผู้ปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีก็เป็นนิสัยของท่านถ้าว่ารู้ในทางด้านสมาธิท่านก็รู้พิสดารมากทีเดียวทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันผลที่ท่านได้รับก็ได้ชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบโดยทั่วกันตั้งแต่สมาธิเป็นขั้นๆที่ปรากฏขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดสุดและปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆจนถึงขั้นปัญญาที่สังหารกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจท่านก็แสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหากท่านปฏิบัติไม่ถูกท่านจะรู้ได้อย่างไรในธรรมเหล่านี้เพราะธรรมที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่สดๆร้อนๆไม่ได้ไปยึดในตำรานั้นคำพีนี้อันเป็นผ้าความจำซึ่งเราทั้งหลายก็พอเรียนพอจำได้แต่ท่านยกออกมาจากผลแห่งการปฏิบัติของท่านอย่างสดสดร้อนๆอย่างผู้ฟังนี้ได้รับความตื่นเต้นภาคภูมิใจที่สุดและพอใจก็ยิ้มต่อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดาไปนับตั้งแต่เราไปอยู่ไปศึกษาอารมณ์กับท่านจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปไม่ปรากฏว่ามีจีบมีจางมีเคยมีคุ้นเคยอะไร
หรือเป็นความชินชากับท่านเลยเพราะธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้มีความชินชาถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหาความจริงอยู่แล้วย่อมเป็นเครื่องปลุกจิตใจให้ตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมานี้เป็นที่ตายใจได้เพราะกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักที่ไหนไม่มีผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปเลยผลที่ท่านแสดงก็เช่นเดียวกันหาที่สงสัยไม่ได้ตั้งแต่ทำพื้นจนกระทำยอดจนกระทั่งยอดแห่งธรรมที่ท่านนำมาแสดงก็เป็นที่ตายใจเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นเต้นในทางความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ได้รับมักรับผลจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติและท่านได้รับผ่านมาแล้วปฏิปทาอย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้หายากมากที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวดังที่ท่านพาดำเนินมาแม้จะไปศึกษาอบรมกับท่านออกมายังมีผิดแปลกแตกต่างกันไปมากมายประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาอบรมกับท่านมาเลยก็มีในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมอยู่กับสำนักนี้ในเวลานี้พึงจดจำข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจแล้วนำข้อวัดปฏิบัติที่ได้ศึกษาอบรมมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาแนะนำสั่งสอนนี้ไปเป็นต้นทุนปฏิบัติต่อตนเองอย่าให้เป็นเรื่องทะเลทลายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทั้งที่อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีหลักมีเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในทั้งเหตุทั้งผลแห่งการปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้แหละนักปฏิบัติของเราที่ทำให้เหลวให้เลวลงไปก็เพราะถ้าเหลวถลายออกนอกลู่นอกทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครั้งพุทธกาลคือนักสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นท่านดำเนินปฏิปทาทุกแง่ทุกมุมตามหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่ให้คาดให้เคลื่อนเพราะศาสนธรรมทรงชี้แนวทางเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไปจากสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้วทั้งนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จึงไม่เป็นอื่นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ท่านทรงสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลและปรากฏมรรคปรากฏผลตามกำลังความสามารถของตนผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เป็นอื่นแม้สมัยปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันในเรื่องของมรรคของผลในเรื่องของบาปของบุญมีเช่นเดียวกันเสมอกันเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหากเป็นความแตกต่างกันก็คือความรุนแรงความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของกิเลสและธรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละรายได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรและได้รับการปราบปรามชำระซักฟอกมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกิเลสจึงเจริญขึ้นได้และเสื่อมลงไปได้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เจริญด้วยข้อปฏิบัติถ้าอ่อนการประพฤติปฏิบัติลงเมื่อไรกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็เจริญขึ้นโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัย
และความเจริญขึ้นฝ่ายต่ำนี้มักจะเร็วรวดเร็วมากกว่าการเจริญขึ้นฝ่ายธรรมในฝ่ายธรรมเมื่อยังไม่ถึงขั้นฝ่ายธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถก็ต้องเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นขอให้ทำความเข้าใจกับตนว่ากิเลสนั้นเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วนับเราเข้าเป็นคนหนึ่งในจำนวนของสัตว์โลกทั้งหลายว่าถูกกิเลสย่ำยีหีไฟให้รับความทุกข์ความทรมานมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยเพียงเราคนเดียวนี้ก็มากแสนมากหากเราสามารถจะนับอ่านภพชาติของเราเรียงรายดูภพดูชาติแต่ละภพและชาติของเราแล้วจะสลดสังเวชดีไม่ดีสลบไปเลยก็ได้เพราะความเห็นความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ทำลายเมื่อเราไม่เห็นก็ทำให้เกิดความประมาทได้ดังที่เห็นเป็นอยู่นี้ถ้าได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนท่านผู้ที่บำเพ็ญธรรมขึ้นสูงถึงธรรมขั้นสูงจิตขั้นละเอียดสามารถเห็นภัยของกิเลสได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนด้วยอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมแต่ส่วนที่ละเอียดของปัญญามากกว่านั้นไม่อาจจะกล่าวได้เหล่านี้แลเป็นเครื่องส่องมองทะลุภัยคือกิเลสทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของตนให้เห็นอย่างชัดเจนหรืออย่างประจักษ์จนถึงกับว่าจะฉลบไปนั่นแหละเรื่องโทษของกิเลสมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมขั้นที่ควรจะสังหารกันได้เพราะความได้เห็นชัดในโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วความเพียรของท่านผู้นั้นจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่ได้นอกจากจะไม่มีวันมีคืนต่อสู้กันตลอดเวลาขอให้หลุดพ้นไปอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจจะมีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนทรมานเพียงไรก็ตามในการต่อสู้กับกิเลสเป็นไม่มักนำมาคำนึงให้เป็นอารมณ์พอให้กิเลสได้ใจเลยจะมีแต่ขยำย่ำยีตีแหลกกันลงจนกระทั่งว่ากิเลสจะสิ้นซากไปเมื่อไรขณะใดเท่านั้นจึงจะหยุดยั้งได้ในเรื่องความภาคเพียรนี่เพียงในชาติปัจจุบันของเรานี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ในโทษของกิเลสอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปนำพบนำชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั้นมาคลี่คลายขยายออกดูในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสทำลายหรือทรมานเราก็ต่างเพียงมาถึงขั้นจิตที่ควรจะรู้จะเห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยทำลายจักรโลกมามากต่อมากและทำลายเรามานานแสนนานก็จักอยู่ภายในจิตใจและก็เป็นกิเลสประเภทเดียวซึ่งเป็นข้านับว่าเป็นข้าศึกอย่างเดียวเท่านั้นของกิเลสนี้ก็จักอยู่ในหัวใจแล้วเราจะเห็นว่ากิเลสนี้เป็นเทวุฒิเทวดามาจากที่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความฉลาดในทางด้านสติปัญญาเพียงพอหรือเกลียงไกลแล้วจะต้องเห็นทุกแง่ทุกมุมแห่งปริยาอาการของกิเลสที่แสดงออกเพื่อสังหารเพื่อทำลายหัวใจของเราหรือทำภายในจิตใจของเราทำลายเราก็ว่าได้เมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องขยำย่ำยีกันอย่างไม่มีวันมีคืนไม่มีอิริยาบถใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปเสียเมื่อไรแล้วจึงจะเป็นที่ลงใจได้ถ้าว่าหายใจก็จะรู้สึกว่าตัวหายใจในเวลานั้นในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นภัยจังเอาจริงเอาจังกันจริงแล้วประหนึ่งว่าไม่ได้หายใจเลยนั่นฟังดิเวลาเห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจในครั้งพุทธเจ้ากิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจและทำลายหรือทรมานสัตว์โลก
เช่นเดียวกันกับเวลานี้สมัยนี้และสมัยต่อไปก็คือกิเลสนี่แหละจะเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกตลอดไปมันไม่น่าจะสงสัยนี้เราประมวลเข้ามาสู่จิตใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีมากมีน้อยเพียงไรก็คือใจนี้เป็นภาชนะหรือเป็นช่วงเป็นฐานให้มันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือให้เป็นเสียงเหมือนกับให้มันยำหรือเป็นชิ้นเนื้อให้มันยำอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวใจของเรานี่แล้วมาแต่การไหนๆก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงขั้นที่จะควรเห็นแล้วปิดไม่อยู่ระหว่างที่เด็ดกับธรรมที่จะให้รู้ให้เห็นกันนั้นในการต่อไปนั้นก็จะเป็นที่เด็ดตัวไหนที่จะเป็นข้าศึกและทรมานเราให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำส่วนมากมากจะเป็นความล่มจมเสียหายนั่นน่ะมากเพราะกิเลสมันมีกำลังมากมันถูกมันลากไปแล้วเราจะสงสัยอะไรในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นดวงจัดจิตของจัดที่มีวิญญาณครองอยู่แล้วไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่เป็นอิสระด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งมาลบยุ่ยเหยื่อก่อกวนหรือทำลายก็เพราะกิเลสมันมีอยู่กับหัวใจไปพบใดชาติใดก็กิเลสก็ติดก็แน่ไปกับใจของเรานี่แหละเรื่องภัยของกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นการอุบายวิธีการต่อสู้ใดๆก็ตามผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรนอนใจท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อตนเองเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ผู้ดำเนินก็เห็นอยู่สิ่งที่ควรเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอาการต่างๆก็รู้ก็เห็นกันอยู่ที่พอจะนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทพก็มีพอฟังได้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เทพก็ตามเทพที่เทพเอาไว้ก็ยังมีตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่เราเห็นนี้นะศาสนาที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมไปภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปนั่นแหละเราจะหาที่เกาะที่ยึดที่ไหนเมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลี้ยวไหลไปหมดนั่นเราจะหวังพึ่งอะไรในโลกนี้มีอะไรที่ควรจะพึ่งได้เราพิจารณาสิไม่ฮะเริ่มพูดอีกครั้งนี้ไม่สืบไม่ต่อกันนี่สังขารร่างกายก็นับวันเสื่อมลงเสื่อมลงอ่อนลงอ่อนลงทุกวันรู้ได้ชัดภายในตัวเองภาระที่เคยนำเพื่อนฝูงมาโดยลำดับก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงถึงกับในพรรษานี้ไม่ได้เทศเลยจนกระทั่งป่านนี้สักก็3เดือนกว่าซึ่งเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยมีมาอย่างนี้นี่ก็ได้มีขึ้นมาแล้วก็เพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นั่นเองนี่เราจะพึ่งอะไรนี่นาสิมองไปข้างนอกก็มีแต่ดินฟ้าอากาศมีแต่ต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประจำโลกอยู่นี้มานานเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกนรกไม่ฉุดคนขึ้นจากนรกไม่ทำคนให้ตกนรกไปสวรรค์นิพพานได้พึ่งก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของใจพึ่งไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนธรรมเพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบอยู่หมดถ้าลงสิ่งกฎนี้ได้ครอบในสิ่งใดก็ตามเราจะหวังพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่ได้ตามใจหวังนอกจากพึ่งธรรมเพื่อก้าวขึ้นสู่วิสุทธิธรรมวิมุตติธรรม
ให้เป็นที่หายสงสัยเพราะพ้นจากแดนแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปแล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านพ้นอย่างนั้นแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ได้มาวกมาเวียนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนดังที่เคยเป็นมาดังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เต็มโลกนี้ถ้าเราไม่พยายามขนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้และต่อไปก็จะค่อยเหลวไปเหลวไปอายุพรรษามากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยของมรรคของผลได้นะความภาคเพียรของเราซึ่งอยู่ในขณะที่ควรจะทำได้บำเพ็ญได้ตะเกียบตะกายได้นี่เท่านั้นที่จะช่วยพยุงเราให้ได้หลักได้เกณฑ์นั่งที่ท่านสอนว่าสมาธินี่เป็นอย่างไรเราผู้ปฏิบัติมีไหมสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความแน่นหนามั่นคงของใจมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้จะปรากฏอย่างไรบ้างหรือมีตั้งแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งสมุทัยที่ตัณหาเต็มหัวใจนั้นมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้พึ่งได้ยังไงก็เพราะเป็นเครื่องสังหารนี่ไม่ใช่เครื่องพยุงเราให้เราได้เกาะได้เกี่ยวพอเป็นความสุขความสบายถ้าเป็นสมาธิดังความมุ่งหมายแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเย็นสบายไม่ยุ่งกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จิตเคยทะเยอทะยานไม่มีวันอิ่มพอดีดดิ้นอยู่ตลอดกวนเจ้าของอยู่ตลอดในขณะที่ดีดที่ดิ้นจนปรากฏเป็นทุกข์หาเวลา

ให้ออกเสาะออกแสวงถ้าเจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นธรรมารมณ์ก็เผาอยู่ภายในใจพอเจอแล้วก็นำมันนั้นมาเป็นอารมณ์อีกก็เผาจิตใจเนี่ยที่ว่าสมุทัยสมุทัยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบจนเป็นสมาธิแน่นหนาภายในจิตใจแล้วสบายอยู่ไหนก็อยู่ถ้าไม่ต้องการทำที่ขั้นสูงกว่านี้เพียงเท่านี้ก็สบายไม่ยุ่งอะไรแต่ใครเล่าจะมุ่งเพียงเท่านี้ก็ต้องพยายามตะเกียบตะกายให้มีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่านี้แล้วความเฉลียวฉลาดเพื่อกำจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในหรือสงบตัวอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นให้แตกกระจายออกไปเป็นระดับธรรมดาด้วยอำนาจของปัญญานั่นเมื่อกล้าจากสมาธิเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นฆ่ากิเลสขั้นชำระกิเลสที่ละเอียดยิ่งกว่าสมาธินี้ไปโดยลำดับธรรมดานั่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนี่แหละที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือนักบวชเราอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยแท้รู้อยู่ภายในจิตใจไม่ได้เหมือนสมบัติภายนอกที่เดินห่างจากสมบัติไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีสมบัติเช่นอย่างกองเงินกองทองกองข้าวกองของสมบัติบริวารอะไรก็ตามเมื่ออยู่ห้อมล้อมนั้นก็ว่าถือว่าดีว่ามั่งว่ามีว่าสะดวกสบายภายในอารมณ์ของใจหากศึกษาดังนั้นไม่ว่าท่านว่าเราแต่ส่วนนั้นเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะจากไปหรือไม่จากไปเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นทีนี้พอห่างจากนั้นไปก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิ่งตายลงไปแล้วเป็นยังไงแม้แต่ร่างกายของเราที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันเกิดมามันก็หมดความหมายไปแล้วพึ่งอะไรกับร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุสีน้ำลมไฟนี้เท่านั้นเนี่ยส่วนที่พึ่งได้ก็คือสมาธิคือปัญญานั่นแหละของผู้ปฏิบัติสมาธิก็เย็นตายก็แน่นอนที่จะไปสู่สุคติทางด้านปัญญาก็ยิ่งมีความฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้าไปจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสตาต่างจากขั้นของสมาธิไปเป็นขั้นๆตอนๆนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดได้ชัดไปเดิมดับเป็นสมบัติจิตกับใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่นี่ละท่านว่าที่เพ่งเห็นจะชัดอย่างนี้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเป็นยังไงจริงแล้วผ่านเลยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้และตลอดกาลนะโลกอากาลิโกอนันตการหาการหาเวลาไม่ได้อากาลิโกก็เหมือนกันตลอดไปเลยคำว่าตลอดก็คือว่าเที่ยงนั่นเองพูดง่ายนี่แหละอำนาจแห่งความพยายามของผู้ปฏิบัติเรื่องของกิเลสแล้วต้องพาหมุนพาเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดเนี่ยกับกิเลสพาให้เกิดทั้งกิเลสเอาอะไรมาเกิดเกิดไม่เคยสูญแต่ไม่เกิดเนี่ยตรงนี้ไม่เคยสูญแต่เกิดเนี่ยแต่เป็นทุกข์แบกหามกองทุกข์เพราะวิบากกรรมที่ทำแทรกกันไปกับความเกิดนั่นแหละไม่ว่าภพชาติใดหากมีการทำดีทำชั่วจนได้ส่วนมากมักจะชั่วมากกว่าดีแล้วก็ผลักสักใสให้ไปพบนั้นพบนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนหาความสุขความสบายไม่ได้นั่นรวมความเกิดไม่เกิดไม่มีอะไรมายุ่งกวนขึ้นชื่อว่าสมมติมีความเกิดเป็นต้นไม่มีอะไรมายุ่งกวนหมดแม้ในปัจจุบันที่ยังไม่ตายก็ตามท่านพูดถึงขั้นหมดท่านก็รู้ท่านอย่างชัดเจนถ้าว่า 10,000% ก็คือ 10,000% นั่นเองท่านจะสงสัยไปไหนนั่นแหละท่านหลักสันทิฏฐิโกเห็นชัดชัดเรื่องของจิตที่เคยสืบต่อกับอะไรต่ออะไรมาเป็นภพเป็นชาติด้วยมาสูงสูงต่ำต่ำมาจนปัจจุบันและจะสืบต่อเป็นภพเป็นชาติในการต่อไปอีกภพใหม่อีกก็จะตัดขาดสะบั้นออกจากใจจะเป็นหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็รู้ชัดว่ามีเงื่อนต่อนั่น

รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้ตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมขาดสะบั้นไปตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไม่มีอะไรต่อไปจะเป็นเงื่อนต่อไปอีกนัดคันว่าถ้ามาทำก็เป็นอกุปธรรมอกุปจิตหาความกำเริบเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละท่านอกุปธรรมขั้นสุดยอดเป็นอย่างนั้นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดลักขาดตอนที่ตรงไหนในเรื่องของมรรคของผลเพราะเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติตามสายทางแห่งมรรคแห่งผลยังมีอยู่ผู้นั้นก็ต้องได้รับผลเป็นลำดับโดยลำดับธรรมดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยผมแล้วมีตัววิจารณ์ยิ่งเท่าแต่มาเท่าไหร่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องของกิเลสที่มันเหนียวแน่นแต่ฉลาดแหลมคมนี่คืออันหนึ่งมันทำให้เกิดความอะไรจะว่าท้อใจอะไรมันก็เหมือนจะเป็นได้นี่แหละทำให้ท้อใจทำให้หนักใจในการที่เพื่อนฝูงจะเข้าอกเข้าใจในแง่ธรรมต่างๆเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจนี่คือสำคัญเพราะมันละเอียดเอามากแหลมคมเอามากจะว่าฉลาดก็ฉลาดครอบไตรโลกธาตุเหนียวก็เหนียวตัดขาดได้ยากนี่เลยเมื่อได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้จะว่าอย่างไรผ่านอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดที่ละเอียดสุดผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้มาเรื่อยๆแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าตีกราไว้ภายในจิตใจว่ากิเลสนี้เป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรวัฏจิตที่ฉลาดแหลมคมมากคือเมตครองใจสัตว์โลกแล้วผู้ที่จะแก้ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดก็แก้ไม่ได้นั่นต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสอนธรรมเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องหนุนวิริยะให้เพียรให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนสติให้ใช้ปัญญาให้ใช้เพื่อจะแก้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนไว้หมดวิธีการแต่เวลาจะนำไปใช้นั่นสิส่วนมากมีแต่กิเลสเอาไปใช้ใช่ฉลาดกับฉลาดทางกิเลสเสียไม่ฉลาดทางธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสเสียหมดมันไม่มีผลของธรรมนี่จึงทำให้หนักในหัวใจเหมือนกันหรือผู้ที่ทำง่ายๆมันก็มีน้อยเหมือนครั้งพุทธกาลอันนี้มีแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับอุปนิสัยของคนถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นชุดหัวปีชุดหรือว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามมาเป็นลำดับลำดาเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ย่อมมาในเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นศาสดานั่นแหละที่ว่าผู้จะรู้ตามเห็นตามมีอยู่อย่างมากมายนั้นต่อมาก็เป็นผลไม้ชุดที่สองที่สามไปถึงยังไงก็ตามเราที่เรียนมันบีบหัวใจเรามันบีบมากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันได้รับความทุกข์ความยากความลำบากจะสลัดออกจากที่เรียนด้วยความเพียรของเราทำไมจะสลัดไม่ได้จมกับมันยังจมได้นั่นเราก็ต้องแก้กันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นไม่ไหวนะยิ่งจะร่วงโรยไปร่วงโรยไปการปฏิบัติจิตใจเสื่อมจากอาจากธรรมเมื่อเสื่อมอากาศจะทำมากเพียงไรที่เหตุก็ยิ่งเสริมกำลังขึ้นในขณะเดียวกันกับจิตที่ห่างจากธรรมที่เหตุก็ใกล้ชิดติดพันเข้ามานั่นและเต็มหัวใจเต็มหัวใจสุดท้ายก็ทำไม่มีความหมายมีแต่เรื่องของที่เหตุยินดีได้ชมเชยกันไปว่าเป็นของดีของดีไปซะหมดของที่ชั่วก็ว่าเป็นของดีของที่ต่ำก็ว่าเป็นของสูงมันกลับกันไปเพราะกิเลสมันเป็นตัวพาให้กลับให้ย้อนลูกศรของธรรม
เราก็ยิ่งเคยจมกับมันมาแล้วทำไมจะไม่ไปอย่างง่ายใหญ่นี่คืออันทำให้อิจฉาละอาใจเหมือนกันในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเพราะเนี่ยเคยทำมาแล้วก็ดังที่เคยพูดให้ฟังแม้หนักจริงๆสำหรับนิสัยวาสนาของเราแต่ว่าอยากก็ยอมให้จนกระทั่งลืมไม่ได้เลยถ้าเป็นความเข็ดก็เข็ดในเรื่องความเพียรประเภทนั้นต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำดับลำดาแต่มันผ่านมาแล้วมันจะเอาอะไรมาเข็ดเนี่ยเนี่ยความเพียรเหล่านั้นเป็นความเพียรสังหารกิเลสจริงๆไม่ใช่ความเพียรเป็นโมฆะหนักขนาดไหนก็เป็นหนักโดยมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนักเฉยๆโดยที่ว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมรรคปฏิปทาทุกขนาดไหนก็ทุกข์เพื่อต่อสู้ไม่จะทุกข์เพื่อให้จิตเดือดย่ำยีจีเลยนั่นที่จังหวะจะว่าเข็ดมันก็ไม่เข็ดแต่มันถึงใจถึงเรื่องความลำบากนี่ถึงใจจริงๆที่ยากลำบากที่สุดก็ในขั้นโลกสงสารธรรมดาเราเนี่ยอันนี้ยากมากเรื่องยากมากมาถึงขั้นปัญญาที่จะสังหารเลยประเภทยากมากนี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานที่สุดไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสประเภทนี้คือราคะตัณหาเป็นสำคัญที่จะแก้เนี่ยต้องหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวหนักมากถ้าเป็นเครื่องดึงดูดก็ดึงดูดเอาอย่างมากทีเดียวจนยกไม่ขึ้นว่างั้นเราใช้กำลังบังคับอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงจะยกขึ้นปัญญาที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนโจรทยานเต็มที่เหมือนกันงั้นเมื่อผ่านอันนี้ไปได้แล้วมันก็เบาอยู่เหมือนกับเครื่องอะไรเขาเรียกจรวดหรืออะไรขึ้นอวกาศไม่มีเครื่องดึงดูดมันก็เบาไงจิตใจที่ออกจากเครื่องดึงดูดอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ย้อนกลับมาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วมีแต่จะสุกโดยถ่ายเดียวที่จะให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นมีแต่จะสุกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็แก่ไปก็สุกจะเอามาโบมหรือไม่โบมก็ตามแม้จะอยู่บนต้นก็สุกเพราะแก่แล้วควรแก่การสุกก็ต้องสุกนี่แหละจิตของท่านผู้เป็นพระอนาคามีผ่านเข้าไปนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็เงียบไปหมดที่ไม่เงียบก็คืออันนี้เองพาให้ไม่เงียบพาให้วุ่นที่สุดก็คืออันนี้ไม่มีอะไรวุ่นเกินอันนี้เป็นผู้นำหน้าวุ่นออกมากโลกที่วุ่นมากก็เราก็ดูเอาที่หัวใจเรานี่อย่าไปตำหนิจิตใจโลกเมื่อไรที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดมากมันมีมากภายในจิตใจเป็นยังไงตัวไม่เป็นตัวของตัวเลยจะเป็นบ้าไปเลยคนเรานั่นแหละอันเรียกว่าราคะตัณหาพาคนให้เป็นบ้าที่สุดร้อนทั้งเขาทั้งเราต่างคนต่างเป็นไม่ได้เลือกบุคคลเหมือนบ้าทั้งที่เขาเป็นกันอยู่ในโลกอันนี้บ้าอันนี้เป็นบ้าประเภทนั้นมันหนักมากอย่างนี้พอแก้อันนี้ไปแล้วมันก็เบาวิวเครื่องดึงดูดที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติก็คืออันนี้เองเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนั่นจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับผลไม้มันแก่ของมันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติอันหนึ่งของมันที่จะสุกโดยถ่ายเดียวแก่ไปมีจิตอันนี้กับมันกันกิเลสประเภทไหนก็ไม่มีกิเลสตัวผาดโผนอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะชำระกิเลสประเภทนอกเหนือไปจากประเภทแก้ราคะตัณหาแล้วจึงไม่ใช่เป็นสติปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานหากเป็นเองในเจ้าของหากรู้เองเป็นสติปัญญาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมที่ไหลลินไปตลอดดูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามประเภทของกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสประเภท
ที่นอกเหนือไปจากนี้นี่แล้วเป็นประเภทที่ละเอียดการใช้ความพิจารณาของปัญญาก็พอเหมาะพอดีกันไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนั่นแหละละเอียดไปเรื่อยๆถ้ายังมีชีวิตอยู่นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในขั้นพระอนาคามีท่านปฏิบัติต่อองค์ของท่านตัวของท่านอย่างนั้นต่อจิตของท่านอย่างนั้นหากเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครปัญญาประเภทไหนที่ควรจะกิเลสประเภทใดมันก็รู้เองนี่เป็นปัญญาขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเรื่อยไปทีนี้จิตที่คำว่าเป็นพระอนาคามีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเป็นได้ระดับของพระอนาคามีจึงต้องมีความละเอียดต่อไปอีกละเอียดต่อไปละเอียดต่อไปท่านอนาคามีนี้แล้วก็หากว่าเกิดก็เกิดชั้นต่ำขึ้นไปเรื่อยเช่นอวิหาแล้วก็อัตตาแล้วก็สุทัสสาสุทัสสีหากตายก็ไปอย่างนั้นอากนิฐาเนี่ยแล้วจิตก็ค่อยเป็นไปในขั้นของตนเองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามความละเอียดของจิตและตามความละเอียดของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วเราก็มันอย่างที่เคยพูดนั่นแหละมันไม่สนิทในใจที่จะว่าปัญญานะเพราะปัญญานี่ยังรู้สึกในความรู้สึกของเราว่ายังมีหยาบอยู่อันนั้นยังละเอียดยิ่งกว่านี้ซึมซาบไปเลยถ้าปัญญาก็ต้องมียับคิดยับปรุงนะเราเคยใช้ปัญญามันก็มีความยับปรุงแต่อันธรรมชาติอันนี้มีความซึมซาบของตัวไปซึมลงไปซึมไปตามชะตามล้างความมัวหมองที่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรนะตามชะตามล้างกันไปเรื่อยๆแล้วว่าตามฟาดตามฝันเนื้อก็ชะล้างละเอียดกว่าแล้วสมกันกับกิเลสประเภทนั้นแน่ยังเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นเข้าไปในใจมันก็รู้เองอย่างนี้นี่แหละที่นี่จิตขั้นนี้ก็ต้องละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่จะควรผ่านก็ผ่านที่ท่านว่าบรรลุอรหัตธรรมนั่นหมดที่นี่เรียกว่าตัดภพชาติในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปอีกแล้วถ้าถึงอรหัตธรรมแล้วหมดถ้าเป็นอนาคามีนี่ยังต้องสืบต่อและละเอียดลงไปด้วยความภาคเพียรนะจากคำว่าสติปัญญาก็ละเอียดแหลมคมลงไปด้วยเลยเป็นอย่างนั้นตอนที่มันหนักจริงๆก็นี่แหละประเภทในภาคความเพียรก็ต้องหนักมากต้องใช้ความทรมานเอาอย่างมากอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอดข้าวนั่นแหละเป็นมากแต่อดข้าวมันเป็นไปได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดส่วนมากก็อดในส่วนหยาบนี่เป็นต้นก่อนเป็นเหตุก่อนเมื่อเห็นว่าได้เหตุได้ผลกับการอดอาหารแล้วทีนี้เหล่านี้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปเราก็รู้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้กันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับนั่นก็ต้องทำให้อดให้ทนทีนี้เมื่อถึงขั้นละเอียดลงไปอดหรือไม่อดอาหารเนี่ยก็อดเพราะอะไรอดลงไปเท่าไหร่ยิ่งละเอียดสติปัญญายิ่งรวดเร็วเนี่ยมันควรอดมันก็อดอีกแหละเพราะใครจะอยากนอนอยู่เฉยๆใครอยากช้านี่จะอยากรวดเร็วให้ทันใจนะก็เร่งเข้าไปความเพียรก็เร่งยิ่งความเพียรขั้นนั้นแล้วปกติก็เร่งอยู่แล้วยิ่งมีเครื่องสนับสนุนให้เร่งก็ยิ่งเร่งเนี่ยการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีทุกขั้นของธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีผมอยากจะพูดว่ามันจะแทบทุกรายจะพ้นอันนี้ไปไม่ได้คนผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในเป็นเหมือนท่านๆเรามีอุปนิสัยใจคอหรือว่าความหนาบางแห่งเสียพอๆกันอย่างนี้มักจะได้สิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเสมอเพราะไม่ใช่ประเภทอุคติตันอยู่พอที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นกับสิ่งทรมานอื่นใดทั้งนั้นก็รู้ได้นะแต่นี่มันไม่ใช่ประเภทอันนั้นประเภทถูไถเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มเหนี่ยวมันถึงจะเป็นไปได้นี่แหละที่ได้สิ่งนี้มาทรมานช่วยเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลแล้วที่มีใครจะปล่อยได้ถึงทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องทนเพราะความต้องการนั้นมันมีมากถึงจะทุกข์มากขนาดไหนทุกในเพราะเรื่องของกิเลสมันยิ่งมากกว่านั้นอีกเนี่ยเอามาเทียบกันมันก็ต้องทนพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรในขั้นต้นนี้หนักกว่าหนัก
กิเลสมันยิ่งหนักมันเอาเราอย่างหนักๆทั้งนั้นมันไม่ได้เอาเบาๆหรอกก็ทำมันพูดถึงเรื่องปัญญาความเพียรกับกิเลสประเภทหยาบละเอียดเข้าไปและสติปัญญาก็ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่แหละการขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสด้วยความภาคเพียรไม่มีใครบอกก็รู้เองนั่นจึงเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนั้นภาคความจำเราก็จำมาได้แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จำเราก็จำเรื่องราวจะปฏิบัติอยู่ไม่รู้พอเป็นภาคความจริงแล้วมันก็เหมือนใครได้เชื้อค่อยซึมค่อยทราบไปไหม้ไปไหม้ไปเรื่อยสติปัญญาเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตัวเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าได้ขึ้นเวทีต่อกรกับพิเรศแล้วพูดได้นะเช่นอย่างว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมายังไงเรียกมัชฌิมามันก็รู้เองขั้นหยาบก็ต้องเป็นมัชฌิมาคืออย่างหยาบการปฏิบัติต้นตั้งผาดโผนเนี่ยเวลาละเอียดเข้าไปความเพียรก็ละเอียดเข้าไปสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็เป็นมัชฌิมามัชฌิมาพอเหมาะสมกับการแก้กิเลสเป็นประเภทไปเดิมดับนั่นท่านเอามัชฌิมามัชฌิมานี่เมื่อขึ้นต่อกรกับกิเลสด้วยความเพียรของตนแล้วได้ประสบพบเห็นกับคนอื่นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้นี่มันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่เพียงแต่ความจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นเหมือนกันหมดได้แต่ชื่อแต่เสียงเวลาจะปฏิบัติไม่ถูกไม่ทราบจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องวิ่งหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนิชำนาญในทางนี้มาแล้วนั่นสิเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ภาคความจำเราเรียนมาเพื่อเป็นแบบแผนตำรับตำราเป็นแนวทางแล้วก็ก้าวเดินตามนั้นมีผู้คอยแนะคอยบอกแล้วก็ก้าวเดินไปตามนั้นพอปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นแหละที่นี่เป็นสมบัติของเราเช่นจิตสงบก็ใจของเราเองนี่สงบไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของใครนั่นเป็นสมาธิก็เห็นอยู่ชัดๆภายในจิตใจเป็นปัญญาขั้นใดก็รู้ชัดเป็นสมบัติของเราโดยไม่สงสัยไม่สงสัยจนกระทั่งมุดหลุดพ้นจะเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้หลุดพ้นก็เราเองผู้หลุดพ้นนั่นนี่แหละภาคความจริงมันประจักษ์ภายในตัวเองนี่พูดถึงเรื่องความสงสารหมู่บ้านความสงสารมากเหมือนกันเพราะเห็นโทษของกิเลสนี่เห็นจริงๆไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยๆเวลาฟาดกันก็ฟาดจริงๆเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมก็เห็นจริงๆนะมันเห็นทั้งสองด้านที่ว่าเห็นจนขนาดที่ว่ายับยั้งความเพียรไหมไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดนะก็เพราะความเห็นโทษนั่นเองแล้วเห็นคุณไปในขณะเดียวกันมันก็เด็ดแต่สิทุกอย่างเด็ดเองเมื่อถึงขั้นจะควรเด็ดได้ดูไม่ได้คนเราวิ่งหนีตายมันจะอ่อนข้อได้ไงจะไปออมแรงได้ยังไงมันก็วิ่งจนสุดเหยี่ยมถ้าเป็นวิ่งนะจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วจึงจะอยู่ยอมตายเมื่อมันพอไปได้นี่ต้องไปพอคลานไม่คลานคนเรานะนี่ก็เหมือนกันเราได้เห็นโทษของกิเลสอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณแห่งธรรมเครื่องช่วยพยุงให้อยู่ในพ้นแต่เต็มหัวใจเช่นเดียวกันแล้วต้องสุดเหี่ยงเลยเป็นได้ทุกคนเมื่อถึงขั้นจะเป็นได้แล้วรอไม่ได้เลยนี่แหละท่านบอกความเพียรกล้าถ้าจะว่าเป็นความเพียรธรรมดามันพูดไม่ถูกว่าเช่นนั้นประกอบความเพียรความพยายามไม่มีความพยายามนี่แต่ความเนี่ยเพียรกล้าไม่ถอยเลยได้ล้างเอาไว้นั่นเรียกว่าความเพียรกล้าขั้นนั่นแหละเนี่ยจิตเป็นตอนๆเป็นขั้นๆอย่างนี้ท่านที่ชุลมุนวุ่นวายท่านที่หนักหน่วงมากนี่ก็คือขั้นธรรมดาเราที่จะก้าวสังหารกิเลสตัวที่มันเป็นเครื่องดึงดูดอันสำคัญจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยมันดูดเอาจริงๆก้าวไม่ออกอันนี้ต้องในรุนแรงในใช้กำลังความเพียรทุกด้านต้องหนักสติปัญญาก็หนักอย่างที่ท่านว่าเจริญอสุภะอสุภังเจริญจนกระทั่งที่มองเห็นอะไรให้เป็นดังที่เราเห็นหมดเจริญจนจะเห็นมองเห็นคนเห็นแต่กระดูกเพราะมองเห็นเราเห็นแต่กระดูกมองเห็นใครก็เป็นแต่กระดูกไปหมดเลยเมื่อมองเห็นเราเป็นยังไงเห็นมีแต่เนื้อแดงโล่ไปหมดในตัวของเราเห็นคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเทียบกันได้ทันทีดังในตำราท่านก็แสดงเอาไว้ว่าพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปตาม
หาภรรยาเขาน่ะแล้วผ่านไปหาพระก็ไปถามพระว่าเห็นผู้หญิงผ่านไปนี่ไหมท่านบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่เกาะเห็นแต่กระดูกนั่งมีแต่กองกระดูกไปท่านว่าก็ท่านพิจารณาอยู่ในขั้นนั้นท่านเห็นนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะเนื้อเห็นหนังก็เห็นกระดูกเพราะท่านพิจารณากระดูกจนชำนิชำนาญติดใจมองเมื่อไหร่ก็จ้าเมื่อนั้นกระดูกนั่นมือพันในตัวเองแล้วมองเห็นคนนั้นก็เป็นกระดูกไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเขาว่าไม่เห็นไม่เห็นคนไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกผ่านไปนี่ละอย่างท่านมหาท่านก็รู้เพราะมันอยู่ในหลักวิชาประเดียนอันนี้มีอย่างนี้มีเราเวลาเราพิจารณานี่ก็เป็นอย่างนั้นเราเองมันชำนาญทางเนื้อมันแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีมีแต่แดงโล่เนี่ยเริ่มเป็นอสุภะที่แรกมันก็เห็นเนื้อซะก่อนแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีทั้งที่หนังก็หุ้มอยู่นั้นแหละมันไม่เห็นไม่ดูมันไม่ถนัดเหมือนกับดูเนื้อนี่เมื่อออกจากนี้แล้วมองใครก็ตามมันก็เป็นเนื้อไปหมดแดงโล่ไปหมดหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกออกอีกจนกระทั่งกลายเป็นกองกระดูกดังที่พระในขั้นพุทธการท่านว่านั้นก็เป็นเรื่องกระดูกไปหมดจากนั้นมันก็หมดสภาพจากความเป็นกระดูก

ขั้นการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาเป็นอย่างนั้นมันเห็นอยู่ในหัวใจเจ้าของไอ้นี่มันจะไปไหนเมื่อพิจารณาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกมันก็รู้มันเป็นไม่รู้ได้ไงก็มันเป็นเห็นอยู่ชัดๆมองไปไหนมันก็ว่างไปหมดเลยแล้วดูในร่างกายเจ้าของก็ดูร่างกายนี่ก็ดูที่มันหนาแน่นขนาดนั้นมองเห็นชัดๆมันมองทะลุมาเลยพอจิตมันได้สว่างแล้วมันทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแหละทะลุหมดสว่างจ้าไปหมดเลยเพราะงั้นถึงได้พูดเพียงขั้นที่ว่ามันที่ว่าจิตสว่างจิตผ่องใสสว่างทำไมสว่างก็นั่งหนาจะของอัศจรรย์จะของแล้วก็ปรากฏธรรมขึ้นมาเตือนจะของเราไม่รู้เนี่ยเราแก้ไม่เกิดเรายึดออกเป็นคติไม่ได้ถ้ามีอยู่มีต่อแมงผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยท่านบอกชัดจริงๆนะธรรมที่ท่านผุดขึ้นมานี่บอกชัดนั่นแหละจุดนั่นแหละต่อมแห่งความสว่างนั่นจุดแห่งความสว่างรู้กันอยู่ความสว่างกับความสว่างนั่นน่ะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านจะใส่ถังเดียวก็นั่นน่ะพอเท่านั้นมันก็ถังเลยล่ะรู้ทันทีนี่มันไม่มีใครบอกด้วยท่านก็ล่วงไปใหม่ๆก็ด้วยนะตอนนั้นในปีนั้นด้วยนี่แก้ปัญหาเจ้าของมันก็แก้ไม่ตกมันกระทั่งมันผ่านไปแล้วมันถึงรู้อ๋อความว่าจุดที่ต่อมันคืออะไรก็คืออันนี้เองเนี่ยมันผ่านไปแล้วถึงรู้แต่ก่อนเราไม่รู้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่ามีจุดก็คือจุดแห่งความสว่างที่อยู่กับใจนั่นเองมีต่ำก็ต่ำก็จุดก็อันเดียวกันนะคือแยกไขความลงไปเฉยให้ชัดเจนมาถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบแล้วบอกชัดๆนั่นแหละตัวพบก็คืออวิชชานั่นเองนั่นแหละอวิชชาเป็นอย่างนั้นนะก็เท่ากับอย่างนี้พอพิจารณาไปพิจารณามามันหลายครั้งหนมันไม่มีที่ไปนี่ก็จิตมันปล่อยไปหมดวางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรมาคล้องในหัวใจติดในหัวใจเลยมันก็มีอันนี้พาให้ดูดดื่มคลื่นคราบกันอยู่กับอันนี้มันก็ฟัดกันไปฟัดกันมาทั้งรักทั้งสงวนทั้งพิจารณาแล้วสุดท้ายมันก็ทนไม่ได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่ว่าหลงนอนจมนะแต่สติปัญญาทิ้งหลงก็หลงก็จริงแต่ความคิดความพิจารณามันไม่ถอยนะมันก็ผ่านกันจนได้เอาสักกระจายนะถึงได้มาเห็นโทษโอ้โหว่าจุดไหนอ๋อจุดนี้เองนี่มันออกจากนั้นมันไม่มีจุดนี่นั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้ออกจากนี้แล้วมันไม่มีจุดถ้าว่ามันก็ว่างไปหมดทั้งหัวใจเจ้าของก็ว่างอะไรทั้งว่างไปหมดอย่าว่าแต่มันมีอะไรจะมาเป็นจุดเป็นต่ำอยู่เลยมันว่างไปทั้งหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือนี่มันก็ชัดเลยเจ้อ๋อองค์นี้เองที่ปัญหาบอกนั่นแหละท่านถ้ามาว่าแดนสมมติพังลงไปแล้วเป็นใครมันก็รู้หมดอ่ะทำมันนี่ก็เป็นธรรมสดๆร้อนๆให้ลูกเข้าไปสิทำไมจะไม่กราบพระพุทธเจ้าใครมันคนสอนไว้ทำเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าจะแท้เป็นผู้สอนไว้สดๆร้อนๆนี่น่ะเพราะฉะนั้นถึงว่าองค์ศาสดาจะนิพพานไปกี่ปีแต่ไม่สำคัญความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอาการลุกโกลความจริงที่รู้ที่เห็นคือความบริสุทธิ์พุทโธปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานี่กับหัวใจพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันน่ะมันก็รู้ได้อย่างชัดเจนอยู่เนี่ยทำไงพวกเราพูดปฏิบัติก็มีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงได้ยินก็อยู่เฉยหาผู้ที่คล้องอัดคล้องทำสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงมุดพ้นด้วยการปฏิบัติมันหาไม่เจอจะทำไงทั้งที่ปฏิบัติกันอยู่หากันอยู่มันไม่เจอมันหายังไงกันเอามาพิจารณาดูมันน่าคิดมากนะมันก็เดี๋ยวพูดแล้ววิธีหายากลำบากขนาดไหนก็เดินพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันจะลืมได้ยังไงความเพียรเคยพูดแล้วมันลืมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าความเพียรของเรากับกิเลสที่ฟัดกันนี่ตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงที่ว่านี่มันมีเวลาว่างมาเลยถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการมาแยกไม่ให้แยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังนู่นน่ะบางทีจิตมันถอยเมื่อไหร่มันจะทุกข์ขนาดไหนจิตที่ไม่เคยถอยเลยนี่เป็นสำคัญที่น่าชมนะอันนี้ชมจริงเราก็ชมใครจะว่าเราอวดเราก็ตามมันเป็นเราก็บอกว่ามันเป็นคือมันไม่ถอยถ้ามันถอยที่อย่างเดียวก็เสร็จอย่างที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมโอ้จนกระทั่งเข็ดมากจริงๆนะเข็ดจนถึงใจเรื่องเข็ดจิตเสื่อมนั่นที่เคยเล่าให้ฟังถ้ามันถอยแล้วเข็ดเลยนะไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันไม่ถอยนั่นเลยเอาท่านั้นเอาท่านี้นั่นสุดท้ายก็อ้าวไม่กังวลกับอะไรจะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเสื่อมเสื่อมไปไม่เสียดายมันเคยเสื่อมมาพอแล้วอยากให้มันอยู่เท่านั้นก็ไม่อยู่เอาที่นี้เอาแต่เสื่อมเสื่อมไปปล่อยเลยเหลือแต่พุทโธแต่พุทโธนี้ไม่ปล่อยนะเอากันจนกระทั่งถึงพุทโธความรู้เป็นอันเดียวกันที่นี่จะบริกรรมยังไงก็พุท

0: โธก็คำว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นมันเป็นขนาดนั้นนะเวลาละเอียดเข้าจริงๆแล้วพุทโธกับคำบริกรรมเป็นอันเดียวคำบริกรรมไม่หายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นแล้วทางไหนที่คำบริกรรมหายไปแล้วนี่ทั้งที่เราบริกรรมอยู่นะบริกรรมไม่ได้เลยหมดเป็นพุทโธเป็นพุทธะเด่นอ่ะหยุดซะก่อนแต่จ่ออยู่นั่นนะกับความรู้พอได้โอกาสมันมีจังหวะของมันเพราะออกจากนั้นปั๊บเราลึกพุทโธได้เอาพุทโธอัดเข้าไปปั๊บเลยนั่นเอาเท่านั้นท้ายมันก็เจอที่ขานี้มาถึงขั้นที่ควรเสื่อมมันจะเสื่อมเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยสุดท้ายเลยไม่เสื่อมเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละถึงรู้ได้ชัดว่าอ๋อที่มันเสื่อมเพราะเราความคาดความหมายสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลืมปัจจุบันธรรมนี่เสียแล้วมันก็เจริญไม่ได้มันต้องเสื่อมที่เมื่อเอาปัจจุบันธรรมให้แน่นอยู่ตลอดเวลาคือว่าคำว่าพุทโธพุทโธแล้วอารมณ์ก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่นะมันก็ยอมรับว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยที่มันถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแค้นถึงใจจริงๆนะตรงนี้เพราะเราได้เสียอกเสียใจจนกระทั่งน้ำตาร่วงคือกิเลสมันข้ามหัวเราต่อหน้าต่อตานี่สู้มันไม่ได้สติมีสู้มันไม่ได้ปัญญามีสู้มันไม่ได้เวลาจิตเสื่อมมันยิ่งแล้วยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยนี่พอมันกลับได้มาแล้วมันถึงขยับกันใหญ่เอากันใหญ่เลยไม่มีคำว่าเสียดายอ้าวใครอยู่มันยิ่งหนักเข้าไปเลยนี่แหละมันน่าชมก็คือว่าไม่ถอยมันสิมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถอยถ้ามีถ้าว่าถอยแล้วหมดเลยจริงๆไปไม่ได้ละมันก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมันเป็นมรรคเนี่ยเครียดแค้นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นมรรคอ้าวงั้นเลยมันไม่ได้ลืมมีน้ำตาร่วงเพราะกิเลสข้ามหัวไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยสู้มันไม่ได้นี่เอาชนะว่ากูจะต้องเอามึงจนได้เนี่ยทั้งถึงกูทั้งมึงนะก็รับพูดกับเราคนเดียวมันเป็นอยู่ในหัวใจเราเอาชนะกูต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงจนได้เลยนาวนู่นน่ะมันเครียดมันแค้นกันที่นี่พอได้แล้วมันเอาจริงอ่านไปก็ถึงไม่งั้นก้นจะเลอะเหลือก้นพองแล้วมันแตกเลอะไปหมดนั่งภาวนาโอ้เต็มก็เป็นตายก็ตายหามรุ่งหามค่ำไม่มีคิดว่าจะเป็นจะตายอะไรเลยนะเพราะความเครียดแค้นเมื่อเราทำลงไปมันเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเมื่อสติปัญญามีกำลังพร้อมก็ฟาดกันนี่มันก็เห็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจในคืนวันเช่นนั้นวันตลอดรุ่งตลอดรุ่งมันได้ทุกคืนนี่ไม่มีที่จะพลาดไปถ้าวันไหนได้เอากันเต็มที่มันไม่ได้พลาดนะได้อัศจรรย์ทุกคืนเลยมันหนักเอากันอย่างหนักเกี่ยวนี่เป็นมรรคเนี่ยฟังเอานะความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นมรรคเครียดแค้นแบบกิเลสมันก็เป็นกิเลสอย่างที่เราว่าเครียดให้คนนั้นเครียดโกรธให้คนนี้นั่นอันนั้นเป็นกิเลสเครียดให้กิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมรรคอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประชันยังไงสิความเครียดแค่ไม่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี้ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นดีนั่นแต่ไม่เรียกว่ามากเลยไงอะไรนะเห็นนะเลิกกันนะคนทุกคนนะให้จิตวิเดียที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประจักษ์ยังไงสิความเพียรแค่ไม่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดลงไปเต็มก็เป็นตายก็ตายฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี้ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นดีอย่างนั้นจะไม่เรียกว่ามากได้ไงนี่ถ้าเราขึ้นเวทีแล้วมันก็พูดได้ถ้ายังว่าไม่ได้ขั้นขึ้นทดลองกันซะก่อนเราไม่รู้นะเพียงเรียนมาจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่เหมือนกันไม่ได้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นพอกล้าขึ้นสู่เวทีรังภาคปฏิบัติหนักเบาขนาดไหนเจ้าของได้รู้เจ้าของได้สัมผัสสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างเจ้าของได้รู้ได้เห็นเองนี่มันชัดต่อสิอย่างนี้ก็พูดได้ทำไมพูดไม่ได้มันเป็นได้ในหัวใจนี่ทำไมมันพูดไม่ได้วะมันเปิดโลกธาตุในหัวใจสิโอ้หัวใจนี่อัศจรรย์จริงนะอยากให้รู้ให้เห็นที่ได้สอนอย่างเน้นอย่างหนักเผ็ดร้อนเหมือนมาฟ้าดินถล่มเทศสอนหมู่สอนเพื่อนก็เพราะกำลังใจนั่นเองอยากให้รู้ให้เห็นเพราะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนี่ เอาตัวจริงออกมาพูดแทนทั้งเหตุทั้งผลแล้วเป็นยังไงมาวะว่างั้นเอานั้นเอาพูดไม่จะเป็นไรก็สอนทำเพื่อความจริงไม่เป็นไรสอนไม่งั้นมันจะเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเลยหรือให้ตะกี้เด็ดมันปิดเอาไว้อีกแล้วจะพูดธรรมะก็พูดไม่ได้ความเป็นมายังไงก็พูดไม่ได้เห็นยังไงก็พูดไม่ได้นี่ตะกี้เด็ดมาเยียบปากให้หมดได้หรือมันเคยเยียบปากเรามาเท่าไหร่แล้วกี้เด็ดเราเยียบปากกี้เด็ดบ้างสิกี้เด็ดมันพูดไม่ออกเลยที่นี่นั่นเอาอย่างนั้นที่นี่เราเยียบปากกี้เด็ดมันพูดไม่ออกมันหมดกำลังมันหมดความสามารถมันตายกุศลามันแล้วกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาสมาแปลว่าความฉลาดทำยังบุคคลให้ฉลาดก็ฉันปัญสติปัญญามีฟ้าเฉลี่ยจนแหลกไปแล้วไม่เรียกว่าความฉลาดได้ยังไงนั่นกุศลาสมาเฉลี่ยส่วนมากพวกเรามีแต่กิเลสมากุศลาเอาด้วยความฉลาดของมันเลยนี่ทุเรศทั้งนานนี่ที่ศาสนาเนี่ยแหละทรงมากทรงผลเป็นศาสนาที่ทรงมากทรงผลแต่แท้ศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสนี่นะมันน่าเบื่อน่าเบื่อนะพวกเรานะพระองค์ไม่ได้สอนธรรมด้วยความโง่เขลาไม่ได้สอนธรรมด้วยทั้งกิเลสเต็มหัวใจนะสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนพวกเรามันยังจับไม่ถูกยังงูปลาปลาอยู่ทำไงท่านว่าอย่างหนึ่งมันไปอย่างหนึ่งท่านว่าให้กิเลสลากไปอย่างหนึ่งให้ลากไปอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เสร็จไม่หลับนี่สิอันนี้อันที่น่าทุเรศนี่ขั้นนี้แหละลำบากมากนะเงินมันยังไม่เข้าช่องแคบไม่ได้เข้าได้เข้าเข็มถ้าลงขั้นมันเข้าได้เข้าเข็มยังไงก็ไม่ถอยจะเข้าช่องนั้นแน่ๆผึ่งเลยนั่นเป็นขั้นหนึ่งขั้นมันยากก็ให้รู้ว่ายากที่จะต้องหนักสิมันเบามันได้ยังไงอันนี้ก็เทศอย่างนั้นแล้วเทศเหมือนไม่เทศเนี่ยเพราะถ้าถันไม่ได้อำนวยผมฝืนมาเทศเฉยๆนั่นเพราะไม่ได้เทศนานมาพูดมันก็เป็นอย่างที่ว่านะมันนั่นเห็นไหมพิษไหมล่ะนี่ว่าต่อไปนี้มันจะเทมันได้ก็มันก็เป็นอย่างนี้เห็นอยู่มันเป็นไปตามลำดับลำดามันได้มันเป็นในขันนี่ต่อไปก็นั่งดูเฉยไปเทมาขนาดไหนแล้วมันก็เทไม่ได้ขันเครื่องมือไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็อยู่แล้วคนเราเอาละพอเทมาสะดวกนะเทภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตำรับตำราก็ยังได้ยินยังเคยได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วอย่างไรอันอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตบุกพ้นวะพระพุทธเจ้าเลิศก็เลิศเพราะนี่เองพระสาวกเลิศเลิศเพราะนี่ไม่มีอะไรอะไรมาเสพมาสันเพราะไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยสำคัญที่ว่าไม่เหมือนอะไรเลยในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนเลยนะนี่มันพูดนี่แหละมันอ่อนลงกับผมมันแปลกจริงๆนะอ่อนลงสิท่าจะเทียนมาไหนหมดกำลังแล้วพูดแต่ละบทละหวานมันเหมือนกับยกสูงเป็นขนาดถ้าลงกำลังมันหมดแล้วมันเดือดมันเหมือนว่าภาระที่ยกมันหนักกว่าเหลือเกินนะแต่ก่อนมันไม่รู้ว่าจะยกเลยนะถึงเดือดโอ้ไม่น่าละดูเรื่องนะมันถึงใจจริงๆในเรื่องความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะจะว่าผมรู้หรือผมไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่ามันถึงใจผมจริงๆเรื่องเกิดต่างๆแหมว่างั้นเลยไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของสัตว์แต่ละตัวละตัวละหลายๆนะนี่แล้วยังให้กิเลสมันมาหลอกได้มาตายแล้วสูญอีกทั้งที่เกิดตายอยู่ยังไม่ถอยมาให้กิเลสหลอกได้นี่แหมโง่ขนาดไหนมนุษย์เราขั้นมนุษย์นะทำแล้วก็ไม่ว่าหรอกขั้นมนุษย์แล้วยังไงมานับถือพุทธศาสนาแล้วยังไม่หายความสงสัยนี่ยังมีเยอะนะนี่สิมันน่าคิดนะมันอยากจะพูดเอาว่าแบบมันเห็นไหมไม่เห็นตีตาได้ดูว่างสมาว่าพูดสนุกเรานะมันตาบอดไม่เห็นเลยก็ตัวแท้ๆมันพูดเกิดพูดตายแล้วทำไมจะให้กิเลสมาหลอกได้ว่าตายแล้วสูญเชื่อมันไปอย่างโอ้ยบัตรซบว่างั้นเถอะเราจะพูดว่าบัตรซบมันโง่เกินไปเวลาเปิดมันออกแล้วมันโถงไงถูกนี่กระจายแบบนี้นับเจ้าของเกิดตั้งแต่วันเกิดมานับหนึ่งสามที่ห้าเดี๋ยวถ้าสมมติว่านับได้ไปตลอดเธอหนึ่งสามที่ห้าเยอะเรื่อยไปก็ต้องทั้งวันตายมันก็ไม่หมดในภพชาติของเจ้าของคนเดียวนั่นนะว่าตายแล้วสูญอีกโถ เวลามันเปิดมันปิดได้ยังไงมันเปิดแต่มันเปิดยังไงบอกที่ว่ามันเปิดก็บอกว่ามันเปิดสิไม่ว่าไงแต่รู้ว่าไม่อยากจะอาบเอื้อมไม่ต้องหาว่ามันเปิดแล้วพอว่าได้อยู่แต่มันรู้เราก็ไม่อยากอาบเอื้อมนะอย่างที่นี่ว่ากราบพระพุทธเจ้าสนิทเลยจ้ะโอ้ยไม่มีที่นั่นนอกจากกราบเรื่องหัวใจอันนั้นแล้วยังกราบอันเหล่านี้อีกไม่ว่านอกวันไหนยังว่าโลกก็มีทูรู้แจ้งโลกว่าโลกนอกโลกในรู้หมดพระองค์รู้หมดอ๋ออย่างนี้เองที่ว่าโลกก็มีทูเนี่ยก็ตามภูมิของสาวกตามภูมิพระพุทธเจ้าถึงไม่ตลอดจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระองค์ก็ตามแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันกันได้เนี่ยเต็มภูมิของพระสาวกนะผู้รู้งั้นจริงหวังใครจะมาเปิดได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเปิดไม่ได้โลกอันเนี้ยโลกมืดแปดทิศแต่ด้านต้องพระเจ้าเป็นพระองค์แรกมาเปิดซะก่อนสาวกทั้งหลายต้องจะรู้ที่จะช่วยกันเปิดออกให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์อะไรพระพุทธเจ้าต้องมาเปิดซะก่อนทำประเภทนี้ใครเห็นไม่ได้นอกพระพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นได้เลยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นรู้แล้วจึงมาประกาศบอกสาวกวิธีการให้รู้อย่างนั้นที่สาวกหลายก็รู้เต็มภูมิสาวกถึงจะไม่กว้างเต็มภูมิของเหมือนสัตว์ราก็ตามเต็มภูมิเหมือนผู้ทุศัยก็ตามก็เต็มภูมิสาวกนี่ว่าไงแต่การกล่าวทางนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสาวกต้องทุกองค์นะมันก็มีเป็นลายแต่ยังไงก็ยันได้เลยอาหารนี่เลยที่แม่รู้ว่ายันได้เลยสาวกต้องมีแน่ๆด้วยอย่างนี้นะว่านั่นเลยนะแล้วยันได้เลยเป็นพยานได้เลยชุดหัวใจโอ้นี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าจริงๆแล้วว่าอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆในหัวใจนะไม่ใช่อัศจรรย์มาเสกเฉยๆนะโถว่างั้นเลยนะเอาที่เหลือนี่แม่ปิดขนาดนี้นะหลอกให้โลกให้โกรธให้หลงให้รักให้ชังยังมาแล้วตายมาเท่าไหร่ยังปิดเกิดตายแต่ตายแล้วมันปิดทางปิดได้หมดไม่ให้รู้อีกนะโทษอีกทีทำไมมาหลายชั้นนะกิเลสเหรอวะมาลาเปิดมันเยอะเปิดความบิดบังแล้วมันจะไม่ให้รู้ยังไงของมันมีอยู่ไม่รู้ได้ไงไม่เห็นได้ไงมันมีอยู่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องว่าถูกปิดไว้ทั้งนั้นเองพอเปิดต้องได้เห็นมันสิของมันมีอยู่น่ะถึงเวลาที่มันจะเป็นจะไปของมันมันไม่ค่อยเบิกค่อยกว้างมันไปเรื่อยเป็นของมันเบิกออกไปกว้างไปกว้างไปเรื่อยไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องยุติทีเดียวเหมือนกับท่านสิ้นกิเลสเช่นท่านบรรลุธรรมทีเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำเช่นตรัสรู้ธรรมหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำอีกเป็นอันว่าเลือกไปเลยจนกระทั่งวันนี้ผ่านไม่ต้องมาซ้ำอีกแต่สิ่งเหล่านี้พิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดยิ่งกว้างขวางไปเหมือนสายตาดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปแค่นั้นเห็นมันก็ส่งไปทะลุไปยังไงมันก็ไปเห็นไปตามมันถ้าไม่ส่งก็ไม่เหมือนไม่มีเนี่ยมันก็มีหลายขั้นหลายตอนเพราะสิ่งนี้มันเป็นสมมติสิ่งที่เห็นกิริยาแห่งญาณทั้งหรือความรู้ต่างๆที่ออกไปรู้ไปเห็นมันก็เป็นสมมุติอันนั้นเนี่ยมันอาศัยจิตวิมุตติอยู่นั่นอาการเหล่านี้จึงเป็นสมมุติต่อสมมุติจึงเข้ารับกันได้รับกันได้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาแม่ท่านละเอียดที่ใดพระอรหันต์ท่านมานิพพานในท่านดูก็พวกตาบอดเราพูดมันก็ไม่เชื่อนอกไปไม่เชื่อแล้วมันยังมาลบล้างไม่จริงมันสองชั้นสามชั้นนะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวว่าเราโง่เลยไม่มีในคำพีไม่จะมากอดอยู่ในคำพีที่เห็นมัดคออย่างนั้นมีในคำพียังมัดไม่ทำหรอที่เห็นมัดคออย่างนั้นแล้วไม่มีในคำพีมันมีในคำพีไหมเนี่ยมันมัดคออยู่เนี่ยคำพีมันไม่เห็นมันไม่เห็นบอกในคำพีก็มันมัดอยู่งั้นนี่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเจ็บแค้นเนี่ยโอ้ถึงใจจริงนะผมสมาเรื่องความเกลียดชังของให้ที่เหลือเนี่ยแม่ว่างั้นเลยเพราะนึงกล้าพูดว่าสมมติเรากำลังนั่งฉันอย่างนั้นกำลังนั่งฉันอย่างนั้นเขาว่ากองทัพเกลียดมาแล้วไหนตอนนั้นเราทิ้งบาดเลยตุ่มเลยเมื่อตอนเราตายแล้วสู้แล้วถึงกลับมาฉันอย่างนั้นใหม่ถ้าตายก็ไปเลยขนาดนั้นเหรอรอไม่ได้หรอมันเกลียดมันแค้นขนาดนั้นนี่เราผูกเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะเราผูกขึ้นมาพูด ผมก็เดินก็เป็นนำมาทำเมื่อไปเกียดไปแย่หามันอะไรแต่เราพูดเป็นข้อเปรียบเทียบเข้าไปเพื่อให้มีน้ำหนักสำหรับหัวใจเราที่จะฟัดกับมันนั่นมันความหมายเป็นอย่างนั้นผมก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างมันทึ่งใจจริงผมไม่ประมาทครูบาอาจารย์ดวงใดนะแต่เมื่อมันเป็นยังไงเราก็พูดนั้นว่าได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในแดนพุทธศาสนาเราเนี่ยเราที่เท่าที่เราได้เข้าได้ผ่านมาก็ดีไม่ได้เข้าได้ผ่านก็เป็นอีกนึงมันไม่มีอะไรที่ถึงใจยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มากอันนี้ถึงจริงๆโถว่างั้นนะเวลายิ่งเราไปเจออะไรเข้าไปที่นั่นเจออะไรนะบางอย่างมันฟัดมันไปรับกับของท่านที่ท่านรู้นี่อย่างนี้ไม่เพียงแต่เพียงขั้นของธรรมขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนนะขั้นอื่นไปแก้ต่างๆไปเหมือนกันมันก็ไปรับกันแต่สัมผัสแล้วมันก็ยิ่งเข้าใจกันกับของท่านรู้ท่านเห็นนะมันก็ยอมแล้วแล้วอีกละอันนี้ก็ดีมันหลายตอน
1: ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วมันอะไรมันคิดถึงในเทปของพ่อแม่ครูอาจารย์มันซึ้งมันจะรับกันมันครับเวลาจิตมันจะรวมอย่างไปค้างอยู่ที่เท้าเวลามันรวมเข้ามาหมดแล้วมันเลยจุดเดียวแต่มันค้างอยู่ที่เท้ามันไม่ดับหมดเลยมันยังค้างอย
0: ู่ขดับมันจะมารู้เหรอคิดมันดับเมื่อไหร่มันถ้ามันดับจะว่าผู้รู้เหรอผู้รู้นี่ไม่เคยดับเพียงว่าเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เข้ามาอย่างละเอียดสุด
1: ผมเข้าใจว่ามันจะดับ
0: มันดับก็ดับมันจะสิ่งเกี่ยวข้องกับมันแล้วตัวมันเองไม่ได้ดับกับจิต
1: มันลอยอยู่นั้น
0: น่ะลอยน้ำลอยสิค่อยดีขึ้นได้ไหมล่ะภาวนาเป็นไงปรากฏว่าค่อยดีขึ้นได้ไหม
1: คร
0: ับ ดังนั้นสิจิตเราท่านลงได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ถอยประคับประคองเรื่อยๆแล้วยังไงก็ต้องค่อยเจริญถึงจะช้าก็เจริญเรื่อยๆจิตของผู้ตามความจริงๆเพราะมันมีผาดผลอยู่นะมันเป็นไปหลายด้านหลายทางนะแล้วที่นี่ลามก็มีอยู่แล้วแล้วของชาติจะวางไงแม้แต่จริตนิสัยของใครจะเป็นไปยังไงนั่นเป็นตามจริตนิสัยเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วเวลามันจะเป็นทั้งมันนี่มันเป็นแปลกๆต่างๆนะยึดผมแต่ก็ดีอย่างหนึ่งทีนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เวลาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนนี่มันเป็นอุปกรณ์มาช่วยกันทั้งหมดนะช่วยรู้แปลกๆต่างๆแม้นั้นเอามาพูดได้ไงมาเทศได้ไงเมื่อมันไม่ผ่านไม่รู้เอาอะไรมาเทศเห็นไหมล่ะทำไมก็ต้องมีผ่านแล้วมันถึงจะเทศได้มันอยู่เพียงไม่บอกว่ามันผ่านไม่บอกว่ารู้ทั้งนั้นเพื่อนบอกอะไรนะไม่ใช่เรื่องความจริงมีก็ฟังมาสิมาบอกว่าผมรู้ผมเห็นบ้าอยู่ว่างไงแล้วมีครูมีใครก็มาบอกผมว่าผมรู้ผมเห็นนี่ผมไม่อยากฟังเลยซ้ำนะนี่แสดงผมเดือดร้อนเพราะงั้นเวลาผมพูดผมก็ไม่ได้พูดจำเป็นอะไรอย่างนั้นความจริงมีว่างตามความจริงมันก็รู้มันก็เข้าใจกันคนเรานั่งลงใจกันง่ายๆใจของผมเป็นง่ายแบบเป่านกหวีดวิ่งวิ่งบ้าเป่านกหวีดนั่นสังเกตแล้วนะมันขายทั้งปีพลาดด้วยด้วยยังว่ามันยังไงวะก็ต้องเหลือยังไงถึงต้องตั้งกับวิสัยไปแล้วกูจะการสามองค์สององค์นะท่านไปคุยกันทำไมเดือนนั้นสังเกตแล้วก็เป่านกหวีดมันยังไงก่อนวางมันนักเนี่ยต้องเหนื่อยผมจะมาอ้างเหตุผลก็ตามว่าเป่าหมู่ก้อนมาด้วยกันก็เป่าหมู่ก้อนข้าวก็ตามมันก็ไม่มีไม่ใช่มีน้ำหนักพอที่จะลบล้างได้เห็นความสู้ความเสื่อมของเจ้าของเรื่องนี้ผมเองเคยมีแต่ว่าไม่เคยอ่านเรื่องมันเรื่องเคยพูดอย่างนั้นผมว่าเคยมีมันยังมีใจให้เกิดสงสัยมีนะตึ๊กตึ๊กไปปฏิบัติทำขั้นนี้แหละขั้นนำมาทำล้วนๆเนี่ยขั้นรูปธรรมคือร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแต่เพราะอย่างนี้สังขารจะก็ปัญญาคือมันเอากันอยู่ตลอดมันปรุงแวบมันรู้มันทันกันตลอดตลอดตลอด ันเกิดมาจากไหนล่ะว่าเราแล้วถึงขั้นเหมือนพุทธนามันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะมันว่าจับแล้ววางจับแล้วก็ปล่อยมันเหมือนกับอันหนึ่งจับก็เหมือนกับเราเกิดนะปล่อยก็เหมือนกับเราตายจับก็เหมือนกับเกิดปล่อยก็เหมือนกับตายมันเกิดตายเกิดตายลักษณะดูกำหนดดูนี่พอจับแล้วปล่อยพอปล่อยที่นี่ไม่จับอีกมันถูกเกิดขึ้นมาไอ้นี่ไม่ใช่สำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่เสร็จแล้วหรือเปล่ามันสำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเปล่าถ้าสิ้นทำไมสงสัยนั่นมันขึ้นรับกันนะไม่นานนะถ้าสิ้นทำไมสงสัยเนี่ยพอก็มันก็เปลืองไปเลยความสงสัยนี่หายว่าไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเนี่ยความสงสัยนี่มันก็ถูกกับน้ำลบล้างทันทีเลยถ้าสิ้นทำไมสงสัยคือถ้าสิ้นแล้วไม่สงสัยมีความหมายว่างั้นแต่นี่มันสงสัยจะไปสิ้นได้ไงมันก็เลยหมดความหมายกับนั่นผมไม่มีคุณค่าเรื่องมีอะไรน้ำหนักมันเคยเป็นผมทำนั้นไม่นานนะว่าฉันอาสันติโกดิว่าไงสันติโกเป็นองค์แทนศาสดาพวกท่านเห็นแล้วจำเป็นต้องมาถามคุณถามพระพุทธเจ้าก็สันติโกพวกประกาศไปแล้วนั่นสันติโกเลยคือองค์ศาสดาแทนองค์ศาสดาคุณรู้เองเห็นเองจะจับในตัวอย่างที่พระคือว่าไปเข้าพระพุทธเจ้าพอได้ถึงพระคุณดีแล้วฝนตกเหมือนนั่นแหละพอรู้แล้วแทนที่จะไปทูลถามมากลับเลยนะตอนนั้นเนี่ยฉันดิโกประกาศสร้างแล้วมาขณะฉันดิโกมันทำให้คิดด้านหน้าด้านหลังผมด้านหลังปฏิปทาเจ้าของสร้างเนินเจ้าของตอนนี้ตอนที่เรามันทำให้คิดอยู่คือเวลาจิตมันเสื่อมมันเป็นฟืนเป็นไฟพิษหาเนี่ยนั้นพิษหาอย่างนี้ที่จะแก้มันให้มันฟื้นกลับขึ้นมามันแทนที่มันจะท้อถอยน้อยใจแล้วจุดติดเสียอย่างนี้มันไม่มีเนี่ยอันนี้ที่น่าชมอยู่นะทำให้คิดนะนึกชะลอยจะมีปณิสัยอยู่หรือไงไม่รู้พยายามย่อจะของทั้งหน่อยเวลามันจะมีอุปนิสัยยังไงมันถึงไม่ถอยอย่างเงี้ยขนาดที่ว่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนจะเปื่อยทั้งเป็นเนี่ยเหมือนจะเปื่อยหมดทั้งตัวเนี่ยความร้อนภายในจิตใจมันความถอยมันไม่ลดนะถอยไม่มีถอยเลยไม่จะเอาท่านั่นเอาท่านี้อยู่งั้นนี่สำคัญอยู่ทำให้คิดอยู่ไม่หยุดนะถ้าอย่างหนึ่งก็โอ้ไม่ไหวอ่ะฮะเลิกเลยไม่ภาวนามันก็สุกเนื้อแล้วมันก็สุกทั้งที่นะใช่ไหมอ่ะอันนี้อ่ะทำให้คิดอยู่มันของมีมาบางทีมาสรุปเรื่อยเพราะมันเด่นมากคือมันไม่ถอยเนี่ยเรื่องมันเสื่อมมันก็เสื่อมในขนาดนั้นนะโอ้ผมปรากฏว่ามันร้อนจริงๆนะคือเสื่อมหรือไม่ไม่มีสบายเลยเพราะความเสียดายนั่นน่ะพยายามเอาเท่าไหร่ความเจริญแล้วก็ยิ่งขยับใหญ่น้องโอ้ยไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมแต่หน้าแต่ตานี่สิมันที่มันโมโหหลายอ่ะมันโมโหอยู่นะผมนะโอ้โหมาเป็นนี่ยังไม่ทันได้ทำวิธีนั่นแหละเนี่ยมันก็เอาวิธีหนึ่งมาจนได้แหละวิธีที่ว่าอ้าวอะไรก็เสื่อมแล้วอยากให้มันเจริญเจริญพอแล้วมันก็เสื่อมแต่หน้าตาอ่ะอะไรก็เสื่อมเอาวิธีนี้หวังบทนี้ว่าพุทโธเอาแต่พุทโธแค่นั้นที่เหนียวไม่สนใจกับความเสื่อมของเจริญแล้วนี่เชียวขยับใหญ่จนนิสัยผมมันจริงนะข้างในมันจริงทุกอย่างนิสัยนี้ได้ชมถ้าพูดถึงเรื่องชมได้ชมเพราะมันเด็กจริงจริงจริงๆนะว่าอะไรจริงเลยจริงเลยเพราะงั้นเห็นอะไรเราแหลมดึงดูไม่ได้นะมันเข้ากันแล้วกับนิสัยนี้ผลประโยชน์มันเกิดยังไงก็ด้วยความจริงความจังนั่นอันหนึ่งเมื่อพุทโธมันเอาจริงไม่ให้เผลอเนี่ยมือหนักฟังสิปัดกว่ามือพุทโธตลอดเลยขนาดนั้นนะมันเหมือนกับถูกจองจำอย่างนี้นะเหมือนกับผู้ต้องหาที่โทษหนักที่สุดถูกจองจำตลอดนี่พุทโธมัดจิตไม่ให้มันคิดไปไหนเลยคิดเสื่อมก็ตามคิดเจริญก็ตามไม่ให้มันคิดมันคิดมาพอแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรมั่งเจ้าจะพุทโธตรงนี้อ่ะพุทโธพาจมจะจมฟังสิทีนี้มันก็หมุนติ้วกับพุทโธ ตาตาจะอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ยอมเผลอมันประคองกันไปขนาดนั้นเดินทบาทไปไหนไม่เผลอโอ้ยทุกข์มากนะอันนี้ดีมาเรื่องเอาตอนนี้ก็ทุกข์มากเหมือนกันนะไม่ยอมให้เผลอนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไปเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์เก่าผมอยู่งานสิงห์นวลตอนนั้นมันอยู่องค์เดียวตัดตาละละกว้างๆนี่แหละบริเวณกว้างไม่มีต้นไม้มีกุฏิใหญ่หลังเดียวผมปัดกวาดหมดกว้างกว้างกว่าบริเวณทะเลนี่ทั้งหมดเลยปัดคนเดียวแล้วนี่ที่มันไม่ลืมนะมันบีบบังคับอย่างนั้นกวาดก็กวาดไปเผลอไม่ยอมให้เผลอนั่นนะเวลามันเด่นมันก็เด่นนั่นนะมันเลยไม่ลืมนะเวลาอื่นมันก็เหมือนกันที่ปวดเวลามันไปถึงกันจริงๆนะคือพุทโธนี่เวลาเอากันเต็มเหนี่ยวมันไม่มีทางไปจริงๆแล้วพุทโธกับจิตนี่เลยค่อยเกินเกินกันเป็นอันเดียวกันแล้วมีแต่ความรู้เด่นเลยที่นี่พุทโธถึงบริกรรมก็ไม่ปรากฏแต่บริกรรมทางไหนก็ไม่ปรากฏทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับความรู้นี่อ่ะมันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ไม่ให้เผลอกับความรู้นี้เนี่ยมันที่เราไม่เผลอกับพุทโธนะทีนี้พอพุทโธหมดไปแล้วมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเป็นความรู้แล้วอ้าวไม่ให้เผลอกับความรู้นี้นะทีนี้พอมันเข้าถึงขั้นแล้วมันก็มีว่างมีตอนเนี่ยพอมันที่คายออกมามันต้องเป็นมันเองนะพอที่คายออกมาพอบริกรรมแล้วปั๊บเข้าไปอีกเลยมันเป็นจังหวะจังหวะก็เลยพอรู้เรื่องมันอ๋อเวลามันละเอียดจริงๆนี่พุทโธนี่หายนะมันรู้เนี่ยขอต้องเป็นในเจ้าของไม่รู้ได้ไงมันหายจริงๆจะบริกรรมเท่าไหร่มันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธนะทั้งที่แต่ก่อนมันก็ปรากฏพอละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหมดพุทโธก็มีแต่ความรู้เด่นนะถ้าอยู่กับความรู้จริงเสียเพราะบริกรรมนั้นมันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธมันละเอียดขนาดนั้นอยู่เสียอยู่กับไม่ให้เผลอกับผู้รู้นั่นอีกแหละพอถอยออกมาปั๊บพอมันที่เหมือนกับมันที่คายออกมาบริกรรมพุทโธปรากฏแล้วเอาพุทโธเข้าอีกเลยมันไปถึงขั้นมันจะเริ่มนี่ไปเลยไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมมันจะมาหลอกเราอยู่นะมันเสื่อมมันถึงนี่มันจะเสื่อมอันถึงนั้นนี่จะให้เราระวังอีกไม่ระวังอันเราเสื่อมเจริญนั้นเราจะระวังแต่พุทโธเท่านั้นนะข่าวดีนะ

เสื่อมมันเด็ดของมันมันขึ้นขนาดที่ว่าเสื่อมมาแล้วเสื่อมแล้วต้องตายตอนนั้นว่ามันเข็ดถึงขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่เสื่อมแล้วเวลามันติดสมาธิเฮ้ยมันก็มันไม่เคยทำบางอย่างสมาธิมันก็ยิ่งละเอียดละเอียดขนาดที่ว่าไม่กำหนดนาทีวินาทีนะให้เข้าเมื่อไหร่มันเร็วขนาดนั้นน่ะฟังสิความคล่องของสมาธิน่ะเมื่อไหร่ผึ่งเนื้อก็มันจะลงอยู่แล้วจะอยู่อยู่แล้วมันไม่อยากออกยุ่งกับอะไรคือกระทบรูปเสียงถึงเรื่องข้างบัดมันเหมือนกับไม้อะไรมาเขย่าเนี่ยมันไม่สบายเมื่อเราตาไม่รู้ด้วยคิดเรื่องเสียงเลยมันไม่อยากคิดไม่อยากยุ่งมันเหมือนกับมาเขย่าจิตดวงสงบนั่นน่ะให้กระเพื่อมตัวขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ให้อยู่นั่นเสียงแล้วก็พอปล่อยภาพมันก็แน่วเลยเหลียวเป็นงั้นน่ะฟังดูละเอียดจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี่แหละจะเป็นนิพพานมันก็ฟัดกันอยู่กับมันไม่เป็นเรื่องนิพพานไงก็ถ้าเป็นอาหารก็อาหารทั้งกระดูกทั้งก้างที่ไปกินหมดได้ยังไงที่เดียวมันไปจมอยู่ในนั้นงั้นเกี่ยวกับทั้งก้างทั้งกระดูกอ่ะเวลาขั้นปัญญาพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดใหญ่นี่นี่ที่ผมเห็นคุณท่านมากเห็นมันมีสิมันนั่นเถียงท่านเถาะตาดำใจรับถึงคำท่านมันบ้าโอ้ลงมาแล้วคุณก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วมาเป็นอาจารย์มือคู่ต่อสู้ท่านเมื่อไหร่จนคิดนะผมทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะอะไรท่านแต่เราก็มีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันใช่ไหมล่ะที่พอจะถกเถียงกันแบบนี่ละเอาอะไรเวลาออกแล้วมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วโอ้เห็นคุณค่าของปัญญานี่ทีนี้มันก็ไปอีกแหละมันไม่พอดีเนี่ยผมถึงว่าเป็นนิสัยผ่านผลนั่นบอกแล้วพุ่งทางด้านปัญญาสุดท้ายนอนไม่ได้เลยคืนทั้งคืนนอนไม่ได้มันนะปัญญามันก็กล้าว่าจนเต็มรุ่นแล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะมาตราบเดือนทั้งอีกนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาที่มันออกกันนานๆบางคืนไม่นอนเลยว่างนั่นนั่นแต่มันลงสังขารนั่นท่านแก่นี่นะนั่นมันลงสังขารเอาถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้เห็นนั่นมันลงสังขารบ้าลงสังขารขนาดใหญ่เลยคือเรื่องของปัญญาก็ต้องใช้ความปรุงใช่ไหมล่ะนั่นแหละความปรุงอันนี้แต่ความปรุงเป็นฝ่ายมากมันหากว่าเลยเถิดมันปรุงเกินไปความหมายกันว่างั้นแต่ท่านจะบอกว่านี่มันเกินไปมันจะไม่ถึงใจของเราเป็นนิสัยอย่างนี้ท่านจะบอกนั่นมันหลงสังขารใต้โคลงนี่เลยข้าวหลังพอออกไปนี่มันก็จะถูกอย่างท่านว่าเรื่องสมาธิอย่างนี้นะข่าวนี้เถียงเท่านั้นนะไม่เถียงมากนะมันก็จะถูกอย่างท่านที่ว่าสมาธิมันนอนตายเฉยท่านรู้ไหมรู้ไหมมันคงจะเป็นนั้นอย่างท่านนะเป็นถูกของท่านอย่างนั้นแหละแต่ที่ความเพลินในการพิจารณามันก็เพลินจนได้นั่นแหละจนมันจะตายจริงๆมันถึงมาเข้าสมาธิทีนึงมันทำงานเมื่อเราผ่านไปแล้วมันถึงรู้เวลาจะตายจริงๆมันก็มาพักสมาธิทีนึงถ้ามันไม่จะตายจริงมันก็ไม่ยอมพักมันเพลินอย่างนั้นที่จะว่าอุทจักอุทจักความเพลินมันก็รู้เองนะเรื่องนี้ใครจะว่าเป็นอุตริหรือไม่อุตริก็แล้วแต่เถอะมันรู้ยังเป็นยังชัดในหัวใจนี่เยอะไม่ให้พูดได้ยังไงอ๋ออุทจักที่ว่าอุทจักกูจักในนิวรณ์ห้ากับอุทจักสังโยชน์ทำได้สังโยชน์บนอุทจักได้ไว้มันผิดกันอย่างนี้เองเนี่ยมันรู้อุทยานี่มันเพลินในการที่จะฆ่ากิเลสอุทจักกูจักสังโยชน์บนมันมีอยู่ในทั่วไปของสามัญชนเอามาเข้ากันได้อะไรอุทจักนั้นอุทจักของกิเลสอันนี้อุทธัจจะนี่มันความฟุ้งจะฆ่าที่เด็ดมันต่างกันอย่างนี้แต่มันเพลินมันไม่พอดีนะเรียกว่าอุทธัจจะแปลว่าอุทธัจจะมันเพลินเกินตัวว่างพวกนั้นมีพักบ้างทำงานบ้างว่างก็ดีเพราะนั้นก็ความดึงดูดมันทำให้เพลินพุ่งออกน้ำก็ไปขั้นละเอียดมันก็เป็นน้ำครับน้ำซึมไหลลินอยู่ตลอดมันเป็นของมันเองมันเห็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ชัดว่ะเห็นในเจ้าของเองสงสัยไปไหนไม่ว่าขั้นใดตอนใดมันเป็นอยู่ในเจ้าของไปเลยเจ้าของทุกระยะไปมันจะพูดไม่ได้ยังไงแล้วมันจะหลงจะลืมไปไหนเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสัจธรรมนอนเดี๋ยวให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ก็สนละนอนแท้นะโถเลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้านะมางมกองขี้อยู่ก็ว่าเป็นของดีของดี

ว่าเป็นเงินเป็นทองที่มันน่าทุเรียนนะเมื่อเที่ยวแล้วมันเป็นอย่างนั้นระหว่างโลกกับธรรมธรรมอันนี้นะวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมกับเรื่องโลกสมมุติเนี่ยมันเทียบกันแล้วมันว่างมขยำกองขี้อยู่นี่ก็ว่าตัวดีนั่นดีอันนี้ดีเป็นบ้าอยู่งั้นนี่นี่เข้าใจปากสมานั่นน่ะผู้ท่านปล่อยไปยังไงความปล่อยวางได้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วกับอันนี้ดีอันนั้นดีขยี้ขยำขี้กองขี้มันต่างกันยังไงบ้างมึงจักว่าอย่างนั้นเขาจะว่าบ้าอะไรนะเราพูดเฉพาะวงไม่อย่างนั้นความเพียรมันจะดิ้นขนาดนั้นหรือมันไม่เห็นโทษเห็นคุณขนาดที่ถึงใจถึงใจมันจะเป็นดิ้นขนาดเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็อย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างถึงใจแล้วมันก็ถึงเลยมันรอไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นนู่นน่ะฟังเถอะมันถอยไม่ได้รอไม่ได้แล้วว่างั้นนู่นน่ะฟังเถอะถึงขั้นมันเห็นจริงเห็นภัยถึงขั้นมันนอนจมกับอย่างพวกเราอย่างนี้จมแต่ดีอะไรดีขันปั๊มสมอก็ดีหัวสูงเหมือนกันเพราะงั้นเวลาเขาขันปั๊มสมอมาเราถึงบอกแล้วเอาไว้ที่ไหนเนี่ยนุ่นไว้ลงปั๊มไปก็ว่านุ่นไว้ลงปั๊มไปต่อก็ปั๊มสมอมีก็อย่างนั้นบางทีเขาก็งงเขามองหน้าเรานะมองก็ตามดิแล้วก็พูดเรื่องของเราเขาก็ดีนุ่นเอาไว้ลงปั๊มไปเขาก็งงคือมันปลดทุกสิ่งทุกอย่างจิตอันนี้กันเราในปวดแล้วมันปวดให้หมดทุกสิ่งอย่างเรียกว่าหมดเลยขึ้นจิวัดแดนสมมติว่างั้นเลยไม่มีอะไรเข้ามาติดใจเลยมีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนอะไรเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดก็พูดได้แต่ว่ามีแต่ธรรมชาติที่ไม่เหมือนอะไรตอนนั้นเนี่ยนี่ก็ทำบอกอยู่แค่ขี้ก็ไปมีไปแต่แค่ไม่อยากไปกิเลสอำนาจของมันแรงขนาดนั้นนะดึงออกจนได้แล้วดึงออกจนได้เข้าทางความตั้งนาทียังไม่ได้ถึงนาทีนะมันดึงไปแล้วเราว่าอยากพูดอะนาทีนะเรายังว่าเราว่าวินาทีมันดึงไปแล้วดึงไปแล้วนี่ที่เวลามันมีอำนาจมากเราจะเห็นว่าเป็นอำนาจของกิเลสนู่นไปถึงขั้นไม่เผลอสินั่นมันมีเทียบกันยังไงนะสมาถ้ามันไม่มีอันนั้นมาเทียบกันมันก็ไม่พูดอันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาพูดว่าไม่มีอะไรเทียบกันกำหนดอะไรพระมันก็เผลอไปพระเผลอครับนี่เผลอนะกำหนดนี่เผลอนี่อยู่กันตลอดเวลาอำนาจของความดึงดูดอันนี้มันมีกำลังแต่เราไม่รู้ที่ว่ามันดึงดูดยังไงเป็นบ้ากับมันเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบ้าอีกด้วยนะมันนั่นมันหลายชั้นนู่นเวลาถึงขั้นนั้นที่เราเรียกว่ามหาจิตภาวนาอะไรก็เรียกไม่ยากมันก็ขั้นมันไม่เผลอว่างั้นเลยจะทำไงให้มันเผลอไม่เผลอนั่นฟังดิจะเอาขนาดไหนมาให้มันเผลอนั่นฟังดิว่าเอาขนาดไหนมาให้เผลอนู่นมันต้องพูดมันเด็ดเด็ดดีก็มันรู้มันว่าไงไม่พูดอย่างนั้นจะพูดว่าอย่างไรวะนั่นน่ะถึงขั้นมันเด็ดมันไม่เผลอถ้าทำตั้งท่าทำท่าว่าจะเผลอมันก็รู้ว่าตั้งทำท่าอยู่แล้วแน่มันก็ไม่เผลออีกเราได้ทดสอบดูทุกอย่างเวลามันเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีบักมีตอนนั่นมันเป็นอย่างนี้จริงนี่เวลาจะให้มันเผลอมันจะเผลอมันนะแล้วตั้งท่าคือถ้าว่าจะเหมือนว่าจะให้มันเผลออยู่เผลอนะมันก็รู้ว่าจะให้เผลอเสียเนี่ยมันก็ไม่เผลอมันไปอยู่อย่างนั้นนี่จะว่าหลักธรรมชาติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเมื่ออยู่ขั้นนี้จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยละเอียดก็ไปเรื่อยเข้าไปนะเรื่องเหล่านี้คำว่าสติปัญญานี่มันเพียงว่ามหาสติมหาปัญญาที่ว่ามันมีผ่านมีผลตามขั้นถึงไม่ผ่านในผลจนทะยานเหมือนขั้นพิจารณารูปกายก็ตามมันก็ผ่านผลไปตามขั้นของมันพอถึงขั้นละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปนี่โอ้โหเหมือนน้ำซับน้ำซึมกันนะจึงได้อดพูดมาแล้วอันนี้คือว่าเป็นปัญญาประเภทไหนนาถ้าเป็นมหาสติปัญญาก็เคยเป็นอยู่แล้วนี่นะเนี่ยอันนี้ละเอียดก็เข้าไปอีกขนาดมันคืออะไรนาอะไรนาอยู่เงี้ยในความเพียรในเวลาท่านก็มาแสดงเอาไว้นี่ตรงนี้มีฮะนี่นั่นมีแต่ว่ามหาสติปัญญาที่นี่เวลามันปรากฏอยู่ในใจมันปรากฏอย่างนั้นจริงมันละเอียดจริงกว่านั้นมันคืออะไรนะอะไรนะมันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำซึมอะธรรมชาติอันนี้สติปัญญาประเภทนี้นะมันละเอียดขนาดนั้นมันคืออะไรนะคืออะไรนะอย่างนั้นเอ๊นี่แหละที่มันไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่นั่นอย่างว่าไงอะไรนะเห็นนะเลิกกันนะ

เราไม่ค่อยได้เล่าปฏิปทาประจำวันของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นให้หมู่เพื่อนฟังพูดก็พูดไปเป็นระยะระยะไปเสียไม่ได้ค่อยได้พูดงานประจำวันของท่านตามปกติท่านชอบความสงัดอยู่ตลอดเวลานี่คือนิสัยของท่านไม่ชอบวุ่นวายกับแขกคนพระหนึ่งอยู่คนเดียวท่านนั่นเป็นที่เหมาะสำหรับท่านจะรับพระหนึ่งบ้างก่อนตอนบ่ายเล็กๆน้อยๆหลังจากสงน้ำเสร็จแล้วก็พูดกันบ้างเล็กน้อยถ้าวันไหนมีการประชุมก็ประชุมเทศถ้าไม่มีการประชุมและวันไหนท่านไม่รับแขกเลยท่านก็เข้าห้องเลยและสวดมนต์สวดมนต์นี่นานกว่าจะจบจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิภาวนาแล้วค่อยนอนมีหมายถึงวัยแก่ของท่านวัยที่ท่านแก่แล้วเท่าที่เราสืบทราบแต่ก่อนนั้นท่านไม่มีเวลาในการประกอบความภาคเพียรท่านทำได้ทั้งทุกเวลาเพราะท่านไม่สนใจกับงานอื่นใดซึ่งนอกไปจากงานจิตตภาวนาเท่านั้นยิ่งไปอยู่ในป่าในเขาด้วยแล้วมีแต่งานอันเดียวมีงานจิตตภาวนาเท่านั้นตอนหนุ่มท่านขยันขันแข็งจริงๆเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากรู้สึกจะหาใครเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในสมัยปัจจุบันที่ท่านอยู่นั้นท่านเด็ดมากเรื่องความเพียรก็เด่นมากทางด้านจิตใจก็พร้อมรู้ทั้งข้างในรู้ทั้งข้างนอกเรื่องราวอะไรอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วมากเดียวตอนแต่มานี้พอออกจากที่แล้วตอนเช้าลงจากกุฏิแล้วก็เข้าทางจงกรมเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตจนกระทั่งได้เวลาแล้วถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วก็ขึ้นศาลาครองผ้าบรรดาพระเนรในวัดก็พอได้เวลาแล้วต่างองค์ต่างนำบริขารของตนมาปัดกวาดเช็ดถูศาลาซึ่งก็ไม่ใหญ่โตนักเพราะพระไม่ค่อยมากเสร็จแล้วต่างองค์ก็ลงประเดินจงกรมเหมือนกันกับท่านจนกระทั่งได้เวลาท่านขึ้นมาครองผ้าผ้าเนรก็ครองผ้าก็เดินบิณฑบาตตอนที่เราไปอยู่หมู่บ้านก็ไม่ห่างไกลนักเพราะฉะนั้นการบิณฑบาตจึงมีสายบ้างใช้สายค่อยไปเพราะไม่ไกลนักบ้านโคกก็ดีบ้านนามนก็ดีน้องผือก็ดีแม่บ้านนาชินวนก็เหมือนกันไม่ห่างไกลเพราะฉะนั้นไปสายจึงไปบิณฑบาตก่อนไปท่านเดินจงกรมซะก่อนนี้เป็นประจำของท่านประหนึ่งว่าไม่ขาดเลยเรายังไม่เห็นว่าวันท่านขาดวันไหนการเดินจงกรมตอนเช้าก่อนบิณฑบาตเพราะไม่มีงานใดไปยุ่งท่านพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตมีอะไรก็จัดฉันแต่อาหารการขบการฉันนั้นจะให้เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ไม่เหมือนมีอะไรท่านไม่เป็นกังวลพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นที่เพียงพอแล้วกับท่านและพระเนรทั้งหลายใครๆจึงไม่เป็นอารมณ์กับเรื่องอาหารการขบฉัน
มีอะไรก็ตามบ้านป่าบ้านรกเขาให้มาใส่บาตรมาส่วนมากเขาใส่บาตรมาพร้อมไม่ได้ตามมาส่งมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วนำบริการไปดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้องค์ท่านเองก็ไปกุฏิที่พักเพราะตอนหลังนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่ค่อยเดินยังกรมหลังจังหันแล้วนานๆจะมีทีนึงแต่ตอนบ่ายมักจะมีอยู่เสมอกับตอนเย็นนี้มีเป็นประจำพอ5โมงเย็นหรือ5โมงกว่าแล้วท่านก็ลงเดินจังกรมอย่างน้อย1ชั่วโมงเพราะเราตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเหมือนกับว่าไม่รับสายตาไปเลยคอยจุดคอยจ้องสังเกตอยู่นั้นท่านเดินจงกรมอย่างน้อย1ชั่วโมงแม้จะแก่แล้วก็ตามท่านถือเป็นกิจวัตรถือเป็นความสัตย์ความจริงเดินตอนเช้าก็ร่วมชั่วโมงเหมือนกันก่อนจะไปบิณฑบาตนี่เป็นกิจประจำวันสำหรับพระเนนพอฉันเสร็จแล้วนำบริขารไปไว้ที่ไว้ฐานของตนแล้วก็เข้าป่าเข้าทางยังกลมของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าพระมีจำนวนมากๆประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยเงียบไปหมดนี่ก็เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นในตำรับตำรามีมากต่อมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้นำมาพูดมาแสดงให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ได้ถ้ามีจำนวนมากมายเท่าไหร่ประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยจนถึงกับเขากับเข้าใจผิดว่าพระเนรในวัดนี้ทะเลาะกันเงียบไปหมดทั้งวัดถ้ามาเจอพระก็เคร่งขรึมไม่เห็นพูดถึงคุยกันอะไรก็ทำให้เขาเข้าใจผิดไปว่าพระทะเลาะกันเวลาสืบสอบถามเหตุผลแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรว่าพระท่านก็ชี้แจงให้ทราบว่าท่านไปทำความเพียรอยู่ในป่าโน้นป่าโน้นตามสถานที่ของตนของตนที่เห็นว่าเหมาะสมน่ะนี่แหละเรื่องประวัติในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่ค่อยจะให้กิจการงานใดๆเข้ามายุ่งท่านไม่ปรารภถึงเรื่องการเรื่องงานอะไรนอกจากด้านจิตตภาวนาโดยแผ่เดียวเท่านั้นนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นนิสัยของท่านที่ฝังอย่างลึกเป็นพื้นฐานสำคัญของพระปฏิบัติจึงไม่ผิดอะไรกับครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินตามตำรับตำรามีอย่างนั้นเวลาประชุมก็ดังที่ประชุมเนี่ยในหลายวันประชุมทีนึงแต่ถ้ามีแต่พระเนรอยู่ในนั้นไม่น่าประชุมท่านก็ไม่ประชุมถ้ามีพระไปเที่ยวมาอย่างนั้นท่านมักจะประชุมพูดธรรมะมีปฏิปทาของท่านท่านหนักแน่นทางด้านปฏิบัติมากไม่พูดถึงเรื่องการก่อนั่นสร้างนี้ทำนั่นนี้ไม่พูดเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจจะพูดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นจะพูดจริงพูดจังก็เป็นประจางความเพียรทางด้านจิตใจเสียทั้งนั้นนี่เป็นนิสัยของท่านแล้วความอยากให้พระที่มาอยู่อาศัยท่านได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายนี้ก็รู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวองค์ใดที่ภาวนามีความเป็นไปอย่างไรแล้วท่านจะติดตามเสมอถ้ามายินมาพูดให้ท่านฟังท่านจะถามเป็นยังไงภาวนานะไปถึงไหนแล้วนะนั่นเรียกว่าท่านติดตามองค์นั้นก็กราบเรียนขึ้นตามเรื่องของคนแล้วก็ท่านก็ชี้แจงแสดงให้ฟังนี่เป็นนิสัยของท่านซึ่งไม่ผิดอะไรกับครั้งพุทธกาลเลยในตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้
เรื่องราวของครั้งพุทธกาลกับที่ท่านพาดำเนินนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเหมือนกันเราจะเรียกว่าทุกข์กระเบียดก็ไม่ผิดมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้นนี่เราพูดถึงงานประจำวันของท่านเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ท่านออกปฏิบัติท่านไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการก่อการสร้างท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอมีแต่หมุนทางด้านจิตตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วงานของท่านในเวลาเป็นหนุ่มงานความภาคเพียรนี้เด็ดเดียวอาถรรพ์มากก็สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดใช้อุบายหลายสันหลายคมสำหรับที่จะแก้กิเลสหรือมีวิธีการต่างๆที่จะนำมาใช้ด้วยความคิดความขุดค้นของท่านเองนั่นแหละท่านนำมาใช้นี่เล่าเรื่องปฏิปทาของท่านเพียงย่อๆให้เพื่อนฝูงทั้งหลายฟังการที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อความสะดวกสบายของท่านระหว่างขันธ์กับจิตเพราะเรื่องของกิเลสนั้นเราไม่มีปัญหาอะไรกับท่านแล้วเพราะทราบมานานแล้วว่าท่านผ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่การทำอย่างนั้นเป็นตามอัธยาศัยของใจที่ไม่ได้เกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยอัดด้วยธรรมแต่ไม่ติดธรรมเป็นอัธยาศัยที่รื่นเริงถ้าจะพูดว่ารื่นเริงรื่นเริงในธรรมทั้งหลายด้วยความภาคเพียรนี้ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมธรรมที่บำเพ็ญหรือที่เครื่องอยู่สบายในปัจจุบันทิฏฐธรรมวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่กับความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมท่านจึงมีนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงมีแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงละทรงดำเนินตามพระอัจฉริยสัยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปรินิพพานพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันการประกอบความภาคเพียรดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่ท่านไม่ได้ทำเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอันใดแต่หากเป็นความพอเหมาะพอดีระหว่างขันธ์กับจิตที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงต่อขันอีกด้วยเพื่อให้สดชื่นเพราะอำนาจแห่งจิตใจได้พักทั้งธาตุทั้งขันด้วยก็เป็นความเหมาะสมกันสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เป็นในจิตออกมาพูดก็ไม่ได้ถูกทุกถ้อยทุกคำผิดผิดถูกแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครหากรู้ในเจ้าตัวเองว่าทำไมท่านจึงเดินจงกรมทำไมท่านนั่งสมาธิภาวนาบรรดาพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านทำไปเพื่ออะไรเนี่ยส่วนหน้าความเพียรนี่ก็เพื่อแก้กิเลสความเพียรเพื่อที่จะทำวิหารธรรมท่านก็บอกไว้เป็นอย่างหนึ่งแต่ส่วนหน้าคนไม่ค่อยคิดไปคิดเอาเรื่องการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วประกอบความเพียรไปทำไมก็เป็นความคิดเห็นไปอย่างนั้นสงสัยไปเสียความจริงเพื่อความอยู่สบายภาษาของเราในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่ให้ได้อยู่สะดวกสบายถ้าไม่ควรให้มีอะไรรบกวนก็ให้อยู่สะดวกสบายพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันธ์แล้วก็ทรงอายุไขไปได้นานตามการอันควรไม่หดไม่ย่นเข้ามาไม่หักไม่แตกไม่ทำลายเสียในระหว่างกลางมีกลางอายุไขถ้าใช้แบบสำบุกสำบันใช้ไม่หยุดไม่ถอยการเทศนาว่าการเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมหรือใครต่อใครเหล่านี้เป็นภาระเป็นงานทั้งนั้นก็ทำให้อายุไขนั้นย่นเข้ามาเพราะเลยความพอดีความพอดีอย่างแท้จริงของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วและมีขันธ์ที่แก่ชราลงไปแล้วความอยู่เพียงคนเดียวตามอัธยาศัยของท่านนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดทรงธาตุทรงขันธ์ไปด้วยความพอเหมาะพอดีส่วนหนุ่มอยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
พราะผู้ที่มีจิตถึงขนาดนั้นแล้วกับความเมตตาย่อมแยกกันไม่ออกแต่แม้เวลาประกอบความภาคเพียรก็หนึ่งว่าไม่มองดูโลกดูทั้งสามไม่มองดูอะไรเลยเหมือนกับในโลกนี้มีแต่เรากับกิเลสที่ต่อสู้หรือฟัดกันอยู่เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านจากนั้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความเมตตาอำนาจแห่งความเมตตานั้นออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องเรียกร้องก็ถูกหรือเป็นแม่เหล็กจะดึงดูดความเมตตาให้มีต่อสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ไม่ผิดนั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้ก่อนเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านผู้ใดที่จะควรแนะนำสั่งสอนได้กว้างแคบเพียงไรก็ตามอัธยาศัยของท่านเพราะจิตท่านนั้นแล้วย่อมไม่มีผาดมีผลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมพอดีพอดีจะเข้มจะข้นจะผาดจะผลจะเผ็ดจะร้อนก็เป็นไปตามเหตุตามผลที่พอเหมาะพอดีในเวลานั้นเท่านั้นพอจบผ่านหรือว่าผ่านนั้นไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีเพราะท่านไม่มีอารมณ์ที่จะไปยึดไปเกาะว่าไปพูดหนักไปเบาไปหรือยาวไปสั้นไปอะไรทำนองนั้นท่านไม่มีเพราะในระยะที่ท่านเทศนาว่าการนั้นความถ้าว่าเป็นปรุงอาหารก็ท่านกับปรุงไปพร้อมๆกันเป็นความพอดีไปในระยะนั้นระยะนั้นไปพร้อมๆเลยไม่มีอะไรว่าเกินไปเกินไปพอจบแล้วจึงหมดปัญหาไปทันทีกันได้เนี่ยท่านผู้มีจิตถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วย่อมมีเมตตามากอันนี้ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกท่านผู้ใดจะมีนิสัยอัธยาศัยกว้างขวางมีบุญญาดานุภาพมากเท่าไหร่ก็กระจายออกไปซึ่งมีความเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ให้กระจายออกไปท่านผู้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็มีแต่มีวงกว้างวงแคบต่างกันสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนกว่ากันเลยดังที่เคยพูดว่าตามนิสัยวาสนาหรือพุทธวิสัยสาวกวิสัยนี้หมายถึงเครื่องประดับอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารท่านมีกว้างมีแคบมีลึกตื้นยามละเอียดต่างกันไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านองค์ใดก็ตามหรือรายใดผู้ใดก็ตามได้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นแล้วจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เลยในบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อสงสัยเช่นว่าพระพุทธเจ้ามีไหมอย่างนี้ก็ธรรมชาติที่รู้อยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันประการสำคัญก็คือเป็นที่แน่อยู่ในนั้นแล้วนั่นถ้าจะขยายออกไปก็ทำเหล่าที่รู้เหล่านี้ใครเป็นคนสอนเนี่ยถ้าจะกระจายแต่ท่านไม่กระจายเพราะอันนั้นเป็นเหมือนกับเงาไปไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงแท้ก็คือความบริสุทธิ์ของท่านที่รับที่ทราบที่ทรงอยู่เวลานั้นเป็นเครื่องยืนยันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดๆก็ตามเป็นอันเดียวกันเหมือนกันเลยนี่ถึงท่านถึงว่านัตติเซโยวปาติโยคือบรรดาท่านผู้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันส่วนพุทธวิสัยสาวกวิสัยนั่นละหมายถึงบุญญาภิสมภารที่มีมากน้อยต่างกันความรู้แปลกๆต่างๆจึงมีลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันนัดหมายเป็นอย่างนั้นเราจะพิจารณาถึงเรื่องพุทธการตามตำหนักตำนานแล้วท่านสอนพระนี้มีแต่สอนเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาทั้งนั้นเลยไม่ว่าแทบทั้งนั้นเห็นในตำหนักตำนานที่ไหนก็มีแต่นั้นสอนให้เข้าอยู่ในป่าในเขาพูดปรารภเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องความเพียรเป็นพื้นฐานไปอยู่ตลอดนั่นแหละท่านทำไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็นภัยเต็มพระทัยในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสทั้งหลายเพราะพระองค์เคยจมกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนาน
ถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมดาสามัญเราเป็นศัพท์ธรรมดาสามัญเราแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์แล้วทำไมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะไม่ตกนรกเพราะเป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วไปย่อมทำได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งหนักทั้งเบาเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีญาณก็ตามก็ยังทราบได้ตามหลักความจริงแห่งกิเลสที่จะพาให้สร้างกรรมนั่นแหละท่านว่ากิเลสสวัสดิ์วัตตะก็คือกิเลสเองกิเลสเป็นภาพเครื่องพาวนตามหมุนเวียนกรรมวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็วิปากวัฏต้องได้รับผลของกรรมที่ท่านเรียกว่าวัฏวนสามในปริยัติว่าอย่างนั้นแล้วกระหมุนกันอยู่เช่นนี้แล้วทำไมในเมื่อท่านยังอยู่ในภูมิสามัญธรรมดาทั่วๆไปเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลทั้งหลายท่านจะไม่ทำบาปทำกรรมล่ะท่านก็ต้องทำเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปเมื่อทำแล้วกรรมไม่ลำเอียงย่อมจะเป็นบาปเป็นบุญได้เช่นเดียวกันหมดก็เป็นก็อย่างนั้นจึงต้องตกนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะการเกิดตายนี้ไม่มีอะไรที่จะไปนับได้แล้วและไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงอันนี้มากจริงๆจะอะไรมาเทียบก็ไม่ได้อะไรมาวัดมาตวงก็ไม่ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรธรรมชาตินี้มากคือเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการสถานที่หรือล่ำเวลามีแต่กรรมที่จะพาให้หมุนไปสูงสูงต่ำต่ำรุ่งดอนและมีเชื่อคือวิชาบังคับให้เกิดนี้เท่านั้นต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้กฎแรกก็คืออวิชชาพาให้สัตว์เกิดหนึ่งไม่มีสองคือวิชาเป็นเชื่อที่พาให้สัตว์เกิดอันดับที่สองก็คือกรรมผลของกรรมเรียกว่ายิปากยิปากกวัฏเมื่อเกิดแล้วก็ต้องทำกรรมเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมบังคับให้ทำเมื่อทำแล้วย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากมักจะมีแต่ชั่วมากกว่าทำลงไปแล้วผลไม่ลำเอียงแล้วทำไมจะไม่รับผลผลอันนั้นมีหนักเบามากน้อยเพียงไรก็จะผลักจะดันผู้ทำกรรมอันนั้นให้ไปสถานที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มร้อนแม้ที่สุดนรกก็ต้องตกได้เมื่อกรรมอำนวยที่ควรจะตกแล้วเอาไว้ไม่อยู่นะสวรรค์ก็ไปได้นรกก็ไปได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เป็นคนเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเลือกก็คือเรื่องกรรมของสัตว์นี่เองวิบากกรรมของสัตว์ที่มันสืบเนื่องมาจากอวิชชาเป็นตัวยืนโรงผู้นายยันให้เกิดถ้าลงนี้มีอยู่ภายในจิตใจแล้วอย่างไรก็ตามว่างั้นเลยแม้รายเดียวพ้นไปไม่ได้ต้องเกิดบังคับให้เกิดคืออวิชชาเป็นเครื่องบังคับให้เกิดนี่เมื่อพระองค์ได้ทรงเล็งญาณเห็นชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วและได้ตรัสรู้ด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งจะหมายเอาธาตุไทยคือใจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็ครอบโลกธาตุนี้แล้วว่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายจนหาที่จอดที่และหาประมาณไม่ได้และเทียบถึงวิญญาณดวงใดก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันไม่มีวิญญาณดวงใดจะมีสูงต่ำมากน้อยต่างกันนับไม่ได้ด้วยกันความตกทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวกี่กับกี่กันนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดิบฉานไม่ว่าจะตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมนับหนนับครั้งนับคราวไม่ได้แล้วผลสุดท้ายที่จะสรุปมาถึงเรื่องความทุกข์นี่ก็เพราะอวิชชาพาให้เกิดและได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมทั้งความอัศจรรย์ที่ได้หลุดหรือผ่านพ้นจากมหันตทุกข์ที่ออกมาจากความเกิดตายนั้นเต็มพระทัยคือทรงทราบเต็มพระทัย
ด้วยคุณธรรมอันสูงสุดได้จากการตรัสรู้เอาไปเทียบกันกับกองทุกข์ทั้งหลายที่พระองค์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีจมอยู่นั้นผ่านพระองค์ผ่านต้นเดือนมาแล้วทำไมจะไม่เข็ดไม่หลับจะไม่น่ากลัวอย่างเหมือนกับว่าใจหายฟังดิถ้าพูดภาษาของเราเข็ดหลับก็เกินหลับที่สุดกลัวก็กลัวที่สุดขยะขยงที่สุดไม่มีอะไรเกินเรื่องการเกิดการตายการหมุนไปเวียนมาอยู่ในกองทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ไปผ่านพ้นขึ้นมาถึงความประเสริฐอัศจรรย์ได้หลุดพ้นแล้วจากแหล่งนั้นแหล่งนั้นนั้นในสามภพนี้ไม่มีภพใดที่พระองค์จะไปเกิดอยู่แล้วนี่คือความอัศจรรย์ของจิตที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยแล้วการสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาสงสารอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันเทศอย่างสดสดร้อนๆถ้าพูดตำหนิพูดถึงเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ตำหนิก็ตามนะพูดตามหลักความจริงก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเองเป็นเสียเองรู้เสียเองเห็นเสียเองจากความเป็นเจ้าของเสียเองและอันดับต่อไปจากสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจึงประมวลสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่แดนแห่งความเกิดนี้ทั้งหมดว่าความเกิดนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุสัตว์จะได้สร้างกรรมถ้าไม่เกิดก็ไม่สร้างนะมีอันนี้เท่านั้นเมื่อได้เห็นชัดนี้บัดนี้ก็ได้หลุดพ้นไปเสียแล้วจิตสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เหมือนอะไรเลยถ้าภัยดวงที่บริสุทธิ์นั้นนะความประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ในพระทัยโทษที่เคยผ่านมามากน้อยก็ประจักษ์ในพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนด้วยเต็มพระทัยอีกเหมือนกันเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากเอาในปัจจุบันนั้นมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้การเกิดการตายเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟเราตถาคตหรือว่าใครก็ตามเคยเป็นมาจนนับไม่ถ้วนแล้วให้เข็ดให้หลาบให้มาตามตถาคตนี่เถอะเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากจะจูงไปสดๆร้อนๆน่ะเพราะถ้าเมตตามีมากนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นอันดับหนึ่งพระสาวกทั้งหลายที่รู้ที่เห็นตามภูมิของตนก็อีกเช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนจริงสั่งสอนถึงเหตุถึงผลถึงผลถึงความสัตย์ความจริงที่เคยเป็นมาอย่างไรเพราะท่านก็เห็นเต็มภูมิของท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นนรกอเวจีไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมสวรรค์ท่านพรหมที่ไหนท่านก็เห็นประจักษ์เต็มภูมิของท่านที่เป็นสาวกเหมือนกันเหตุใดท่านจะนำสิ่งเหล่านี้มาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่ได้ท่านต้องพูดเต็มวิสัยของท่านที่เป็นสาวกนั่นแหละในการสั่งสอนโลกทั่วไปท่านจะสอนอย่างนั้นนี่แหละผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่ไปเจอมาแล้วจึงพูดได้อย่างจะแจ้งพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้ด้วยกำลังของใจเพราะได้รู้ได้เห็นจริงๆไม่มีสงสัยในสิ่งที่นำมาพูดนั้นจึงพูดได้อย่างเต็มตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความหวังต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจทำไมจะรับกันไม่ได้ทำไมจะเข้ากันไม่ได้กับความจริงที่ท่านแนะนำสั่งสอนเช่นประเภทที่ว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูประเภทนี้เป็นประเภทที่วกเวียนหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นแต่เพียงว่าไม่มีประตูที่ไหนจะเปิดแย้มออกไปพอที่จะได้ออกไปได้เท่านั้นนี่พอทำพระเจ้าแสดงขึ้นผางทั้งนั้นก็เหมือนกับว่าเปิดประตูให้ถึงออกเลยท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เสาะแสวงหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจพอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาแล้วเปิดประตูคือทำทั้งหลายให้ท่านั้นท่านก็ออกอย่างรวดเร็วนี่แหละที่ว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูผู้ที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็วคือท่านผู้ถึงขั้นความจริงเต็มหัวใจแล้วเป็นแต่เพียงว่ารอรับอย่างที่ว่าดอกบัวกำลังจะแย้มบานอยู่แล้วพอรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็บานทันที
นี่พระอาทิตย์ในสถานที่นี้ก็หมายถึงพระโอวาทคำสอนจากท่านผู้รู้จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศสอนธรรมท่านเหล่านี้จึงรู้ได้อย่างรวดเร็วนะเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกันนี่แหละการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามีน้ำหนักถึงขนาดนั้นทำไมสัตว์โลกจะไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดสุดยอดแห่งธรรมเป็นจำนวนมากมายเล่าก็จิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้จะมีอะไรเทียบอีกเหมือนกันว่ามีจำนวนมากอะไรมีมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้นะวิญญาณของสัตว์และวิญญาณแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันตามภูมินิสัยวาสนาบางภูมิบางนิสัยก็พร้อมแล้วแล้วมาเกิดในจังหวะที่พอดีกับพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาด้วยพอเหมาะพอดีกับดอกบัวแย้มบานนะตะวันโผล่มาหรือฝนตกลงมาให้ชุ่มเย็นก็แย้มบานทันทีเลยนะนี่ก็เหมือนกันประเภทที่พร้อมแล้วพร้อมแล้วกับจังหวะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็พอดีกันจึงได้บรรลุธรรมอย่างมากมายเนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยขนดวงวิญญาณที่เคยจมอยู่ในกองทุกข์มากมายกับกองนี้ให้หลุดพ้นออกไปได้มากขนาดไหนฟังดิผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะผ่านไปได้เลยก็ผ่านไปได้เลยผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังเพราะการสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเพิ่มเติมบารมีขึ้นไปนี่ก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแม้จะไม่ยังไม่หลุดพ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ความดีมีอยู่แล้วภายในจิตใจพร้อมแล้วที่จะเป็นไปในการข้างหน้านั่นเราต้องได้บรรลุโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงต่างกันอยู่มากเพราะแสดงด้วยความรู้ความเห็นทุกแง่ทุกมุมใครความสามารถขนาดลูกของใครจะเกินพระพุทธเจ้าล่ะฟังสิพยานของพระองค์อย่างทราบตลอดทั่วถึงไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรปิดบังลี้ลับที่พระองค์จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นต้องทรงรู้ทรงเห็นทั้งนั้นการแนะนำสั่งสอนก็มีความกว้างขวางกว้างขวางลึกซึ้งหยาบละเอียดให้พอเหมาะพอดีกับสัตวโลกที่ควรจะได้รับประโยชน์จากพระองค์เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งวันปรินิพพานขนสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์โลกนี้ให้พ้นไปได้มากสักเท่าไหร่ล่ะฟังสิประมาณไม่ได้ผู้ที่ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสูงขึ้นมาบารมีสูงขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นั้นก็มีอีกมากมายเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยมาลองลำดับลงมาก็พระสาวกช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงไปด้วยการแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเรื่อยมานี้เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์นี้ส่วนมากมีแต่จิตตภาวนาแสดงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการภาวนาไม่ได้แสดงเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้นั่นที่ฟังที่นี่แหละตำรับตำราเหนือจะระวังฟังสิท่านเห็นภายในกองทุกข์ในความเกิดตายนี้มากที่สุดยิ่งบอกจะมารูปๆคำๆกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งใครๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนแนะนำสั่งสอนลงในจุดสำคัญสำคัญเฉพาะนักบวชทรงแสดงอย่างนั้นสอนอย่างนั้นตามตำรับตำราเราเห็นเช่นหนึ่งเวลาบวชนี้เอาอะไรยื่นให้ก่อนฟังดิเอาสถานที่บำเพ็ญยื่นให้ก่อนเอางานที่เป็นเหมาะสมที่สุดกับผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ยื่นให้ก่อนนะยื่นให้อะไรเวลาบวชก็บอกงานให้เลยว่าไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตไม่มีงานใดที่สัตว์โลกจะติดพันไม่มีงานใดที่จะปิดบังหัวใจของสัตว์โลกได้เกิดสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไรในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ในสกลนาการนี้เอายื่นย่ออกเป็นเอกเทศซะก่อนเพื่อให้ทันเวลากับการปฏิบัติแล้วก็สอนกรรมฐาน5ให้นะกรรมฐาน5แปลว่าอะไรสถานที่ตั้งแห่งงานมี5อย่างหรือประจักษ์ปัญจกกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5คือเจสาโลมานาคานตาตะโจนะ
ท่านสอนเอานี้นะงานนี่แล้วสถานที่ทำงานนี้คือสถานที่เคลื่อนไหวก็บอกอีกลูกมูลเชื่อนาสนังนี้เป็นอันดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงว่าตถาคตเอามาเป็นเครื่องยืนยันก็ตถาคตเคยอยู่สถานที่ที่นี้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้ร่มโพร่มเดียวปรากฏว่ามีที่บึงที่บังที่ไหนไม่มีตรัสรู้ที่โคนต้นมหาโพธิ์แห่งเดียวนั้นเท่านั้นนั่นจึงต้องนำอันนี้มาเป็นสถานที่ชั้นเอกมอบให้พระทั้งหลายงานก็งานชิ้นเอกเกียรติสาลุมานาขาวตาตะโจเมื่อพิจารณาเข้าไปนี้แล้วงานนี้ค่อยแตกกระจายไปทั่วสารพันร่างกายและกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเป็นเหมือนกันถ้ารู้ว่าอันนี้จังทวงหน้าตาก็เหมือนกันอสุภะอสุภังก็เหมือนกันตีกระจายไปได้หมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ในตำรับตำรามีมากต่อมากไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องอะไรอะไรนี่ตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นปฏิปทาของพระโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชขอให้ยึดขอให้ถือหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านเอกนี้ฝังอย่างลึกภายในจิตใจอย่าได้เห็นงานใดสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่านี้เรื่องความอยากที่มันเข้ามาขีดมาขวางมาตัดรอนอยู่ตลอดเวลานั้นมันมีอยู่ตลอดถ้าเราไม่สู้ไม่รบมันยังไงก็ต้องแพ้มันบันยังทำหาอัตถะธรรมที่จะมาปรากฏในจิตใจไม่มีเลยมันอยากอะไรเนี่ยอยากเห็นก็ตาออกทางตานี่กับความอยากออกมาจากใจกิเลสตัณหาตัณหาแปลว่าความหิวความโหยมันไม่มีวันพอไม่ใช่จะพูดแต่ว่าราคะตัณหานะตัณหาเป็นกลางๆคือความอยากความหิวความทะเยอทะยานนี่จะอยากรอบตัวของเราถ้าไม่เอาจริงๆสู้มันไม่ได้เพราะมันมีอยู่รอบตัวตาก็อยากเห็นตาจริงๆไม่อยากเห็นแต่หัวใจที่เป็นอยู่ภายในที่อยากเห็นอยากเห็นเอาอะไรเป็นเครื่องมือก็เอาตาเป็นเครื่องมือให้ออกมาทางตาอยากได้ยินได้ฟังก็ออกมาทางหูนี่คือเครื่องมือของใจดวงนั้นที่มีกิเลสตัณหาเต็มอยู่ภายในอัดอย่างแน่นอยู่ภายในหาทางทะลักออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยโดยลำพังก็ออกทางใจของตนเป็นธรรมารมณ์โดยอาศัยสิ่งสัมผัสทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเข้าไปเป็นอารมณ์คุ้นคิดอยู่นั่นอุ่นกันอยู่นั่นแหละไม่ว่าเป็นของเกิดของเด่นอะไรล่ะอุ่นกันอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละความอยากอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากถ้าไม่เห็นความอยากเหล่านี้เป็นภัยแล้วยังไงก็จะไม่เห็นอัตถิธรรมพากันหนักแน่นในการปฏิบัติอุบายวิธีการฝึกภาวนาของตนอันใดที่มันเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดอุบายใดหรือวิธีการใดให้ยึดนั้นมากกว่าวิธีการอื่นเช่นเดินจงกรมมากๆเป็นยังไงได้อุบายอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเดินนานๆแล้วก็ว่าตัวได้เดินไม่ใช่อย่างนั้นเดินนั่นก็เป็นการกล้าเดินเพื่อความเพียรอันหนึ่งสติกับจิตทำงานอยู่ภายในตัวนั่นเป็นความเพียรอันสำคัญเราเดินนานๆเป็นอย่างไรบ้างผลจะปรากฏอย่างไรบ้างจิตสงบไหมเย็นไหมจิตฉลาดไหมนั่งมากเป็นยังไงเดินมากเป็นยังไงดูยืนเป็นยังไงจากนั้นก็ยังมีเรื่องอดนอนผ่อนอาหารอีกส่วนผ่อนอาหารนี่ดูจะถูกมากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วเฉพาะผมเองเนี่ยผมแน่ใจว่าจะถูกในการผ่อนอาหารอย่างน้อยผ่อนอาหารมากกว่านั้นอดผ่านแต่เป็นการทุกข์การทรมานมากอยู่ไม่น้อยนะเพราะเคยผ่านมาแล้วคิดย้อนหลังถ้าว่าจะเข็ดก็น่าจะเข็ดเพราะทุกข์จริงๆแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นมีจริงๆมันจริงไม่เข็ดมันจริงไม่กลัวไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เจ้าของเคยผ่านมาด้วยความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นเลยยิ่งกว่าธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นจากวิธีการนั้นนี่แหละให้คิดเจ้าของทำเฉยๆทำความเพียรเฉยๆไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองไม่ได้นะต้องใช้ความคิดอ่านแต่ตรองหลายสันหลายคมพลิกแพงเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าก็ตามที่สอนแล้วว่ากิเลสฉลาดขนาดไหนสติปัญญาไม่ใช้เพื่อความฉลาดจะทำกิเลสได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกันไม่อย่างนั้นไม่ทันจริง
วันนี้ก็ผ่านไปวันหน้าผ่านไปวันไหนผ่านไปชีวิตทั้งขาร่างกายก็ผ่านไปผลประโยชน์ไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏนี่มันขาดทุนเป็นลำดับลำดาไปเสียเปรียบให้ชีวิตทุกวันทุกเวลาที่เราว่าเราเป็นกรรมฐานประกอบความภาคเพียรนี้ไม่น่าฟังเลยถ้าคนอื่นได้ฟังก็ดีสำหรับเราเองนั้นน่าจะหายไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในวัฏจักรอันนี้มันสักเท่าไหร่ไม่มีกำหนดแล้วฟังสิเป็นมาขนาดไหนเราผ่านมาจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วมันเป็นขนาดไหนเรายังนับไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกข้างหน้านั้นอีกเท่าไหร่แล้วหนักมากยิ่งกว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้ยังจะมีไปอีกไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านกับล้านล้านกันถ้าแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแก้เสียบัดนี้แก้เสียเวลานี้เอาทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์เพื่อความเพียรทุกข์เพื่อแก้กิเลสกิเลสไม่คาพาใครให้เป็นสุขการต่อสู้กิเลสต้องเป็นทุกข์นอกจากกิเลสมันหมดไปจากหัวใจแล้วไม่มีอะไรต่อสู้แล้วไม่ทุกข์เราต้องคิดอย่างนั้นเลยเวลานี้ที่เราทุกข์ด้วยความภาคความเพียรก็เพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสมีมากทุกข์มากกิเลสมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งกิเลสไม่มีเลยไม่มีทุกข์เพราะไม่มีการต่อสู้กันเอามันเห็นทั้ง3อย่างนี้สิถ้าลงได้ถึงขั้นกิเลสสิ้นซากด้วยเผาศพกิเลสด้วยกุศลธรรมมาแล้วไม่มีอะไรมากีดกันหัวใจไม่ได้เลยยังได้รู้ว่าหัวใจนี้เวิ้งวางตายเต็มอิสระทั้งตนไม่ว่าอยู่ว่าไปคำว่าอิริยาบถก็ไม่มีการสถานที่ก็ไม่มีในจิตดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกับเราที่เคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันอันนี้ยิ่งจะไปกว่านั้นอีกเพราะอันนี้แน่แล้วเนี่ยส่วนการเกิดตายนั้นยังไม่แน่พอที่จะผ่านก็ผ่านไปได้กฎอนิจจังยังมีตามอยู่ยังพอเป็นไปได้ถ้ามีเครื่องช่วยนะถ้ามีเครื่องช่วยมันก็หมุนของมันอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นไม่มีอะไรช่วยแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเรียกว่าอนันตการที่ว่านิพพานเที่ยงนั่นฟังเอาเที่ยงตลอดเวลานั่นหาทุกข์ที่ไหนทุกข์เพียงเท่านี้เพื่อจะแลกเอาความสุขตลอดอนันตการทำไมเราจะไม่ยอมเสียสละเราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทุกข์เราก็เคยทุกข์มาพอแล้วทำไมจะต้องไปเสียสละในการประกอบความเพียรที่เกิดทุกข์มันต้องสู้กันอย่างนั้นคิดสิสติปัญญามีอย่าดูเฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดูอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองเป็นอย่างไรบ้างอย่าดูเฉยๆอย่าสักแต่ว่าความเพียรคำว่ามีสติก็มีเฉยๆเวลาควรจะมีปัญญาก็ให้มีทบทวนกันมันถึงจะถูกไม่เช่นนั้นไม่ได้นะการประกอบความภาคเพียรเอาให้หนักต้องหนักบ้างละเราอย่าไปถืออารมณ์ในความว่าหนักในความว่าทุกข์ถ้าว่าทุกข์ให้ถือว่าเป็นสัจธรรมที่จะต้องรู้จริงเห็นจริงกันนะทุกข์ขนาดไหนก็ให้รู้เราก็ทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่ตายจิตนี้ยันได้เลยว่าไม่เคยตายมาแต่การไหนๆนี่แหละที่พาให้หมุนก็เพราะความไม่ตายของจิตนี่แหละมันถึงไม่หมุนถ้ามันตายเรื่องชิบหายไปเสียก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาหมุนอย่างพระพุทธเจ้าท่านนั่นไม่ได้หมายถึงตายชิบหายนั่นหมายถึงเชื่อแห่งความให้พาหมุนไม่มีแล้วท่านก็เป็นบรมสุขนั่นพูดคล้องบรมสุขยังไม่ก็คือจิตดวงบริสุทธิ์นั่นเองจะเป็นอะไรไปมีเรื่องความทุกข์ความลำบากของเรามันเป็นมามากน้อยเพียงไรมันน่าจะเอามาทบมาทวนกันกับความทุกข์เพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไปเอาตามันไม่ถึงตายเรื่องเพียงการประกอบความภาคเพียรทุกข์แค่ไหนให้เห็นความจริงแค่นั้นจริงเรียกว่านักประกอบความภาคเพียรว่าประกอบความภาคเพียรในองค์อริยสัจเป็นยังไงองค์อริยสัจให้มันเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจสิเมื่อเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองน่ะไอ้เรื่องการต่อสู้เรื่องการความภาคความเพียรมันจะทุกข์ขนาดไหนที่นี่ไม่มีถอยเพราะอะไรเพราะหลักเกณฑ์ที่เราได้ระลึกเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าความทุกข์เหล่านี้มันมีแล้วได้แล้วเห็นแล้วประจักษ์แล้วเป็นพยานแล้วนั่นมันเห็นตรงนั้นสิมันทุกข์ขนาดไหนดูเรื่องของทุกข์อย่างที่เคยสอนแล้วนั่นน่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตไม่เคยตายเอาตามให้มันเห็นเรื่องความทุกข์ทุกข์มาจากไหนคนตายแล้วมีทุกข์ไหมไล่กันเข้าสิที่เรียกปัญญาไล่ตลบทบทวนอยู่นั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราอย่าไปนับเวลาอย่าไปนับการตลบทบทวนครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งไม่ต้องนับสติปัญญาให้จ่อลงไปตามความทุกข์มันมีมากน้อยให้เห็นความเคลื่อนไหวของมันมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรอะไรเป็นผู้ทุกข์
ส่วนหน้ามันจะต้องว่าอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์เส้นแข้งเป็นทุกข์ขาเป็นทุกข์หัวเข่าเป็นทุกข์เป็นต้นนะมันก็จะมาเหมาอันนี้เป็นทุกข์ความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาให้เป็นสัจธรรมแล้วค้นลงไปจริงๆว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์อันนี้เพิ่งมีนี่แน่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเนื้อหนังเองกระดูกมันมีมาตั้งแต่วันเกิดอันนี้เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วอันนี้ทุกข์นี้ดับสิ่งเหล่านั้นต้องดับไปด้วยแตกทลายไปด้วยกันชิบหายไปด้วยกันกับทุกข์ที่มันดับลงไปแต่นี้เวลาทุกข์นี้หายไปดับไปมันก็มีอยู่อย่างนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นที่เรียกว่าค้นหาความจริงเราอย่าคาดนะจอลงในความทุกข์เอามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนเอาไม่ต้องกลัวว่าตายคิดไม่ได้ตายว่างั้นเลยเดี๋ยวนี้แหละจิตที่จะหาความจริงให้รอบตัวเองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นจิตไม่ได้ตายจิตหาความจริงเพื่อจะรอบตัวเองด้วยรู้สัจธรรมให้รอบใจนะจนกระทั่งพิจารณารอบแล้ว ดังที่เคยพูดแล้วทุกเมื่อพิจารณารอบแล้วจะไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงเรียกว่าสัจธรรมเรียนอริยสัจรอบรู้อริยสัจรู้อย่างนั้นทุกแต่ก่อนมันเป็นภัยแต่ก่อนเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆนี่อะไรจะไปทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เวลาพิจารณารอบกันแล้วทุกข์สักแต่ว่าเท่านั้นนะและดูทุกข์นั้นก็ไม่มีความหมายในตัวเองด้วยและทุกข์นี้ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดไปกระทบกระเทือนผู้ใดมันก็ไม่รู้ความหมายของมันด้วยเนี่ยเอาไว้ว่าต่างๆที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ก่อนนั้นดูแล้วหนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอวัยวะทุกส่วนเป็นของตัวเองอยู่โดยลำพังไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไรนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกข์นี่ไปหาร้ายจากผู้ใดทุกข์ก็ไม่ได้หาร้ายจากผู้ใดนี่แหละเป็นความจัดความจริงแล้วความหมายว่าอันนั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์มาจากไหนนี่มันก็วิ่งเข้าถึงใจกายหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาหนึ่งใจหนึ่งสัญญาความหมายย้อนเข้าหาใจย้อนเข้าดูใจอีกทีหนึ่งนี่เมื่อย้อนเข้าไปจนประจักษ์แล้วใจก็คือใจสัญญามันก็ดับไปแล้วกำหนดดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรื่องสัญญามันจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาความหมายนั้นย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจความทุกข์ที่ว่าอันนั้นเป็นทุกข์นั่นก็เหมือนกันความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งมาถึงใจมาดับที่ใจนะใจไม่หมายที่นี่เมื่อใจไม่หมายแล้วทุกขังอริยสัจจังเต็มหัวใจอ๋อเป็นอย่างนี้คำว่ารู้ทุกข์รู้อย่างนี้คำว่าทุกข์เป็นสัจธรรมเป็นอย่างนี้นั่นสิมันถึงได้ชัดทำให้เห็นชัดอย่างนั้นสินี่แหละท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านเป็นอย่างนี้สมุทัยคือตัวความหมายนั่นเมื่อรอบมันแล้วมันก็หดตัวเข้ามามันไม่ไปหมายสัญญานั่นแหละหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์เมื่อพิจารณารอบแล้วมันก็ไม่หมายนี่เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาวงอริยสัจต่อไปเมื่อจิตมีความเป็นนิชำนาญแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดแล้วนั่นทุกเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสติปัญญามันจะทันตามต้นสมุทัยคือความคิดความปรุงตัวเองจนทันจนกระทั่งละได้ขาดสะบั้นไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นสมุทัยขาดทำไมทุกจะไม่ดับขาดเพราะอะไรสมุทัยขาดเพราะสติปัญญามีความแก้กล้าสามารถนั่นเองนิโรธคือความดับทุกข์มันก็ดับนะพี่เพราะสมุทัยดับทุกข์มันก็ดับนั่นกิเลสแห่งทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธนะหลักใหญ่ก็คืออยู่กับเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นสำคัญดังนั้นการพิจารณาหรือไปทำอยู่เฉยวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นอะไรมันสำคัญในโลกอันนี้ไม่มีอะไรสำคัญอันนั้นเป็นความเสียดสันตัญญอของกิเลสแท้ๆแล้วไม่ใช่อะไรล่ะมันมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีมันอยากเพราะอยากด้วยความสำคัญว่าอันนั้นดีอันนี้ดีจึงอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์มันดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ดิ้นอยู่ตรงนี้เองเพราะจึงบังคับความอยากให้ได้ดูหัวใจเจ้าของมันอยากอะไรถ้ามันเห็นจนกระทั่งมันดิ้นมันดีดออกมาสิแล้วจากนั้นแล้วมันก็สงบตัวลงไปนี่สมาธิตีหัวมันลงไปปัญญานั่นแหละช่วยพิจารณาสงบตัวลงไปจากนั้นคลี่คลายดูอ้าวมันติดอะไรมันพัวพันอะไรในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นมันซึมมันซาบไปหมดทั่วสารพางร่างกายนอกจากนั้นยังระบาดสาก

0: สดร้อนๆเหมือนกับไฟนี่แหละยี่เข้ามาเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นมันสดๆร้อนๆไหมไฟนี่เรียกเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรสดๆร้อนๆมันเผาเราได้เผาเราได้มรรคก็เอาให้ทันกันต่อสู้อย่าอ่อนข้อต่อมันอย่าไปนับว่าวันนั้นก็ลำบากวันนี้ก็ลำบากอย่าไปยึดนะกิเลสหลอกอีกนะเมื่อวานนี้ลำบากวันนี้ไม่อยากทำไปแล้วนั่นเห็นไหมกิเลสมันไปหลอกแล้วไม่ไปนอกต้องมานับเวลาเวลาเวลากิเลสมันอยู่กับหัวใจนี่มันเอาเวลามาหลอกเราตีเราให้ทำยุบย่อให้ทำก้าวขาไม่ออกละริงก้าวไม่ออกนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วท้อใจนานมันเป็นยังไงเมื่อวานมันทุกเพราะอะไรเมื่อวานเราก็ได้พิจารณาเป็นเรื่องสัจธรรมแล้วมันมาทุกข์อะไรถ้าเป็นสัจธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นน่ะนั่นฟาดลงไปตรงนั้นอีกสินี่เรียกว่าการพิจารณาธรรมทั้งหลายมันเห็นนี่ธรรมว่าใจอัศจรรย์นั่นมันไม่เป็นมันคาดเฉยๆไม่ได้เรื่องนาคาดก็เป็นกิเลสมาคาดเสียมันก็ไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดอะไรเสียนั่นน่ะกิเลสเพราะมันกิเลสไม่เป็นของแปลกประหลาดไม่เป็นของอัศจรรย์เห็นอะไรมันก็เอาขี้ตมขี้โคลนไปกบไว้หมดเลยกลายเป็นขี้ตมขี้โคลนมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นขี้ตมขี้โคลนไม่ใช่ของดีของดีไปซะแล้วเพราะกิเลสมันไปพอกไว้หมดแล้วเปิดออกนี่สินี่เปิดออกเมื่อขี้ตมขี้โคลนนี้มันกระจายไปมันก็เห็นทองทั้งแท่งนะสิของอัศจรรย์ประเสริฐอะไรในแดน3แดน3แดนโลกธาตุนี้อะไรจะเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่สุดยอดจริงๆก็คือโลกุตตรจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนี่แหละพูดไม่ถูกถ้าว่าเราจะนำมาพูดได้ก็จะเรียกว่าเบื้องวางว่างั้นเลยถ้าว่าเป็นตาก็ตาในทะเลหลวงแบบว่ายหัวหางกลางตัวสะดวกสบายไม่มีอะไรกี่เอ่ยขวางน้ำก็ลึกกว้างก็กว้างอยากว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมีพอเป็นเครื่องเทียบกันคิดนี่เหมือนกันเมื่อเวลาสิ่งผักดันหรือเวลาแหลมเหลาอะไรที่มันทิ่มแทงหัวใจเสียบอยู่ในหัวใจแล้วนี่ถอนออกหมดแล้วเนี่ยจริงไม่มีอะไรเวิ้งวางนั่นเป็นอย่างนั้นเอาตาดูได้สบายนั่นทั้งแม้แต่ในขันนี่ก็เหมือนกันทั้งจิตกรดูไม่ได้มันจะเป็นไฟเผาขึ้นมาทันทีฟังไม่ได้เป็นไฟขึ้นมาจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเชื้อไฟทั้งนั้นเผาได้ทั้งนั้นเวลาไฟอยู่ภายในมันแรงกล้าอะไรผ่านมาไม่ได้มันไหม้หมดเป็นฟืนเป็นไฟเป็นต่างกันหมดแต่พอดีไฟดับแล้วในเตานั้นอ้าวโยนฟืนเข้าไปเชื้อไฟโยนเข้าไปไม่ว่าจะอะไรเอาน้ำมันที่เขาเรียกอย่างน้ำมันทุกวันเนี่ยน้ำมันรถเอาสาดลงไปมันก็เป็นน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟเพราะไฟมันหมดแล้วในเตานั้นเชื้อไฟสาดเข้าไปเท่าไหร่โยนเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเป็นฟืนก็เป็นฟืนอย่างนั้นถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นน้ำมันนี้อย่างมันไม่ได้เป็นไฟนั่นแหละที่ว่าไฟในเตาดับแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ไฟที่เด็ดตัณหาอาสวะในเตาคือหัวใจนี่หมดแล้วเป็นอย่างนั้นเครื่องใช้ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรมันเป็นเครื่องใช้เฉยเป็นทางเดินของกิเลสต่างหากตาหูจมูกลิ้นกายดูได้เต็มตาถ้าอยากจะดูแต่ท่านจะไปหาดูอะไรความพอเหมาะพอดีมีอยู่นั่นทำมีแต่ความพอดีไม่ใช่ความรวดผลรวดผลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราพูดเฉยว่าจะดูจนตาแหกมันก็ได้ตาแห้งมันก็ได้ไม่จะให้เกิดกิเลสมันไม่เกิดหูฟังจนกระทั่งหนังมันทะลอกหูขาดหูกุดไปหมดมันก็ดูได้ฟังได้แต่มันไม่เกิดกิเลสนั่นที่คุณง่ายๆว่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพันธะนั้นได้แต่มันไม่เกิดกิเลสเช่นเดียวกับโยนเชื้อเพลิงเข้าไปหาเตาไฟนั่นโยนเข้าไปเท่าไหร่ก็โยนเข้าไปที่เมื่อไฟในเตาไม่มีแล้วจะอะไรมาเป็นเปลวอะไรมาเป็นไฟนี่เมื่อมันหมดภายในแล้วมันอะไรก็ตามตาหูจมูกร่างกายมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุมันก็เป็นอันนั้นอยู่เช่นเดียวกับกองฟืนนั่นแหละ
1: ผมพูดจริงนะผมวิตกจริงๆนะวิตกกระวงคณะเราคณะกรรมฐานหลายหลวงปู่มั่นมันจะค่อยเลื้อยไหลไปเลื้อยไหลไปที่วิตกมากที่สุดก็คือที่ไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยผมตกวิตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทัตเข้าไป

วิดีโอที่สำคัญมันชอบชนิดไหนมันจะหามาที่หามาตั้งแต่ยังนรกตกเปรตทั้งนั้นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ได้ภาวะแล้วหมดนักภาวนาเราไม่มีเหลือนะพูดได้ขาดตัวเลยก็รู้กันอยู่แล้วรู้ก่อนทักทับอยู่แล้วนั่นผลนามายก็แสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาหน้าด้านจริงๆบนง่ายๆทำลายกันจะมาจริงๆไม่ให้เอาเข้ามามันมีอะไรเป็นฟ้าไฟดินแล้วก็ใช่มาจากพ่อจากแม่แล้วไม่หมดทีเห็นไหมเห็นมีเสียงมีโสอะไรครับไฟสว่างความสว่างนะไม่เห็นที่เสียงมีโสในใจสว่างเลยไปเห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้นาทีสำคัญทำให้อดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแน่แน่รอจังหวะอยู่เท่านั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยพึบเดียวหมดไม่มีอะไรเดียวที่นี่หมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยว่าได้จะทำอย่างนั้นถ้าลงอันนี้เลยเข้าเลยคำว่ากรรมฐานอย่าไปถามถึงเลยนะโอ้มันเริ่มเล่นเมื่อไหร่อันนี้เทวทัตกลมๆเดียวมารร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวไม่มีคำว่าเลี่ยงๆไม่มีคำว่าอ้อมๆตรงเป่งเข้าไปใส่ห่วงหัวใจเลยห่วงหัวตับเงินขาดกระบั้นไปหมดเลยเทวทัตเถิดมีโอ้ยยี่มันไปเอาอะไรมาถึงจะได้แล้วไปหาเอามานี่คือมันไล่สุดอันนี้แหละทำไมตัวอาจารย์ใครทำไมเอาจริงเอาจังจริงไปไม่รอดนะเราต้องจะเด่นนี่เหนียวมากนะละเอียดมากนั่งพูดแล้วนั่งสลับซับซ้อนโอ้ยสวมรอยนี้ไม่ทันนะมันเลยขนาดนั้นนะเราไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นที่เห็นอันนี้ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือมันไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมาใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่อันที่ฝุ่นมันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าไงก็ปล่อยให้มันเหยียบย่ำมันแบ่งสรรบางส่วนกินอยู่นั่นเนี่ยอย่างน้อยแบ่งสรรบางส่วนกินมากนั่นบีบคอพวกเราพวกคนบีบคอกินไม่ใช่เป็นแบ่งสรรบางส่วนแบ่งสรรบางส่วนมันยังให้เกียรติอยู่บ้างใช่ไหมมาขอแบ่งมันมาบีบคอกินเลยพวกเราพวกถูกบีบคอกินเลยกินน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆในหัวใจของผมนี่มันเป็นอย่างผมพูดนะถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินาศเลยไม่สะทกสะท้านเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเชื่อแท้นว่างั้นเถอะนะเชื่อแท้ในที่เด่นถึงขนาดนั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษด้วยความถึงพระทัยนี่เห็นจริงๆทำไมจะไม่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจับเหมือนกับว่าจับถุดลากไม้คอยกองไฟนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าถุดลากมาอย่างเต็มกำลังเลยคนหนึ่งไม่รู้เสื้อผ้ากำลังจะเข้ากองไฟอันนี้จับมือหรือจับแขนลากออกมาเลยอย่างแรงแรงแรงนี่มันก็มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากองไฟทั้งกองนะมันหมดเลยนั่นอันนี้ลากมานี่จะเป็นอะไรไปนั่นพระพุทธเจ้าสั่งสอนต่อโลกท่านสั่งสอนอย่างนั้นจริงๆว่าท่านเห็นหมดจริงๆนี่ปิดอะไรอยู่จิตดวงนี้อ่ะพยายามเปิดอ่ะแต่ความสงสารท่านกับความว่าของเมตตาท่านก็มีธรรมมันจะช่วยได้หนักเบามากน้อยเพียงไรนั่นท่านก็มีขอบเขตของท่านอีกละหรือว่าไงไม่ใช่จะถูกจะลากแต่พัดแต่คือคนหูหนวกตาบอดก็จะลากไปหมดได้ไงคนที่ควรล่าเขาล่าที่มีควรล่าก็โอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวทั้งสองโอ้น่าเสียดายเนี่ยตายไปซะหมดแล้วมันเย็นวันนี้น่าเสียดายคือมันสุดวิสัยมันมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้เมตตาเมตตาสงสารไม่สงสารโอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เล่นนะไม่กล้าพูดไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดตายของจิตแต่ละดวงนี้มากจริง
นี่ยังไม่กำหนดอยู่นะเนี่ยที่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดนั่นฟังดิภาษาบาลีผมลืมใช่ไหมอันนั้นมาตะโขนว่าไว้ในบาลีนี่คือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันคือเรื่องจริงๆนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ใหม่ชัดโลกทั้งหลายพวกแดนโลกท่านนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของเป็นอย่างนั้นเห็นวิญญาณผู้อื่นเป็นอย่างนั้นฟังดิพระพุทธเจ้าทำไมท่านเห็นนี่ไม่อาจจะท่านจะอาจจะตรงไหนเคยเป็นมาอย่างไรเห็นหมดนักสอนก็สอนแบบทุนแบบล่างจะเป็นไปอยู่ที่เท่าไหร่นั่นก็มันทุกข์แค่นี้ทุ่มมันลงไปความเสียดายอะไรต้องตัดมันเสียดายเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินนี่ต้องตัดนี่คือว่าต่อสู้ก็เดือดต้องฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่นถ้าซึ่งคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมกิเลสหรือจะทำให้กิเลสเกิดได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นถึงไหนถึงกันเป็นในเป็นกันสิ่งเหล่านี้มันเคยมาแล้วผู้ปฏิบัติของเราเองนี่ไม่ต้องพูดแล้วอ๋อมันฝืนแสนจะฝืนนี่จะฝืนเนี่ยสิ่งนี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนอย่างนี้ตัดกันผืนท่านถึงให้ลบดีก็อยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี้มากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงๆก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลาแต่ท่ากันอยู่ตลอดเวลาใครจะไปฝืนทนล่ะว่าให้หนีไปอยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้หน่อยดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสิ่งของเป็นยังไงนั่นใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าวะพิจารณาที่เรื่องของนี่น่ะเรื่องของเล่นๆเมื่อไหร่ตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื่อไฟตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่แล้วเอาพยายามดับมันนะอย่างนั้นนะงูไล่เข้าไปในป่าในเขาเพื่อกันอันนี้เองตาเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งไงตาเห็นรูปหญิงรูปชายรูปพัดดูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่นเสียงสัตว์เสียงอะไรกระทบกระเทือนกันดินฟ้าอากาศไม่เห็นเป็นอะไรเสียงหญิงเสียงชายเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ภัยรอบด้านจมูกอะไรสิดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชายกันไปสิเป็นบ้าไปเลยนั่นบ้ามันจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะตอนนี้มันล่างหญิงจะไม่ยุ่งนะไม่ได้นะมันจะมาเสริมนะสิ่งนี้มันเคยสังหารโลกมันมากแต่มากแล้วรวมกับเราด้วยคนหนึ่งพ้นไปไหนวะพ้นที่ไหนวะไล่เข้าป่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแหละจะวางถ้าเชื่อก็ไปได้เพราะนอกจากไปในป่าแล้วต้องมีเครื่องดัดสันดานอยู่มันก็กลัวเนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนั่นดัดกันมันก็กลัวแล้วไม่ว่าจะเฉยๆธรรมดาในดูเสียงตัวนี้ก็ในบัตรที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมจริงเนี่ยมันพลิกอยู่เข้าไปอีกพักอย่างอื่นนะไปสู่สถานที่กลัวมันพลิกไปอีกแง่หนึ่งจิตพลิกเพื่อความเป็นธรรมนะเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดกล้าเป็นตัวกลัวเป็นตัวสั่งเราแก้ได้กล้าเป็นตัวสั่งเนี่ยมันเห็นได้ชัดแล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นี่เหรอเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะว่างกำหนดดูจนกระทั่งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้มันกลัวอะไรไหมนี่น่ะเวลามันกล้าจริงถึงขนาดนั้นแล้วเอามาเทียบดูคิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลยเอาเรื่องเมื่อเสือเดินเข้ามานี่เป็นไงเดินเข้าหามันได้เลยเมื่อน่ะฟังสิเอางูมานี่เป็นไงเดินเข้าไปได้เลยอะไรก็ตามว่างั้นพูดง่ายๆได้ทั้งนั้นเลยไม่มีคำว่าจะสุขทานแต่ความจริงเสือจะกินงูจะกัดกันมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้าเนี่ยมันกล้างั้นของมันจริงไม่เคยกลัวเลยเลยมันโบราณดับได้เห็นไหมขณะก่อนมันเป็นตัวสั่นมันกลัวขณะหลังนี่มันตัวสั่นมันกล้านั่นมันคือยิ่งแก้กันอย่างนั้นให้เขาไปอยู่ในป่าของเขาแต่ขั้นพิธีการก็มีเสือกินพระก็มีสำเร็จในปากเสือก็มีนะในตำรามีนั่นท่านเชื่อท่านมีธรรมะอันสูงแล้วจวนแล้วจวนเป็นจริงแล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นจับเป็นเสืออะไรแหละเขาลงขนาดนั้นแล้วนะจิตขนาดนั้นมีนี่มันเป็นในหัวใจของสิ
จิตขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหนนี่จะท่าเท่าไหร่ว่ากินกับที่ท่ากินท่าเท่าไหร่เพราะเรื่องวิปัสสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นหยังมันก็ไม่เป็นไงมันก็ไม่เป็นเลยสิวางปรุงให้เป็นอะไรก็ไม่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วเขาไปเป็นท่ามันท่าเองว่างเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างเหมือนกันว่างมันปรุงทองเขาบอกปรุงว่าเสือนี่เพราะพับมาเป็นภาพเสือพับดับปุ๊บเลยนะมันออกจากนี้ไปปรุงนั่นมันปรุงพับออกจากนี้แล้วดับเสือที่ไหนมีถ้าเสือมีจริงก็มีสิเป็นไรไปธาตุเขาธาตุอะไรธาตุเราธาตุอะไรมันแยกของมันมีงั้นมันก็ทันกันเลยสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาโอ้ไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยนะขอให้นำมาใช้เวลาจำเป็นมันเป็นได้จริงนี่คือไม่รู้กี่สรรพันคมนะไม่งั้นมันจะทันกิเลสได้เลยเพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมาที่ว่าหรือเป็นเกี่ยวของกิเลสขึ้นมาเสื้อมาทีนี้สติปัญญามันตัดให้ถ้ามันจะแยกเป็นธาตุก็ธาตุแล้วแต่อยู่กับเราเราไม่ถึงกลัวก็กลัวมาแล้วนั่นก็ธาตุนะอันหนึ่งมันว่างทั้งหมดจิตเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างจริงปรุงภาพมันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เป็นใช่ไหมเป็นได้ชั่วยับเหมือนฟ้าแมบตอนที่ภาพเป็นภาพของเสือยับดับปุ๊บที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน่นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกปรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแป๊บดับปุ๊บมันก็รู้อย่างนั้นเสือใช่ไหมนั่นเมื่อมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเนี่ยถึงปรุงไปก็นั่งก็ไม่ได้ปรุงปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงที่แรกดึงนี่ได้ปั๊บซักเมื่อซ้ำก็ซ้ำเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อมนี่เรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นการลบข้าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองนักมวยเหมือนกับเมื่อเคยต่อยเวทีมากต่อมากแล้วมันก็จัดเตรียมในเวทีอันนี้มันก็จัดเกณฑ์ในการต่อสู้กิเลสมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการฝึกซ้อมความจัดเกณฑ์ไปในตัวนี่เป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นมันว่างไปหมดมันมีอะไรมันว่างในหัวใจถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างก็ตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีพอใจได้ว่างตัวเองแล้วท่านี้หมดปัญหาละมันเป็นขั้นความมากเพราะว่าเรามันเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นนะจะว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครนี่อันเรื่องนี้มันเป็นที่มาในเจ้าของเพราะการฝึกกันเจ้าของมันมีแนวเหมือนกับว่าใครมันได้เชื่อนั่นแหละเชื่อมันอยู่ที่ไหนมันก็ลุกลามของมันไปเรื่อยๆจะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิเชื่อมันอยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปลามไปตามเชื่อนะอันนี้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่ากิเลสนะพูดง่ายๆกิเลสมันเป็นเหมือนกับเชื้อมันก็ลุกก็ลามมันไปอย่างนั้นไปจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรจะไหม้เนี่ยสติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นนะไม่ถามใครมันก็รู้เองเลยโอ้ยอาจารย์นี่นะเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นเป็นอย่างไม่คาดไม่คิดนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเราสิเราตัวเท่าหนูนี่มันยังเป็นว่าถึงพระพุทธเจ้าวะมันไม่เรียนจากใครเป็นแต่แบบธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่างมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ฝึกที่หัดที่เรียนอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแง่ไหนแง่ไหนมันยังมีอะไรของมันที่จะทำไปมาเนี่ยนั้นอันนี้รับกันเนี่ยนี่อันนั้นมาเนี่ยนั้นอันนี้รับกันเนี่ยนี่เนี่ยมันขึ้นรับกันเลยบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็นนะถ้าเป็นอ๋ออ๋ออย่างนี้เองนะแต่เนี่ยขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยพีคเลยพี่นาย้อนหลังอยู่ใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกันทั้งวันทั้งคืนฟังดิมีเวลาว่างเมื่อไหร่ขนาดที่เราอยู่กับใครไม่ได้ฟังสิมันเสียเวลาทางนี้มันจะลุมบังอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะไปหันหน้าคุยกับใครได้เด็ดง่ายถูกเขาต่อยออก
ที่เหลือมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่าที่เหลือมันรวดเร็วขนาดไหนแต่ก่อนเราไม่รู้นี่มันก็เหมือนกับควายตัวหนึ่งจูงจมูกขนาดนั้นก็ไปพวกเราเหมือนควายตัวนึงมันไม่รู้คนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายคนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจูงแล้วก็ไปนี่ก็เหมือนกันที่เดือดจูงเราเราก็เหมือนควายเราไม่รู้ที่เดือดมันจะไหลนี่ที่มันตู้เล่นนะผมโอ้มันจูงไปไหนก็ไปเรายังเพลินไปกับมันเรื่อยนะต้องกัดหญ้าไปเรื่อยจุดกัดหญ้าไปเรื่อยเพลินไปกับมันเรื่อยโอ้ยจะจูงไปฆ่าอย่างไม่รู้นี่ที่เดือดมันจูงไปเข้ากระดุมบอลเข้าในบ่อน้ำร้อนเข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดหญ้าเรื่อยไปคือเพลินไปเรื่อยไปเทียบกับมันก็ว่ากัดหญ้าเรื่อยนู่นเวลาพัดกันเข้ามันพันนี่มันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วจากเร็วนี่มันก็เหนือเอาเนี่ยมันไม่เร็วทันเร็วทันตามทันเอาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวสิเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันก็แยบออกมาไม่ได้นั่นทีนี้มันเห็นไหมมันเป็นยังไงขนาดไหนที่เหลือมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนตรงไหนโถหินแม่ทรายสู้มันได้มาไหนวะมันละเอียดยิ่งกว่านั่นก็ไปอีกนี้มันก็ไม่พ้นปัญญาที่ละเอียดกว่านั่นจะทราบป่ะมันก็ทราบได้ทราบได้ฆ่าได้พร้อมกันมันเพียงทราบเฉยๆถ้าลงปัญญาขนาดนั้นแล้วทราบแล้วพังพร้อมพร้อมเหมือนกับเผาพร้อมเผาพร้อมหนึ่งเจ็บแค้นเลยเราทุกข์ที่สุดเลยการประกอบความเพียรชีวิตในชีวิตของพระนี่ใหม่การต่อสู้ที่เดือดการฆ่าที่เดือดนี่หนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าพูดแบบโลกอย่างว่านะมันเจ็บแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเลยเจอกันไม่ได้ว่างั้นเลยเจอกันเป็นเอาเลยไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นเท่าเทียบแบบโลกมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะเพราะมันทุกข์กับมันนิดหนึ่งบางทีมันก็จะตายจริงจะสลบสลายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันหนักมันหนักทุกข์มากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากอยู่นั่นอ่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายธรรมมันเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากทุกข์มากไม่ใช่ว่าจะทนทุกข์มากเฉยๆมีที่ที่เด็ดไปเดียวๆไม่ใช่ทุกข์มากกับทุกข์มากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์มากมันก็มีคือด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงมันไปแล้วมันก็อดมันก็ลืมไม่ได้อยู่นั่นแหละเรื่องความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับเราลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกข์มากนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดขาดสะบั้นหมดในเรื่องที่จะเป็นไปมาหนักเบามากน้อยเพียงไรภาระทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกอยู่ตลอดฟังสิคือแดนโลกธาตุ3แดนโลกธาตุนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นจิตจึงเป็นเหมือนกับว่าแบกทั้ง3แดนโลกธาตุมานานเท่าไหร่อันนี้สลัดตึงออกเลยดีดถึงออกจากนั้นเลยมันทำไมมันจะไม่เบาฟังสิ3แดนโลกธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบกมันแล้วยังจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ข้านความไม่เอาไหนอยู่หรือก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าของอุบายต่างๆดูดตัวสลัดออกจากภาระอันหนักใน3เดือนแล้วก็ท่านี้ผึ่งออกนั่นเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพุทธเจ้าท่านออกท่านออกอย่างนั้นพระสาวกท่านออกท่านออกนั่นถ้าว่ามีจุดหมายปลายทางมีถ้าว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปทุกอย่างว่าท่านเป็นกับตายอะไรอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่เป็นประจำงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมดถ้าพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าฉันจะพึ่งอะไรมันก็ไม่ก็มันพอยแล้วพึ่งอะไรเป็นอย่างนั้นมันประจักษ์อย่างนั้นมันต้องว่าเมืองพอเมืองพอไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าคำว่าพอวะลงตรงนั้นหมดว่าเรามีจริงแล้วพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าคำว่าพอสุดท้ายก็คือคำว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงได้เลยเพราะ
อันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันใดอันไหนดีไปจับนั้นมาวางนี่อยู่ไปเลือกนั้นเลือกนี่อยู่ก็แสดงว่าสงสัยสิอันนี้ดีที่ไม่ดีจับจะเอาถ้าดีก็จะเอาไงถ้าไม่ดีก็จะทิ้งอยู่ไงดีไม่ดีมันก็พอแล้วจะว่าไงไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอเนี่ยแล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิศยิ่งกว่าอะไรแล้วเอาไว้เลยผมคลายความคิดอ่านมาเพียงแต่จะให้สงบจิตจิตพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทางภายนอกนักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะมันจะพคอยให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นเป็นไม่ต้องออกทางบ้านปัญญาสงบขั้นไหนควรที่จะก้าวทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นของตนคือคำว่าสงบมันความว่าสงบความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ฟุ้งไปนั่นอ่ะมันเบาตัวลงมันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานของตัวเองได้มันไม่เตลิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีสมาธิไม่ยอมเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ยตายว่างั้นเลยนะอย่ามาโกหกนะว่างั้นก็จิตมันหิวเต็มอยู่ด้วยความหิวโหยจะพิจารณาอันนี้ให้มันเป็นปัญญาอันนี้เตลิดเปิงไปเป็นสัญญาไปตรงที่เดือดไปหมดนั่นมันจะเอาเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบมันจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยเป็นมามันสงบมากน้อยเท่าไหร่นั่นอ่ะปัญญาจะพอก้าวได้พอปัญญาก้าวได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นนั่นก็กลับมาสวมสมาธินี่ได้อีกนะปัญญาก็ฉลาดนั่นนั่นที่ว่าสัญญาปัญญาสมาธิปริภาปิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาแต่เป็นนั่นก็เลยก็เมื่อมีสมาธิหมุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องแปลอย่างนี้เลยภาคปฏิบัติเรานะภาคปฏิญาณจะแปลอีกนะกลัวผิดสับผิดแสงผิดอิทธาธิพัฒน์ตัดใจนี่ถ้าอย่างผมก็ไม่ได้เรียนเป็นมหาเขาก็ดูถูกผมการแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสจริงแปลเอาโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลสนี่นะเราไม่ได้ฆ่าสับฆ่าแสงฆ่าธาตุพัฒน์ตัดใจนี่นะเราจะฆ่ากิเลสแต่เพิ่งก็โดนอย่างว่าเนี่ยมันตัวไหนมันชัดเจนไหมเมื่อมีสมาธิหมุนแล้วปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าเป็นภาพแปลตามนั้นนะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นท่านว่างั้นในปริยัติเราก็ไม่ปฏิเสธเราไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดไปฆ่ากิเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมะนั่นขอให้ฆ่ากิเลสได้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสเนี่ยอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้เอานั่นน่ะอุบายนั้นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นดิกิเลสมันมาในตลาดตำราทุกวันหรือมันมาเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันนี้มีในตำราทุกวันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสแล้วอันนี้เมื่อมันเป็นธรรมแล้วไม่มีตำราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้ล่ะเอามันอย่างนั้นเถอะแต่อันนี้มันถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบนั่นนี่เรียกว่าแต่เพราะฆ่ากิเลสทีนี้ก็ปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเจหิมุจติอยู่ที่ปัญญาทำร้านแล้วย่อมดูดค้นจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงกิเลสโดยชอบนะหนักแปลกแต่ให้ได้กลมกับภาคปฏิบัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปัญญาก็อย่างที่ว่านั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมดูดค้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะแต่ทางด้านปัญญาอย่างอันนั้นทางด้านเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่นใครจะแยกแยะแต่ไงก็ตามไม่เห็นเหมือนจากหลักใหญ่ของกระพอคือหลักฆ่ากิเลสนั่นปัญญาคือฆ่ากิเลสฆ่าลงไปที่มันจะถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปสิเอาอย่างนั้นนะศีลปริภาวิตสมาธิมหาพะโลโหติมหาสร้างโซนเหมือนกันคนมีศีลจะมีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลงใจเดือดร้อนเพราะให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลงนั่นแต่นั้นแล้วก็พูดแต่การพยากรณ์อย่างที่ว่านะสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากอันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจักษ์เจ้าของเป็นสมบัติของเจ้าของมันเอาที่หาไม่ได้ที่นี่เรียกว่าผู้แสวงต่อแสวงหาธรรมเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์แปลที่เราแปลนี่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แปลนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะว่าเราประยุกต์ตนเสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึ่งไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำ
ท่านเคยฆ่ากิเลสมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกเราท่านแปลนี่เหรอถึงเลยท่านที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอ๋อนี่ท่านแปลโกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับอย่างนั้นเลยนะแหมใส่ผึ่งเลยนะแหมอย่างนั้นนะทั้งที่เราก็เป็นมหาแปลไงเราก็รู้อยู่นี่เราเป็นมหาแต่แปลเราเป็นมหาได้แต่ความจำ ไม่ได้ความจริงเหมือนกันท่านแปลงั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดกันตรงนั้นนะถึงว่าโอ้โกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับอย่างนั้นมันไม่เคยค้านท่านนะท่านแปลแบบนี้ผึ่งเลยเข้าถึงตัวนี้เลยหงายเลยหงายเลยแต่รวดเร็วก็ได้นะไม่รวดเร็วไงสติปัญญาคล่องตัวมาพอแล้วถึงออกมาอะไรจะมาขัดข้างต่างทางหยิบขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขั้นนั่นได้ออกตัวมีท่านผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วถึงแม้ท่านคล่องไงนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแต่คนพวกเรานี่พวกหนอนแทะกระดาษนี่เราจะไปยกโทษท่านไหมยกได้ยี่แผงวางแผงนี้ท่านแปลว่าอย่างนั้นนั่นตามระดับพลาเนี่ยก็จะว่างั้นนะนี่มาแปลนี้ก็จะหาที่นี่หาว่าท่านแปลไม่ถูกป่าปะปะเถื่อนไปก็ไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้ชื่อความจริงเป็นไงความปลอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นไงเราไม่รู้ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไหร่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโถท่านเล่าให้ฟังคนประดิษฐ์ไม่รู้กี่ครั้งกันว่านู่นน่ะฟังดิแล้วท่านจะมาได้มาอย่างไรคนประดิษฐ์ท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านโป่งกับคนก็ยังมันว่างๆท่านว่าพระประดิษฐ์มีครบเหมือนกันคนนึงจริงๆท่านว่าแล้วอยู่ไหนอีกนะท่านคนประดิษฐ์เล่าให้ฟังเราเดือนนึงสู้ท่านได้เมื่อไหร่ในหลักวิชาที่เดือนมาเป็นชั้นเป็นชั้นนั้นสู้พุทธิคุณในขนาดนั้นได้ไงถ้าพูดถึงเรื่องราวที่นำมาพูดอะไรแต่เรื่องธาตุวิพัฒน์ปัจจัย อะไรนี่ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอาทิตย์เราจะมายกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาจโจอริยตัดทิศที่นี่นี่ที่เดือดมันหัวเราะตลอดว่างไงเมื่อจะฆ่าที่เดือดจริงอันนี้ไม่มายุ่งเลยฟับมันเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างในหางนะเรายังจะมาเป็นนอนแค่กระดาษอยู่มีในธาตุวิพัฒน์ปัจจัยนี่ที่เดือดหัวเราะเนี่ยมันอยู่นู้นเรามาเกาอยู่นี่เมื่อมันอยู่นั่นเราไปตีดินตึ๊กก็อยู่นี่ที่เหลืออยู่นี่ไม่ของหัวเราเลยสิท่านใส่ถึงเลยที่เหลืออยู่นั่นนะมันต่างกันอย่างนี้นี่คือยอดสาวโกสาวโกเหนือสาวโกสาวโกแปลว่าผู้ฟังมันค่าพวกมหาปัญญานั่นนะมันเป็นธาตุอะไรสิ่งอะไรฮะเอาตั้งเอาว่ามาเอานะมันเคยมาฟังมาฟังนี้มันจะเป็นธาตุอะไรอยู่มันเป็นบ่ายเนี่ยมันจะว่านะผมเป็นเตือนแต่ฟังมันมาฟังมันเตือนแต่ขายยี่เดือดฟังเพื่อขายยี่เดือดขนาดไม่ได้ฟังเพื่อเอาตาเดียวตาปัจจัยมันตาหนังตาหนังตาหนังฟังหัวมันแล้วมันมาเราจะขายยี่เดือดขนาดยี่เดือดมันไปหาคนตาปัจจัยด้วยร่างตีหัวเราไม่เห็นไปหาคนตาปัจจัยมันฟาดหลงผิดหลงแดดเลยนี่จะพวกหลงผิดหลงแดดของเราคือพวกมันไม่ต้องยกตาที่ตาปัจจัยมากมันเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วนั่นเนี่ยอยู่ไปตีที่เดือดนี่ยังมาหาคนท่าอยู่ว่าต้นใจมึงว่าเหมือนพวกเราพวกนั้นนอนแค่กระดานนะวะมึงต้องมาปุ๋ยยาปุ๋ยยาไปล้างเตาอ่ะนั่นกำลังนี่ไปล้างเตาไปล้างเตาไม่เลี้ยงเฉยไม่สนใจแค่ที่เดือดจะทั้งทั้งที่มีปณิสัยสามารถที่เป็นพระหันผู้เรียนนี่ท่านแย่ปัญหาเข้าไปปุ๋ยยาปุ๋ยยาไปล้างเตาปุ๋ยยาเธอจึงนั่งปุ๋ยยาเธอจึงยืนปุ๋ยยาเธอจึงไปปุ๋ยยาเธอจึงมาบาลานต่อบาลานต่อบาลานต่อที่พ่อแม่ครูอาจารย์แปลถ้าไม่แปลงั้นนี่นี่กำเนิดการตีหัวกิเลสบาลานต่อหัวล้านต่อหัวโล้นต่อนะบวชต่อเปล่ากินต่อเปล่านอนต่อเปล่าตายต่อเปล่านั่นท่านแปลเห็นไหมนี่เป็นตัวฟาดถึงหัวกิเลสนี่พวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนอนต่อเปล่านี่หัวล้านต่อเปล่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันครอบหัวครอบหัวไว้นั่นกินต่อเปล่าตายต่อเปล่านั่นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสครอบหัวออกครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้นนั่นท่านแปลท่านแปลนั่นนะหาที่ข้ามท่านได้ไงผมนี่ข้ามไม่ได้จริงนะเพราะแม่ครูอาจารย์แปลมันเข้าถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโพธิรัตน์มาแปลนิทานโพธิรัตน์นี่เราก็เยี่ยนผมว่าบาลานเปล่าแปลว่าบาลานเปล่าท่านมาแปลเป็นงานที่บาลานเปล่าหัวล้วนเปล่าหัวล้านเปล่าโอ้ยแปลโอ้ย
ย่ำลงจนเป็นลากอย่างนั้นป่ะอย่างนั้นแปลภาพเดียวมันแปลอย่างถึงใจถึงใจที่เดือดพังลงพังลงอย่างนั้นมันถูกถ้าจะฆ่าที่เดือดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสัตว์แข็งไว้ตำหรับตำราไว้ก็เป็นไปตามแบบอันนี้นี่เราก็ไม่ค้านไม่ค้านแต่เวลาที่จะลบก็ให้มันเป็นเวลาลบที่อย่าให้เป็นเวลานอนแช่กระดาษตลอดเวลาสินี่ที่ทำเกี่ยวเนื่องคือเวลาที่ปัญญาเมื่อมีพูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านแต่ตอนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ข้างนอกข้างในเอามาเทียบมาเทียมกันหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวมาอย่างนู้นอย่างนี้สอดนู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีแขนงค่อยแต่สิ่งแต่ก้าวขึ้นมาที่นี่ที่นี่ก็ค่อยก้าวไปได้ถ้าพอปัญญาได้ก้าวออกแล้วเราที่นี่มีหวังมีหวังหล่ะที่นี่นะแต่นั่นกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นแล้วก็แก่แล้วนี่แก่ไปทุกวันทุกวันว่างเพื่อนฝูงก็มีแต่ตัดน้ำกั้นทางตัวเองไม่เปิดทางให้เดินได้ทำไงทำไมทำไมจริงนั้นในวันนี้ผมพยายามไม่ให้มีงานอะไรเพื่อจะเสริมทางด้านจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะจึงต้องพยายามหยุดพยายามกันไม่ให้อะไรมายุ่งแม้แต่แขกคนญาติโยมใครจะมายุ่งกับพระในวัดนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนู่นน่ะผมรักษาขนาดนั้นจำเป็นก็มาเดี๋ยวผมเพื่อรักษาหมู่เพื่อนให้สะดวกสบายด้วยความประกอบความเพียรเป็นของสำคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟัดได้อย่างนี้ตลอดเวลามันจะทนได้หรือกี่เดือนเมื่อเราตีเราต่อยตลอดมันก็ต้องบอดต้องช้ำด้วยมันควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บมันควรตายมันก็ตายได้มันจะตายไม่ได้อยู่การอดอาหารเนี่ยมันเพียงแต่สติมันดีพิจารณาใกล้ควรนั้นผมเห็นคุณค่าเพราะงั้นผมยิ่งทน

0: เป็นเพศที่หนึ่งที่หาทางเพื่อออกจากทุกข์และเพศนี้ไม่คิดเพศไหนจะคิดมีคิดหนึ่งไม่คิดไม่กล้านำสิ่งเหล่านี้ออกมาพูดต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นประชาชนเป็นต้นเราคิดแล้วก็ไม่ผิดด้วยเราแน่ใจมันไม่ผิดหากเราพิจารณาทางเหตุทางผลแล้วสิ่งที่จะทำให้คนอื่นข้ามได้เราต้องข้ามเราได้เพราะเราไม่ได้พิจารณาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อความเข้าตัวจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนมันต้องเป็นไปตามเหตุผลว่าถูกก็ถูกเลยถ้าความเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปอย่างนั้นเจ้าของว่าถูกส่วนมากมีแต่เจ้าของว่าถูกเจ้าของว่าดีเจ้าของดีกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากเจ้าของว่าถูกว่าดีทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาเดินเติร์นอย่างนี้เพราะเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่กับไหนกันมาแล้วกิเลสตัวไหนจะไม่เห็นแก่ตัวมีเหรือเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นก็คือตัวกิเลสนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทำไมสัตว์บุคคลจะไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะความเห็นแก่ตัวจะไม่ปิดให้มืดมิดทางเหตุผลไปได้อย่างไรเหตุผลจึงไม่มีได้เพราะกิเลสนี่มันปิดออกแสดงออกเป็นความเห็นแก่ตัวเลยมองเห็นแต่เรื่องของตัวทั้งหมดเหมือนโลกนี้นี่ไม่มีหัวใจคนด้วยกันก็เหมือนเขาเป็นอะไรเป็นคนประเภทหนึ่งนอกไปจากเราเราเป็นคนพิเศษเลยเป็นพระหรือเป็นพระพิเศษเลยเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดบังให้เป็นความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวม่านของมันที่มันแสดงออกไปก็คือความเห็นแก่ตัวมันอยู่ภายในเป็นตัวของมันแสดงออกมาภายนอกก็เป็นม่านกั้นเอาไว้ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มองหาความผิดของเจ้าของไม่เจอเพราะไม่มองถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปให้มองตั้งแต่ข้างนอกไม่ให้มองย้อนหลังเข้ามาไม่รู้ได้ยังไงผิดถูกทั้งที่มีเต็มหัวใจมันก็ไม่รู้เพราะไม่ดูถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วดูรอบไปหมดไม่ได้ยกตนขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นเหตุผลล้วนๆเอาฟาดลงไปจิตให้มันบริสุทธิ์เอาตัวลงจิตลงบริสุทธิ์แล้วมีอะไรอยู่ที่นั่นมีไหมมีเรามีของเรามีความเห็นแก่ตัวที่ไหนได้จึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเท่านั้นที่ส่อแสดงมาทุกอากัปกิริยาให้มันเป็นการกระทบกระเทือนแก่ทั้งเบื้องต้นก็คือแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวข้องไปหมดจะเคลื่อนไปหมดเพราะความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่เล็กถ้ามันพิจารณาเลยถ้ายังจิตยังไม่เหนือสติปัญญายังไม่เหนือธรรมยังไม่เหนือไม่เห็นมันมันสลับซับซ้อนมันละเอียดสุขุมมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็คือที่เล็กนะมันถึงได้ครองโลกความรู้ความเห็นความคิดต่างๆถูกหมดดีหมดใครจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นสู้เจ้าของไม่ได้ผลในส่วนแม่ตะครูบาอาจารย์มันยังจะมีเนี่ยมันอีกพระพุทธเจ้ามันก็ยังต้องค้านว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกกับทุกสิ่งทุกอย่างไปซึ่งชื่อว่าความถูกต้องผู้ถูกต้องมันถือเป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยมันดึงดึงลำบากผู้ปฏิบัติธรรมโยกศาสดาขึ้นมาทรงอนุญาตสิ่งใดมีเหตุผลพร้อมแล้วทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณ์แล้วส่วนได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยเทียบเคียงทุกสัดทุกส่วนแล้วควรจะออกช่องไหนที่มีส่วนได้มากกว่ากันสมมติว่าหลีกไม่ได้เอาที่ผลรายได้มากกว่าให้ไปทางนั้นไปทางได้แต่ทางเสียไม่ยอมไปเลยไม่ทรงอนุญาตด้วยถ้าเป็นทางเสียนี่แหละศาสดามีเรามีเขาที่ไหนมีแต่ธรรมล้วนล้วนในพระทัยของท่านก็เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้จิตประเภทนั้นเป็นอย่างไรเราเคยเห็นตั้งแต่คุกเข้ากันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเป็นมูดเป็นคูดเต็มอยู่หัวใจนี่มูดคูดได้เกิดอะไรถ้าไม่ใช่ได้เกิดกิเลสจะได้เกิดอะไรแล้วเราจะไปเห็นอะไรก็เห็นแต่อันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่ต้องคุกเข้ากันนี้พอใจแสดงมาท่าไหนพอใจทั้งนั้นเพราะการแสดงออกนั้นเป็นความพอใจของตัวกิเลสอยู่แล้วเราอยู่ใต้อำนาจมันเราไม่พอใจมันได้ไงเพราะเราไม่ฉลาดเหนือกิเลสนี่ถ้าเรามีความฉลาดเหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีจึงได้กล่าวเสมอว่าทำจิตให้ทงตนให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นตัวร้อยเล็บร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันในพันคมออกให้หมดจากจิตใจสิ มันอยู่ในจิตใจของไม่ว่าของบุคคลแม้แต่ของอยู่กับสัตว์ก็รู้กิริยาที่แสดงออกมานั้นคือกิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นซึ่งเคยครอบหัวใจเราเหยียบย่ำทำลายหัวใจของเรามาพอแล้วนี่ถูกขับออกไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้มันอยู่กับหัวใจของใครเพราะมันอยู่เหมือนกันการออกแสดงออกมาจะไม่รู้ได้อย่างไรมันต้องรู้ได้อย่างชัดชาติเหนือมันแล้วต้องรู้ถ้าไม่เหนือไม่รู
1: ้มีการกับพระพุทธเจ้าทรงรวมผ่อนผันสงเคราะห์โลกสงสารกว่าเห็นว่าโลกก็คือคนมีหัวใจการมีหัวใจที่จะควรสงเคราะห์ได้ขนาดใดก็สงเคราะห์ไปเพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค์จึงต้องการกรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้มีขอบมีเขตเป็นเครื่องบังคับบัญชาคำว่าบังคับบัญชาก็คือบังคับบัญชาความชั่วที่มันมีอยู่ในนั้นแหละที่มันจะแสดงออกหารายได้ของมันมาเพิ่มเข้าภายในความคิดภายในการพูดการกระทำการแสดงออกทั้งหลายหารายได้กิเลสมันหารายได้มาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเหยียบหัวใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักธรรมหลักวินัยบังคับเข้าไปคือบังคับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราก็ต้องบังคับเราไม่บังคับเราบังคับอะไรไม่กิเลสเหล่านี้อยู่กับเราสั่งเลยผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความละเอียดละออให้มากนะครับแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านนี่สอนหมู่เพื่อนมาเต็มแม่เต็มหน่อยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เพียงมาสอนแบบเปล่าๆสอนเฉยๆรับหมู่เพื่อนมาว่ารายใดก็ตามเรารับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนเพื่อความเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาสงสารใจท่านใจเราการแสวงหาครูหาอาจารย์หาธรรมเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นเจตนาอันเดียวกันกับเราที่เคยเป็นมาแล้วนะเอาเรานั่นออกเทียบหมู่เพื่อนจึงต้องถูไถกันไปหนักบ้างเบาบ้างแบกหามกันไปนั่นการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมจะดูด่าว่ากล่าวหนักเบาขนาดไหนไอ้กิเลสของพระทั้งนั้นมันจะตีพระนี่ถ้ามาหาความงามมาหาความดีมาหาธรรมตีอะไรตีกิเลสที่มันทำลายพระเราเลยบกพร่องตรงไหนมันต่อยเอามองเห็นอยู่นี่ได้ยินอยู่นี่กิริยาที่แสดงออกทางคำพูดคำจากิริยาอาการของกายที่ไหลออกมาออกมาจากอะไรออกมาจากความผิดความผิดนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นกิเลสมันจะเป็นอะไรเพราะมันฝังอยู่แล้วนั้นมันเคยเป็นนิสัยกันดารมันแสดงออกมาจากนั้นไปเข้าไปตรงนั้นเมื่อถูกกิเลสตรงนั้นผู้ตั้งใจหาธรรมก็รู้ช่องผิดก็รู้ผิดถูกของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางที่จะแก้ไขกันไปโดยลำดับมันนิมนต์ไปไหนเราก็ไม่พูดเหตุพูดผลให้ฟังเพราะเรารักความสงวนพระผู้มุ่งอัดมุ่งทำถ้าไม่ได้รักไม่ได้สงวนอะไรจะตุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเล็กน้อยไปวันหนึ่งคืนพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อการบำเพ็ญธรรมธรรมด้วยความสะดวกเท่านั้นจึงว่าอาศัยนิสัยสี่ทางนี้ท่านบอกว่าแล้วตั้งแต่วันบวชถึงอาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนผักแกตามมากขึ้นเรื่องอุดหนุนเครื่องสืบต่อกันไปทำเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นกันอันสำคัญที่เราต้องการเพื่อให้เป็นความสะดวกในการนำเพลินเพื่อทำเหล่านี้นะทำให้ฉลาดถึงนั้นก็มาเหยียบย่ำทำลายเพราะตัวที่จะพาให้เคลื่อนไหวพาให้เป็นไปพาให้ผลฝ่ายพาให้ยินดีพาให้ติดก็คือเรื่องของกิเลสมันจะเรื่องของธรรมถ้าทำแล้วไม่ติดติดอะไรทำสอนให้แก้ให้ละให้ถอนให้ถอนทางนั้นติดอะไรนี่เลยมันเป็นเรื่องติดอยู่แล้วโดยปกติบูมก็ติดแสดงออกมันก็ติดกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างติดทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผิดอีกด้วยติดด้วยผิดด้วยจึงต้องใช้ความคิดพิจารณาความตามสบายสบายอันใดก็ตามให้ถึงทราบวันนี้แหละหลักใหญ่ของมันฝังนิสัยขั้นดานอยู่ลึกมากนะจึงต้องได้ฝืนทุกระยะผู้ปฏิบัติธรรมหาความอยู่สบายไม่ได้เพราะต้องต่อสู้กับกิเลสฝืนกับกิเลสตลอดนะ
0: ี่เรียกยากฝืนกันยากต่อสู้กันหนักเรียกเข้าไปทลายต่อสู้กันไปโดยลำดับลำดับได้ความสบายอะไรก็เมื่ออยู่บนเวทีหาความสบายมาจากที่ไหนนักมวยต่อยกันแม้แต่ขนาดที่ให้น้ำก็หาความสบายที่ไหนทางนี้อันนี้เราขึ้นเวทีแล้วเป็นผู้ตั้งใจกับพุทธปฏิบัติอัตธรรมสละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาก็คือเพียรนักรบเราจะหาความสะดวกสบายไปตามกิเลสเราก็ไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาฝืนกันต่อให้กิเลสมันถูไถไปถลอกปอกเปิดแขนขาขาดกระจุยกระจายไปเหลือทลายค่อยออกมันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแหลกไปหมดทั้งร่างจะวางไงตามฝืนเพื่อการฉุดการลากตัวออกมาให้พ้นไถต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องฝืนกันการประกอบความเพียรการรักษาสติตั้งสติให้ดีพิจารณาทางด้านปัญญามีแต่ท่าต่อสู้มีแต่ท่าปลดเครื่องที่ยานการปลดเครื่องที่ยานการต่อสู้ก็ยอมรับกันมากทุกแต่ผลที่จะพึงได้จากนี้ก็คือธรรมนั่นคือความสบายไปโดยลำดับมันจะขั้นต่อสู้เรื่องความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตที่เป็นนิสัยออกมาจากวิเลศเป็นเจ้าเรือนมันก็จะต้องลำบากกว่าจะได้รับความสงบเย็นใจแต่ละครั้งละคราวในขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตใจมันต้องลำบากกิเลสมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันต้องดิ้นของมันแล้วมันอยู่ในจิตจะให้จิตดิ้นยังไงแล้วจิตมีอะไรที่เป็นเครื่องเกี่ยวโยงกันตาหูจมูกลิ้นกายแสดงมาทางตาตาหูจมูกลิ้นกายแสดงไปข้างนอกไปสัมผัสสัมพันธ์ข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพัวพันกันเรื่อยมันดิ้นไปอย่างนั้นแล้วผลได้มามันมีอะไรมีแต่ความทุกข์ความร้อนการต่อสู้เพื่อจะให้ได้ชัยชนะให้ได้อยู่ความสงบธรรมถ้าเข้าสู่ใจมากน้อยแสดงความสงบให้เห็นความสงบความเย็นใจสบายใจนี่คือธรรมต่อสู้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้มากน้อยก็เป็นความสงบลงโดยลำดับนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมเดิมหนักนี่คือผลของการต่อสู้เป็นอย่างนี้จากนั้นก็ขยับขยายงานออกไปไล่ตีต้นกิเลสแล้วเข้ามาจุดรวมคือจิตสงบกิเลสมันก็สงบตัวไม่ใช่กิเลสตายนะเป็นขั้นสมาธิสงบตัวเข้ามากิเลสสงบเพราะถูกตีถูกต้นเข้ามาด้วยการต่อสู้กันจากนั้นก็คลี่คลายมาเรื่องตัวไหนมันเก่งไปทางไหนทางไหนทีนี้ปัญญาตามกันคลี่คลายไปอ้าวมันติดอะไรที่มันเด่นที่สุดภายในจิตนี้เช่นว่าถ้าตัณหาเป็นต้นมันติดอะไรอันนั้นคืออะไรเนี่ยแยกไปแล้วดูที่มันติดซะก่อนมันไปติดอะไรมันไปรักไปชอบอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนย้อนเข้ามาเอามาดูกายนี้ดูกายอันนั้นดูรูปอันนี้ดูรูปอันนั้นมันก็เหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันเมื่อมันรู้ชัดนะมันก็ถอยตัวเข้ามาแล้วจนกระทั่งมันได้ที่แล้วสติปัญญาพอแล้วมันก็สลับกันได้เมื่อสติปัญญาพอแล้วสลับกันได้ดังนี้เป็นต้นปัญญาอย่าเพิ่งส่วนหยาบได้แก่กายถ้าตัณหาส่วนหยาบก็เกี่ยวกับเรื่องกายกายนอกกายในเมื่อพิจารณาแยกแยะให้เห็นความจริงทั้งด้านนอกด้านในได้เท่าเทียมกันเสมอกันแล้วมันจะยึดจะถือจะรักจะชอบไปไหนมันก็หายเองนี่แหละปัญญาไปตรงไหนมันจะขาดไปเรื่อยๆปัญญาจะมีเต็มที่ตัดฟันลงขาดจะบั้นเนาะไปเต็มที่เต็มจนส่วนผมจะไม่ได้ไปชุมนานเพราะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพียงจะรักษาเจ้าของอยู่ก็ลำบากบางวันอยู่เฉยมันก็เป็นถ้าอากาศร้อนๆมักเป็นเสมอในน้ำมันระหว่างก่อนเขาประชุมอยู่เสมอนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันเครื่องใช้มันไม่สมบูรณ์มันจะไม่ทุกข์สมก็ต้องอารมณ์ไปหมู่เพื่อนมาพึ่งพาอาศัยก็ทราบทำไมไม่ทราบเพราะเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาเป็นเวลานานแล้วที่ออกมาสู่สังคมนี่
1: มันก็เพิ่มเกือบ30ปีแล้วทำไมก็ไม่ทราบเคยอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วเวลามันทำนุษย์คือโทรมก็จำเป็นต้องได้พักผ่อนแม้แต่งานภายนอกก็ไม่เอาถ้าไม่จำเป็นจริงๆและสุขภาพไม่พอรับได้เราก็ไม่รับไม่ไปให้เพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีอุบายคนมายาของกิเลสนี่แหลมคมดังที่กล่าวมานั้นแหละคอยจะจมลงไปกับมันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวนะทำอะไรพอไม่สะดวกสบายบ้างเช่นประกอบความเพียรบังคับจิตใจฝืนกันอย่างนี้ไม่อยากฝืนเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์นอนจมอยู่กับมันเป็นกับเป็นกันไปดีกว่าแล้วแต่มันจะเอาขึ้นเสียงไหนจะสับจะฟันลงไปก็เป็นหน้าที่ของมันนั่นเห็นว่าสบายดีมันเห็นว่าสบายดีเฉยมันไม่สบายถ้าสบายใครก็ต้องการความสบายด้วยกันทั้งนั้นโลกอันนี้แม้พระเจ้าจะเสด็จออกลงผนวดก็เพื่อความสุขแต่เห็นว่าสิ่งนี้ให้ความสุขให้แค่นั้นมีความทุกข์มากให้ความสุขยังเล็กน้อยพอเป็นเครื่องหลอกผิวเผินเท่านั้นจึงต้องสอดแสวงหาสิ่งที่จริงที่จังไม่หลอกไม่ลวงไม่มีสิ่งเพื่อแฝงเพื่อทำจึงต้องสอดแสวงหาธรรมทำไมใช้สติปัญญาให้มากๆไม่ทันมันนะที่เหล็กนะแม้จะเพียงจิตสงบก็สงบได้ยากหรือสงบไม่ได้ถ้าปราศจากความตั้งใจความจดต่อด้วยสติสตังค์แล้วเพราะกิเลสมันไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนแข็งปั่นอยู่นั้นตลอดจะว่าไหนยิ่งเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งถ้าเราแข็งแล้วมันก็เริ่มอ่อนลงนี่หลักใหญ่มีตรงนี้พากันพิจารณาให้ดีท่านเริ่มต้นนี่ท่านถูไถล้มลุกคลุกคลานนี่แหละมันส่วนมากไปไม่ค่อยรอดจอดอยู่กลางมหาสมุทรมหานิยมไปเสียโลกก็นิยมว่าอะไรดีก็ดีไปเสียลืมตัวไปเสียทำว่าดีไม่ยอมฟังนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ว่าดีไม่ยอมฟังว่าสุขไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อมันทั้งเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่ใช่เราจะตั้งใจไม่เชื่อเราจะตั้งใจคัดค้านแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กล่อมหัวใจอย่างนั้นไม่ให้เชื่อให้ฝืนนะให้ฝืนทำแล้วจะเจอความสุขตามปราชญ์ท่านแสดงไว้ได้อย่างไรเพราะท่านทำอย่างนั้นท่านจึงไม่รู้อย่างนั้นจึงไม่พูดอย่างนั้นถ้าไม่ทำแบบเรารู้แบบเรารู้แบบเรากับรู้แบบท่านมันผิดกันสุขแบบเราก็สุขของท่านมันผิดกันสุขแบบเราเนี่ยมันอยู่ตายเด็ดนั่นน่ะความสุขของเราเนี่ยความสุขอยู่ตายเด็ดว่ายังไงเหยื่อล่อปลาหวังงับเหยื่อเข้าไปเด็ดก็ติดพร้อมกันเลยงับไปตรงไหนก็ติดพร้อมติดพร้อมมีขึ้นชื่อว่าโลกามิตรเป็นเครื่องเครื่องแสงของกิเลสแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหยื่อนี้ไม่ใช่อาหารเหยื่อนี้เหยื่อล่อจึงต้องระวังกันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะระวังได้กำลังบางช้างเราเคยทุ่มเทในงานอื่นๆเราทุ่มมาพอแล้วความคิดความปรุงอะไรก็คิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ก็น่าจะเอามาพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงกันพอมีแง่หนักเบาซึ่งควรจะไปในแง่ใดได้บ้างแล้วหรือได้แล้วเสียดายอะไรเรื่องความเกิดตายอันนี้มันอยู่บนเสียงของกิเลสทั้งนั้นแหละจะให้นอกออกนอกออกจากเสียงนี่มันไม่อยากไปถูกกล่อมอยู่นั่นเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ที่ถูกล่าเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนหาอุบายพลิกถ้าจิตอ่อนแอและพลิกหาอุบายใหม่นั่นนะการปฏิบัติตัวเองจะเห็นว่าวันนี้ได้ผลแบบนี้วันมาได้ผลนี้แล้วจะอุบายนั้นมาใช้ทั้งที่มันจิตตื่นชื่นไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอุบายใดที่ควรจะพลิกตัวให้ขึงขังตึงตังในเวลานั้นต้องพลิกหานะไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันคนมายาวเลยแล้วก็ไม่สงบ อุบายปัญญาล่ะสำคัญมันเคยทำมาอย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้ความสงบถึงจะมีโลกอยู่พูดง่ายๆใจสงบพออยู่ได้มนุษย์เราพระเราถ้าไม่สงบเลยนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเห็นอะไรก็เป็นไฟไปด้วยเพราะกิเลสพาเป็นไฟแม้ที่สุดเห็นครูบาอาจารย์ก็หมดความเคารพเรื่องสายเฉื่อยชาไปหมดหนักเห็นไหมล่ะพอมีอะไรขึ้นภายในจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยอันนี้พอเป็นที่ยับยั้งพอเป็นที่อาศัยแล้วมองดูข้างนอกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเห็นหมู่เพื่อนเป็นหมู่เพื่อนเห็นครูเห็นอาจารย์เป็นที่เคารพเลื่อมใสขึ้นไปเริ่มดับหนักเมื่อทางจิตละเอียดเท่าไรความเคารพความเชื่อถือครูบาอาจารย์ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านั่นแม้ที่สุดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปอีกพระองค์และนานเท่าไหร่ประมวลเข้ามาสู่จุดเดียวกันหมดลงอย่างราบเลยนะถ้าไม่มีอะไรมาฝืนแล้วมันก็ลงได้อย่างราบๆนี่แต่ที่เด็ดทั้งนั้นฝืนให้ทราบกันไว้พยายามทำให้มันสงบบังคับเด็กมีความสงบได้แล้วก็ให้ทางพิจารณาทางด้านปัญญาสงบแค่ใดก็เป็นฐานเป็นบาทเป็นฐานของปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นพอได้ต้นทุนคือสมาธิแล้วก็เริ่มปัญญาให้เป็นต้นทุนทางด้านปัญญาอีกทีนี้ความดูดดื่มจะผิดกันไปโดยลำดับความดูดดื่มทางสมาธิเป็นอย่างนี้ความดูดดื่มทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นผิดแปลกกันไปเรื่อยๆเพราะปัญญานี่ก้าวออกไปเรื่อยกว้างขวางไปเรื่อยชำนิชำนาญไปเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นเห็นรู้ได้อย่างชัดว่ากิเลสตัวใดได้ขาดไปด้วยปัญญาเป็นรักเป็นตอนขาดไปโดยลำดับดับรู้รู้นี่ที่นี่เมื่อจิตได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นจิตที่มีคุณค่าโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่ขยับทำไมจะไม่มีแก่ใจคนเราต้องมีแก่ใจความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองทีเดียวนี่ความคิดว่าลำบากลำบนแต่ก่อนไม่มีละทีนี้มีแต่ความหมุนตัวติ้วติ้วเรื่อยความคิด

หมอบเหมือนกับว่าหายหน้าไปหมดความจริงไม่หมดใครจะฉลาดยิ่งกว่าพี่เหลือก็ต้องหมอบแล้วสิถูกสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปมีเป็นธรรมฝ่ายเหตุสติปัญญาแก้กันลงไปแก้กันลงไปคุยเคลียร์ขุดค้นขึ้นมาอยู่ตรงไหนกำลังแห่งความเพียรเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติความอุตสาห์พยายามกล้าเป็นอัตโนมัติไปตามกันหมดเลยไม่เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้นำมาใช้นะคำว่าอุตสาห์พยายามคืออุตสาห์นี่คือแบบจะฝืนลงไปอุตสาห์ลงไปอุตสาห์เธออุตสาห์เธอนี่ไม่มีอย่างนั้นมีแต่ฉันทะฉันทะวิริยะนี่วิ่งตามกันความพอใจพอใจนี่ก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีกำลังมากเข้าไปโดยลำดับแล้วจะล้างได้จะมานอนใจอยู่ได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าไม่พุ่งทะลุสติอย่างเดียวแล้วไม่มีที่อยู่ถอยมาไม่ได้ฟืนไฟก็เคยเผาเรามาแล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดเห็นอยู่ที่หัวใจนี่เวลานี้เราจะออกจากฟืนจากไฟแก้ฟืนแก้ไฟที่เหลือเป็นตัวไฟราคะทินาโทสะทินาโมหะทินาเป็นไฟทั้งนั้นเป็นน้ำดับไฟที่มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลายเป็นน้ำดับไฟดับลงไปใครจะไปโดดเข้าไปกองไฟอีกนอกจากดับลงให้มันมอดไม่มีเหลือเลยโล่งไปหมดนะอะไรที่มีมายุ่ยแย่ก่อควรที่ยุ่ยแย่ๆไม่มีอะไรไม่มีมันที่นี่มันก็เห็นได้ชัดนะที่อ๋อมีกิเลสนี่เท่านั้นคือควรอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจพออันนี้หมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรวัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไม่เห็นเข้ามาเป็นภัยอะไรกับเราก็มีแต่กิเลสที่มันทำให้คิดให้ปรุงให้ยึดให้ถือมัดกันอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นภายในใจนี่เท่านั้นเป็นตัวไผ่เป็นตัวพิษพอนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวผิดไม่มีหมดการประกอบความเพียรทำนี้เป็นจะเด่นอยู่ที่ใจนะไม่เด่นที่อื่นกิเลสอยู่ตรงไหนทำนี้เหมือนกับจมมิดแต่อยู่ใต้กิเลสนั่นแหละกิเลสครอบอยู่นั้นเพราะฉะนั้นต้องเปิดออกด้วยความเพียรเปิดออกด้วยอุบายวิธีทั้งตนเคยเป็นฟุตบอลให้จิตมันกิเลสมันเตะตรงนี้เตะตรงนี้มันก็สงบตัวเข้ามาได้พอสงบได้ก็เย็นพอเย็นแล้วอ้าวปัญญาพัฒนาลงไปข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามติดตรงไหนสัมพันธ์อะไรพอใจกับสิ่งไหนเอานั้นมาพิจารณามันเป็นที่แน่ใจแน่ใจแล้วปล่อยเองลงปัญญาได้เข้าถึงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะอยู่ได้ต่อยทั้งนั้นไม่ยืดที่เดินเรื่องธรรมยังไม่ยืดป่ะเห็นอย่างความบริสุทธิ์ท่านยืดอะไรของท่านผู้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเอาอะไรไปยืดท่านไปยืดอะไรเรื่องยืดเป็นเรื่องที่เหลือต่างหากทำไม่ยืดรู้ตามเป็นจริงนักต่างอันต่างจริงเท่านั้นจะยกขึ้นมาว่าเราวิเศษวิสุขก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละโลกมีสมมติก็ว่าไปท่านว่าท่านก็ไม่ติดไม่ติดในคำว่าวิเศษวิโสไม่ติดคำว่าบริสุทธิ์ไม่ติดในคำว่าพ้นทุกข์ท่านไม่ติดทั้งนั้นเราจะให้ชื่อว่าพอก็พออิ่มตัวแล้วที่มีจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วดีเข้ามากับชั่วเข้ามาก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะอันนี้เป็นสมมติดีชั่วปุญญาปาปะเนี่ยบาปบุญก็คือดีชั่วสุขทุกข์นี่ละละหมดแล้วไม่มีเหลือบรรดาสมมุติจะละเอียดแค่ไหนก็หมดถึงจะสบายละถึงความเพียรที่เคยละเอียดตะการมาแทบล้มแทบตายหรือว่าแทบจะสลบสลายก็มาแสดงคุณค่าให้เห็นชัดเจนอยู่กับผลธรรมที่ได้ปรากฏอยู่กับใจนั่นแหละแล้วคุ้มค่าล้นค่าด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่จะเกลียดตะการอย่างนั้นไม่ยอมเสียสละชีวิตใจเพื่อทำก็ไม่ปรากฏทำอย่างนี้มันย้อนหลังเวลาพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจพิจารณาย้อนหลังไปเห็นเป็นเรื่องกิเลสมัดคอนี่

0: นั่งอยู่มันก็มัดนอนอยู่มันก็มัดขบขันอยู่มันก็มัดกิริยาท่าทางไหนมีแต่เห็นกิเลสมัดกิเลสต่อยล้มลุกคุกคานนี่มันทุเรศนะฟังยิ่งยังผู้เป็นหัวหน้าด้วยแล้วบางทีทำให้หนักใจนะทำให้เกิดความละอาใจเหมือนกันนี่ยังไงกันคือสอนจริงๆที่เกิดอยู่จุดไหนสอนเข้าไปตรงนั้นไปช่วยเข้าไปตรงนั้นยังไม่รู้เลยต่อยอย่างนั้นที่ยังไม่ต่อยอยู่มองไปไหนไม่ว่าทางหูทางตาเห็นแต่เรื่องของกิเลสมันเอารัดเอาเปรียบหัวใจอยู่ตลอดกิริยาการแสดงออกมานั้นเป็นกิริยาของกิเลสได้เปรียบเราอยู่เสมอเราไม่รอบมันนี่มันมัดเราอยู่เรื่อยๆอันนี้มันทำให้เกิดความท้อใจในบางครั้งเหมือนกันเพราะสมมติเอาสมมติมารับสมมติจะทำยังไงเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ความเท่านี้ก็ไม่เข้าใจแล้วละเอียดยิ่งไปกว่านี้มีอยู่มากมายเรื่องความที่ละเอียดของกิเลสแล้วจะอะไรไปรู้งานหยาบนี่ยังไม่ทันมันอยู่แล้วพากันตั้งใจเอาจริงออกจากอย่าหวังอะไรในโลกนี้หวังธรรมนั้นผู้ใดเป็นผู้ครองธรรมอันเลิศพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านทุกพระองค์เป็นผู้ครองธรรมนี้โดยสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจงยึดทั้งวิธีการปฏิบัติของท่านมาอย่างนั้นอย่างนั้นยึดทั้งผลของท่านที่ได้รับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจเราและเป็นกำลังใจเพิ่มกำลังใจเราเราจะเอาอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบับคนที่มีกิเลสเอามาเป็นแบบฉบับได้ยังไงมันก็จะเอากิเลสมาโปะเอาไปยึดเอาก็เข้ากับเอากิเลสมาโปะเอาโปะเอาถ้าท่านผู้บริสุทธิ์มาเป็นคติตัวอย่างมายึดมาฝากเป็นฝากตายความพลาดพิงทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเป็นธรรมทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้แสนไกลเนี่ยมรรคผลนิพพานเหมือนสุดเอื้อมมีแล้วข้าเป็นอย่างนั้นจิตของเราข้าไปเหมือนสุดเอื้อมเหมือนหมดวาสนาอะไรต่างๆหมดความสามารถที่จะเอื้อมถึงนี่อยู่ที่หัวใจนั้นแท้ๆอุบายวิธีก็อยู่กับเราอีกแล้วไกลที่ไหนแต่กิเลสเอาเราใช้อยู่ตลอดเวลาเราเป็นเครื่องมือใช้ตลอดเวลาเราไม่เห็นว่ามันไกลมันใกล้หรอกี่เลยไม่เห็นคำหนึ่งถึงมันบ้างคิดเอามาเปรียบเทียบกันบ้างเพื่อมีทางออกแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงแบกซะจนหลังหักหลังจะหักมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจแล้วก็สลัดอันนี้ออกซึ่งอยู่กับตัวแท้ๆสลัดออกไม่ได้เลยด้วยข้อปฏิบัติของเราพระนิพพานจุดเริ่มไปไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนเปิดเอาที่เหมือนหนึ่งสถานที่มันโลกรุงรังอยู่ตรงไหนทาถางเอาอะไรปกคลุมมันทาถางสิ่งที่ปกคลุมนั้นออกถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเอาทาถางออกไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกไปหาที่ไหนมันสุดเอื้อมหรือความเปลี่ยนโลกนั้นมันก็อยู่ใต้ความโลกรุงรังนั่นเองพอเปิดนี้ออกแล้วความเปลี่ยนโลกก็อยู่ได้นั่นมันทราบว่ามีอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มีคิดเปลี่ยนโลกก็เหมือนกันแล้วนั้นถูกปกคลุมหุ้มห่อโดยความรบกุมลังคือที่เหลือทั้งหลายไปเพศต่างๆต้องใช้ความพยายามเหมือนกับการถากการถางสิ่งรบกุมลังออกจากสถานที่ที่ว่ารบกุมลังนั่นแหละอุบายวิธีการของความเปลี่ยนทุกประเภทเป็นอุบายถากถางเพื่อจิตจะได้เปลี่ยนลงไปเปลี่ยนลงไปจนกระทั่งเปลี่ยนโลกเต็มที่สุดเอื้อมที่ไหนจริงมันก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องการนุ่นสถานที่นี่ให้เสียเวลาเวลาถูกหลอกถูกต้มอะไรที่เลยมันลากออกจากของจริงความจริงของกระสุนที่มีในใจของเราไปอยู่ที่นู่นมันไปอยู่ที่นี่บ้างมันหลอกไปหมดเขตหมดสมัยบ้างมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยหมดสำหรับโมฆะบุตรไม่มีความสามารถมันหมดอยู่ทุกสมัยนั่นแหละ อย่าว่าสมัยโน้นสมัยนี้เลยปัจจุบันก็หมดถ้าเจ้าของไม่รื้อฟื้นเจ้าของใครจะมารื้อฟื้นให้มันทันสมัยล่ะกิเลสมันทันสมัยตลอดเวลาไม่เห็นมันล้าสมัยทำที่จะมาแก้กิเลสมันก็อยู่ด้วยกันทำไมจะล้าสมัยไปถ้าเราว่าเป็นคนล้าสมัยก็เองเอาลงตรงนี้สิอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสทุกแทงต่อสู้กิเลสมันต้องใช้ร้อยสันพันคมเหมือนกันนะไม่งั้นไม่ทันกัน
1: เคยเป็นมาแล้วความเชื่อความใส่ศาสนาเนี่ยคือพอได้อ่านอัตธรรมก็เชื่อลงไปดำดำครับผลสุดท้ายเวลาจะปฏิบัตินั่นก็ยังต้องสงสัยก็คิดถึงครูถึงอาจารย์องค์ใดที่มีความสามารถแนะนำหรือบอกความจริงให้เราฟังอย่างถึงใจเราจะกราบไหว้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตลอดวันตายเลยแล้วจะเอาให้เต็มที่นะพอไปฟังท่านอาจารย์มั่นอธิบายแล้วใหม่มันถึงใจจุใจที่เราคิดไว้ทั้งหมดมันบุตรของท่านเป็นเหมือนเรือด้านจับเอาไว้หมดเลยแล้วลากเรื่องของเราออกมาให้เห็นให้เราดูนี่นะนี่ไงนะสงสัยไปนะมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ย่ำลงย่ำลงมันก็หมดแล้วที่สงสัยความสงสัยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้จริงจริงมีกำลังมากนะคิดกับที่พูดแบบนุ่นเดาๆเกาหมัดเป็นทั้งไหนเป็นกำลังทางจิตใจมากอ่านธรรมปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง

0: ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ใดนั่นมีแบบฉบับความจริงตายตัวอันเดียวกันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวโดยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติตามซึ่งเป็นความเคยชินมาจากสิ่งที่หยาบโลนฝังใจอยู่แล้วจึงต้องฝืนกันทุกระยะของการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ฝืนก็ไม่เรียกว่าเราชำระสะสางสิ่งที่สกปรกมันเคยฝังจมอยู่ภายในใจมาเป็นเวลานานเพราะสิ่งที่เคยฝังจมอยู่นานๆนั้นย่อมแก้ยากถอดถอนยากถ้าพูดถึงการชะล้างก็ชำระยากเป็นหนึ่งว่าเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันกับใจมีการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชครับจะนำนิสัยของโลกมาใช้มันก็เป็นโลกไปเสียเพราะนิสัยนั้นออกมาจากรากเหง้าข้าวมูลแห่งความสกปรกที่กิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจอากัปกิริยาการแสดงออกของจิตไม่ว่าจะเป็นแง่ใดเป็นไปตามวิสัยของกิเลสที่ฝังอยู่จมอยู่นั้นทั้งนั้นเราอย่าว่าแทบทั้งนั้นเลยว่าทั้งนั้นมีตามปกติของผู้ไม่รับการอบรมทางด้านศีลธรรมและไม่มีการแก้ไขดัดแปลงตนบ้างเลยย่อมมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะออกแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติการปฏิบัติจึงต้องฝืนกันสิ่งใดไม่ฝืนในขั้นเริ่มแรกนี่สิ่งใดไม่ฝืนสิ่งนั้นเป็นกิเลสทั้งหมดเว้นเสียแต่จิตที่มีขั้นภูมิอันละเอียดมีความดูดดื่มเห็นโทษเห็นคุณภายในจิตใจเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนถึงขั้นเห็นโทษเต็มใจเห็นคุณเต็มใจแล้วอันนั้นไม่ได้ฝืนมีแต่การดูดดื่มทางความดีความเพียรทุกประโยคเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความดูดดื่มเป็นไปด้วยความเห็นโทษเห็นคุณอย่างแท้จริงสำหรับขั้นเริ่มแรกนี้ร้อยทั้งร้อยต้องได้ฝืนกันมีพวกเรานี่พวกร้อยทั้งร้อยจะไม่ฝืนอย่างไรการมาบวชก็คือแสดงเจตนาของตนอย่างเต็มที่ตนเองก็รู้คนอื่นก็รู้ว่าจะมาบำเพ็ญคุณงามความดีในขณะเดียวกันก็เป็นการมาชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอย่างน้อยก็ฝังอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วให้หมดไปโดยลำดับด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังตั้งสติคอยจดจ้องดูแลตนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นก็เป็นไปในทางต่ำเพราะกระแสของจิตที่จะไหลลงทางต่ำนั้นเป็นของที่ง่ายที่สุดพอเปิดช่องก็ไหลไปเลยเช่นเดียวกับน้ำไหลลงทางต่ำอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายต่ำนั้นมีความดึงดูดรุนแรงมากโดยเหตุนี้จึงต้องได้ฝืนกันอย่างรุนแรงไม่ฝืนบ้างเลยไม่มีทางที่จะเป็นคนดีได้เฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้จิตได้มีความสงบสุขเป็นที่น่าชื่นชมภายในตนเองนี้จะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการฝืนกัน พราะกำลังของกิเลสมีมากดึงดูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าการสถานที่อิริยาบถแต่เป็นธรรมชาติที่ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองให้จิตดึกติดแนบอยู่ในนั้นดีดตัวออกมาไม่ได้ทางที่จะดีดตัวออกมาได้บ้างเล็กๆน้อยๆนั้นต้องอาศัยการฝืนการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมอันเป็นทางถูกต้องแล้วที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อเห็นเป็นทางที่ถูกก็ต้องอุตส่าห์พยายามทำโลกเขามีงานประจำตัวของเขาทุกๆคนไม่มีใครจะนอนอยู่เฉยๆในโลกนี้เพราะธาตุขันธ์ความจำเป็นมีความบกพร่องต้องการดีตลอดเวลาต้องได้หามาเยียวยานอกจากนั้นก็ยังเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องดึงดูดหรือฉุดลากไปอีกให้ทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้อเหิมจนเลยความพอดิบพอดีกลายเป็นเรื่องโกยทุกข์เข้ามาเผาลนตนเองขึ้นอีกมากมายตนเองโดยที่ตนเองก็ไม่ทราบว่านั้นคือความผิดจึงต้องทำลายตนเองนี่พูดถึงเรื่องการงานของโลกทุกยากลำบากก็ต้องได้ถูไถกันไปไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดจำเป็นต้องทำงานจำเป็นต้องฝ่าฝืนจำเป็นต้องสำบุกสำบันในงานนั้นๆไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเยียวยารักษาหรือความเป็นอยู่ให้สืบต่อกันไปได้ตามความต้องการนี่คุณทราบว่าโลกมีงานอยู่อย่างนั้นที่ทั้งด้านธรรมะคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ทรงธรรมโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยตรงแล้วงานของนักบวชคืองานของพระนี้เป็นงานประเภทใดก็ย่อมเป็นไปตามเพศของพระซึ่งก็เรียกว่างานอันหนึ่งเหมือนกันนี่เราในตั้งหน้าตั้งตามาแล้วพร้อมทางการประกาศให้โลกทราบตลอดทั่วถึงว่าเราเป็นนักบวชได้ปริญญาตนเพื่อความเป็นพระแล้วตั้งแต่บรรพชาสมุทรีแรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตัวเราก็รู้ได้อย่างชัดเจนงานประจำเพศของเราประจำหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือการชำระสาสางกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจอันไม่ทำให้เกิดความสุขความสบายอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยแม้จะเกิดขึ้นบ้างก็เพื่อความทุกข์จะตามมาในขณะต่อไปนั่นเองหรืองานของเราคืองานฝึกฝนทรมานจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยพิษภัยภายในจิตใจตัวพยศคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นตัวพิษตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งจะมาให้คุณแก่เราพอที่จะนอนใจตายใจแล้วเคลิ้มหลับไปตามเพนกล่อมของมันนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เคลิ้มหลับไปตามเพลงกล่อมของกิเลสว่าเป็นเพลงที่ไพเราะเพราะพิ้งผลของมันจะทำให้รับความสุขความสบายไม่ปรากฏในคัมภีร์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากตำหนิติเตียนทุกประเภทของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจงถอดถอนมันออกเสียให้หมดเท่านั้นเป็นที่พอประทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสรรโลกด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอเหมือนงานของพระเป็นงานที่ละเอียดละออเป็นงานตัวอย่างของตัวเองด้วยเป็นงานตัวอย่างของโลกให้ยึดไปประพฤติปฏิบัติดำเนินตามขั้นภูมิของเขาด้วยเราจึงไม่ควรจะพวดพลาดพวดพลาดทำลายโดยไม่มีสติสตังแบบโลกอย่างนั้นใช้ไม่ได้การทำสิ่งใดประกอบสิ่งใดต้องมีความระมัดระวังมีสติมีปัญญารอบตัวอยู่เสมอในงานนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งงานจิตตภาวนาจะปราศจากสติไปไม่ได้นี่เป็นงานสำคัญมากสติเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องติดแนบกับงานไปอยู่โดยสม่ำเสมอทุกข์ก็ยอมรับเพราะเราทำงานจะนอนอยู่เฉยๆให้กิเลสตัณหาสวัสดิ์มันตกพรวดพราดพรวดพราดไปจากจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์มาอย่างนี้ไม่มีในรูปในนามในบุคคลคนใดในจิตดวงใดเราอย่าคิดให้เสียเวลาอย่าละเมอเพ้อฝันไปด้วยการวาดภาพต่างๆ อันเป็นเครื่องหลอกตนจากกิเลสอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเพียรของตนจะหนักเบามากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเทลงไปการประกอบความเพียรได้รับความทุกข์ในการประกอบความเพียรทุกประโยชน์ด้วยความชอบธรรมนี้จะเป็นผลให้เกิดความสุขไม่มีอันใดที่จะทำให้ล่มจมเสียหายไปเพราะความเพียรและความทุกข์นั้นๆเลยเราจึงไม่ควรเสียดายความสุขความสบายเพียงอยู่เฉยๆหรือปล่อยไปตามกิเลสมันไม่ใช่ทางหนูนักปฏิบัติเราเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ยอมฝืนฝืนบ้างเล็กๆน้อยๆก็ให้กิเลสมาวาดภาพหลอกไปเสียถูกลากไปเสียทำความเพียรเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงความจริงไม่ทราบว่าสติมันอยู่กี่นาทีกี่วินาทีภายในความเพียรนั้นมันมีตั้งแต่ร่างของผู้สำคัญตนว่าประกอบความเพียรเคลื่อนไหวไปมาอยู่เท่านั้นเช่นเดินจงกรมก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่งสมาธิอยู่ก็ร่างกายไม่เคลื่อนเหมือนเดินไปเดินมาก็ไม่เคลื่อนเหมือนเดินจงกรมนั่งภาวนาแต่ก็เคลื่อนด้วยอยู่ด้วยความสงบงกงันในอาการของกายและเคลื่อนด้วยความเป็นจิตที่เลื่อนลอยหาสติสตังปกครองรักษาไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผลไม่ได้เกิดขึ้นจากความเสื่อมซาๆความปล่อยไปตามเพลิดเพลินอย่างนั้นแต่เกิดขึ้นด้วยความระมัดระวังการต่อสู้การพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อเป็นการกำจัดกิเลสไปโดยลำดับนั่งอยู่ก็ให้เป็นที่ภูมิใจด้วยความเพียรของตนเดินยืนนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นให้เป็นที่ภูมิใจในความเพียรของตนว่าตนได้ทำงานโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสตินี่จัดว่าเป็นความเพียรแม้จะยังแก้กิเลสตัวใดไม่ได้ก็ตามผู้มีสติอยู่ภายในตัวนั้นแลจะเป็นการสั่งสมกำลังของสมาทั้งสมาธิทั้งปัญญาให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีสติที่อย่างเดียวเดินจงกรมทั้งวันฝ่าเท้าแตกก็แตกก็จะฝ่าเท้าเช่นเดียวกับเขาโดนสะดุดนั่นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเจ็บเปล่ามีความสติที่สัมพยุตไปด้วยความเพียรนั่นแหละจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์นี่เลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอเพราะได้ดำเนินมาอย่างนั้นเราพูดทุกแง่ทุกมุมทอดออกมาจากตับจากปอดจริงๆมาแสดงหมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นที่ลงใจเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยเพราะผู้แสดงนี้ไม่สงสัยความสงสัยที่เป็นมามากน้อยก็ได้เป็นมาแล้วได้ผ่านมาแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติหายสงสัยก็หายสงสัยด้วยข้อประพฤติปฏิบัติความรู้ความเห็นความเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วหายสงสัยมาเป็นลำดับๆจนเป็นที่แน่ใจและการสั่งสอนออกไปก็ไม่มีที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดเราสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความแน่ใจทั้งนั้นเพื่อให้เป็นผู้ฟังทั้งหลายเป็นที่แน่ใจมาทำไม่ใช่โมฆะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นบ้านร้างเป็นตลาดร้างไม่มีคนเป็นศาสนธรรมร้างไม่มีธรรมไม่มีตัวจริงคือสมาธิไม่มีตัวจริงคือปัญญาไม่มีตัวจริงคือมรรคผลนิพพานเป็นแต่เพียงศาสนธรรมอันร้างร้างเปล่าๆหลอกโลกกันอยู่อย่างนั้นไม่ปรากฏในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเต็มไปด้วยสมาธิเต็มไปด้วยศีลเต็มไปด้วยปัญญาทุกขั้นเต็มไปด้วยวิมุตติพ้นสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมแล้วผลจะพึงได้รับเป็นขั้นๆภูมิภูมิไปอย่างนั้นไม่สงสัยไม่ว่าครั้งใดสมัยใดเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาอยู่ด้วยความชอบจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมถ้าไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประหนึ่งว่าพระองค์มาประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองอยู่ต่อหน้าเรานี้อย่าทำอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระองค์เปล่งพระวาจาออกมาเองให้ทำอย่างนั้นก็เหมือนพระองค์รับสั่งออกมาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสดๆจนร้อนอยู่อย่างนี้ถึงแม่ที่ท่านรับสั่งกับพระอานนท์ว่าทำพระธรรมแล้วทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราในการที่เราล่วงไปแล้วรู้ถึงว่าซึ้งจริงๆศาสนาก็คือนี้แนวทาง ที่สอนอันนี้สดสดร้อนร้อนไม่มีว่าเมื่อวานไม่มีคำว่าพรุ่งนี้มาเลยเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบันนำมาคือปฏิบัติกรรมจากกิเลสได้ในหลักปัจจุบันปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราจึงควรเน้นหนักในความเปลี่ยนให้มากอยู่กันหมู่มากมันรวนเลยหนักผมผู้ปกครองรู้สึกว่าหนักพอมองไปแง่ใดมุมใดมันสะดุดสะดุดไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนไม่ได้ยกตนว่าสูงกว่าหมู่เพื่อนไอ้อวดตนว่าฉลาดยิ่งกว่าหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดต้องบอกว่าขัดในฐานะว่าเราเป็นอาจารย์ที่จะแนะนำต่อสอนหมู่เพื่อนให้ถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมจนหาที่ต้องติไม่ได้เรามีความมุ่งหวังอย่างนั้นจึงต้องพยายามมองเห็นภาพเรื่องสติมันก็ต้องวิ่งตามปัญญาใส่ซองไปตามการสัมผัสสัมพันธ์ในหมู่คณะไม่ว่าจะมองเห็นไม่ว่าจะได้ยินอันนี้ปิดไม่อยู่เรื่องสติเรื่องความคิดพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆเกี่ยวกับหมู่เพื่อนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้จะบำรุงส่งเสริมหมู่เพื่อนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีจนกระทั่งถึงหาที่ต้องติไม่ได้ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมของตนนี่เป็นความมุ่งหวังอย่างเรื่องกล้าภายในจิตใจจึงไม่เคยรอดแหละไม่ว่าจะแนะนำสั่งสอนในแง่ใดบูมใดต่อหมู่คณะไม่เคยรอดเลยเอาจริงเอาจังเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจริงๆสิ่งใดเป็นภัยต้องบอกทันทีสิ่งใดเป็นคุณก็บอกจำจำจี้ๆอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะให้ถูกให้แม่นยำเข้าไปโดยลำดับดับอะไรจะเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแม่นยำที่สุดยิ่งกว่าศาสนธรรมในการดำเนินตามเพื่อความราบรื่นดีงามแก่เราจะเป็นขั้นใดภูมิใดภูมิใดไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมนี้เลยซึ่งมีหลายขั้นหลายภูมิคือผู้ปฏิบัติจะพึงนำไปปฏิบัติและได้รับตามสติกำลังความสามารถของตนแต่เป็นสินค้าก็ในเรียกว่าห้างใหญ่ร้านใหญ่มีทุกประเภทที่จะเลือกได้จากห้างร้านนั้นๆไม่ว่าทำขั้นใดความสุขขั้นใดที่จะได้จากการปฏิบัติของตนมีสมบูรณ์อยู่ภายในศาสนาธรรมของพระเจ้ามีทั้งนั้นจึงควรรีบเร่งขวนขวายปฏิบัติในเวลาที่ได้อยู่กับหมู่กับคณะอยู่กับครูอาจารย์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่เวลานี้เรื่องโลกเป็นของอนิจจังธาตุขันธ์ของเราเป็นของอนิจจังไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามั่นคงอะไรการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักธรรมชาติของมันไม่มีใครบังคับบัญชามันได้เปลี่ยนแปลงในทางเป็นเปลี่ยนแปลงในทางตายเป็นไปได้ทั้งนั้นในการพัดพาจากกันไปอย่างนี้แต่ว่าจะจากเป็นจากตายมันจากกันได้ทั้งนั้นจึงไม่ควรนอนใจเวลามาอยู่กับครูอาจารย์ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์สิเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาให้แบกให้หามอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอนั่นคือกองทุกข์แท้ความทุกข์เพื่อความภาคเพียรที่จะเอาบรมสุขมาครองหัวใจนี้ทำไมจึงจะเห็นว่าเป็นทุกข์นี้เป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่กิเลสผุดขึ้นมาตั้งกับตั้งกันนานเท่าไหร่ตั้งแต่อัตภาพนี้มีกี่ปีกี่เดือนในชีวิตของเราแบกตั้งแต่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสผุดขึ้นมาทั้งนั้นทำไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอไม่ชินชากันซะบ้างแล้วบ่นกันทำไมทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่นั่นจะว่าไงไม่มีคำว่าเก่าว่าใหม่ทุกข์ได้เกิดขึ้นมาเมื่อไรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจก็คือทุกข์นั่นแหละนี่เราเคยผ่านมาแล้วเราเกิดมาท่ามกลางแห่งความทุกข์เพราะเป็นผลของกิเลสนี้เราจะประกอบความภาคเพียรเป็นธรรมดาที่จะต้องได้รับความทุกข์แต่ทุกข์เพื่อความสุขจะเป็นอะไรไปเราต้องมาเทียบเคียงดิทุกอันนี้มีคุณค่าทุกอันนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยทุกจมไปเฉยทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าการประกอบความเพียรเป็นความทุกข์แต่จะได้ความสุขขึ้นมาในลำดับต่อไปโดยลำดับเนี่ยควรจะมีแก่ใจอาจหาลื่นเดินต่อความภาคเพียรอย่าปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่อาบทต่างๆส่วนมากมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะกิเลสมันแหลมคมมากในตัวของเราในใจของเราทั้งดวงมีแต่กิเลสห้อมล้อมปิดบังไว้หมดมองหาทำนิดหนึ่งก็ไม่เจอถ้ามีสมาธิทำบ้างก็เจอความสงบมองเห็นบ้าง ปัญญาขั้นต่างๆเริ่มมองเห็นไปโดยลำดับนี่จนกระทั่งถึงขั้นนิพพานหลุดพ้นแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันก็เหนือมันแล้วไม่เหนือมันทำลายมันไม่ได้มันไม่ได้หายซากไปจากใจเลยทำให้เหนือมันเพราะเราต้องทำให้เหนืออยู่เสมอต้องต่อสู้สมาธิก็ให้มันมีความสงบฝึกหัดเอาจนสงบมันทำไมสงบไม่ได้ที่มันสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสมีกำลังมากถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรเรามีกำลังมากพอที่จะทำจิตให้สงบได้แล้วต้องสงบจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นของแย่งจากสิ่งที่ชั่วคือกิเลสนั้นได้กลายเป็นจิตที่ดีขึ้นมาความสงบสุขภายในจิตใจด้วยสมาธินั่นเป็นพื้นฐานแห่งความร่มเย็นของพระในขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติจากนั้นก็ความสงบเข้าไปเป็นลำดับเมื่อควรแก่การที่จะพิจารณาแล้วก็พิจารณายกเอาธาตุเอาขันธ์มันเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแบกมันอยู่เฉยๆนี่แหละอย่าไปแบกเฉยๆโดยไม่ได้รับประโยชน์แบกอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดประโยชน์โดยทางปัญญาของเราถ้าจะไปคว้านนท์คว้านี้คว้ามรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสมันไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแหละแต่มันอยู่ที่หัวใจคนหัวใจพระเองทุกข์ก็ทุกข์ขึ้นที่นี่เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆและสัมมาสายก็เกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นเจ้าเรื่องจิตเป็นผู้ก่อเหตุหลงภาพแห่งความคิดปรุงของจิตที่หลอกออกไปเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงเป็นภาพต่างๆขึ้นมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูด้วยภาพหลอกหลอนตนเองทั้งนั้นภาพหลอกหลอนนี่มาจากกิเลสเพราะสติปัญญาไม่ทันมันนั่นก็หลอกได้เป็นความจริงความจังเหมือนเป็นตัวจริงจริงคิดเรื่องใดก็ตามเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการต่างๆมันจะเป็นภาพขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามมันทั้งฝ่ายเพลิดเพลินทั้งฝ่ายเศร้าโศกมันเป็นความเหมือนกับว่าเป็นตัวจริงขึ้นมานะเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาพิสูจน์มันให้เห็นจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเราเสียดายอะไรเรื่องความคิดความปรุงเหล่านี้มันเป็นมาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนประจำอยู่ตลอดขณะนี้ตั้งแต่วันเกิดมาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างความคิดเลื่อนลอยตามอำนาจของกิเลสนี่เราจะคิดจะปรุงเรื่องอัดเรื่องทำให้มีภายในจิตใจของเราให้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อลบล้างความคิดปรุงอันจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้ความจริงของมันอย่างชัดเจนปล่อยวางกันได้หายสงสัยทำไมเราจะให้พยายามสิ่งที่มันแก้กันมีอยู่นี้หาแต่เรื่องผูกมัดมาใส่ตัวเองมันก็ได้แต่เรื่องผูกมัดหาความสงบสบายไม่ได้ทรงตั้งแต่ผ้าเหลืองเฉยๆทรงมากทรงผลไม่ได้ทรงทำยังไงผู้ปฏิบัติมาทำงานไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรจากงานเลยเลยกลายเป็นงานเหลวไหลเหลวแหลกไปเสียงานสมาธิก็เหลวแหลกเดินจงกรมก็เหลวไหลนั่งภาวนาก็เหลวไหลทำอะไรขึ้นชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมมิได้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายเตะถีบแหลกไปหมดล้มเวลาไปหมดตั้งตัวไม่ได้มีเป็นของดีแล้วเหรอเราไว้ใจเราได้มาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจอีกต่อไปเหรอเราต้องคิดทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังสินักพิจารณาไม่งั้นไม่งั้นหาทางแก้ตัวให้รอดพ้นไปไม่ได้จะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายหลอกหลอนนี้ตลอดเวลาสติปัญญาไม่พระพุทธเจ้าแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยความเพียรเราถ้ามีความเพียรพินิจพิจารณาเพียรบังคับจิตใจที่มันดื้อด้านมันจนหมอกเนี่ยจิตใจเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ทำสอนไม่ทำหมันพระพุทธเจ้าและสาวกท่านฝึกได้มาเท่าไหร่แล้วจนกลายเป็นพระนางคาถามิ้งพวกเราเราจะฝึกใจของเราดวงเดียวเท่านี้ทำไมจะฝึกไม่ได้วะมันขาดตกบกพร่องอะไรเสริมขึ้นมาคลิกขึ้นมาบำรุงขึ้นมามันมีกำลังได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละความขี้เกียจขี้ค้านเป็นกิเลสให้ทราบเสียความอ่อนแอท้อแท้เป็นกิเลสทั้งนั้นให้ทราบเสียผู้ปฏิบัติจึงต้องแก้สิ่งเหล่านี้ความอ่อนแอมันเป็นกิเลสจะแก้วิธีไหนเข้มแข็งฝืนกันสู้กันนะความอ่อนแอท้อแท้ความเกียจค้านตั้งเป็นความขยันความเข้มแข็งขึ้นมา ความโง่เง่าตาตุนตั้งสติขึ้นมาให้ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้กันในตรงนี้ตรงนี้สิ่งที่แก้มีอยู่นอนกอดนอนจมอยู่เฉยๆทำไมแล้วจะหวังเอาประโยชน์อะไรถ้าไม่ดำเนินตามหลักธรรมที่จะเป็นธรรมที่จะแก้สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายภายในจิตใจของเราเราจะหาความสุขจากดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆดินฟ้าอากาศสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาจะเอามาเป็นเราเป็นของเราเป็นความสุขความสบายเป็นมรรคผลนิพพานได้ที่ไหนไม่มีที่จะเป็นไปได้นอกจากที่จะผิดขึ้นภายในจิตใจระหว่างกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมที่จะต่อสู้กันอยู่เวลานี้เพื่อเอาชัยชนะขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่มีทางอื่นเอาตรงนี้นะปฏิบัติอย่าถอยตรงนี้เป็นชัยชนะเป็นสถานที่จะให้ชัยชนะแก่เราความขยันนั่นแหละที่จะได้ผลมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่พอใจความขี้เกียจขี้ค้านความหมดแรงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นการสั่งสมกิเลสเดินไปตามมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเพิ่มบุญกิเลสขึ้นมาจนจะยกไม่ขึ้นก้าวไม่ออกเป็นของดีซะเหลือเอามันคล่องตัวเลยเราเกิดมาทั้งต่างความโง่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะเป็นมหาบัณฑิตนักปราชญ์จอมเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดนั้นเกิดมาด้วยความโง่ด้วยกันนั่นแหละเพราะกิเลสทำคนให้โง่แม้กิเลสจะเฉลียวฉลาดเพียงไรก็ตามมันยิ่งฉลาดในการทำคนให้โง่เราก็ทราบเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดในท่ามกลางแห่งความโง่ทีนี้จะนำธรรมเข้าไปซักฟอกไปแก้ไขทำลายสิ่งเหล่านี้ยังต้องปฏิบัติด้วยธรรมทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ตายก็ตายไปเถอะตายด้วยความภาคเพียรนี่ไม่เสียไม่ขาดทุนศูนย์ดอกต้องยอมรับให้เห็นที่พระพุทธเจ้าว่าทุกขังอริยสัจทุกข์เป็นของจริงเราอ่านตั้งแต่ในหนังสือเหมือนนกขุนทองไม่เห็นความหมายอะไรในนั้นไม่เห็นความจริงในคำว่าทุกขังอริยสัจทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างไรถ้าเราได้ค้นโดยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ทุกขังอริยสัจจะหาที่ค้านไม่ได้กราบเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเราตรงหน้านั้นเลยท่านเลยอะหรือเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจริงอย่างนี้เหรอเห็นทุกจริงอย่างนี้เหรอนั่นเหตุที่จะได้เห็นทุกจริงอย่างนี้ก็เพราะปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงตามปกติของจิตนี้มันจะเหมาเอาหมดร่างกายทั้งร่างว่าเป็นเรานี่คือกิเลสพาให้เหมากิเลสพาหลอกเข้าใจไหมไม่ใช่ของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันหลอกเราก็ปลอมไปตามมันว่าร่างกายทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายเฉยๆจึงเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทั้งกายเวทนาจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ได้หมายรูปปรุงแต่งต่างๆรับทราบรับเห็นได้เป็นเราเป็นของเราไปหมดกิเลสพากว้านเอามาให้แบกให้หามให้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ยอมเห็นโทษเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะสอดส่องเห็นความจริงด้วยเหตุนี้จึงทุกขังอนิจจังจึงเป็นโมฆะสำหรับเราที่เยียนแบบนกขุนทองเอาปฏิบัติให้จริงจังลงไปที่คำพูดที่ว่าทุกขังอนิจจังจะเป็นโมฆะได้ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเรานี่เป็นความจริงขอให้ปัญญาอย่างถึงเถิดจะไม่ไปไหนเลยความจริงเราจะคว้าขึ้นมาจากพิจารณานี้จนได้แหละสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันเมื่อมันต่างอันต่างจริงเรายังไม่พูดถึงเรื่องสมุทัยอริยสัจจังละเอาให้มันทุกขังอริยสัจจังนี่ในขั้นของกายนี้ซะก่อนแล้วจะไปเห็นความจริงของจิตว่าเป็นสัจจะเหมือนกันมันเกิดที่ตรงไหนความทุกข์ทุกข์ที่ตรงไหนมันจะต้องหมายตรงจุดใดจุดหนึ่งจนได้ว่าตรงนี้เป็นทุกข์เพราะมันมีเนี่ยหนักเบาต่างกันในบรรดาทุกข์ที่เกิดในร่างกายของเรานี้มันทุกข์ที่ตรงไหนให้จับจุดนั้นให้ดีพิจารณาแยกแยะดูทุกข์มันเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นนามธรรมเป็นสักแต่ว่ารู้ว่าทุกข์กายมันเป็นวัตถุกายเป็นมีรูปลักษณะมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรพิจารณาแยกดูกายให้เห็นชัดว่ากายนี้เป็นทุกข์จริงเหรอดูให้มันดีถ้ากายนี้เป็นทุกข์คนตายแล้วไปเผาไฟว่าไงมันไม่เห็นบ่นโทษละเมอต่างๆว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นไปไหนถ้าว่ากายเป็นทุกข์แล้วเผาไฟมันต้องดิ้นคนตายแล้วเห็นดิ้นกายทั้งที่กายมีอยู่เนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกแต่ละชิ้นอันโยนเข้ากองไฟมันว่าไงมันเห็นว่าอะไรแล้วทุกข์นี่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นคนตายแล้วเผาไฟมันเห็นว่าเป็นทุกข์นี่นะแล้วก็ออกจากนั้นย้อนมาดูทุกข์ทุกข์มันก็สักแต่ว่าทุกข์มันมีรูปมีลักษณะมีสีสันมันนะ มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นความจริงของมันอยู่เท่านั้นทุกตัวทุกเองก็ไม่ทราบความหมายตนเองด้วยไม่ทราบความหมายของเราผู้ที่ไปหมายมันว่าเป็นทุกข์ด้วยกายก็เหมือนกันแม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยกายก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบว่าเวทนามาให้ทุกข์แก่ตนด้วยเรายกเอาเพียงเรื่องทุกขเวทนาขึ้นมาอันเดียวเท่านี้ก็กระจายไปหมดไม่ว่าสุขไม่ว่าอุเบกขาล่ะเพราะมันเป็นนามธรรมด้วยกันแยกแยะตรงไหนจ้อลงตรงนั้นสติจ้องนั้นปัญญาแยกแยะกันตรงนั้นไม่ยอมให้หนีไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ตาก็จะตายอยู่จุดนี้จุดของจริงนี้คืออริยสัจจะนี้ไม่ต้องอยากอยากให้หายก็ไม่ต้องอยากความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอยากไม่ทำงานแต่อยากร่ำอยากรวยมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาเราต้องการไปให้เห็นความจริงนี้เท่านั้นวันนี้ความจริงจะมีมากน้อยเท่านั้นแสดงขึ้นมาให้เห็นฟาดกันลงไปด้วยสติปัญญาหมุนติ้วลงไปทุกมากเพราะเราตายก็ตายตรงนี้จะตายด้วยสติตายด้วยปัญญาไม่ได้ตายด้วยความโง่ไม่ได้ตายด้วยความอ่อนแอไม่ได้ตายด้วยความอยากให้ทุกข์ดับแต่จะตายลงไปด้วยความจริงสุดท้ายมันก็รู้ขึ้นมาอ๋อทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เหรอนั่นเต็มหัวใจแล้วกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาก็เป็นของจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงแม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นจิตจริงจิตมันก็ไม่มีในจิตจิตก็เป็นจิตถ้าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปสมัยจิตก็ดับไปด้วยนั่นทุกข์เป็นจิตถ้าทุกข์เป็นจิตจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยนี่จิตไม่ดับทุกข์อันนี้เพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่งดับไปนี้จิตมีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะเดียวกันหน้าอย่างไรแยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาแยกจนเห็นชัดเจนแล้วทุกครั้งอริยสัจจังไม่ต้องพูดเด่นทีเดียวอ้าวทีนี้มันจะตายในขณะนั้นก็ตายเถอะถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตใจเลยแต่มันไม่ตายนะเรื่องกลัวตายก็เรื่องมันหลอกต่างหากนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบเรื่องอริยสัจนะไม่เอี่ยมอยู่ในจิตของเรานี่ไม่ได้มีคำว่ากี่ร้อยกี่พันปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถ้าเป็นวัตถุต่างๆมันก็สิ้นการสิ้นสมัยไปแล้วแหละเป็นผุยเป็นผงไปหมดแต่ธรรมของจริงนี้ลบไม่ศูนย์เมื่อเป็นฉะนั้นจะว่าเก่าว่าใหม่ได้ยังไงจะว่าอดีตอนาคตได้ไงเป็นของจริงในวงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของเรานี้เห็นชัดๆสดๆร้อนๆทุกขังอนิจจังก็สดๆร้อนๆสมุทัยอริยสัจก็สดๆร้อนๆมรรคนิโรธอริยสัจจังก็สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตนี้จึงไม่เป็นเรียกว่ามัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาด้วยความจริงตนอยู่เสมอไม่มีคำว่าอดีตอนาคตพิจารณาลงตรงนี้เอาให้จริงให้จังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางให้มีความสุขความเจริญไม่ใช่ทางแก้กิเลสนอกจากเป็นทางพอกพูนตามที่เดือดขึ้นมาภายในจิตใจเท่านั้นทำงอกไม่ได้ทำจะงอกขึ้นได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรความหนักก็เอาเบาก็สู้ใช้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละนี่ทำเกิดขึ้นในตรงนี้ให้ยึดเอาตรงนี้ทุกขนาดไหนก็ตามถ้าทุกด้วยวิธีการที่จะแก้ที่เดือดทุกด้วยวิธีที่ทำจะเจริญขึ้นภายในใจอะทุกเถอะทุ่มมันลงไปเขาจะฆ่าเอากำไรเขาต้องลงทุนอยู่ๆจะเอากำไรมาจากไหนไม่มีทุนไปซื้อมาก่อนอันนี้ทุนก็คือต้นทุนก็คือทุกความเพียรนี่แหละต้นทุนเอาทุกทลายฟาดมันลงไปถ้ามันเห็นชัดๆภายในจิตเนี่ยกิเลสมันล้างไปจากจิตใจมันเป็นยังไงกิเลสลุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนยืนนอนตั้งกับตั้งกันหาที่ตรงที่วางไม่ได้หมอบราดอยู่กับกิเลสตลอดเวลามันเป็นยังไงกิเลสสิ้นซากไปจากจิตใจแล้วจิตเป็นยังไงถ้ามันได้เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนเพื่อเห็นนี่แท้ๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรนี่นะแล้วพูดแล้วก็คันฟันนะเพราะไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาพูดด้วยความจริงจังจริงๆนี่หน้านี่หน้าอยู่อย่างนี้นะทำไมจึงไม่เห็นไม่รู้กันหรือไม่ปฏิบัติท่านมาขยันก็อ่อนแอเสียท่านว่าฉลาดก็โง่เสียให้ตั้งสติก็เผลอเสียมันลบล้างศาสนธรรมอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับลบล้างตัวเองทำลายตัวเองตลอดเวลานั่นเองเอาพากันตั้งอกตั้งใจนะพระที่มาบวชใหม่ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติคอยเงี่ยหูฟังหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์มีความขยันหมั่นเพียรตื่นดึกลุกเช้าทำการทำงานอะไรให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอนั่นเป็นนิสัยของคฤหัสถ์ของโลกเอาหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผล
1: รักษาธรรมเป็นของมีเหตุมีผลให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราเนี่ยเป็นความเป็นนักบวชให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงให้มีคุณค่าไปตามๆกัน
0: เรื่องหลักปฏิปทาการดำเนินภายนอกนั้นมันเหมือนกับกิ่งก้านสาขาต้นลำหรือรากแก้วมันอยู่ที่หลักใจอันนี้สำคัญมากหลักใจไม่มีหลักอย่างน้อยไม่มีความสงบจะร้อนเป็นปืนเป็นไฟมีได้ร้อนมาพอแล้วนะถึงจะนำมาพูดเอาสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาพูดร้อนมากธรรมดามันก็ร้อนมากยิ่งติดเสื่อมยิ่งร้อนมากผมน่ะโอ้โหจริงๆไปเพราะความอยากได้ขับคืนนั่นแหละมันคือเคยคุยแล้วฟังนี่ร้อนมากจริงๆนะมันดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ถอยเท่านั้นเองเอาจนได้ฝันนั้นมาวันกันใหญ่เลยจ้ะเออเจ็บถึงใจเกียดแค้นถึงใจก็คือติดเสื่อมนะเนี่ยคือผมนั่งตลอดรุ่งเพราะอันนี้แหละมันทำให้ผมเกียดแค้นจะขึ้นบนเขาเรียกกระพองมันเลยเนี่ยข้างเหนือแล้วกระพองใช่ไหมขึ้นแล้วฟาดกันเลยกันนำคอลงเสื่อมต้องตายไปด้วยกันอยู่ไม่ได้ยังชีวิตอยู่ไม่ได้ว่างั้นเลยเสื่อมก็ต้องไปด้วยกันเลยเนี่ยทำให้คิดถึงเรื่องพระโคติกะท่านเจริญสมาธิสมาบัติของท่านเจริญถึง6ครั้งเสื่อมไปถึง6ครั้งว่ามีโกนมาเราเชื่อที่มันออกมาในอุทานภายในใจนี่ว่าเอานะคราวนี้นะหวังถ้าลงกินนี้ได้เสื่อมไปอีกแล้วเราต้องตายเท่านั้นเราอยู่ไปไม่ได้มันเห็นโทษถึงขนาดนั้นดูสิมันจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้ามันเสื่อมก็ต้องตายไปด้วยกันเนี่ยมันย้อนไปเชื่อพระโพธิสัตว์ที่ท่านพูดไว้ในคำลามีนั้นมีกันมาความที่ไม่ได้อะไรเลยมันร้อนมันก็ร้อนแต่แบบนี้ความที่เคยได้มาแล้วมาเสื่อมเพราะคุณค่าความสงบมันเมื่อเทียบกับที่ไม่มีความสงบแล้วมันไปคนละโลกหรือว่าเรามันเสื่อมไปทำไมมันจะไม่ร้อนขึ้นขนาดนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟเวลามันได้แล้วมันถึงฟาดกันเลยอย่างนี้เวลาที่ว่านั่งหามลูกหามค่ำได้กับเพราะความเจ็บแค้นนั่นเองโอ้ถ้าว่ามีคนมาทำเราให้เจ็บแค้นอย่างนั้นอย่างเป็นคารวะเนี่ยผมฆ่าคนได้จริงนะฆ่าแบบถึงใจเลยมีกี่ศพเอาให้เรียบหมดกี่รายมาถึงให้เราเจ็บใจขนาดนี้ยังไงก็ทนไม่ได้จ้ะมีทางออกทางเดียวคือว่าต้องฆ่าทางอื่นไม่มีทางอันนี้ก็เหมือนกันฟาดจะลงเอาตายก็ตายไปคราวนี้วะมันได้เหยียบหัวเรามาตั้งนานนั่นเนี่ยความเสื่อมของจิตนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลงตลอดเวลาไม่มีอะไรมีความหมายในโลกนี้เป็นขนาดนั้นมันได้เตือนหนึ่งเตือนเพื่อนผมบอกมามากน้อยแล้วมาระวังยาให้มันเสื่อมก็ได้อยู่ที่ยังไม่ได้ก็เอาให้ได้มันไม่นอกเหนือไปจากความเพียรของเราเอาใส่มันลงไปตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยมันต้องคุ้มลงดิจิตมันต้องเด็ดไม่เด็ดไม่เห็นของเด็ดของจริงเรานี่ไม่เคยได้เราได้เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาธรรมดาธรรมดามันจะได้ของดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นิสัยผมอ่ะมันเป็นนิสัยหยาบอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันพูดยากนะมันต้องเอาวันจนเดินตายมันถึงจะปรากฏขึ้นมาทีใดเป็นอย่างนั้นทุกทีแล้วก็มันถึงใจผลก็ถึงใจถ้าเหตุเอาชีวิตเขาประกันเลยก็ถึงใจถึงใจอย่างที่ว่านั่งสู้กับทุกเวทนาเนี่ยโอ้โหในเรื่องการทางห่มร่างกายเนี่ยผมยังไม่มีที่ไหนเลยเป็นประวัติชีวิตเหมือนหลังจากติดเสื่อมพอได้ท่าแล้วนั่นหนักตรงนั้นถ้าพร้อมเต็มที่เป็นพรรษาที่สิบมันฟาดกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานะพอได้ที่แล้วก็ฟาดกันมาตั้งแต่นั้นตลอดเรื่องตลอดเรื่องจนเข้าพรรษาก็ฟาดกันได้อัศจรรย์ทุกของอัศจรรย์ทุกทีทุกมันทุกยอมรับว่าทุกบางวันจนล้มลุกไม่ขึ้นเลยมันตายหมดตั้งแต่ขาลงไปนั้นมันตายแล้วมันเป็นมาตั้งแต่ตอนกลางคืนหรือในเวลามันหายทุกแล้วไอ้นี่มันยังตายอยู่นี่เวลาจะลุกก็ลุกขึ้นเลยลุกก็ล้มตรงนี้ลุกไม่ขึ้นเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเราไม่เคยเป็น มีแต่มือยันไว้ค้ำไว้ยันไว้ขาอยู่ยังไงก็อยู่นั่นล้มไปแล้วขาตกไปไงออกเข้ามาไม่ได้เฉยเหมือนท่อนไม้ท่อนเสือนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยเป็นหนึ่งหรือมันเป็นมาเต็มที่มันตั้งแต่ตอนคืนนี่พอตอนเช้าจะลุกมันไม่มีทุกอย่างนั้นหายเงียบก็หายเงียบที่มันตายไปหมดแล้วมันเป็นท่อนไม้ท่อนเสือนสมมติว่าจะเอาอะไรมาตัดขาเวลานั้นมันก็ไม่มีทุกขเวทนาเลยมันเป็นท่อนไม้ท่อนเสือนขนาดนั้นมามาจับดูเนี่ยเอามือไปจับดูขาจะแข็งแต่นี่ขาไม่รู้เลยสัมผัสของมือนะแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นไปหมดนั่นถ้าสมมติว่าตัดตรงนั้นขาดจะขาดไปเลยมันถึงใจที่มันไม่เคยลืมคืนไหนถ้าลงได้ฟาดกันขนาดนั้นแล้วได้ทุกจันทร์ทุกคืนนะไม่เคยพลาดเลยจริงเป็นเพียงว่าช้ากับเร็วต่างกันยากกับเราง่ายต่างกันถ้าวันไหนเนี่ยฝนตกทำเนี่ยวันนั้นง่ายนะใส่กันทับยังไม่นานลงได้ยังไม่ถึงทุกเวทนาใหญ่เกิดขึ้นได้ก่อนพอมันผ่านขึ้นมาเอาอีกลงอีกเดี๋ยวก็สว่างวันนั้นลุกไปเลยเหมือนเราไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะซึ่งสำคัญที่ใจต่างหากนะถ้าวันไหนมัน ลำบากลำบนทุกทรมานมากนั่นบอบช้ำมากร่างกายนั่งเหมือนไฟเผาแล้วเนี่ยก้นนั่งขันหันนะได้พับเพียบนั่งนั่งพับเพียบขันหันเวลานั่นเวลาเรายังไม่ต่อสู้มันเนี่ยนั่งขันหันได้ไปต่อสู้มันแล้วก็ต่อสู้กับอาหารแล้วสิไม่นั่งพับเพียบแล้วผมก้นนี่แหมเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับมันพองไปหมดก้นนะกระดูกทุกท่อนเหมือนมันจะแตกกลางวันก็ดีแต่มันไม่เคยเข็ดแล้วมันเห็นผลมันเหนืออันนี้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเรื่องความทุกข์ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ฟังที่หมู่เพื่อนคือมาสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้เคยคิดว่าผมจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ใครทั้งนั้นน่ะเพราะนิสัยไม่มีทั้งนั้นนี่จะเอาเรื่องของเจ้าของโดยเฉพาะครับเหมือนไม่เคยที่จะสนใจไปสอนผู้ใดเลยเวลาปฏิบัติมันก็มุ่งจะอาจจะทำอย่างเดียวถึงเวลามันพอลืมหูลืมตาได้บ้างมันก็ไม่สนใจที่จะสอนใครเลยอยู่อย่างนี้สบายดียินว่างั้นเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนลุมไปกับผมจึงขโมยหนีเรื่อยอย่างนี้อยู่คนเดียวมันสบายดีนะไม่มีอะไรมากวนสบายดีมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันน่าสมากลุมเข้าลุมข้ามันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นกับนิสัยของเจ้าของนั่นนะถ้าอยู่แบบนั้นอ่ะเพราะเห็นหัวใจแต่ละดวงมีคุณค่าคิดถึงเรื่องเราเกิดขึ้นมาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้วครูอาจารย์เราได้วิ่งหาแทบล้มแทบตายไปที่ไหนมันก็ไม่เหมาะเจาะในหัวใจมันก็ต้องผ่านไปจนกระทั่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันต้องคุ้มกันลงนี่มือเพื่อนนะแสวงหาครูหาอาจารย์ก็คงเป็นอย่างเดียวกันนี้นี่แล้วเอามาบวกมาลบคูณหารกันดูแล้วก็ทนอยู่ด้วยเห็นนี่นะมันคิดว่าจะไปห่วงไปใยอะไรเห็นอะไรที่จะมาปรากฏก็เป็นห่วงกันร่างกายมันก็รู้มันชัดๆมันทนไม่ไหวแล้วก็ทิ้งเสียบอกกังวลในความรับผิดชอบก็อยู่กับตรงนี้แหละพลาฮาเวปัญจคันธามันมาตลอดสายนะพลาเวปัญจคันธาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอยู่อย่างหนึ่งพลาเวปัญจคันธาด้วยความรับผิดชอบพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายนั่งนอนนั้นนี่อันนี้ไม่มีปล่อยความรับผิดชอบนี่ต้องในปฏิบัติอยู่อย่างนั้นนะจึงเรียกว่าไม่ปล่อยจะไม่ใช่ไม่ปล่อยแบบอุปทานคือไม่ได้ละได้วางต้องในดูแลมันอยู่จนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายนะมันจะไม่ได้หรือทิ้งจะพั่วเสียแสนสบายหายความยุ่งว่านะรู้มันจะทานแล้วมันจะไปไหนธาตุไหนมันจะเป็นธาตุนั้นมันจะเป็นธาตุอื่นได้ยังไงเป็นสภาพของมันจะยืดหรือไม่ยืดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นตามความจริงของมันหลงมันอะไรเนื้อผ้าใหม่ตั้งใจภาวนานะฝึกหัดภาวนาพุทโธหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกตามด้วยเข้าพุทออกโธก็ได้ภาวนานะเวลามาบวชให้เข้มแข็งนะอย่าอืดอาดเหนื่อยนายไม่ได้นะศาสนาไม่ใช่ฐานที่พอจะเอาของทิ้งมาทิ้งใส่ทิ้งใส่อะไรไม่ดีมาทิ้งใส่ศาสนาไม่ได้ผลอบรมให้เป็นเกียร์ลึกในชีวิตของเราชาวบวชชีวิตของเราก็มีคุณค่าคราวนี้แหละมันจะเกิดมาคราวนี้มีคุณค่ามากได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอดทนเอานักบวชต้องมันอดทนพระพุทธเจ้าพาอดทนมาแล้วพระสงฆ์สาวกพาอดทนมาแล้วทั้งนั้นเราจะมาอ่อนแอขัดกับทางเดินของท่านทางดำเนินของท่านคำสอนของท่านไม่ถูกนี่แหละเอาละแค่นี้แหละวันนี้นะ

สิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะบริสุทธิ์และประเสริฐยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรเหนือธรรมนั่นเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ได้ประเสริฐเพราะอันใดใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วประเสริฐประเสริฐสุดส่วนมันจะประเสริฐในสมมุติที่เสียสันปั้นยอกันขึ้นแต่ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติของธรรมกับใจซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วแม้จะอยู่ในขันธ์ทรงขันธ์อยู่ก็ตามใจที่บริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นธรรมชาติประเสริฐอยู่ในตัวโดยอิสระซึ่งสมมุติมีขันธ์เป็นต้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วเพราะเมตตาสุดส่วนเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดกับโลกพระทัยที่สัมผัสสัมพันธ์หรือคลุมคลืนกันกับธรรมแล้วจึงเป็นพระทัยที่อ่อนโยนที่สุดไม่มีอะไรที่จะอ่อนยิ่งกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์เข้าได้ทุกตัวสัตว์แทบทุกเม็ดหินเม็ดทรายถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาก็ดีไม่มีอะไรเข้ามาเคลือบแฝงเลยก็คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์มีแต่มุ่งสงเคราะห์โลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามกำลังของเขาที่จะรับได้มากน้อยแต่ส่วนตามกำลังของท่านที่จะแสดงได้มากน้อยนั้นเราไม่อยากพูดเพราะท่านพูดถึงขนาดนั้นแล้วไม่มีที่อัดอั้นแล้วในการที่จะสงเคราะห์คนด้วยอัดด้วยธรรมเพราะในพระทัยและใจของท่านถ้าเราพูดเป็นภาษาโลกก็เรียกว่าอัดแน่นแล้วด้วยธรรมไม่มีช่องโหว่เลยถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าเต็มถังพอเปิดเท่านั้นน้ำก็แตกกระจายออกมาอ้าวใครจะใช้สอยอาบดื่มเท่าไหร่ใช้ได้ทั้งนั้นและไม่มีหมดมีสิ้นด้วยนอกจากขันที่เป็นเครื่องมือนำออกใช้ประกาศศาสนาธรรมแก่โลกนั้นจะไม่อำนวยเพราะขันนี้เป็นสมมุติจึงต้องเป็นไปตามสมมุติสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างส่วนพระทัยหรือใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นไม่มีความบกพร่องด้วยธรรมแม้นิดหนึ่งเลยด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนจึงสั่งสอนด้วยความ

ในทรงเร่งยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดที่จะสามารถได้บรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมดเบื้องต้นก็ทรงทราบดาบททั้งสองซึ่งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในเบื้องต้นก็ทรงทราบด้วยพยานในขณะนั้นว่าได้สิ้นชีวิตไปเสียแล้วจากนั้นก็ทรงเล็งญาณต่อไปก็มาพบเป็นจวักขีทั้งห้าจึงเสด็จไปโปรดเป็นจวักขีทั้งห้านี้ก่อนแม้จะรับคำคัดค้านต้านทานประการใดจากเป็นจวักขีทั้งห้านี้ก็ตามพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยกับเรื่องป่าลกๆอันเกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของท่านเหล่านั้นเลยแต่ทรงประกาศความจริงคือธรรมอันบริสุทธิ์ล้นล้วนให้ท่านเหล่านั้นได้ฟังของจริงกับของปลอมย่อมมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากความรู้ความเห็นของเบญจวัคคีย์ที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงหยุดในการอดพระกยาหารแล้วกลับเสวยพระกยาหารแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรขนาดที่ทำถึงเช่นนั้นยังไม่สามารถบรรลุธรรมเมื่อกลับมาเสวยพระกยาหารแสดงถึงความเป็นผู้มากๆแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรนี่เป็นคำคัดค้านของเป็นตบทีทั้งห้าแต่พระองค์ไม่ทรง ถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพอจะเป็นอุปสรรคต่อการประทานพระโอวาทเพื่อรื้อขนท่านเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ในขณะนั้นจึงทรงแสดงขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำที่ว่าเราจะตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์แล้วนั้นท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วหรือตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วบัดนี้เรามาพูดเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะสนใจฟังเราจะแสดงความจริงให้ฟังพอท่านเหล่านี้รับว่ายังไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้ยินก็ให้พึงตั้งใจฟังจะแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นให้ท่านทั้งหลายฟังก็ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรมีการมาดูขันธ์มีการนิโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกการพูดตนโดยความย่อหย่อนหรือหย่อนยานไปเสียจนไม่มีอะไรจะเกิดผลขึ้นมาได้และการประพฤติตัวเคร่งครัดแต่หาเหตุผลพอที่จะเกิดขึ้นจากความเคร่งครัดนั้นไม่ได้ก็ไม่ใช่ทางทั้งสองอย่างทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่มรรค8ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบเป็นลำดับลำดาจนพระอัญญาโคนธัญญะได้รู้จริงเห็นจริงในอริยภูมิเบื้องต้นคือพระโสดาแล้วออกอุทานว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทั้งนั้นในปริยัติท่านบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าพูดอย่างนั้นไม่เน้นหนักสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีที่จะตกค้างอยู่ได้โดยความไม่แตกดับต้องแตกดับไปด้วยกันทั้งนั้นความจริงบีบบังคับอยู่เช่นนี้จากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่นเข้ามาย่นเข้ามาทั้งแสดงถึงเรื่องอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันของขันธ์ห้านี้โดยลำดับจนกระทั่งยังเข้าสู่จิตผู้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าให้พลุงพลังแบบพบแบบชาติแบบความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเพราะความหลงในธาตุในขันธ์

ความยึดความถือในธาตุในขันเป็นความพลุงพลังทั้งการแบกหามธาตุขันด้วยอุปทานทั้งกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตก็ยึดเป็นอุปทานว่าเป็นตัวของตัวโดยสายเดียวอันเป็นความผิดด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้ทรงแสดงย้ำลงไปในเรื่องนี้ อนิจจังทุกขังอนัตตาพูดย้ำลงไปในขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งอดีตที่เคยเป็นมาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาโดยลำดับเช่นนี้ทั้งอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าก็ไม่พ้นจากหลักแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องบีบบังคับตามหลักธรรมชาติของมันและแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องขันธ์ทั้ง5ก็ดำเนินตนด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีการลดละเรายังจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้ในขณะที่พระองค์ประทานอนัตตลักขณสูตรลงอย่างถึงใจแล้วคำว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็ดีอนัตตลักขณสูตรก็ดีซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงลงในธาตุในขันในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาในจำนวนสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันธรรมก็เป็นธรรมที่จะที่ทรงชี้แจงให้ถึงความจริงดังครั้งพุทธกาลท่านเหมือนกันแต่ทำไมจิตใจเรามันถึงละหรือจึงรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้และละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุใดนี่เป็นสิ่งที่เราจะวินิจฉัยในตัวของเราเองด้วยการพิจารณาอย่างน้อยก็พอมีหลักยึดภายในจิตใจเช่นการเจ็บไข้โดยป่วยที่ปรากฏขึ้นมาก็ให้ทราบว่าการเจ็บไข้เป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในขันธ์แต่ขออย่าให้เกิดขึ้นภายในจิตเพราะความหลงงมงายไปตามมันก็แล้วกันจะกลายเป็นโรคสองชั้นขึ้นมาคือโรคในขันธ์เจ็บมีเจ็บท้องปวดศีรษะเป็นต้นโรคในจิตก็คือความเสียอกเสียใจอยากให้มันหายเป็นไปตามใจชอบความอยากนั้นมันเป็นตัณหาเมื่อมันมีสาเหตุที่ควรจะหายได้มันหายไม่ได้ถึงจะอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความหิวโหยเพิ่มความกังวลกระวนกระวายมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นโรคภายในจิตใจขึ้นมาอีกเป็นโรคสองชั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อย่างน้อยก็มีหลักใจเป็นที่ยึดเวลาทุกข์เกิดขึ้นในขันธ์มากๆนี้มันจะเหมือนกับว่ากองไฟทั้งกองในรูปกายของเราทั้งหมดไม่เพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแต่เรานั่งภาวนานานๆหลายๆชั่วโมงมันก็แสดงความเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเจ็บนั้นปวดนี้นั่นแหละเรียกว่าความเจ็บป่วยของขันธ์อวัยวะทุกส่วนเหมือนจะแตกทลายลงไปในขณะนั้นจะไม่มีชิ้นใดติดต่อกันเลยเป็นไฟไปหมดทั้งกองในกองแห่งขันผู้ต้องการความจริงก็ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหินลับปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องรูปกายเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายเกิดขึ้นจากส่วนไหนตลอดถึงจิตพิจารณาแยกแยะให้เห็นทั้งอาการของกายที่ส่วนที่ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งทุกขเวทนาที่มันปรากฏอยู่ภายในอาการนั้นทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราเจ็บเราปวดจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งในอาการของธาตุของขันธ์นั้นๆทั้งเวทนาขันธ์ก็สักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นแม้ทุกข์เองก็ไม่มีความรู้สึกและความหมายในตัวเองเลยร่างกายส่วนที่ว่าเป็นทุกข์นั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์
ขาไม่มีความหมายในความเป็นทุกข์ของเขาเลยสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่จิตผู้ไปเหมาว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์จึงมาแบกกองทุกข์อยู่ภายในจิตใจของตนนอกจากแบกกองทุกข์ภายในขันแล้วยังมาแบกกองทุกข์ความกังวลกวาดภายในจิตใจจึงต้องได้แยกแยะเห็นจนกระทั่งเห็นกันอย่างชัดเจนรู้กันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาผู้ปฏิบัติเมื่อไม่ละสติปัญญาขณะที่เข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตหรือระหว่างขันกับโรคที่กำลังชุลมุนวุ่นวายกันนั้นสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหาความจริงทั้งหลายซึ่งกำลังปรากฏชุลมุนวุ่นวายอยู่เวลานั้นจนปรากฏความจริงขึ้นมาทุกข์ก็ไม่เห็นมีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจได้ขันก็ไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจให้ลุ่มหลงไปตามได้จิตก็เป็นความจริงรู้ตัวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเสียทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาตามหลักอริยสัจใจก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็หาความกระทบกระเทือนกันไม่ได้เมื่อไม่มีสิ่งกระทบกระเทือนกันแล้วก็เรียกว่าสันติสุขคือความสงบสบายภายในจิตขันจะเป็นต่อไปก็เป็นไม่เป็นทุกขเวทนาก็ระงับดับลงไปมันดับลงไปก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะยังทรงตัวอยู่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเพราะทราบแล้วว่าขันไม่ใช่เรานี่ตามหลักความจริงแห่งการพิจารณาและใจก็มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนเวลาใดสถานที่ใดเป็นขึ้นที่ตรงไหนเราแน่ใจแล้วว่าจิตเป็นหนึ่งต่างหากจากร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราย่อมไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรียกว่าจิตมีหลักถ้ามันมีหลักอันใดผิดปกติบ้างเล็กน้อยภายในร่างกายนี้จิตจะต้องไปแบกภาระหามภาระนั้นแล้วกวาดความหนักหน่วงทวงจิตใจหรือบีบคั้นจิตใจเข้ามาสู่ตัวใจเลยเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าโรคที่เกิดขึ้นภายในกายซะอีกนี่เป็นความไม่รอบคอบท่านจึงสอนให้รอบคอบในสิ่งนี้การปฏิบัติธรรมะเพื่อความสงบใจเป็นได้หลายทางถึงทางบริกรรมก็เป็นทางอนุโลมเพื่อใจให้สงบการพิจารณาค้นคว้าด้วยสติปัญญาในเวลาจนกรอบจนมุมเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บปวดแสบร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกายพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพเหล่านี้เรียกว่าปฏิโลมคือพลิกกลับเป็นการต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเมื่อรู้ก็รู้อย่างถึงใจและองค์อาจกล้าหาญตลอดวันตายไม่มีการสะทกสะท้านต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายเพราะจิตได้อย่างถึงความจริงแล้วไม่มีวันถอนเรียกว่าอจนะศรัทธาเชื่อความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้คราวต่อไปจะพิจารณาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เคยพิจารณามาแล้วกว่าตามในบางครั้งก็ไม่เสียใจและไม่ถอนความเชื่อที่ฝังลงสู่ความจริงนั่นอย่างแน่นหนามั่นคงแล้วการปฏิบัติจิตเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ครั้งพุทธกาลว่าพระสาวกที่ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่นั้นที่นั้นนั้นบรรลุมรรคผลอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่มาสมัยทุกวันนี้ทำไมมันจึงขัดแย้งกันไปเสียทั้งหมดเหมือนกับศาสนธรรมของพระเจ้าขัดแย้งในตัวเองความจริงศาสนธรรมก็ออกมาจากสวัคคธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนคลาดแปลกประหลาดอันใดเลยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันที่มันเคลื่อนคลาดที่มันจับตลปัดกันก็ความรู้สึกความนับถือศาสนาการประพฤติปฏิบัติศาสนาความรู้ความเห็นของคนผู้เกี่ยวกับศาสนาพลิกกลางเปลี่ยนแปลงมาตามอำนาจของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้คำนึงถึงอัตถึงธรรมในแง่หนักเบาประการใดด้วยความสัตย์ความจริงตามหลักธรรมนั้นเลย
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในแง่ต่างๆของชาวพุทธเราจึงมักจะเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมอยู่เสมอเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและยิ่งจะเป็นไปข้างหน้านั้นมากมายกายกองเพราะความรู้ความเห็นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสออกมาจากความชอบใจของตัวเองเอาสุดท้ายก็ออกมาจากความโลภความอยากนี้มันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดศาสนาเป็นสิ่งที่ชำระกิเลสให้เบาบางมีตามหลักธรรมอันเป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะสอนคฤหัสถ์ไม่ว่าจะสอนพระไม่ว่าคฤหัสถ์จะปฏิบัติไม่ว่าพระจะปฏิบัติเป็นรอยเดียวกันคือเพื่อชำระสะสางกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตให้ได้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาปรู้วิธีละถอนในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสนั้นออกจากใจของตนไปเรื่อยๆตามกำลังความสามารถของตนไม่มีการสั่งสมอันเป็นการสั่งสมกิเลสอันเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมในขณะเดียวกันด้วยแต่แล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นส่วนดูเอาเพราะตามีหูมีทุกข์ความรู้สึกมีทุกข์พอทราบได้มองดูด้วยตาก็รู้ฟังด้วยหูก็เข้าใจยิ่งคิดทางใจแล้วทำไมจะลี้ลับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกจากบุคคลแต่ละคนละคนที่แสดงออกมาจะไม่สัมผัสทางด้านจิตใจจะไปสัมผัสที่ไหนก็ต้องเห็นอยู่นั่นแหละแม้ในวงปฏิบัติผู้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติตามขั้นละเอียดของธรรมหรือขั้นละเอียดของกิเลสมันก็ต้องมีแทรกอยู่โดยดีนี่เราพูดถึงขั้นหยาบต่างหากขั้นละเอียดก็มีหากมีสอดมีแทรกเป็นข้าศึกกันอยู่ในนั้นแหละเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเมื่อเผลอตัวเมื่อไรกิเลสก็เข้ามาแทรกกิเลสเข้ามาแทรกเมื่อไรจิตใจก็เฝอจากธรรมเช่นนั่งภาวนาอยู่จิตก็เฝอจากหลักภาวนาพิจารณาอันเป็นอัตเป็นธรรมอยู่ก็เฝอจากความเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกไปหมดเสียเพราะกิเลสมันมีอำนาจอยู่แล้วไม่ยอมลดตัวลงถ้าอำนาจของธรรมอย่างง่ายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ท่านเท่านั้นผู้ที่เหนือกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมีธรรมเต็มเปี่ยมในพระทัยและใจของพระสาวกทั้งหลายใจเป็นพลังเต็มที่ด้วยอัตด้วยธรรมไม่เป็นพลังเหมือนของกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนใจของสามัญชนทั้งหลายเต็มไปด้วยพลังของกิเลสความโลภก็เต็มหัวใจความโกรธก็เต็มหัวใจความหลงราคะตัณหาเต็มอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นการระบายออกทางมารยาทกิริยาอาการภายนอกจึงเป็นไปตามอำนาจของหัวใจที่บรรจุไว้แล้วด้วยยาพิษทั้งหลายมีโรคโกรธหลงเป็นต้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนเมื่อยาพิษมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วเช่นนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเข้าซักพอกชำระหรือขับไล่สิ่งที่เป็นพิษนั้นออกไปโดยลำดับลำดับธรรมได้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเมื่อธรรมมีอำนาจมากเข้ามากเข้ากิเลสต้องถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปมีอำนาจมากเข้าธรรมมีอำนาจมากเพียงไรใจก็ยิ่งมีความสุขความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจด้วยสติปัญญาแล้วก็ยิ่งนับวันจะถอดถอนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่ายาพิษที่เคยติดจมอยู่ภายในจิตหรือฝังจมอยู่ภายในจิตหมดไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมล้วนๆนั่นแหละท่านว่าธรรมอัศจรรย์หรือใจอัศจรรย์อัศจรรย์ที่ตรงนั้นเมื่อหมดสิ่งที่เป็นพิษภัยอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามสกปรกโสมมทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้พระสาวกท่านเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งสวดคาถาธรรมนี้แหละนำไปชำระ
ไปปราบปรามกิเลสทั้งหลายจนสิ้นซากไปจากใจเราก็เป็นผู้หนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาตามหลักศาสนธรรมจึงควรพยายามทำความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวดขาตธรรมอย่าให้ขัดแย้งธรรมหรือเหยียบย่ำธรรมเพราะอำนาจของกิเลสโดยความมีเจตนาก็ดีหรือความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีให้ใช้ปัญญาสอดส่องจะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความผิดความถูกซึ่งมันเครือบแฝงกันมาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนาถึงเรื่องสติกับปัญญาเพราะพระองค์เป็นจอมปราบฉลาดแหลมคมเหนือโลกทั้งสามสาวกทั้งหลายก็เป็นจอมปราบเช่นเดียวกันสามารถฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนได้ทั้งที่โลกทั้งหลายเที่ยวก่อเที่ยวโกยเอามาเผาลนตนเองแต่ท่านถอดถอนออกจนหมดไปนี่คำว่าจอมปราบหมายถึงตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดแห่งภัยทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่นี่เชื้อแห่งทุกข์ที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่มีที่สุดก็อยู่ที่ตรงนี้และโลกมีใครสามารถที่จะรู้สามารถที่จะรู้วิธีประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจยากที่จะรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าและสาวกรู้ได้ด้วยถอดถอนได้ด้วยแล้วพ้นจากทุกข์โดยสมบูรณ์ด้วยความพลุงพลังเพราะความเกิดแก่เจ็บตายสืบต่อขนานกันไม่มีที่สิ้นสุดจนหาเงินปลายไม่ได้เหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจท่านเลยตั้งแต่ขณะจิตที่ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอันว่าตัดปัญหาเรื่องป่าช้าคือความเกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่ขณะนั้นไปยังเหลือก็ยังเหลือแต่เศษเดนของวัฏจักรที่เป็นวิบากได้จากธาตุขันธ์อันนี้ซึ่งเป็นผลของกิเลสพาให้เกิดขึ้นก็จะตายเฉพาะอันนี้ที่เป็นผลของมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วส่วนพบใหม่ที่จะก่อพบก่อชาติอีกเป็นอันว่าได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วภายในจิตใจได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนไม่สงสัยด้วยว่านัตถิดานิปุณัพพโวบัดนี้ความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วเพราะสิ้นเชื้อที่จะพาให้เป็นพบเป็นชาติหมดแล้วนะเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่จะทราบได้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นนักรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหนือใจไปได้เป็นแต่เพียงว่าใจยังไม่ฉลาดในแนวทางที่จะให้รู้ถูกต้องตามหลักความจริงเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องมือเป็นทางเดินเครื่องมือนั่นคือสิ่งชำระซักฟอกทางเดินก็ส่วนดำเนินไปเพื่อความหลุดพ้นโดยความชอบธรรมนี่เราเป็นศิษย์ที่มีครูพระพุทธเจ้าเป็นครูเอกของเราธรรมะไม่มีบทใดบาทใดเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงอันดั้งเดิมกิเลสก็มีกิเลสประเภทใดจะเปลี่ยนแปลงความจริงไปจากหลักดั้งเดิมของเขาพอที่จะหาหลักธรรมใหม่มาแก้ไขดัดแปลงหรือซักพอกถอดถอนกันกิเลสก็เป็นประเภทอันเก่าอันดั้งเดิมนั่นแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลภก็เป็นโลภอยู่ตามเดิมโกรธหลงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนที่เคยเป็นมาแล้วแต่การไหนๆอำนาจแห่งความดีทั้งหลายที่เรานำไปแก้ไขหรือปราบปรามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกรุงรังทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมอันถูกต้องดีงามมาดั้งเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตธรรมและที่เหลือตัวใดปรับกันเข้าถูกต้องเพราะมันถูกต้องกันอยู่แล้วการแก้ที่เหลือก็แก้ด้วยธรรมทั้งก่อนทั้งพุทธกาลก็แก้ด้วยธรรมไม่ได้แก้ด้วยอะไรธรรมคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้แล้วนำนี้มาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีที่สงสัยเราพูดถึงเรื่องความสิ้นสุดวิมุตติอันเป็นผลแห่งการปฏิบัติ
ของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้เราจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายที่สร้างไว้เหล่านี้มากน้อยจะเป็นพลังของจิตใจเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยในระหว่างการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจะไปพบใดชาติใดคนที่มีบุญไปเกิดย่อมต่างคนที่มีบาปอยู่มากมายเช่นเดียวกับคนจนกับคนมีเดินทางคนจนต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดทนอดทนหิวทุกแง่ทุกมุมที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยอะไรขาดขาดเขินเขินบกบกฟ่องฟ่องซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาแห่งกองทุกข์ทั้งมวลแต่คนที่นั่งมีไม่เป็นเช่นนั้นไปที่ไหนสะดวกหมดเพราะมีแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในตัวได้แก่สมบัติเงินทองอันเป็นเครื่องสนองความต้องการมีเป็นข้อเปรียบเทียบสำหรับเราอยู่ในโลกหรือเดินทางไปไหนมาไหนคนจนกับคนมีนั้นมีความต่างกันอย่างนี้แล้วในการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยเหตุนี้คุณงามความดีซึ่งเป็นอัตตสมบัติอันที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภพชาติในการต่อไปซึ่งเรายังมีภพชาติอยู่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญเพื่อความจำเป็นจะได้อาศัยไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งอำนาจวาสนาแก่กล้าเพราะการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้อยู่โดยสม่ำเสมอและหลุดพ้นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งกุศลทั้งหมดจากนั้นก็หมดปัญหากันไปคำว่าเกิดตายก็มีแต่ในโลกสมมติเท่านั้นโลกถึงขั้นวิมุตติแล้วหมดปัญหาท่านถึงนิพพานแล้วหมดปัญหาแม้จะมีธาตุขันธ์อยู่ครองตัวอยู่ท่านก็ไม่เป็นกังวลวุ่นวายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประเภทใดเกิดในธาตุขันธ์ท่านเรียนมาจบแล้วนี่เรียนสัจธรรมไม่เรียนเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บทุกข์ยากลำบากเรื่องตายนี่จะเรียนอะไรรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปหลงความทุกข์ความลำบากในธาตุขันธ์นี้อย่างไรพ่อเรียนอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วเมื่อถึงการของมันจะไปไม่ไหวแล้วท่านก็ปล่อยเสียอย่างถึงหายห่วงปุนเอิ่มหายกังวลหายความรับผิดชอบหายความรับผิดชอบเป็นความถูกต้องกว่าคำใดๆทั้งหมดว่าหายกังวลท่านไม่ได้มีกังวลหายทุกข์ก็มีแต่เพียงทุกข์ในขันไม่ใช่ทุกข์ในใจท่านหายความรับผิดชอบปุนเอิ่มคือท่านรับผิดชอบในขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปมาเอียบททั้งสี่นี่คือความรับผิดชอบเพื่อให้ขันพอได้ประทางตั้งตัวไปได้สืบวันสืบคืนไปเมื่อถึงการที่จะสละปล่อยวางกันแล้วท่านก็ปล่อยได้อย่างสบายหายห่วงเพราะท่านไม่มีห่วงอยู่แล้วนั่งเหลือแต่ความรับผิดชอบเมื่อได้ปล่อยธาตุขันลงไปแล้วความรับผิดชอบก็หมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นแล้วจะมีอะไรอีกมันก็หมดปัญหานั่นแหละท่านผู้หมดปัญหาท่านเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่พวกกองปัญหาคลังปัญหามันมีอยู่โอ้ยไม่ทราบ180,800,800ล่ะมันเป็นอยู่นี้ภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตมันก่อกวนวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเราตามมันไม่ทันท่านตามทันหมดธาตุขันธ์ยังมีอยู่ความคิดความปรุงก็ย่อมมีแต่ความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเชื้อไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็สักแต่ว่าความคิดความปรุงเฉยๆคิดแล้วก็ดับไปดับไปเรียกว่าไม่มีเจ้าของถึงการแล้วก็สลายไปด้วยกันทั้งสิ้นผู้บริสุทธิ์ก็ไปตามความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นหมดปัญหาที่จะพูดอะไรต่อไปเพราะมันไม่มีปัญหามากเหมือนอย่างโลกเช่นว่านิพพานศูนย์หรือโลกไปให้ความหมายไปให้ปัญหาต่อท่านผู้บริสุทธิ์องค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านไม่ได้มีปัญหาท่านไม่ได้สงสัยอะไรทั้งนั้นท่านเต็มเปี่ยมด้วยความสมบูรณ์แห่งความบริสุทธิ์แล้วไอ้พวกเราเนี่ยพวกเจ้าปัญหาเนี่ยไปหายุ่งถึงนิพพานแล้วนิพพานศูนย์นั่นศูนย์อย่างนี้
แล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนถ้าไม่สบายแล้วเราพี่เป็นเจ้าปัญหาจะหาความสบายมาจากไหนเพราะว่าหมดกำลังน้ำลายตนแล้วก็อยู่ฉะนั้นเองท่านไม่เห็นมีอะไรนี่ก็มีแต่พวกเจ้าปัญหาเราเป็นวิไปเป็นผู้ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผู้บริสุทธิ์เรื่องไปนิพเรื่องนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าปัญหาแล้วก็ก่อทุกข์ขึ้นจากปัญหาของตนนั้นหาได้ทราบไหมท่านเองผู้หมดปัญหาแล้วท่านไม่ได้วินิจฉัยใครควรอะไรต่อไปแล้วเพราะท่านสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่มายุ่งกับพวกเราท่านจึงปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างนี้ดูจะเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาเหมือนกันหมดกิเลสนั่นล่ะพาให้เป็นเจ้าปัญหาถ้าสิ่งนั้นหมดแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรยุติธรรมนะ

0: เราเริ่มปฏิบัติและเริ่มศึกษาเบื้องต้นต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้นำเพราะเราไม่สามารถเป็นเดียวกับเด็กต้องอาศัยผู้ใหญ่ตอนที่ยังไม่มีความสามารถในความรู้วิชาและหน้าที่การงานที่จะทำแต่หลักของพระศาสนาลึกสุดจะเป็นความละเอียดมากฉะนั้นต้องให้คอยแนะนำกันอยู่เสมอส่วนอยากซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อก็พอกำลังหรือได้ยินด้วยหูแล้วจำคนได้ละจำคนได้นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เป็นส่วนเกี่ยวกับใจนี่เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราได้รับการอบรมศึกษากับครูอาจารย์จงดูให้ทับฟังให้ทับแล้วนำสิ่งที่ฟังและที่เห็นแล้วนั้นเข้าไปจารึกไว้ในจิตใจเพื่อเป็นภาคปฏิบัติต่อไปอย่าให้เกิดความเคยชินว่ามาอยู่กับท่านเป็นเวลานานแล้วเราเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินถ้าเป็นความถ้าความคิดเป็นเช่นนี้เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะสิ่งหยาบๆที่ท่านเคยสอนแล้วเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนเราจะไปนอนใจที่สำคัญตนว่าได้เข้าอกเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ได้รับการศึกษาและได้เห็นได้ยินจากท่านแล้วขณะที่อยู่กับครูอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความสะดวกเนื่องจากมีภาระมากน้อยที่เกี่ยวกับทางวัดจะต้องจัดต้องทำด้วยความจำเป็นก็ตามแต่ทางด้านจิตใจที่เราจะดำเนินมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ฝังอยู่ภายในใจว่าเป็นความอบอุ่นไม่เป็นภาระอะไรเพราะเข้าใจแค่ว่าเมื่อมีความผิดพลาดอันใดหรือไม่เข้าใจก็ศึกษาแต่ถามกับท่านได้มีเป็นความเบาใจของเราแต่เวลาจากครูอาจารย์ไปแล้วหรือท่านจากเราไปแล้วจะเป็นจากด้วยความเป็นหรือความตายก็ตามนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะจะมองหาใครที่จะมาคอยที่ส่องบอกทางให้รู้ไม่มีนี่ผมได้เคยผ่านมาแล้วจนรู้สึกว่าฝังใจมาจนกระทั่งบัดนี้เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นมีความเย็นอกเย็นใจเกิดข้อข้องใจเมื่อไรเราจะอยู่ที่ใกล้ที่ไกลไม่สำคัญไปหาท่านจนถึงที่แล้วได้รับความเบาใจมาพอท่านมรณภาพไปแล้วเท่านั้นแม้ปัญหาเพียงข้อเดียวจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองยังไม่สามารถได้ตามต้องการต้องทำให้เวลาผ่านไปเสียตั้งหลายวันหลายเดือนก็มีในบางปัญหาบางข้อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำความเนื่องช้าให้แก่เรานี่เราจึงได้สำนึกตัวว่าเวลาเราอยู่กับครูอาจารย์เราอาจจะนอนใจไม่ได้รีบเร่งประหนึ่งว่าปัญหาเช่นนี้จะไม่ปรากฏในใจเราเลยแต่พอได้ปรากฏขึ้นเท่านั้นและหาผู้แก้ไขไม่ได้จึงมาเห็นโทษตัวเองมีทุกท่านที่มาอบรมศึกษาก็จะต้องผ่านไปในทางสายเดียวกันหรือเดินไปตามทางสายเดียวกันเรื่องของกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจจะต้องแสดงขึ้นมาตามโอกาสที่ควรจะแสดงได้มากน้อยธรรมะที่จะนำมาแก้ไขนั้นบางทีก็ทันท่วงทีบางทีก็คว้าไม่เจอ ทั้งที่เราได้รับการอบรมศึกษามาจากท่านและท่านก็เคยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในธรรมะเนี่ยนั้นเสมอเพราะยังจำไม่ได้มีแก้ไขไม่ทันทำให้เสียเวลาเพียงเสียเวลายังดีบางรายยังอาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นไปตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็มีขอให้ท่านทุกท่านพากันทำความเข้าใจไว้เวลานี้เราตั้งใจมาอบรมศึกษาด้วยกันจงทำให้ถึงใจทุกอย่างจิตภายนอกการงานภายในอย่าเข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยจิตทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวออกจากใจเป็นผู้สั่งการสั่งงานกายวาจาก็ต้องได้ดำเนินไปตามถ้าจิตมีความผิดพลาดหรือจิตไม่ตั้งจิตไม่แน่วแน่การงานก็จะไม่สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยในขณะเดียวกันสติที่จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะกิจการนั้นๆก็ไม่มีเรื่องของสติจะต้องอาศัยฝึกไปตามการงานข้างนอกข้างในความเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของสติมีการฝึกกันไปพร้อมๆทุกสิ่งที่ได้รับการบำรุงเสมอย่อมมีกำลังเมื่อเป็นเช่นนั้นสติคือความระลึกรู้ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตนก็ย่อมจะตามกันทันเสมอเมื่อได้รับการบำรุงเสมอแล้วความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นส่วนละเอียดเมื่อสติได้อยู่กับตัวแล้วก็สามารถจะทราบได้อีกเหมือนกันเมื่อเรามีทางทราบได้เราก็มีทางที่จะพยายามแก้ไขได้เช่นเดียวกันแม้จะแก้ไขไม่ได้ในขณะนี้ก็ต้องแก้ไขได้ในวาระต่อไปเพราะอำนาจของสติมีความสอดส่องมีความจดจ่อเสมอปัญญาที่เคยคิดเคยตรองถึงจะผิดบ้างถูกบ้างตรองหลายครั้งหลายหนก็มีความช่ำชองและทันท่วงทีได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่จะต้องมีความเจริญขึ้นด้วยการอบรมหรือบำรุงเสมอเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าทำใจให้วอกแวกคอนแคลนอย่าทำใจให้เป็นคนจับจดเพราะหลักธรรมไม่ใช่ทำจับจดไม่ใช่ทำวอกแวกคอนแคลนไม่ใช่ทำไม่มีเหตุผลไม่ใช่ทำเกียจคร้านไม่ใช่ทำที่จะร้อยตามใจของบุคคลผู้มีกิเลสแต่ธรรมต้องเป็นธรรมเสมอมีความคงที่อยู่ตามธรรมชาติแห่งธรรมไม่เช่นนั้นธรรมจะเป็นแบบฉบับอันดีหรือเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้จะต้องกลายเป็นโลกประดำตามโลกเสียหมดหาธรรมไม่มีนี่ก็เพราะว่าธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่เสมอไปนั่นเองคือคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นทั้งที่โลกจะเสื่อมหรือโลกจะเจริญเราจะเสื่อมหรือเราจะเจริญเราจะดีจะชั่วประการใดธรรมต้องเป็นธรรมหากผู้มีความฉลาดพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นผู้มีความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะธรรมมีหลายประเภทธรรมสำหรับโลกผู้ครองเรือนก็มีธรรมสำหรับผู้เป็นนักบวชก็มีเป็นชั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมประเภทเดียวเพราะธรรมออกจากท่านผู้ฉลาดได้แก่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ถ้าไม่มีความฉลาดจนพอตัวแล้วจะไม่สามารถรู้รอบครอบเรื่องภายนอกภายในจนกลายเป็นโลกวิทูขึ้นมาได้ธรรมะโลกวิทูคือรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของโลกโดยชัดเจนด้วยเหตุผลโดยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆเมื่อมีความฉลาดพอตัวธรรมะที่แสดงออกมาจากใจที่มีความบริสุทธิ์และความฉลาดนั้นย่อมเป็นธรรมะที่จะยังบุคคลให้ฉลาดเมื่อปฏิบัติตามไม่มากก็ต้องน้อยและเป็นผลตอบแทนเสมอไปต่อผู้ปฏิบัติไม่เช่นนั้นไม่สมนามว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมา คือมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานการสั่งสอนทั้งหมดได้สั่งสอนด้วยความจงใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตข้างนอกงานข้างในได้สอนลงเต็มสติกำลังความสามารถและด้วยความจงใจสอนแล้วย่อมสังเกตผลจากหมู่เพื่อนเสมอว่าจะได้ผลเพียงไรทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่สังเกตผลไปด้วยแล้วจะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วอย่างไรต้องคอยสังเกตเสมอมีบรรดาครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็ต้องคอยสังเกตผลรายได้จากลูกศิษย์ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปัญญาสอนให้มีความฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่ของพระคือข้อวัดปฏิบัติภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดภายในว่าท่านผู้ใดจะมีความแยบคายค้นคิดหามาได้เป็นสมบัติของตัวแล้วนำออกแสดงให้ทราบเหนือกิริยาอาการใดที่แสดงออกมาแม้จะเป็นความฉลาดแต่กิริยาอาการนั้นแสดงออกมาจากใจของตัวเองหรือยึดได้จากครูอาจารย์ที่สอนนี่ก็พอทราบได้การหยิบยืมไปจากท่านมีวันหมดสิ้นไปได้และหลุดมือไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเพื่อให้สั่งสมและพยายามขวนขวายให้เกิดมีขึ้นในตนตั้งแต่ส่วนเล็กจนถึงส่วนใหญ่นี่เป็นสมบัติของตนแท้และสามารถจะรักษาตนได้ทั้งทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปคว้าที่ไหนเพราะการอบรมสติปัญญาอบรมอยู่ทุกวันมีความฉลาดขึ้นทุกระยะเราต้องทำให้เป็นแบบฉบับของเราอย่าให้เป็นที่ตำหนิติโทษตนได้ว่ามีการย่อหย่อนที่ตรงไหนถ้าเราตำหนิเราว่าได้ว่าเราย่อหย่อนที่ตรงไหนตรงนั้นคือข้าศึกของเราอยู่นั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือข้าศึกนั้นขวางหน้าหาเวลาที่จะประกอบความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปไม่นานถ้าไม่พยายามแก้ไขจนข้าศึกนั้นได้เบาลงไปและหมดไปเวลานี้มีอะไรที่เป็นข้าศึกต่อเราการนั่งภาวนานั่งทุกคืนทุกคืนทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาเป็นเพราะเหตุอะไรควรจะค้นหาสาเหตุที่มาของความไม่สงบว่าเป็นขึ้นจากอะไรผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องค้นหาเหตุหาผลจนทราบครับไม่ทราบครับก็นั่งไปอย่างนั้นนั่งหลับด้วยสับต้องอกเรื่องยังไม่แล้วหลับตกพุติไปก็มีดูสิมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าการที่ตกพุติไปเพราะอะไรเพราะง่วงนอนการง่วงนอนเป็นเพราะอะไรเพราะความเพียรอ่อนแอไม่ใช่เป็นเพราะอะไรใจอ่อนแอความมีความย่อหย่อนประจำใจมีความอ่อนแอประจำใจถ้ามีใจเข้มแข็งแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีอำนาจไปไม่ได้เพราะต่างคนก็ได้ดำเนินมาในทางสายเดียวกันความง่วงเหงาห้องนอนก็เราต้องเคยเกิดมาอยู่กับที่หลับที่นอนมันจะไม่ง่วงได้อย่างไรมันต้องง่วงเหมือนกันเพราะเคยหลับเคยนอนมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่เวลาที่เราตื่นก็ยังมีตามธรรมดาคนนอนหลับตอนกลางคืนและตื่นตอนกลางวันทำงานกลางคืนเราก็หลับกลางวันเราก็หลับกลางคืนก็สับสงบกลางวันก็สับสงบแล้วก็ว่าตัวภาวนาภาวนาหาอะไรอย่างนั้นถ้าภาวนาแบบนี้ภาวนาจนวันตายไม่เห็นผลเพราะภาวนาเพื่อหลับนี่ไม่ภาวนาเพื่อรู้อัตรู้ธรรมและรู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นจากความง่วงเหงาห้านอนจนถึงกับมันหลับไปการพิจารณาธรรมไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้คือความบกพร่องประจำตัวของเราวันนี้เคยเป็นเช่นนี้ถ้าแก้ไขกันไม่ได้แล้ววันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้อีกเดือนหน้าปีหน้าตลอดกาลแห่งอายุขัยของเราจะต้องเป็นการทำนองนี้ไม่มีสิ้นดี
1: ผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองต้องดูจุดบกพร่องของตัวเช่นเกิดความง่วงเหงาขึ้นเหงานอนขึ้นมาหาจะแก้ไขยังไงลงเดินจงกรมลงเดินจงกรมแก้มันยังไม่หายเอาหาเรื่องเข้าไปอีกไปหาสถานที่กลัวๆมันจะเป็นยังไงเมื่ออุบายวิธีทันมันก็หายไปฉะนั้นความเนี่ยจะทนต่อสู้เราไปไม่นานโดยมากความง่วงเป็นเกิดขึ้นเพราะอาหารตับทางอาหารลงไปมันเพราะฉันมากกินมากมันก็ง่วงลดน้อยลงไปมันจะเป็นยังไงสังเกตดูความง่วงเหงานอนก็เบาลงไปเบาลงไปนี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนวิธีการที่ฝึกหัดดัดแปลงตนเองได้ทำมาตามสมควรเรียกว่าเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนผู้ที่มาศึกษาแสดงออกอย่างไรจะไม่ทราบได้อย่างไรก็เราก็เป็นมาเช่นนั้นเหมือนกันเคยหลับเคยนอนเคยง่วงเหงาเฮานอนมาเช่นเดียวกันเคยอ่อนแอมาเหมือนกันและเคยเข้มแข็งมาเหมือนกันเคยโง่มาเหมือนกันและเคยหาอุบายแก้ความโง่ได้เป็นบางแขนงแขนงมาเป็นลำดับเหมือนกันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังจะเห็นความง่วงเหงาเฮานอนเป็นของดีของสมาอยู่แล้วเราก็มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ทั้งมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องเหล่านี้ไปได้ไปที่ไหนก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นมีโปรดพากันเข้าใจกับเรื่องของตัวเองซึ่งแสดงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ภายในใจการเรียนธรรมะเราเรียนเพื่ออะไรถ้าไม่เรียนเพื่อความฉลาดความฉลาดก็คือจะรู้เรื่องของตัวเองแสดงขึ้นมาเรื่องอะไรก็ต้องรู้กันไม่รู้ไม่รู้จักวิธีแก้ไขตัดแต่งตนเองต่อไปได้แล้วใจจะก้าวขึ้นสู่ความเจริญไปไม่ได้เหมือนกันปฏิบัติเอาตั้งแต่ความอ่อนแอเข้าไปเป็นหัวหน้าเหยียบย่ำความเพียรให้ลดลงไปลดลงไปจนไม่ปรากฏความเพียรคือความมีสติปัญญาประจำใจเลยจากนั้นก็จะหาเรื่องมาเรานี่บำเพ็ญเพียรมาเวลานานแล้วไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานหยุดจะดีกว่าแล้วหยุดไปแล้วจะได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้คำนึงเพราะเรื่องความโง่มันต้องเป็นทำการเหยียบย่ำตัวเองเสมอไปอย่าเข้าใจว่าความโง่จะทำเราให้มีเกียรติจะทำให้เรามีความฉลาดจะทำให้เรามีความแหลมคมภายในจิตใจจนสามารถแก้กิเลสได้ที่ไม่มีผลเป็นเพราะเหตุไรนี่เราขาดเหตุผลตอนนี้เรามีบกพร่องที่ตรงไหนจึงไม่มีผลเรานั่งภาวนาคืนหนึ่งใจของเราเป็นยังไงเราดูใจหรือดูอะไรมั่งถ้าดูใจแล้วขณะที่นั่งภาวนาใจคิดไปอย่างไรบ้างแล้วได้หาอุบายแก้ไขดัดแปลงหรือทรมานจิตใจให้หายพยศได้ด้วยวิธีใดบ้างจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจมีอะไรมั่งเราต้องทดสอบดูเรื่องของเรานี่ที่ว่าผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเราไม่ต้องพูดจะหนีจากหลักของเหตุไปไม่ได้ความหลับมันก็เกิดขึ้นมาจากความง่วงซะก่อนนั่นมันยังมีเหตุความง่วงมีอะไรเป็นสาเหตุอีกทีนึงนั่นตั้งแต่เพียงโลกอย่างนี้มันก็ยังมีสาเหตุติดต่อกันไปเรื่องมรรคผลนิพพานยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะจะไม่มีเหตุผลโดยสมบูรณ์ไปเป็นลำดับจะจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องและจัดว่าเป็นสวัสดิธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วได้อย่างไรเราต้องนำมาทดสอบตัวของเราไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ใจไม่เหนือจากการฝึกฝนทรมานการทรมานตัวเองฝึกฝนตัวเองต้องดูกำลังของตัวกำลังของสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกมันแสดงขึ้นมากกำลังความเพียรมีน้อยไม่พอกันเราต้องเพิ่มกำลังกันเข้าไปจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาเพราะความเพียรประเภทนี้แล้วจำไว้ทีหลังก็ดัดกันเข้าไปถึงจะทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวแล้วสามารถครอบสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือเราได้ไม่มาแสดงอย่างโลดโผนเช่นนั้นอีกต่อไปนี่ชื่อว่าความเพียรนี่ชื่อว่าอุบายของคนฉลาดชื่อว่านำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องฉลาดสอนคนให้ฉลาดเข้ามาปฏิบัติตนดีเราต้องคิดอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นความเข้าใจของเราว่าเราทำความเพียรเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราก็ว่าเป็นทำความเพียรแต่เรื่องของสติที่ประจำใจนั้น มีหรือไม่หรือเดินก็เดินเพื่อคิดเพื่อปรุงเพื่อแต่งเพื่อฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมนั่งก็นั่งอย่างฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเดินก็เพื่อฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมประจำใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความเพียรที่ไหนมีไม่มีถ้ามีสติคอยสังเกตสอดรู้กับอาการของใจที่แสดงขึ้นมานั่นแหละชื่อว่ามีความเพียรจะนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนผู้นั้นชื่อว่าผู้มีความเพียรเพราะรู้เหตุรู้ผลซึ่งเกิดขึ้นจากตัวพูดง่ายๆก็คือว่ารู้เรื่องของตัวคนมีทางรู้เรื่องของตัวก็มีทางแก้ไขตัวได้กลายเป็นความสุขขึ้นมาอุบายสุขผลตนเองไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อเราก็ไม่มีจำนวนน้อยแสนกลมายาอยู่นั่นหมดหาปัญญาไม่ฉลาดทันก็ต้องยอมแพ้ทุกๆเวลาทั้งๆที่นั่งภาวนาอยู่ก็ยอมแพ้เดินจงกรมอยู่ก็ยอมแพ้ที่เราเข้าใจว่าเราทำความเพียรอยู่นั่นแหละก็เป็นความแพ้อยู่ในตัวนั้นเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาผู้จะทรงศาสนาต้องเป็นผู้ฉลาดทรงศาสนาคืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนเราต้องทราบก่อนตอนนี้ศาสนาแปลว่าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ไหนสอนให้แก้อะไรอะไรเป็นข้าศึกกับธรรมะท่านจึงสอนให้แก้ในขณะนี้อะไรเป็นข้าศึกกับเราเราจึงต้องนำธรรมะมาแก้เราต้องแก้ปมนี้ให้รู้ซะก่อนสิ่งที่ท่านเคยตำหนิมาเป็นข้าศึกต่อเราเวลานี้มีอยู่กับเราหรือไม่นั่นแลคือข้าศึกของเรานั่นแลเป็นข้าศึกของธรรมเราเรียนธรรมเราปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมเราต้องแก้ลงที่จุดนี้จะยากลำบากการรักษาด้วยอำนาจด้วยการรักษาสติการคิดด้วยปัญญานี้พระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นภาระที่จะสอนสัตว์ให้หลีกเว้นความเพียรแต่สอนให้มีความหนักแน่นให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่แหละหลักธรรมความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักใหญ่ไม่ทอดทุละในหน้าที่การงานที่ตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนในส่วนรวมไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบฉบับของโลกไม่ได้ถ้าศาสนาเป็นเหมือนโลกโลกก็เป็นเหมือนศาสนาไม่มีใครสนใจจะถือธรรมะพุทธังธรรมังสังฆัสสะคัจฉามิไม่มีใครกล่าวถึงและไม่มีใครนอบน้อมเพราะไม่ผิดกันอะไรกับโลกกับเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันกับเราไม่แปลกอะไรกันเลยนะเท่าที่แปลเท่าที่โลกได้กราบไหว้บูชาและระลึกถึงอยู่เสมอเพราะธรรมมีระดับอันสูงยิ่งยวดไม่มีอะไรจะเทียบเท่าแล้วพุทธะก็คือท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่โลกสู้ไม่ได้นั่นเองมีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวมีความมั่นคงมีความไม่ท้อแท้อ่อนแอนี่เรื่องของพุทธะผู้จะเป็นพุทธะขึ้นมาคือผู้ดำเนินอย่างนี้ต่างจากโลกทั้งหลายอย่างคือผู้เสียสละเพื่อจะเอาสมบัติที่เรียกว่ามหาสมบัติขึ้นมาภายในใจได้แก่โลกุตระสมบัตินั่นเองนั่นเมื่อพระพุทธเจ้าแตกจากโลกโลกต้องยอมกลับทางด้านความเพียรก็โลกสู้ไม่ได้ความเฉลียวฉลาดความบริสุทธิ์ทางใจก็โลกก็ต้องยอมกลับธรรมะที่หลุดลอยออกมาจากพระทัยพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ามาแสดงก็โลกโลกก็ยอมกลับสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินยังไงสาวกก็ดำเนินตามจึงกลายมาเป็นสาระของโลกได้หากว่าสาระของโลกกับพวกเราไม่ผิดแปลกอะไรกันแน่จำเป็นอะไรจะต้องกราบต้องไหว้เคารพบูชานั่นเราต้องคิดเราถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเราแล้วเราต้องคำนึงถึงทางเดินของท่านท่านเดินยังไงพระธรรมชี้ไว้อย่างไรพระสงฆ์ท่านดำเนินยังไงต้องน้อมทำพระรัตนตรัยทั้งสามนี้เข้ามาไว้ที่หัวใจแล้วดำเนินไปตามไม่ต้องทอดทุละไม่ต้องกลัวตาย ถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องความตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนขี้เกียจก็ตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติก็ตายคนจนๆก็ตายแต่ความตายนั้นต่างกันเราอยากให้ตายแบบธรรมดาที่โลกตายกันดีแต่ให้ตายด้วยความภาคความเพียรตายด้วยความขยันตายด้วยหลักด้วยอาจด้วยธรรมตายด้วยความบริสุทธิ์หมดจดภายในใจนี่จะเป็นที่แน่ใจตัวเองและชื่อว่าเป็นผู้ทรงพระศาสนาจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตนด้วยและจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับโลกให้ได้รับผลประโยชน์จากเราผู้มีความมั่นคงเต็มที่แล้วด้วยภาวนาดูเรื่องของตัวมาตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันการสอนหมู่เพื่อนมาก็จะหมดสติปัญญาซะแล้วเวลานี้ไม่เห็นอะไรมีแววบ้างถ้าไม่นั่งหลับอยู่ต้องรู้ถ้าไม่เดินอยู่แบบชาวบ้านเขาเดินหรือสัตว์ทั้งหลายเดินนั้นมันต้องรู้เดินด้วยความมีสตินั่งด้วยความมีสติพิจารณาด้วยความด้วยอัตด้วยธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมที่มีอยู่ภายในใจและรู้เรื่องจริงที่เป็นข้าศึกภายในใจมีทางจัดแก้ไขกันได้คือประเภทที่เคยเราอธิบายให้ฟังมีอยู่ทุกท่านและครูอาจารย์ที่ท่านสอนเราท่านก็เคยมีมาเป็นประจำเหมือนกันแต่ท่านทำไมท่านแก้ได้พระพุทธเจ้าท่านทำไมท่านแก้ได้ท่านแก้เพราะอะไรถ้าเราจะต้องการของดีต้องหาผู้ดีมาเป็นคติมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราจะหาผู้ต่ำกว่าเราหรือหาเอาแบบเรานี่ไปใช้แบบเรานี่มันแบบขี้เกียจแบบเรานี่แบบไม่มีธรรมะเป็นเครื่องปกครองเราต้องหาธรรมะมาปกครองใจของเราเราจะกลายเป็นแบบหนึ่งขึ้นมาภายในคนคนเดียวนี้ธรรมะสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อมาเป็นเวลานานจนชินใจแล้วถึงกับสมดความสนใจต่อการทำสมาธิความจริงสมาธิที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรขุดค้นลงไปให้สมาธิปรากฏขึ้นมาลองดูสิจะแปลกประหลาดจากคนคนนี้อย่างไรบ้างจากใจตรงนี้อย่างไรบ้างเราจะเห็นด้วยเราไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์องค์ใดๆจะรู้ภายในใจไม่ว่าสมาธิขั้นไหนสมาธิขั้นยาวขั้นกลางขั้นละเอียดจะต้องปรากฏขึ้นเพราะผู้รับรู้ในเรื่องของสมาธิทั้งสามนี่มีอยู่กับใจคือผู้รู้ดวงนี้ปัญญาถ้าออกนำออกท้ายคิดค้นสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายซึ่งเราจะพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญามีอยู่ทั้งภายในภายนอกส่วนร่างกายทั้งหมดก็เป็นเป้าหมายของปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นเป้าหมายของปัญญาจะจดจ่อพิจารณาเจรไนหรือที่คลายออกดูให้หมดได้ทั้งนั้นข้างนอกก็มีข้างในก็มีนอกจากจะเอาปัญญาฝังไว้ในดินเท่านั้นไม่ขุดค้นขึ้นมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงกลายเป็นคนโง่ไม่สามารถจะถอดถอนตนเองได้ด้วยความฉลาดเพราะเราไม่นำปัญญามาใช้นำแต่ความขี้เกียจขี้คร้านมาใช้วันยังค่ำคืนยังลุ่มจะหาความฉลาดแยบคายมาจากที่ไหนนั่นก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นที่คำว่าปัญญาปัญญาคือความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดเรารู้เรื่องของเราแก้เรื่องของเราความพ้นทุกข์ไปจากสิ่งที่มากดขี่บังคับจิตใจเราย่อมพ้นไปทุกวันนี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้น

แก้ความขี้เกียจก็ต้องเอาความขยันเข้าแก้ความง่วงเหงาห้องนอนก็เหมือนกันเราจะเอาความหลับไปแก้มันก็หลับมันยังค่ำคืนยังลุ่มสิจะว่าไงพระอุปคุฎท่านปราบมารท่านไม่ได้ปราบแบบเรานี่นะท่านปราบมารภายในใจของท่านได้มารภายนอกท่านก็ปราบได้ท่านไม่ได้ปราบแบบหกคำเมนเทนเทตกลงกุฏิเหมือนเรานี่นะนี่ได้ความอะไรนี่นี่จะพระอุปคุฎอะไรนี่นี่สลดสังเวชนาได้ยินอย่างนี้นะมันถึงใจจริงๆมันโง่ขนาดไหนภาวนาจนนั่งหลับยังมาแล้วยังตกกุฏิลงไปอีกนี่ว่าไงเราจะหาความฉลาดแบบพามาจากที่ไหนเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่พยายามฝึกฝนตนเองแก้ตรงนี้ไม่น่าเราจะเอามาผลนิพพานที่ไหนมีตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละยินแต่ชื่อปัญญาปัญญาไม่ทราบว่าปัญญาเป็นยังไงถอดถอนกิเลสตัวเองเพียงนิดนึงก็ไม่ได้นอนตมกันอยู่จะหาความสุขความสบายจากใจมาแต่ที่ไหนไม่มีอยู่ที่ไหนก็ร้อนถ้ามีสิ่งที่ร้อนอยู่ภายในใจแล้วจะไปนอนแช่น้ำก็เย็นแต่ส่วนร่างกายใจต้องร้อนถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นยิ่งมีธรรมหล่อเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นหมดครับตื่นตาสบายทั้งนั้นนี่อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรต้องนำไปพิจารณาเรื่องอย่างนี้มันมีได้โดยการไม่ได้ตำหนิคนนั้นไม่ได้ตำหนิคนนี้พูดถึงเรื่องที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งเราทั้งท่านเรื่องที่กล่าวมานี้แล้วก็สอนทั้งอุบายวิธีแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการตำหนิไม่ถือว่าเป็นการเหยียดหยามดูถูกกันในทางหลักธรรมนำมาพูดเพื่อให้รู้เรื่องและให้รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งท่านและเรามันสบายจนเกินตัวมันหลับได้ลองดูสิลองแบบที่ว่าเอามันจะหลับได้จริงๆเหรอวะนั่งมันสักกี่ชั่วโมงไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินกันเอามันจะหลับได้จริงๆเหรอนั่นวิธีทรมานวิธีหนึ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับเราซึ่งกำลังอยู่ในฐานะเช่นนี้มันจะกี่ชั่วโมงมันจะหลับได้จริงๆเลยมันเหนื่อยมันก็ตื่นเท่านั้นสิเอาตื่นขึ้นมาก็ไม่ลุกค้นดูเรื่องของความทุกข์ความง่วงอีกทีนึงจะได้เห็นทุกข์สักทีทุกข์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนปัญญาอย่างลงไปถ้ามันเห็นเรื่องของทุกข์ทั้งทุกข์ส่วนกายส่วนกายทั้งทุกข์ส่วนใจถ้ามันเห็นหมดนี่เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งคือความง่วงเหงามันจะเกิดหลับสักทีนึงมันอยู่กับเราแก้ไขได้เคยเป็นมาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับปกติเป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่นี่จิตมันเป็นยังไงไม่ทราบนั่นพาลงได้ว่ายังไงแล้วมันเหมือนหินหักนะแต่ว่าเอานาวันนี้เท่านั้นแหละจะอะไรมาแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นถึงจะตายก็ไม่ยอมแก้ไขถ้าได้พูดว่าเอาวันนี้นั่งเท่านั้นนะจะเอาเท่านั้นชั่วโมงหรือจากนี้ถึงนั้นอะไรไม่มั่นคงก็ขอให้ขาดไปแต่เรื่องความตัดที่ตั้งวันนี้จะไม่ยอมให้ขาดจนกระทั่งหมดลมหายใจไปในขณะที่นั่งนั้นจิตจะไม่ยอมให้หนีออกนอกสัจธรรมเมื่อได้ทุ่มเทกำลังลงถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกแล้วจะไม่มีกระแสจิตดวงใดที่จะไปเพ่นพ่านออกข้างนอกแบบโลกอย่างที่ดังที่เคยเป็นมาแต่จะถูกขั้นนาบกันด้วยความเพียรด้วยสติบังคับปณิเช่นนั้นทุกจะเกิดขึ้นมาก็สาธุทีเดียวยกมือขึ้นฟังเลยมีทุกข์สัตว์มีอยู่ภายในกายของเราวันนี้หรือมีอยู่ภายในใจมีเท่าไรจงแสดงขึ้นมาให้หมดวันนี้เราจะฟังเทศน์อริยสัจจะทำทั้งสี่ถ้าควรจะรู้แจ้งแทงตลอดก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลิกกันเสียทีถ้ายังไม่ถึงจะตายก็ขอให้ตายไปแต่เรื่องความสัตย์นี้จะไม่ถอยนี่เมื่อตั้งขนาดแล้วมารตัวไหนอะตัวง่วงตัวเหงาตัวไหนจะมาเข้ามาแทรกถึงได้จะมาบังคับอะไรได้มันไม่ง่วงเลยตลอดจนสว่างมันก็ไม่ง่วง

ขุดค้นกันลงไปจนเห็นความอัศจรรย์ขึ้นในระหว่างแห่งทุกข์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นนั้นเห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์กำลังแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาได้ขุดค้นลงในจิตนั้นซึ่งเป็นจิตอริยสัจอันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ใจยังกลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้สักขีพยานในเวลาจวนตัวเช่นนั้นนี่ก็ได้ทรมานมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความโกหกจะโกหกกันไปทำไมไม่เป็นประโยชน์บวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อการโกหกพกลมปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติมาเพื่อเล่นเล่นจะเอาคำเล่นมาพูดกันได้ยังไงสอนกันเล่นเล่นมีอย่างเลยต้องสอนจริงเพราะทำจริงถ้ารู้ให้รู้อย่างจริงจริงไม่รู้แบบหลอกหลอนไม่รู้แบบโกหกลองดูที่ท่านนักปฏิบัติถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตมาจะให้เป็นผู้ปรากฏเด่นในดวงใจของคนเองแล้วจงยึดหลักข้อปฏิบัติของพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งเรื่องความมรรคกรรมจะแสดงขึ้นที่ใจดวงกำลังโง่เขลาบ่ปัญญาหรืออ่อนแออยู่เวลานี้เป็นมากไม่ต้องสงสัยธรรมะไม่อยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นหรือถอนกันเรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกมาแล้วธรรมะล้วนๆก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจนั่นคือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนทรมานนั่นที่ได้แสดงนี้ก็เห็นว่าสมควรขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปพิจิตรพิจารณาและดำเนินตนด้วยความเข้มแข็งจะไม่เสียทีที่เลยมาบวชและปฏิบัติในศาสนาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

0: ผลหวังทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนบ้างฝ่าฝืนสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเราสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเรานั้นโดยมากเป็นส่วนที่ต่ำคอยจะถูกลากเราไปในทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ำชอบจะไหลลงสู่ที่ต่ำนอกจากจะมีสิ่งกดดันให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงเท่านั้นตามธรรมดาของน้ำแล้วจะไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงเลยต่ำเท่าไรก็ยิ่งไหลลงไปไหลลงไปไม่มีสิ้นสุดถ้ายังมีที่ไหลอยู่เท่าไรน้ำต้องไหลไหลจนหมดน้ำถ้าไม่หมดก็ลงถึงทะเลถามว่าทะเลยังมีที่ต่ำลงไปอีกกว่านั้นน้ำยังจะไหลลงไปอีกลักษณะของน้ำไม่ชอบจะไหลขึ้นที่สูงขึ้นภูเขาเป็นต้นที่เขาใช้น้ำประปากันก่อนต้องบรรจุน้ำไว้ในระดับอันสูงถ้าต่ำกว่าที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ใช้ของคนแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลเข้าไปถึงที่ต้องการได้เลยเรื่องของน้ำเป็นอย่างนั้นและเคยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เคยไหลไปทางต่ำแล้วกลับมาไหลขึ้นทวนกระแสขึ้นมานี่ไม่เคยมีลักษณะของใจที่มีสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในใจก็ย่อมจะขุดลากจิตใจให้ไหลลงไปทางต่ำเสมอสิ่งใดที่ต่ำใจรู้สึกจะชอบเพราะมีสิ่งยั่วยวนให้ชอบเพราะมีสิ่งกระซิบให้ชอบมีสิ่งนบเล้าให้ชอบมีสิ่งผลักดันให้เป็นไปในทางที่ต่ำเช่นนั้นหากว่าจิตไม่ต้องอาศัยการอบรมหรือดัดแปลงฝ่าฝืนธรรมชาติที่ต่ำนี้แต่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีโดยลำพังตนเองเช่นนี้แล้วเรื่องครูเรื่องอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนกับเครื่องผลักดันหรือเครื่องกดสิ่งที่ต่ำนั้นก็ไม่มีอย่างโลกเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปรากฏว่าสอนคนให้ฝ่าฝืนหรือดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ชอบซึ่งเทียบกันได้กับว่าทางสูงหรือเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญที่สมมุติว่าเป็นความสูงความสุขความสบายแม้ครูสอนนักเรียนก็สอนนักเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองนิสัยของเด็กเป็นอย่างไรเด็กจะไม่ค่อยมีความสนใจในผลประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นเสียตัวเองและพ่อแม่นอกจากจะชอบประพฤติตามใจชอบของตนเท่านั้นแล้วความรู้สึกของเด็กมียังไงเด็กจะต้องประพฤติตัวให้เป็นไปตามความรู้สึกหรือความชอบใจฉะนั้นจึงต้องมีครูถ้าไปโรงเรียนก็ต้องมีครูเป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในความประพฤติมารยาทหรือความรู้ความฉลาดที่จะปฏิบัติต่อตนเองและหน้าที่การงานในเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นลำดับตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะได้ความรู้วิชานั้นมาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงตนเองไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำคือความประพฤติที่ไม่ดีอันเป็นเหตุที่จะทำเด็กให้เสียอยู่ในบ้านก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องคอยดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนไม่เช่นนั้น เด็กจะเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาไม่ได้มีเมื่อย้อนเข้ามาถึงจิตใจของเราแต่ละท่านแล้วเราก็เป็นเหมือนครูคนหนึ่งนำอุบายวิธีจากศาสนธรรมหรือความรู้ความฉลาดที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆจะเป็นทางโลกหรือเป็นทางธรรมแต่เป็นคติที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชานั่นแล้วมาดัดแปลงตนเองเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางด้านธรรมะนี้รู้สึกจะเป็นการฝืนยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจึงหาคนที่ดีได้ยากดีในขั้นธรรมะดีทางด้านจิตใจผู้ที่จะให้ความอบอุ่นของเราอย่างเต็มที่ในสมัยนี้ก็รู้สึกจะหายากในสมัยโน้นคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกและพระธรรมที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้นั่นเป็นธรรมชาติหรือเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่โลกทั้งหลายอย่างยิ่งตาเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวก็เกิดความปีติยินดีเป็นล้นพ้นได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ท่านโปรดจะเป็นเพียงบาทเดียวคาถาเดียวก็รู้สึกซาบซึ้งถึงใจได้เห็นพระสาวกอรหันต์ของท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นรู้ยิ่งเห็นจริงตามพระองค์ท่านก็น่ากราบน่าไหว้น่าเคารพบูชาอย่างถึงจิตถึงใจได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของท่านก็รู้สึกว่ามีรสมีชาติเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังหิวและได้รับอาหารที่อร่อยซึ่งแม่ครัวได้ปรุงให้อย่างดีเยี่ยมแล้วเรื่องคนดีที่ว่ามีน้อยนี้ก็เพราะทำเป็นเครื่องฝืนคติธรรมดาของจิตนี่เราก็จะพยายามฝืนจิตใจของเราซึ่งเคยเป็นมาจนประจำนิสัยและให้เรียนวิชาเพื่อให้รู้เรื่องความเป็นไปของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกวิธีการที่จะดัดแปลงตนเองนี้รู้สึกจะมียากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมคำที่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิซึ่งแปลเนื้อความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่เป็นที่พึ่งของใจพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายมีในโลกก็นับประมาณไม่ถ้วนเราจึงไม่น้อมมาเป็นสารณะเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรเราจึงได้น้อมมาเป็นที่พึ่งทั้งเป็นทั้งตายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเหตุใดจึงเราจึงน้อมเอาท่านมาเป็นเสริมเราต้องคิดไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินท่านดำเนินตามกระแสแห่งจิตใจที่มีธรรมชาติหนึ่งคุดลากไปเป็นลำดับหรือว่าท่านดำเนินเพื่อชวนกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากการตามกระแสหรือว่าการทวนกระแสพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้นั้นเป็นไปตรัสรู้ไปตะได้ตรัสรู้เพราะการตามกระแสแห่งโลกเพ
1: คือสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในจิตใจนั้นหรือเป็นได้ตรัสรู้เพราะการควรกระแสได้แก่การฝ่าฝืนดัดแปลงเมื่อพิจารณาเช่นนั้นแล้วเราก็จะได้คำตอบจากตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นนักฝ่าฝืนพระองค์ท่านพระองค์หนึ่งพระธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการฝ่าฝืนพระสงฆ์สาวกที่เราได้กราบไหว้อย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นนักฝ่าฝืนตนเองทั้งนั้นคือฝ่าฝืนความชอบเป็นไปตามอำเภอใจของตนพยายามดัดแปลงตนเองอยู่เช่นนั้นเราจะเห็นได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเสด็จออกผนวดการเสด็จของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นประวัติการอันยิ่งใหญ่มาจนถึงสมัยนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาชัยชนะไปสู้รบกับพระพุทธเจ้านั้นในวิธีการที่พระองค์ท่านเสด็จออกไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งหลายไม่สามารถจะสลัดปัดทิ้งได้พระสิทธัตถะราชกุมารซึ่งที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถสละเสียทิ้งเวลาออกปฏิบัติก็รู้สึกว่ามีความลำบากไม่มีใครจะลำบากเท่าพระพุทธเจ้าถ้าคือเท่าพระสิทธัตถะกุมารในเวลานั้นแต่เวลานั้นท่านทรงผนวดแล้วก็กลายเป็นพระขึ้นมาในพระอริยบททั้ง4จะไม่มีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลยเพราะพระองค์ทั้งพระองค์เป็นกษัตริย์การเสด็จอยู่เสด็จไปประทับนั่งประทับนอนที่ไหนเป็นความสะดวกสมกับพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แต่เมื่อได้สลัดปัดทิ้งจากความเป็นกษัตริย์นั่นแล้วไปบำเพ็ญพระองค์ท่านอยู่ในป่าก็ไม่ผิดอะไรกันกับคนขอทานเขาตามบ้านตามเมืองที่เราเห็นอยู่ในทั่วไปนี่คือว่าเป็นความลำบากแสนสาหัสสำหรับพระพุทธเจ้าในคราบำเพ็ญพระบารมีหรือบำผืนคติธรรมนาซึ่งฝังอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระองค์ท่านได้เป็นอย่างนี้คำที่กล่าวมาทั้งนี้ก็มาในหมายว่าให้เราทุกท่านได้ยึดตามปฏิปทาของพระองค์ท่านทุกบททุกบาททุกวรรคทุกตอนแต่ควรจะระลึกถึงพระองค์ท่านว่าเป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญต่อการแก้ไขตนเองหรือดัดแปลงตนเองไปเป็นขั้นเราก็เอาความระลึกของเราที่ระลึกเช่นนั้นเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนจิตใจของตนวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงนี้เราขอให้ถือว่าเวลาหนึ่งต้องเป็นเวลาสำคัญสำหรับจะคิดเรื่องบัญชีของตัวเองที่จะทำให้เป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงคือการอบรมจิตใจให้รู้วิถีทางเดินของจิตจะทั่วเวลา4นาทีก็ตามให้ตั้งความสัตย์ความจริงบังคับตนเองไว้จนมีความเคยชินต่อกฎเกณฑ์ที่ตนตั้งไว้บังคับตนเองเพื่อความเป็นคนดีและเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเรื่องผลที่จะปรากฏขึ้นมาในเหล่านั้นจะต้องดำเนินตามรอยแห่งเหตุที่เราได้บำเพ็ญหรือดำเนินได้แล้วอย่างไรถ้าเราจะคิด เอาคนที่ต่ำมาเป็นคติมาเป็นตัวอย่างของเราเราอาจจะต่ำเช่นเดียวกับคนนั้นหรือจะต่ำยิ่งกว่าคนนั้นไปอีกก็ได้ฉะนั้นเราเพื่อหวังความดีจึงต้องหาท่านผู้ดีมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราและเสาะแสวงหาความคิดที่ดีภายในตัวของเรามาแก้ไขความคิดที่ไม่ดีไร้สาระแก่ตนเองออกไปเป็นลำดับลำดับจิตนี้จะเหนืออำนาจการดัดแปลงหรือการกดขี่บังคับของเราไม่ได้ความอยากนั้นมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็ต้องมีความอยากความอยากตามธรรมดาของที่ของธาตุขันธ์ต้องการก็มีความอยากตามนาฏแห่งสิ่งที่ผลักดันออกไปในแก่กิเลสตัณหาอาสวะนี่เป็นสิ่งสำคัญนี่แลจะต้องอย่างยิ่งที่จะหาครูหาครูภายนอกด้วยหาครูภายในด้วยมาแนะนำพร่ำสอนหรือกดขี่บังคับตนเองครูภายนอกหมายถึงศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มาจากตำรับตำราก็ดีจะได้มาจากครูอาจารย์องค์ไหนก็ดีครูภายในหมายถึงเรื่องความคิดที่จะดัดแปลงตนเองด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความฉลาดรอบคอบของเราที่จะดัดแปลงตนได้โดยอุบายวิธีใดความอยากเหล่านี้ก็ไม่ใช่จะอยากตลอดเวลาเมื่อได้ถูกสิ่งบังคับดัดแปลงหรือซักพอกออกไปเสมอความอยากก็นับวันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะทุกสิ่งถ้าขาดเครื่องบำรุงแล้วจะเจริญเติบโตไปไม่ได้ความชั่วหรือพูดอย่างกลางๆก็คือกิเลสตัณหาสิ่งทั้งนี้ต้องมีเครื่องส่งเสริมหรือบำรุงถ้าไม่มีสิ่งส่งเสริมบำรุงอยู่แล้วจะทรงตัวอยู่ไม่ได้และจะเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันจึงการส่งเสริมหรือการบำรุงสิ่งเหล่านี้ให้มีกำลังกล้านั้นจะส่งเสริมหรือบำรุงอย่างไรบ้างนี่เราทุกท่านคงจะเป็นผู้เคยส่งเสริมและบำรุงมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจในความทำหรือความเป็นของเราเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นวันนี้เราไปดูหนังดูละครไปเห็นเรื่องต่างๆในเวลานั้นเป็นเหตุให้มีความตื่นเต้นเกิดความเพลิดความเพลินแล้วเกิดความติดอกติดใจยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นไปตามเรื่องนั้นทั้งชอบทั้งรักทั้งอยากตัวให้ตัวของตัวเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้ววันหลังเราจะไม่ต้องไปอย่างนี้คงไม่คิดวันหลังยิ่งสมมติว่าเขาฉายเวลา10นาฬิกาวันพรุ่งนี้อยากจะให้เขาฉายก็ตั้งแต่8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาแล้วอยากให้ฉายหลายรอบด้วยและฉายเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเราด้วยเรื่องทรัพย์สมบัติที่จะหมดไปเพราะการซื้อตั๋วเข้าดูนั้นไม่คำนึงและเรื่องนิสัยของตนเองที่จะเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่คำหนึ่งขอจะให้เห็นให้รู้ให้ชอบอกชอบใจอันเป็นการส่งเสริมหรือบำรุงกิเลสตัวนี้ให้มีกำลังกล้าขึ้นแล้วเป็นพอแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะส่งเสริมเขาเท่านี้นี่แหละ ลักษณะที่เราไม่ได้คิดว่าเราส่งเสริมเขาแต่เราทำวิธีส่งเสริมหรือบำรุงเขาโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่แหละท่านเรียกว่าการส่งเสริมหรือการบำรุงอาหารให้เขาเขาก็มีกำลังขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้จิตใจมีความอยากขนาดนี้วันหลังก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นถ้าเราเสริมมากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไปเป็นลำดับลำดับสมมติว่าวันนี้เราไปความอยากของเรามีขนาด 50% วันหลังเราไปอีกความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 60% 70% เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันลดลงเลยเพราะเหตุใดเพราะทุกสิ่งเมื่อได้รับเครื่องบำรุงส่งเสริมอยู่แล้วต้องมีวันเติบโตมีเจริญขึ้นไปเป็นลำดับเรื่องความดีความชั่วเราอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีต้องมีสาเหตุและมีเครื่องบำรุงส่งเสริมไม่เช่นนั้นจะเติบโตขึ้นไปไม่นานก็การบำรุงจิตใจของเราด้วยคุณงามความดีนี้ก็จัดว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมท่านเรียกว่ามรรคคือทางปฏิบัติหรือทางนำหนึ่งหรือทางแก้ไขสิ่งที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ให้มีกำลังลดน้อยถอยลงไปตามธรรมดาฝ่ายธรรมะกับ50คือความชั่วหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมเป็นข้าศึกที่เป็นปรปักษ์กันแต่ไหนแต่ไรมาถ้าด้านกิเลสตัณหาอาสวะหรือหนักไปกว่านั้นก็คือความชั่วมีความเจริญเติบโตขึ้นเท่าไหร่ด้านธรรมะก็ต้องด้อยลงและนับวันด้อยลงเป็นลำดับลำดับจนลืมวัดลืมวาลืมวันพระวันโยมลืมศีลลืมธรรมลืมการเจริญเมตตาภาวนาลืมไปหมดที่ว่าคุณงามความดีแล้วไม่มีเหลืออยู่ทางในใจเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมชาติที่ตรงกันข้ามมีอำนาจมากกดขี่บังคับหรือทับถมศีลธรรมของเราให้หมดไปจากใจทั้งหมดใจทั้งดวงจึงเป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นที่เราทั้งหลายอบรมอยู่ทุกวันทุกวันนี้คือว่าเรามียาแก้กำลังดัดแปลงตนเองแก้ไขตนเองให้หลุดจากแอกของสิ่งผลักดันทั้งหลายเหล่านี้ไปได้วันละเล็กละน้อยคุณงามความดีทั้งหมดเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือบำรุงจากเจ้าของอยู่เสมอแล้วก็จะมีวันเจริญเติบโตความเชื่อความเลื่อมใสต่อการบำเพ็ญความดีที่แรกก็ต้องมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่เมื่ออาศัยการสดับสับฟังจากหลักเหตุผลคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจย่อมมีความแสวงอยู่เสมอที่จะทราบในเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งเหตุผลดีชั่วเหมือนกันเมื่อได้ทราบถึงหลักเหตุผลที่แท้จริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วใจต้องมีความเชื่อไม่มากก็น้อยแล้วเป็นเหตุให้มีความดูดดื่มที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั่นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราน้อมไปในทางที่ดีหรือมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีเป็นขั้นขั้นไปถ้าได้รับการอุดหนุนจากการทำดีอยู่เสมอความดีก็มีกำลังศรัทธาก็มีกำลังความอดทนก็มีกำลังความภาคความเพียรทุกวิถีทางไม่ว่าทางโลกทางธรรมชื่อว่ากิจธุระที่จะเป็นประโยชน์แล้วเป็นความเพียรไปได้ด้วยดีเพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุน เมื่อทุกสิ่งก็มีกำลังแล้วเรื่องผลก็ต้องแสดงขึ้นมายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเรานั่งภาวนาทุกๆคนเกิดมาไม่เคยเห็นสมาธิไม่เคยเห็นภาวนาไม่เคยเห็นปัญญาว่าเป็นอย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงทราบเหตุใดจึงเป็นมหาปัญญาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบว่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อได้รับอุบายวิธีจากสวักขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วมาดำเนินตามแบบของพระองค์ท่านเราอาจจะปรากฏภายในจิตใจของเราในวันหนึ่งแน่นอนข้อสำคัญขอติอย่าลดละความภาคเพียรเท่านั้นจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิก็เหมือนอย่างคนที่ยังไม่เคยได้รับรสอาหารที่คนอื่นเขาได้เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ารสอาหารประเภทนั้นมีรสอเด็ดอร่อยเช่นนั้นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่เคยรับรสนั้นก็ยังไม่สนใจและไม่อยากจะรับเหมือนกันต่อเมื่อได้รับเข้าไปแล้วนั่นแหละจะเกิดความสนใจและเกิดความชอบและพอใจที่จะรับเสมอเรื่องของธรรมะท่านก็ว่ามีรสมีชาติท่านกล่าวไว้แล้วว่ารสแห่งธรรมะนั้นเป็นรสที่ชนะรสทั้งหลายในโลกนี้ล่ะคือชนะซึ่งรสทั้งปวงคำว่าทั้งปวงก็ทั้งหมดนั่นเองไม่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสธรรมะนี้มีอำนาจเหนือกว่ารสทุกรสทุกชาติเมื่อเราได้ตั้งใจอบรมจิตใจของเราเห็นเรานั่งสมาธิที่เราไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่มีความกระเพื่อมหรือคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตเราจะหาจุดแห่งความสบายของใจนั้นเราจึงหาได้ยากดังนั้นอุบายวิธีที่ครูอาจารย์สอนก็ดีหรือที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราก็ดีก็เป็นวิธีที่จะเราจะนำมาปรับปรุงเรื่องตัวบุคคลของเราเพื่อให้จิตทั้งเราเป็นสมาธิถือเป็นความสงบเยือกเย็นใจถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นความสุขไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสย่อมจะมีทุกข์มีร้อนเพราะมีจิตมีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่าหยุดกระเพื่อมถ้าเป็นน้ำก็ใสสะอาดดีตะกอนก็นอนนิ่งเราจะตักอาบตักดื่มก็ได้อย่างสบายจัดในขณะที่น้ำกำลังนิ่งเพราะไม่มีตะกอนใจที่กำลังนิ่งหรือสงบนั้นกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเหมือนกับตะกอนก็นอนนิ่งอยู่ตามสภาพของเขาเราก็มีโอกาสจะเห็นความสุขของเราที่เกิดขึ้นจากความสงบนิ่งแน่วในเวลานั้นนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธาเห็นประจักษ์ใจตนเองแต่ก่อนเราได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ไหนและท่านบรรลุสมาธิหรือเห็นสมาธิเป็นสมาธิท่านเป็นอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบได้ยินแต่ชื่อองค์ของสมาธิจริงๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มาปรากฏในท่านผู้บำเพ็ญคือเราเป็นแล้วในหลังนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งหรือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะให้เราก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองต่อไปคือสมาธิที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และความเพียรที่ยิ่งกว่านี้และศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นยิ่งกว่านี้เพราะเราได้เห็นประจักษ์แล้วในผลที่แต่ก่อนเราเคยได้ยินเราได้ยินแต่ที่บัดนี้มาปรากฏตัวสมาธินั้นอยู่ภายในใจของเราเสียเองความเย็น เย็นใจสบายถ้าเรียกว่ารถก็เป็นรถที่จับจิตจับใจใครได้ปรากฏเข้าแล้วไม่มีความติดจังยิ่งจะเป็นความสงบอยู่นั้นวันยั่งค่ำก็ไม่มีใครจะฝืนตัวออกมาเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนในขณะจิตที่ลงเป็นสมาธิอย่าไปรบกวนจะรวมสักกี่ชั่วโมงก็ให้รวมอยู่ที่นั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาเองและจนกว่าจิตจะมีความชำนาญเพื่อหาธรรมอันยิ่งกว่าสมาธินั้นเป็นลำดับไปในอันดับต่อไปนั้นพูดถึงขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นใจเย็นเป็นลำดับใจมีความละเอียดเท่าไรมีความสงบเข้ามากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็นเงาตามตัวนั้นต้องแสดงออกมาใครจะรู้ชื่อว่าสมาธิหรือไม่รู้ชื่อก็ตามแต่ธรรมชาติซึ่งเป็นของเป็นเองนั้นจะปรากฏอยู่กับใจของท่านผู้มีจิตเป็นเช่นนั้นและจะทราบชัดทันทีโดยไม่ต้องไปถามใครว่าสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นเช่นไรในเรื่องของสมาธิขอสรุปความว่าสมาธิเพียงขั้นหยาบก็เป็นอย่างนี้และขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปกว่านี้ขั้นละเอียดก็ยิ่งมีความสุขความอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายหรือนักบำเพ็ญทั้งหลายจึงติดในสมาธิไม่อยากจะก้าวออกสู่ทางด้านปัญญาเพราะเห็นว่าสมาธิก็เป็นตัวของตัวจนพอแล้วไม่อยากสนใจในธรรมะที่ยิ่งกว่านี้เพราะเข้าใจว่านี้เป็นที่เพียงพอหรือเป็นที่พอใจแล้วแต่เมื่อเราได้แยกออกจากสมาธิแยกจิตออกจากสมาธิเมื่อได้ถอนขึ้นมาแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะได้เห็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยถุดลากเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้โดยชัดเจนภายในจิตใจของเราเมื่อเรามองเห็นเรื่องที่เคยขัดข้องจิตใจของเราเราก็มีทางที่จะแก้ไขเช่นเดียวกับเรามองเห็นตนผู้ร้ายแต่ก่อนเข้ามาถูกขโมยของของเราวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งเราก็จับตัวไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวโจรแต่ของเรานั้นหายไปทุกวันมีเรื่องของเรานั้นมันเป็นเรื่องทุกทุกวันวันนี้ทุกเพราะเรื่องนี้วันนั้นทุกเพราะเรื่องนั้นไปที่ไหนก็มีแต่บ่นกันว่าไม่สะดวกไม่สบายไปที่นั่นคนนั้นก็บ่นว่าอย่างนั้นไปทั้งที่นี่คนก็นี่ก็บ่นว่างี้ผู้ที่จะบ่นว่าฉันมีความสุขความเจริญแล้วไม่ค่อยมีฉันมีความสมบูรณ์พูนสุขแล้วไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องบกพร่องเต็มโลกเต็มสงสารเพราะเรื่องหัวใจนั้นมันเป็นเรื่องบกพร่องเหตุที่หัวใจบกพร่องก็เพราะเราไม่รอบคอบต่อการปฏิบัติต่อใจของตนเองนะเพราะเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้หลุดพ้นออกมาจากความบกพร่องอันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นั้นเสียได้นะเมื่อเรามีปัญญาสมควรแล้วเราก็มีทางที่จะทราบเรื่องข้าศึกของใจของเราที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในใจและแสดงตัวออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียเองมันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรมันก็ทราบเพราะปัญญาค่อยสอดคอยสอดส่องอยู่เสมอเมื่อทราบแล้วก็มีทางแก้ไขมีทางที่จะระงับดับกันได้ดับไปวันละเล็กวันละน้อยตามกันเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็พันกันเข้าไปพันเข้าไปจับตัวได้มันจะไปไหนฮะจะฆ่ามันก็ได้ที่นี่เมื่อจับพันแล้วเรื่องของปัญญาคือฆ่ากิเลสภายในตัวเองนี่ท่านเรียกว่าปัญญาแล้วปัญญาก็มีหลายขั้นกิเลสเป็นขั้นหยาบปัญญาก็เป็นขั้นหยาบกิเลสเข้าสู่ปานกลางปัญญาก็พันกันไปปัญญาขั้นละเอียดก็มีเพราะกิเลสขั้นละเอียดก็มีตามกันเข้าไปเมื่อถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเราพูดถึงเรื่องโลกก็ดีคำว่าโลกคล้ายกับว่าจะกว้างขวางแสนสุดหูสุดตาของเราแต่แท้จริงโลกที่แท้จริงทำให้เรามีความหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์กำเนิดร้อนคือโลกหัวใจเรานี่เท่านั้นนะปัญญาก็ทราบชัดว่าไอ้โลกนี้ไม่มีที่ไหนกว้างอะไร มากนอกจากหัวใจมันกว้างขวางไปเองกว้างคือมันกว้านหาทุกข์กว้างด้วยกว้านด้วยกว้านหาทุกข์เมื่อเราได้ปัญญาได้ใช้ปัญญาตีตะล่ำเข้ามาตะล่ำเข้ามาเรื่องของทุกข์มันก็แคบเข้ามาเรื่องความหลงมันก็แคบเข้ามามันก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเมื่อปัญญามีความสามารถฉลาดรอบรู้ทันกิเลสมันจะหนาแสนหนามากแสนมากก็มารวมอยู่ที่หัวใจก็แก้ไขกันลงที่นั่นเสร็จสิ้นไปได้กลายเป็นคนหมดทุกข์เพราะหมดเชื้อของทุกข์ภายในใจแล้วผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นทุกข์ภายในใจจริงไหมนี่ปัญญาขั้นละเอียดแก้ให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี่แหละเพราะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตุ๊กตาพอที่จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กและเครื่องล่อเด็กว่าท่านทำคุณงามความดีแล้วท่านจะได้ไปสวรรค์นิพพานชาติโน้นชาตินี้ท่านจะได้รับความสุขในชาติโน้นชาตินี้ท่านไม่ได้รับนะนั่นมันเป็นเรื่องโกหกกันไม่สมกับว่าธรรมะนั้นเป็นสันทิฏฐิโกหรือเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาผู้จะประกอบคุณงามความดีก็ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาทำมาได้ทั้งนั้นในเมื่อมีชีวิตอยู่ผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องตอบแทนจะไปหาการหาเวลาหาโลกนั้นโลกนี้ที่ไหนต้องเกิดขึ้นตามเหตุที่เราได้บำเพ็ญมาเราแก้ปมแห่งทุกข์ภายในใจของเราได้ด้วยปัญญาแล้วเราก็เป็นคนหมดทุกข์แม้ธาตุขันธ์จะแสดงความวิกลวิการไปก็ทราบทัดว่าอนิจจังรูปังอนิจจังจึงถึงใจรูปมันไม่เที่ยงมันแสดงอย่างนี้ก็ถึงใจเวทนาอนิจจาไม่ว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่กับภายในกายของเรามันก็ถึงใจอย่างเชื่อธรรมะคำสอนของพระเจ้าบทเชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนถึงใจเพราะทำถึงใจเรื่องทั้งหลายก็ต้องถึงใจหมดปัญหาธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทุกบททุกบาทหมดปัญหามันมารวมอยู่เป็นความจริงอยู่ที่หัวใจของเราคนเดียวผลของการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อเหตุให้ทำให้สมบูรณ์ภายในตัวแล้วต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้อธิบายมาโปรดอย่าได้เห็นว่าอยู่ที่อื่นไกลที่ไหนอยู่กับเรานี่แหละเป็นแต่เพียงว่าเรานั่งทับนอนทับอยู่นี้เรายังไม่เห็นเท่านั้นโปรดได้คุยเคลียร์ธรรมะที่เรานอนทับนั่งทับอยู่นี้ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์กับสติกับปัญญากับความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงขึ้นประจักษ์กับใจของเรานี้คำว่าพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็จะไม่สงสัยเพราะสัจธรรมอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ที่นั่นเวลานี้ทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับหัวใจของเรามรรคคือข้อปฏิบัติอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ก็มีอยู่กับเรานิโรธาความดับทุกข์ก็ดับที่เราเมื่อเป็นฉะนั้นนิพพานก็ดีหรือความบริสุทธิ์จิตพ้นก็ดีเราจะไปหาที่ไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นที่สัจธรรมของจริงนี้เท่านั้นนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

ปริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภควันตังอภิปูชยามิตามหังภควันตังศิรสานมา

Salaman. Buddho, Susutho, Karuna, Mahanavo.

0: มสะเทวรสะลุคขันธสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปะสิริงสัพพะสัมปะ

ำหน้าที่และเพศของโลกไม่มีใครอยู่เฉยๆได้ในแดนมนุษย์รวมทั้งสัตว์ด้วยมีงานประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบรรดาสัตว์มีอย่างนั้นส่วนมนุษย์นี่ยังมีความเด่นไปอีกมากกว่าสัตว์ก็เกี่ยวกับเรื่องความโลภความไม่รู้จักประมาณมนุษย์นี่มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษแต่ว่ามนุษย์ฉลาดหรือว่ามนุษย์โง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาคือโดยขอบเขตเหตุผลความพอดีของตัวและเพศของมนุษย์มันก็มีเนี่ยที่ว่ามันมีภาระมากกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นยังลำพังปากท้องการใช้สอยสำหรับความจำเป็นในเรื่องของมนุษย์เราก็ไม่มากนักในบรรดาภาระที่จะต้องหมุนตัวเป็นเกลียวแต่นี่เป็นเรื่องพิเศษคือกิเลสอย่างนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเข้าซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งเป็นแขนงและเป็นรากเหง้าข้ามูลของกิเลสทั้งนั้นมาทำให้มนุษย์เรานี่หมุนตัวเป็นเกลียวรวมแล้วเรียกว่างานมนุษย์ไม่มีคนใดที่จะอยู่ได้เฉยๆตลอดถึงสัตว์ต้องยิ่งเต็มขวนขวายอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับโลกทั่วไปก็จริงแต่เราเป็นเพศนักบวชมีความรู้ความเห็นเจตนาและความมุ่งมั่นผิดจากบรรดาจัตตังบรรดาโลกทั้งหลายไปคนละแง่ละทางเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระตลอดกิริยามารยาทการแสดงออกต่างๆจึงมีแตกต่างกับโลกอยู่ไม่น้อยการแสดงออกของนักบวชคือพระเราย่อมจะแสดงออกด้วยความมีสติด้วยความคิดอ่านแต่ตรองเรียบร้อยแล้วจึงแสดงออกแม้อยู่ภายในก็ยังต้องให้พินิจพิจารณากันว่าสิ่งใดที่เป็นความคิดผิดคิดถูกประการใดแล้วค่อยแสดงออกมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิจการงานของพระเราที่จะต้องทำตัวเป็นอย่างนั้นเสมอไปนอกจากนั้นงานประจำอันเป็นงานสำคัญหรือหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการบำเพ็ญภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ภายในเพศของตนเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นสาระที่จะพึงได้จากความเป็นนักบวชของเราไว้โดยดีนอกจากนั้นก็บำเพ็ญความภาคเพียรในด้านจิตตภาวนาเดินจงกรมเพื่อชำระจิตใจให้มีความสะอาดผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นนั่งสมาธิให้จิตได้รับความสงบตัวเพราะงานของจิตมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถแต่มีความคิดปรุงอยู่เช่นนั้นเรียกว่างานประจำไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความคิดความปรุงอยู่เสมอนี่คืองานของจิตเราต้องการจะเลือกเฟ้นงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้ให้เป็นงานที่เหมาะสมเป็นสาระคุณหรือเป็นประโยชน์แก่เราจึงต้องระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายที่เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจและทำให้หาความสงบไม่ได้นั้นลงไปโดยลำดับจิตได้รับความสงบเยือกเย็นเรียกว่าปล่อยวางภาระทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆแม้ที่สุดเมื่อจิตได้รับความสงบตามภูมิของตนแล้วยังต้องปล่อยวางจนกระทั่งคำบริกรรมภาวนาหรือบทธรรมต่างๆเข้าพักจิตอยู่ด้วยความสงบ นี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราอันเป็นอัตตสมบัติของเราโดยแท้ปัญญาคือความคิดอ่านไตรตรองในทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตสิ่งที่มาปรากฏสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้สติปัญญาได้พิจารณาเลือกเฟ้นไตรตรองดีแล้วสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสาระคุณต่อจิตใจต่อไปก็ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นสาระก็เลือกเฟ้นตัดออกโดยลำดับแม้จะเสียดายเพียงไรก็ทราบแท้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสาระคุณอันใดนอกจากจะเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนัก
เพราะความฝืนกระแสของจิตที่เคยคิดมาดั้งเดิมด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเป็นทางก็เรียกว่าทางเตียนโล่งไปหมดเพราะคิดทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปกลับมาวกเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของเก่านั่นเนี่ยตลอดเวลาจนราบรื่นไปหมดกระแสของความคิดคิดได้อย่างสะดวกสบายตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเพราะกิเลสเป็นเครื่องหมุนตัวพาให้คิดจึงต้องคิดไปในสิ่งที่เป็นกิเลสได้อย่างคล่องใจไม่ต้องมีสติแต่เราจะหักห้ามสิ่งเหล่านี้ด้วยประโยคพยายามที่เรียกว่าความเพียรนั้นจึงต้องได้ฝืนกันเป็นธรรมดาความคิดใดก็ตามคำพูดใดก็ตามการกระทำทางกายใดก็ตามทางกายจะเป็นงานใดก็ตามเราจึงต้องได้พิจารณาและหักห้ามในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเหล่านั้นให้ชัดแจ้งด้วยปัญญาของเราด้วยดีก่อนเราจึงจะดำเนินงานนั้นไปได้นี่สรุปความลงแล้วเรียกว่าต้องฝืนทั้งนั้นเราจะต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องฝืนเพื่อสาระคุณที่ตนพึงประสงค์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องฝืนเมื่อไม่ฝืนเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเราปล่อยจิตใจของเราให้เป็นตามกระแสของกิเลสมันผลักดันไปอย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละผู้บำเพ็ญตน จึงต้องอาศัยความฝืนนี่รถมาอะไรอีกเสียงแก๊กแก๊กกันไม่ฝืนไม่ได้เราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักฝืนต้องฝืนอยู่ด้วยความฝืนนั่งยืนเดินนั่งนอนด้วยความฝืนคือเป็นอาการของการต่อสู้ไม่ใช่การปล่อยตัวการความอยู่สะดวกสบายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นการปล่อยตัวปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสให้ยุ่งไปหมดจึงไม่สมควรสำหรับพระเราให้มีความหนักแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ห่างเหินถือว่ากิจนี้เหนือชีวิตของเราเพราะชีวิตนี้ก็ลงแค่ตายเท่านั้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานี้เป็นคุณสมบัติประจำใจเกี่ยวข้องกับอนาคตไปไม่น้อยถ้าหากเราได้พยายามบำเพ็ญตัวของเราเต็มสติกำลังความสามารถแล้วคุณสมบัตินี้จะติดแนบกับใจในขณะเดียวกันก็ตัดกระแสแห่งการต้องเกี่ยวในวัฏสงสารซึ่งเคยเป็นมาอย่างยืดยาวนานและจะเป็นไปอย่างยืดยาวนานให้สั้นลงไปโดยลำดับจนถึงกับตัดขาดอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งไม่มีคุณธรรมใดจะนอกเหนือไปจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นเลยนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝืนทุกระยะอย่าหาความสะดวกสบายเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันไปเราต้องการความสบายเพราะการปราบปรามกิเลสให้มีกำลังลดน้อยลงไปโดยลำดับและกิเลสดับไปเป็นขั้นๆตอนๆเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมด้วยเป็นความประสงค์ของเราด้วยเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมแก่สัตว์โลกไว้ด้วยความเมตตาด้วยนี่เป็นทางธรรมงานของเราเป็นงานชำระสัตว์สางเพื่อเบาบางภายในจิตใจของตนไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสอาสวะจึงต้องคำนึงถึงตนเสมออย่าคิดสิ่งใดให้มากนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวของใจอันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ความสนใจอย่างมากด้วยสติและปัญญาพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตดังนั้นก็เทียบกับว่ามีพี่เลี้ยงเด็กเหมือนเด็กมีพี่เลี้ยงคอยดูแลรักษาอยู่เสมอก็ปลอดภัยจิตใจที่มีสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขันคอยระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตย่อมได้รับความสะดวกสบายและนอกจากนั้นยังมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตไปโดยลำดับในระหว่างเดินทาง
มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งที่กิดขวางลวงใจนั้นให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับใจย่อมจะปลดเครื่องภาระไปได้ภาระก็คือสิ่งที่เป็นของหนักกดถ่วงจิตใจนั่นแหละเมื่อปัญญาตัดขาดภาระเหล่านั้นไปเป็นขั้นๆตอนๆจิตย่อมมีความสงบเยือกเย็นมีความปล่องใสมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญนอกจากนั้นก็กล้าหาญชาญชัยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดเป็นไม่ถอยเรียกว่ากล้าหาญเต็มที่เพราะเหตุไรเพราะเชื่อกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเมื่อยังเชื่อตนไม่ได้แล้วก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปโน้นกิ่งไปนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เตะออกไปข้างนอกแล้วเตะเข้ามาข้างในเตะไปวกไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนี่แหละการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปกิ่งมานั่นแหละนี่ก็คือกิเลสมันถีบมันเตะจิตใจของเราให้เข้าสู่ภพนั้นเข้าสู่ภพนี้แม้ในวงปัจจุบันคืออัตภาพนี้ก็ถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติด้วยความไม่มีปัญญาเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสุขความสบายต่อจิตใจได้บ้างเลยนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติจงทำความเข้าใจกับตนเองอยู่เสมออย่าได้ละปล่อยวางหน้าที่การงานของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายยิ่งกว่างานของเราที่ทำด้วยความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจพระพุทธเจ้าจะประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราทำอยู่เวลานี้ท่านทรงทำทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุและผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วจึงแนะนำอุบายวิธีต่างๆนี้มาสอนพวกเราให้ดำเนินตามจงดำเนินตามหลักของศาสดาว่าสมกับนามว่าพุทธังสนังกระฉามิทำมากน้อยตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปลำดับจะปรากฏขึ้นมาจากจิตใจจากนั้นก็วิมุตติธรรมแยกจากกันไม่ออกเมื่อการดำเนินของเราให้เป็นไปตามครองอัตครองธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแล้วอยู่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นสำหรับผลเราให้นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนึกถึงธรรมเป็นหลักใจเสมอเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาในขณะใดให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ระลึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินมาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละองค์นั้นไม่ใช่เป็นของได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่เอาชีวิตจิตใจข้อแรกเป็นส่วนมากในตำรับตำราท่านแสดงไว้อย่างนั้นเราจะมาล้างมือเปลือกเอาเฉยๆมันก็ขัดต่อสรณะที่ท่านเคยดำเนินมาอย่างไรและขัดต่อธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยผู้มีความเพียรนั่นแหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ความไม่เพียรแต่จะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่เคยมีในแบบในฉบับใดเลยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีเราจึงไม่ควรเอาความอ่อนแอท้อถอยซึ่งไม่ใช่ความเพียรและเป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นเข้ามาใช้ในวงการปฏิบัติของเราจะเป็นการขัดแย้งต่อศาสนธรรมและหลักของศาสดาที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตลอดการดำเนินของท่านและสาวกทั้งหลายจะเป็นการขัดแย้งไปหมดเป็นข้าศึกต่อท่านด้วยเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมด้วยสรุปความแล้วก็คือเป็นข้าศึกต่อเราโดยตรงให้พากันยึดหลักนี้ไว้ภายในจิตใจอย่าได้ลดละปล่อยวางเราจะถือความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรเข้ามากีดขวางลวงใจอันเป็นอุบายของกิเลสหลอกเรามานานอันใดที่ยังมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญชาญชัยอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมเราให้มีความก้าวหน้าในทางด้านธรรมะเป็นขั้นๆไปนั้นให้พึงนำอุบายนั้นมาต่อต้านกันกับความท้อถอยอ่อนแอซึ่งเป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่เคยใช้กับเรามาพยายามแก้ไขอย่างนี้สติปัญญาเราคิดได้อ่านได้เกิดขึ้นกับทุกคนขอให้นำมาใช้การนั่งสมาธิถึงขณะที่จะให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของสมถะก็ให้ทำอย่างจริงจังตามหลักของสมถะเวลาที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็อย่าหวงสมถะอย่าเป็นห่วงสมถะอย่าไปติดสมถะคือความสงบใจให้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วย
จะรู้สิ่งใดก็ให้รู้ด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อต่อกันแขนงกันจริงๆนั่นจริงจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสได้ลดน้อยลงไปเพียงไรตลอดถึงกิเลสขาดเป็นรักเป็นตอนไปก็ทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือสติปัญญานี้ไปได้เลยได้เลยในวงแห่งเครื่องมือการชำระซักฟอกจิตใจทั้งหลายสมาธิเป็นต้นทุนให้จิตใจได้รับความสงบไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งเวลาเรานำไปใช้ทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบผิดกันกับจิตที่กำลังหิวโหยรอยแรงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกแง่ทุกมุมด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะนำจิตประเภทนี้เข้ามาสู่ด้านปัญญามันก็ทะเลทลายไปจนสัญญาอารมณ์นั้นเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาสมาธินั่นแหละเป็นต้นทุนของปัญญาหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำงานด้วยความสะดวกให้ทำงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสะดวกราบรื่นนะท่านพูดอย่างนี้แต่ถึงคราวที่เราจะใช้ปัญญามาปฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนโลดเต้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็ให้นำมาใช้ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าปัญญารวมสมาธิมันคิดไปในแง่ใดมุมใดอันเป็นเรื่องของกิเลสตามต้นมันมาด้วยสติปัญญาจนกระทั่งจิตหรือกิเลสมันจนกรอบจนมุมยอมรับความจริงจากด้านปัญญาแล้วมันก็สงบตัวลงไปความสงบประเภทนี้มีความแกล้วกล้ามากมีความอาจหาญมากทั้งในขณะที่มีความสงบตัวก็สงบได้ลงอย่างอาจหาญรู้เหตุผลของตนมาโดยลำดับเวลาถอนขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าหาญชาญชัยมีความกระหิ่มต่องานของตนที่เคยทำมาแล้วและยึดไว้เป็นหลักใจไม่มีวันลืมกระทั่งวันตายนี่คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอุบายที่สมาธิอบรมปัญญาก็เรื่องของอุบายสมถะนี่อุบายของปัญญานี่คือปัญญามาอบรมให้เป็นสมาธิไล่ตีต้อนจิตที่มันกำลังผ่าผลโลดเต้นนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นได้ด้วยการยอมจำนนต่อปัญญานี่เวลาใดขณะใดที่เราจะควรนำมาใช้ในธรรมแง่ใดเราก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับเราเองไม่มีอะไรขัดข้องการเกิดตายไม่ควรสงสัยแล้วเราเป็นตัวเกิดตัวตายความทุกข์ความลำบากติดตามมากับความเกิดต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายไม่มีระยะห่างกันเลยกับตัวของเราชาติปิทุกขาเวลาเกิดมันอยู่ในท้องมันก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วเพราะว่าตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายเรียกว่าเดนตายถึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เรามองข้ามจุดนี้ไปเสียพ่อคนใดเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วดีอกดีใจความทุกข์ความลำบากที่เด็กตกคลอดออกมานั้นไม่ได้คำหนึ่งจึงมองข้ามความจริงไปชาติปิทุขาเลยไม่เห็นโทษแห่งความเกิดหรือทีนี้ก็ออกจากนั้นก็ไปตำหนิความตายไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วตอนตายมันก็ผิดเราได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของหลักธรรมชาติอันเป็นหลักธรรมแล้วว่าการเกิดนี้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเห็นประจักษ์แล้วแล้วการแก่ชราค่ำคร่าลงไปมันก็มีทุกข์ติดแนบไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะตายแล้วเราถึงตายไปมีความทุกข์แสนหัดจนทนไม่ได้ต้องตายนั่นเองนี่เป็นไปอยู่กับจัดกับบุคคลทุกภพทุกชาติทุกอัตภาพร่างกายไม่มีอัตภาพใดที่จะเดินข้ามความทุกข์นี้ไปได้นับแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายต้องเป็นไปกับความทุกข์อย่างแนบสนิทติดกันแยกไม่ออกนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ต่อสัตว์โลกมีอยู่ตัวเราทุกคนเราเป็นนักพิจารณาด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกให้เห็นความจริงเหล่านี้ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราเราก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่ทุกข์ที่ไหนนอกไปจากเบญจขันธ์กับจิตใจที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี่เป็นสำคัญจึงควรพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงไม่ควรสงสัยเรื่องความเกิดความว่าจะมีความสุขความสบายชำรานบานใจในภพนั้นภพนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ทั้งนั้นแหละตัดเรื่องเหล่านี้ออกเสียสิ่งที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงนุ่นชราปรณาโสกกับเปรเทวทุกขโทมนัสอุปาย
ยาสับพิทุขาหรือว่าไปอย่างนั้นนั่นแหละปลายของมันผลของมันเป็นประจักษ์อวิชชานี่แหละตัวผิดทุกข์ทั้งหลายจับสัตว์ใสเข้าไปในภพในชาติใสเข้าไปในกองทุกข์ก็คือยึดเด็ดตัณหาสภาวะถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อตนเองอยู่แล้วทำไมความเพียรจะไม่มีความแก่กล้าสามารถไม่มีความบักบั่นภายในตนเป็นไปได้หรือมนุษย์เรานอกจากจะพิจารณาแบบเผินมองอะไรก็ดีดูอะไรก็ดีให้กิเลสพาดูให้กิเลสพามองให้กิเลสพาทำให้กิเลสพาคิดมันก็เป็นเรื่องของเป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของธรรมถ้าทำพาคิดทำพามองทำพาพินิจพิจารณาแล้วจะไม่ข้ามความจริงจะตรงเต็งกับความจริงทุกระยะระยะแล้วทราบความจริงอย่างซึ้งใจไปโดยลำดับไม่ต้องไปถามใครเพราะสัจธรรมมีอยู่กับเราทุกคนทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้สมุทัยอริยสัจจังถ้าไม่มีอยู่ในใจจะมีที่ไหนมันสัมผัสสัมพันธ์มันบีบบังคับกันอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่เห็นถ้าเรามีปัญญามรรคปฏิปทาหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสมาธิสมาสังกัปโปสมาสมาธิเป็นบทสุดท้ายจะหมายถึงอะไรนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องสอดส่องมองดูทุกขสัจสมุทัยสัจถ้าเห็นทะลุปุโปร่งไปหมดด้วยมรรคสัจมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วเมื่อเวลาได้มองทะลุไปแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับลำดับนิโรธนิโรธคือความดับทุกนั้นเป็นผลของมรรคที่ทำหน้าที่ของตนได้มากน้อยเพียงไรกิเลสตายไปมากน้อยทุกก็ดับไปเรื่อยๆโดยนิโรธก็ทำก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนิโรธไม่ได้ทำงานแก้กิเลสนิโรธมีเป็นเรื่องของเกิดขึ้นจากความที่กิเลสดับไปทุกก็ดับไปในพร้อมในระยะเดียวกันนั้นเท่านั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายมันก็หมดสิ้นไปแค่เราเดียวเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตำรับตำราจะมากน้อยเพียงไรท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่ไปดูที่ในตำรับตำรา 84,000 พระธรรมขันธ์ชี้มาที่กายที่จิตของสัตว์ของเราของท่านนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาเข้ามาจุดนี้นี่คือจุดแห่งความจริงอย่ามองข้ามความจริงนี้ไปจะไม่เจอความจริงตลอดไปถ้ามองข้ามนี้แล้วท่านถึงสอนให้มองเข้ามาสู่ความจริงคืออริยสัจซึ่งมีอยู่นี่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาใครจะวินิจฉัยใครควรหรือจะนอนหมกจมกันอยู่ที่นั่นก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยตรงพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงก็รู้เรียกว่ารู้สัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดินผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสัจธรรมทั้ง4รู้รอบสัจธรรมทั้ง4นี้แล้วหมดห่วงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมมีทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นคู่ปรับกันเป็นคู่อริหรือเป็นเครื่องแก้กันทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายระงับดับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งดับลงโดยสิ้นเชิงความดับลงไปหมดแห่งกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคือความหลุดพ้นของจิตจากนั้นจิตก็ไม่เป็นสัจธรรมในขณะที่จิตยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นสัจธรรมทั้งดวงทีเดียวพอได้ชำระซักฟอกกิเลสอันเป็นสมุทัยสัตว์ออกจากจิตใจหมดแล้วใจก็กลายมาเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ไม่ใช่จริงในอริยสัจเป็นความหลุดพ้นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมการพิจารณาจึงต้องเป็นกิริยาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี่ก็เป็นอันละหมดหน้าที่ไปเช่นมรรคเป็นเครื่องดำเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาไม่มีเกี่ยวข้องภายในจิตใจได้อีกเลยแล้วก็ตลอดอนันตกาลไม่มีการใดสมัยใดที่ทุกข์ที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์อีกหรือตนจะไปโดนทุกข์ที่ตรงไหนอีกในภพนั้นภพนี้ไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมีที่ไหนล่ะก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยให้เอาจริงเอาจังต่องานของตนอย่างยิ่งอย่าเห็นงานใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่างานของพระเหล่านี้เนี่ยพระเรามีงานอย่างนี้นี่งานของพระในครั้งพุทธกาลท่านมีอย่างนี้กันทั้งนั้นองค์ใดมาออกจากสกุลต่างๆมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าหรือสำนักใดก็ตามได้มาสดับสับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่เต็มฐานแล้วก็ออกประกอบความภาคเพียรที่เรียกว่าทำงาน
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจนี่แหละงานคือการชำระจิตใจชำระมันทำไมจิตใจมันเต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังอยู่ภายในจิตใจนั้นมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วจึงต้องชำระสะสางและสิ่งนี้แหละเป็นตัวเหตุที่จะพาให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในภพน้อยภพใหญ่มาจึงต้องชำระมันออกให้หมดด้วยกิจการของเราที่กำลังดำเนินอยู่นี้เมื่อชำระเสร็จสิ้นไปแล้วอดีตก็หมดอนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวงเพราะจิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วแม้ในปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ตามความจริงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีจุดมีต่ำที่ตรงไหนอีกแล้วนั่นแหละคือการเสร็จงานอันวิเศษกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาภายในตัวของเราซึ่งหาคุณค่ามาได้แต่ก่อนนั่นแหละเอาลงตรงนี้ให้สนใจพินิจพิจารณาเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นสนามรบเป็นสถานที่ที่คลายดูความจริงเกียรติสานุมานะขาตันตาตะโจจนกระทั่งอาการฐานที่สองมีแต่ความจริงล้วนๆภายในตัวของเราให้มองลงไปตามจุดความจริงนี้ดังที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเราจะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจตลอดถึงกระแสของใจที่มันไปคิดสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรามันจะหมดความหมายไปทันทีที่ความเสกสรรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปัญญาได้ชะล้างเข้าไปตรงไหนตรงไหนแล้วจะมีแต่ความจริงล้วนๆปรากฏขึ้นมาความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปั้นยอต่างๆนั้นจะหายหน้าไปหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดไม่ถือสิ่งใดเพราะรู้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยวางนี่ปล่อยวางอุปทานในขันปล่อยวางอุปทานในจิตเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลิศก็รู้ภายในตัวเองไม่เสกสรรปั้นยอแล้วก็นี่อยู่ตามความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่สำคัญตนว่าสูงยิ่งกว่าผู้อื่นผู้ใดไม่สำคัญว่าตนต่ำต้อยน้อยหน้ายิ่งกว่าผู้ใดไม่ยกตนข่มผู้หนึ่งผู้ใดและไม่นำผู้ใดเข้ามายกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนเองจึงว่าต่างอันต่างจริงข้างนอกก็จริงข้างในก็จริงใจก็จริงทุกอย่างจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันนั่นแหละคือความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่สบายในระหว่างโลกกับเราเพราะเรารู้เท่าทันหมดแล้วไม่ไปเกาะไม่ไปยึดมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนพอสิ้นวาระของธาตุของขันธ์ที่สืบต่อกันมาได้แค่นั้นแล้วมันก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ได้พิจารณารอบตัวไว้หมดแล้วถ้ามีความกังวลห่วงใยที่ตรงไหนกับอาการใดไปอย่างสุขะโตไปอย่างเป็นสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นบรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงท่านผู้ที่ไปจากธาตุจากขันธ์จากอุปทานโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรห่วงใยเลยอนาลโยมุติอนาลโยหลุดพ้นหมดอะไรหมดที่ใจนี่เองไม่ใช่หมดที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ดูตรงนี้ให้ดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นใดมาบอกมาสอนปัตตตังเมื่อรู้จำเพาะตนหรือสันทิฏฐิโกได้เห็นเองประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นข้อสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติให้เข้มแข็งทางความภาคความเพียรเข้มแข็งทุกด้านทุกทางข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในมีความกลมกลืนกันเพราะภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องภายในคือใจเราเองข้างนอกเลวไหลข้างในก็โลเลข้างในดีข้างนอกก็ดีแน่นหนามันคงไปทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะเราทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนี่เป็นจุดสำคัญเอาให้จริงให้จังให้เห็นของวิเศษที่มีอยู่ในท่ามกลางแห่งขันนี้คืออะไรคือจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องเสกสรรหากรู้ชัดๆแบบมีแตกต่างกับสิ่งใดบ้างแตกต่างกับทุกสิ่งกับทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมจิตกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ไม่เหมือนสิ่งใดเราจะรู้ภายในตัวของเราเองให้พากันประพฤติปฏิบัติพูดถึงแค่นี้ก่อนนะครับบรรยายไว้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เจ้าค่อยได้เรียนไหนแล้วล่ะหมอเจ้าค่อยได้เรียนไหนเนี่ยนี่เรื่องอะไรฮะหนูเรื่อง
2: น
1: ้
2: องตายร่างก็โดนเหนือค่ะ
1: ฮะ
2: น้องตายร่างก็โดนเหนือค่ะบ่ตายจ้าเป็นไหนหนูอันเมตตาเน
1: ี่ยคือเขามาขย่าเพื่อนเจ้าเจ้าปฏิวัติผีน้องมาหลอกปฏิวัติแล้วอันไหนกันยากดีล่ะท่านเขาเงียบๆก็เพราะว่าเขาเงียบท่านเขามักจับอันบ้านขย่าวจีว่าโอ้ยน้องมาลองมือขึ้นในบริณนอนเล่ยจีว่าพิแลนมาหาหลวงพ่ออยู่เลิศเนี่ยตายหลวงพ่อหน่อยมึงย่ำดีหรอกเขาเงียบมันตัวก็ดีอ่ะฮะไม่หรือเขาสร้างจีว่าตายไปเว้ยสร้างเขาแม่ก็ใช่เขาไม่หลอกคือทั้งวันทั้งคืนยังไงแล้วมันเป็นผีเป็นเพศกันเป็นน้องเป็นยังไงตายหรอกโอ้มันสุดวิสัยมันเป็นท่านบอกว่าผู้ใดมันก็ตายทุกคนนั่นแหละเนี่ยเลือดสุดวิสัยเขาคงหูจับอยู่แล้วเช่นไหนมันสุดวิสัยพวกนี้ใช่ยิ่งย่ำง่ำนะก็ของไปยุ่มย่ำย่ำนั้นไม่ได้เป็นขานะพวกนี้จะทำลายวัดเล็กน้อยมูนี่น่ะมันจะทำลายวัดกูนะยุ่มย่ำยุ่มย่ำย่ำเห็นจะความโลภเห็นขี่ดีก็ใส่พวกนี้น่ะกูจำมันยังนะเดี๋ยวกูไม่ได้เข้าวัดกูนะกูไม่ได้สอนคนเป็นเพศเป็นผีนี่ยุ่มย่ำยุ่มย่ำย่ำดูไม่ได้ขวางตาตลอดเวลาเนี่ยนี่ยังสวยสวยงามคนหนึ่งไม่ได้ติสุโบจักสุมาวัดติมันเป็นยังไงพวกเปรตน้ำมันตายเป็นเพศแล้วนี่มองจากความสวยความงามเห็นแต่ใดแต่กินยุ่งตลอดมันอะไรกันนี่ให้คนออกไปยุ่งกันไม่ได้นะสูนะ

0: ผมก็เอามา
1: ของคุณจิรดาครับ
0: เดี๋ยวจะเออบ้านเลขที่เขาให้มันติดอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวจะเอาให้พระต้องอะไร
1: กุ้งกุ้งแห้งครับ
0: เอาลงไปข้างล่างให้พระดูซะนะแล้วพระท่านจะตอบเปิดให้พระเปิดให้พระท่านรู้แล้วท่านก็ตอบเป็นจังหวัดอะไรไม่รู้จังหวัด
1: สีมาคร
0: ับ อ๋อจังหวัดโคราชนะจังหวัดโคราชจังหวัดกรุงเทพก็ใช่แล้วกรุงเทพทำไมว่าจังหวัดไม่ได้คนทุกโคราชก็ว่าจังหวัดโคราชได้ส่วนมากเช่นอย่างอะไรโคราชนั่นบอกถ้าจังหวัดแล้วจังหวัดนครราชสีมาถ้ากรุงเทพก็บอกจังหวัดพระนครจังหวัดกรุงเทพทำไมว่าไม่ได้บ้างจังหวัดกรุงเทพจังหวัดโคราชมาอยู่กี่วันแล้วแม่ล่ะไหนล่ะมากี่วันแล้วไม่คิดถึงลูกถึงหลานทางไม่คิดถึงลูกหลานทางเพชรบุรีเหรอฮะนั่นกำหนดวันกลับไว้ก่อนนะยังไม่ออกเดินทางเวลากำหนดวันกลับไว้ก่อนเรียบร้อยเตรียมร้องห่มร้องไห้ไว้แล้วเฮ้ยวันนี้เราจะไปนั่นไปไม่ให้ใครไปด้วยวันนี้เราจึงเอาไปแต่วัดเอาแต่รถเราไปนู่นไปอะไรวัดปูลังกาตอนนี้ไปถึง230กิโลวิ่งธรรมดาก็อยู่ในเกณฑ์3ชั่วโมงครึ่งนะมันมักจะอยู่แค่นั้นแหละ3ชั่วโมงครึ่งขนาดวิ่งขนาด890บางทีถึง100ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆมันจะไปให้ไงให้มันก็ให้เข้าใจเหรอได้ยินไหมได้ยินไหมจะบอกจะไปร้องห่มร้องไห้มันร้องไห้เท่าไรมันก็เสียน้ำตานี่เสียไปเสร็จทีเดียวน้ำตาที่เสียเกิดประโยชน์มีน้ำตาที่มีคุณค่านี่น้ำตาที่เกิดความอัศจรรย์เกิดความแปลกประหลาดในอัตในธรรมน้ำตาที่เป็นไปด้วยความดีทั้งหลายนั่นเป็นน้ำตาที่มีคุณค่าน้ำตาร้องห่มร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วแก้ไขไม่ได้เป็นอาถรรพ์เราก็จะมาพลิกมาเปลี่ยนให้เป็นฐานะคือให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่นั่นเรียกว่าน้ำตาที่เป็นโมฆะน้ำตาเป็นประโยชน์อย่าให้ออกนะใช่ไหมเราเป็นคนทั้งคนต้องรู้อะไรล่ะเพื่อความเคลื่อนไหวของตัวของเรามีอะไรบ้างได้ไงเสียไงเราต้องคิดใช่ไหมล่ะเนี่ยน้ำตาอย่างนี้ไม่ดีให้ห้ามนะน้ำตาอย่างนี้ห้ามมันเกิดประโยชน์ร้องไห้ถึงกูตายแล้วแล้วทำยังไงก็ไม่ฟื้นไม่กลับคืนมาแล้วร้องไห้หาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นอาถรรพ์อะคือเป็นไปไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าน้ำตาที่ไม่เกิดประโยชน์หากห้ามนะเดี๋ยวจะเป็นทำนบใหญ่กั้นเห็นไหมล่ะเดี๋ยวจะเป็นทำนบใหญ่กั้นคนผู้ที่ตายนะให้ไปไม่หวานไม่ไหวนะน้ำตาเราไปจะเป็นทำนบใหญ่กั้นทางเดินของผู้ที่ตายไปแล้วนั่นเองนะมันก็เลยกลายเป็นน้ำมหาสมุทรกั้นทางเดินของผู้ตายอีกเลยไปลอยกระป๋อมกระแตมกระป๋อมแบบลอยที่ไหนแทนที่จะเป็นน้ำมหาสมุทรมันกลับเป็นน้ำตาของพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายของพ่อของแม่ก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตามมันนะมันจะเป็นทำนบใหญ่มันเป็นน้ำมหาสมุทรขวางกั้นผู้ไปไม่รอดให้ทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเป็นฐานะตามมันนะเรามีมากมีน้อยตลอดถึงส่วนบุญของเราที่ได้บำเพ็ญภาวนาไงให้อุทิศส่วนกุศลอันนี้ไปให้นะนี่เป็นฐานะคือเป็นทางเป็นไปได้อันนี้ไอ้ตายแล้วร้องไห้ให้กลับขึ้นมานี่เป็นไปได้ถึงไม่กลับขึ้นมาก็ร้องไห้เพราะความเสียดายความเสียดายในสิ่งที่สุดวิสัยมันก็ใช่ไม่ได้อีกนั่นนั่นจะเป็นฐานะเราต้องตัดดังนั้นเพียงเดียวกับคนมีเหตุมีผลมีอานิสงส์ทำรักษาตัวคุ้มถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าไอ้อาเขาจะร้องไห้ไอ้อาเขาจะหัวเราะหาเหตุหาผลไม่ได้

0: หนักเขานั้นเขาจะว่าบ้าเข้าใจไหมแล้วยิ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวด้วยแล้วโอ้ใครมาว่าลูกศิษย์หลวงตาบัวเป็นบ้าหลวงตาบัวโมโหยังจะตามฆ่าคนอีกถ้าแต่ว่าเขาว่าให้ถูกต้องเราจะไปตามฆ่าหลวงตาบัวก็เป็นบ้าอีกเข้าใจไหมเพราะงั้นจึงต้องหัดห้ามเจ้าของเอาไว้มันหลายขั้นหลายตอนนี่นะมันลำบากนะเราที่จะไปตามฆ่าคนนี่ตามฆ่าคนเวลาเขาไล่เบี้ยมาแล้วไม่มีทางออกใช่ไหมเราก็ผิดจีบสุดท้ายอาจารย์ก็บ้าลูกศิษย์ก็บ้าบ้าต่อบ้าเลยทีนี้อาจารย์มหาบัวลูกศิษย์ไม่ใช่น้อยนะเต็มแผ่นดินไทยซะด้วยนะเลยกลายเป็นลูกศิษย์นะเป็นจอมบ้าไปหมดเมืองไทยเฮ้ยไม่เอางั้นจำเอานะแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวน่ะจำเอามันสุดวิสัยก็ให้รู้ว่ามันสุดวิสัยอันเงียบก็เงียบเขาไปดีเขาก็เงียบจะว่าไงเขาไม่มากวนเราเขาไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากจะมีความเมตตาสงสารเราไปร้องหาเขาให้เป็นน้ำกั้นมาครับเป็นน้ำหาสมุทรกั้นทางเดินเขาเขาฉะนั้นตั้งใจพยายามสร้างความดีอุทิศส่วนกุศลให้กันและกันยังเอ้นี่ไอเราก็เขียนเปิดแยบท่านหลวงปู่มั่นท่านพูดให้ฟังอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาเฉพาะเพราะธรรมะประเภทที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับพวกเปรตพวกผีพวกอะไรมาขอส่วนบุญส่วนกุศลนี่หลวงปู่มั่นท่านจะพูดเวลามี 2-3 คนเช่นนวดเส้นถวายท่านเวลานั้นเป็นเวลาที่ได้ฟังธรรมะสำคัญของท่านเหมือนกับมาคว้างมาจากตับจากปอดจริงๆนะเวลาท่านเทศสอนพระเณรแม้จะเป็นพระเณรของท่านก็ตามท่านจะเทศในวงสัจธรรมท่านมาเทศเข้าไปจุดสำคัญที่เป็นคติอันใดอันหนึ่งเช่นเป็นคติเกี่ยวกับเรื่องพวกเปรตพวกผีมาขอส่วนบุญส่วนกุศลนี่อันนี้พูดเขาจะว่าบ้ามันลำบากนะเหนื่อยทั้งๆที่เขามันเป็นบ้านะลำบากแล้วไม่อยากให้เขาเป็นบ้าหนักเข้าไปอีก นี่อันหนึ่งแล้ววงสัจธรรมไม่มีข้อตำหนิได้เพราะเทศเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเทศก็ชำระกิเลสแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวแต่เทศแยกอย่างที่ว่านี่มันมีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการติฉินทางคนและเป็นบาปแต่บุคคลอื่นนั่นแหละท่านจะเป็นอะไรท่านพูดตามความจริงท่านรู้ท่านเห็นนั่นท่านก็พูดอย่างนั้นหนึ่งผิดอะไรนี่แหละธรรมะประเภทนี้เราจะได้ยินจากท่านในเวลาอยู่เฉพาะเท่านั้นนะถ้าเวลาพระมากๆนี่ท่านจะเทศท่านเด็ดขนาดนั้นก็ตามเด็ดในเรื่องของอริยสัจแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นทีนี้เวลาเราจะได้ฟังธรรมะที่เป็นแง่แปลกๆนะที่พูดอย่างนี้ใช่ไหมเงียบๆเราก็ได้ว่าเลยจะให้เขามาจับบ้านจับเสาเรือนเราเขย่านี่เขาจะว่าโอ้ยน้องมาหลอกทั้งคืนเมื่อคืนไปไหนก็ไม่ไปเลยเมื่อคืนไม่นอนเราจะวิ่งมาต้องตะบวยอีกอันเวลาน้องเงียบเพราะว่าน้องเงียบอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้น้องเราเอาค้อนไปตีบ้านว่าไงอีกแล้วยิ่งโดดมาหาเราอีกเมื่อคืนโอ้ยไม่ทราบอะไรมาตีดังปังปังเมื่อคืนนี่เป็นว่าอีกมันลำบากให้ลงตะบวยนะเข้าใจไหมถ้าจะตัดค้อนให้น้องสาวมาตีบ้านแล้วพี่สาวก็จะวิ่งมาฟ้องเราอีกถ้าพี่สาวเงียบๆไปแล้วนี่ก็มาฟ้องอีกว่าพี่สาวเงียบโอ้น้องสาวเงียบไปอีกมาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยทุกขังว่ะยังไงพวกฟังอ่ะแล้วมันมีสิ้นดีหลวงตาบวนเงียบเงียบแต่เขาดีก็เงียบจริงอันนี้เรื่องหลวงปู่มั่นฟังสิเงินดังในหลักใจแปลกประหลาดไหมก็มีกิเลสท่านั้นมันปิดไม่ให้เห็นสิ่งนี้มีอยู่นี่อย่างนี้เห็นไหมล่ะมันไม่เห็นทั้งที่มีอยู่ก็ไม่เห็นถ้าถูกก็ได้ปิดมันก็ไม่เห็นถ้าเปิดออกมาสิ่งที่มีอยู่กับตาที่ดีอยู่แล้วมันรับกันได้นี่ที่ว่าท่าน ดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนโลกท่านสอนในสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาสอนโลกจึงธรรมะจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมหรือสวัคขาโตภวตาธรรมแปลว่าธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบคือว่าผ้าอันนี้มีอันนี้ก็มีจริงว่าอันนั้นมีอันนั้นมีจริงเช่นว่าบาปมีบาปก็มีจริงเห็นแล้วรู้แล้วสัมผัสเรียบร้อยแล้วเต็มพระทัยคือเต็มหัวใจแล้วบาปก็ดีบุญก็ดีจึงว่าบาปมีบุญมีเพราะอันนี้มีจริงนรกมีสวรรค์มีนรกก็พระองค์ก็เคยตกไม่รู้ว่ากี่ กับกี่กันนานแสนนานตกนรกหลายกี่จะหลายครั้งหลายหนนับกี่ล้านนับเป็นล้านล้านครั้งตกเพราะมันวกไปเวียนมาไม่มีทางออกวกไปแล้วขึ้นสวรรค์ลงนี่แล้วมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์เปรตผีต่างๆมันซอกซอนเข้าได้ทุกแห่งทุกหนขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วไม่มีอะไรสุดวิสัยของกรรมกรรมเป็นผู้ที่ทรงวิสัยให้ไปได้หมดตามกรรมของผู้ทำวิบากนั่นแหละตามสุดล่างไปได้หมดสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้ฟังดินี่แหละวิบากแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นมาหมดแล้วตกไม่รู้กี่กับกี่กันนี่เราเคยเทศเรื่องจิตวิญญาณของแต่ละดวงนะไม่ได้พูดมากอะไรเลยนะจิตวิญญาณของเราแต่ละดวงกับดวงเนี่ยถ้าเทียบกับกอไผ่แล้วนะคือตามธรรมดาของกอไผ่รากไผ่ก็หนาที่สุดมากที่สุดกว่ารากใดๆรากไผ่ปรากฏว่ามากที่สุดนั่นรากไผ่ออกจากไม้ไผ่กอเดียวนั่นน่ะมันรากหนาแน่นมากมายขนาดไหนทีนี้ความเกิดความตายในที่ออกจากจิตดวงเดียวนี่พาให้เป็นไปเนี่ยมันมากยิ่งกว่ารากไผ่นั่นเองของจิตวิญญาณแต่ละดวงดวงเท่านั้นนะแล้วมันยังมากกว่ารากไผ่กอเดียวนั่นฟังสิรากไผ่นั้นหนาขนาดไหนเราก็ว่ามันหนาถ้าพอแล้วออกจากกอไผ่กอเดียวนั้นแล้วที่นี่จิตวิญญาณหมู่นี้ที่พาให้ไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนับมาแล้วมันนับไม่ได้เลยมันมากกว่ารากไผ่กอนั้นเป็นรากกอไผ่นั้นเป็นไหนฟังสิขนาดนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้หมดรู้หมดเห็นหมดที่ได้นำมาสอนโลกให้รู้สิ่งที่น่ากลัวให้กลัวหนาบอกอย่าไปกล้านะบอกสิ่งใดที่น่ากลัวให้กลัวหนาเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราจึงมาสอนนะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานแก่สัตว์โลกให้ทุกข์ให้ความทรมานแก่สัตว์โลกมากที่สุดหนาให้กลัวหนานะคำสอนบอกอย่างนี้อันไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เป็นมีคุณค่ามากหนาให้ความสุขความเจริญได้อย่างสมใจจริงหนาเขาบอกอันไหนที่ให้ความทุกข์ความทรมานเขาบอกว่านี่ให้ความทุกข์ทรมานที่มากนะอย่างมหันตทุกข์มหันตโทษจนนรกบางหลุมกับโทษบางประเภทมันเข้ากันได้เข้ากันไม่มหันตโทษมหันตทุกข์นั่นเป็นอย่างนั้นนี่ท่านสอนทั้งหมดนี่แหละเรื่องที่ท่านสอนท่านสอนด้วยความมีอยู่เห็นอยู่อย่างที่ว่านี่อันนี้มีอยู่นี่แต่พวกเรามันถูกปิดมันไม่เห็นมีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นไปเกิดไปตายมากี่พวกกี่ชาติตกนรกหมกไหม้มากี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่จำไม่ได้มันปิดหมดนี่กบรอยกบรอยก็หมดเลยนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายฉันในประมาทเพราะตกแล้วก็เหมือนไม่ได้ตกเช่นอย่างเมื่อวานผ่านมาแล้ววันนี้หรือเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ้าเลือกได้อย่างเมื่อวานนี้ได้อยู่แล้วใครมันจะไม่กลัวผิดกลัวถูกล่ะก็เมื่อวานเขาไปขโมยของเขาในวันนี้เขาจะตามหานี่ใช่ไหมล่ะพอตื่นขึ้นมาจะต้องวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแล้วแม้แต่นอนหลับมันก็หลับไม่สนิทไงนั่นพอระลึกได้ว่าเมื่อวานนี่ไปขโมยของนั่นแหละคือความระลึกได้ว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ถ้าระลึกเมื่อวานนี่ไม่ได้ระลึกเขาขโมยของสองมือระลึกไปขโมยของเขามาได้แล้วมันก็อยู่อย่างสบายสบายแล้วเขาก็มาจับมัดไปลงนรกหรือไปมัดเขาไปติดคุกติดตารางได้เข้าใจไหมล่ะนี่แหละมันเทียบกันได้ชัดๆเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ลึกที่ไหนอยู่กับสัตว์กับคนเนี่ยธรรมะให้เห็นอยู่เพราะสัตว์มนุษย์คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ทำกรรมเหล่านี้พระองค์เห็นอยู่รู้อยู่สอนมาตามนี่ทำไมจะไม่รู้บ่ะก็กิริยาเหล่านี้เป็นกิริยาที่พวกเราทำกันทั้งนั้นไปกันทั้งนั้นตกกันทั้งนั้นได้สัมพันธ์กันทั้งนั้นนี่น่ะเออพูดถึงเรื่องหลวงปู่มั่นได้ไปอีกเถลิดเปิดเปิงเป็นงั้นแหละไม่พอดีทีเนี่ยไปทางไหนก็ไม่รู้นะนี่พูดถึงเรื่องว่าทำเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านโอ้โหอัศจรรย์มากนะนี่เราพูดตะกี้ในเรื่องวิสัยของจิตมันรู้ไปหมดขอให้เปิดอันนี้ออกเปิดเนี่ยเปิดออกเนี่ยมันจะมองเห็นทะลุอุโมงค์คือกิเลสมันปิดเหมือนเมฆมันปิดพระอาทิตย์ประหนึ่งว่าพระอาทิตย์ไม่มีทั้งร่างที่สว่างจ้าอยู่นะแต่พอพระอาทิตย์จางไปจางไปอาทิตย์หายแล้วเห็นไหมพระอาทิตย์เป็นยังไงอันนี้เหมือนกันพระใจนี่มันยิ่งสว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นร้อยๆดวงอย่าว่าแต่พระอาทิตย์ดวงเดียวนี่สว่างเลยให้ร้อยๆดวงก็สู้จิตดวงนี้ไม่ได้นี่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจิตดวงนี้จะไม่เป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดมีพระอาทิตย์เป็นต้นล่ะนี่อย่างท่านเล่าให้ฟังเวลานั่งภาวนาเนี่ยแหมพวกอยู่ในฐานะนะที่จะได้ส่วนบุญขอส่วนบุญได้นะมาหาท่านนี่มันก็ลำบากพูดกับมนุษย์ตาบอดที่นี่นะมันลำบากอันนี้อีกนะเห็นแล้วรู้แล้วจะเอามาพูดมันก็ลำบากมันก็เป็นคำของศาสตร์หนึ่งเหมือนกันแหละมันโดนบันดาลนะ มาจะถามถึงโคตรถึงแท้บางรายไม่รู้โคตรรู้แท้มันไกลต่อไกลมันนานต่อนานก็มีพ้นโทษและบางรายยังสดๆร้อนๆก็มีนะโคตรแท้ยังอยู่ในภพชาติเดียวกันที่ตายแล้วไปเป็นเปรตแล้วมาขอส่วนบุญถ้าพอเป็นไปได้อย่างนี้ท่านก็หาอุบายแล้วไปอยู่มันอยู่ในหมู่บ้านที่ท่านไปพักด้วยก็มีนะคือตายแล้วเป็นเปรตเป็นผีจะไปลงนรกจริงๆก็บุญกุศลบาปก็ไม่ถึงนั้นถ้าไปสวรรค์จริงบุญก็ไม่ถึงที่จะไปสวรรค์ได้เนี่ยเพราะเป็นเปรตพอที่จะมารับการสนับสนุนจากวงญาติทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังแล้วหนุนให้ไปได้นั่นก็มานี่ท่านก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็ยังเขียนนะในประวัติของปู่มั่นเนี่ยที่ว่าช่วยสนับสนุนนั้นมีไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยมีเราจำได้มั้ยวะที่ว่ามาขอส่วนบุญนี้เราก็เลยแล้วอธิบายท่านเมื่อท่านพูดให้ฟังแล้วเราก็อธิบายคือท่านว่าต้องหาอุบายพูดกับเขาว่าทำบุญเราอยากกินแต่ตัวท่านว่างั้นนะกินแต่ตัวแบ่งให้ญาติให้วงกินที่ผู้เป็นเปรตเป็นผีมันก็มีนี่น่ะท่านว่างั้นก็คืออุทิศส่วนกุศลให้เขาความหมายนั่นอย่าไปกินแต่ตัวที่ได้บุญมาแล้วก็กินแต่ตัวตะหนี่กินแต่ตัวไงบุญไม่ใช่เป็นของตะหนี่ท่านว่าเป็นของที่เฉลี่ยเผื่อแผ่ไปได้นอกจากกิเลสมันตะหนี่มันเห็นแก่ตัวธรรมะไม่เห็นแก่ตัวท่านว่าท่านหาอุบายสอนเขาความจริงนะญาติของเขาเป็นเปรตเข้าใจไหมล่ะแล้วเปรตนั้นมาขอเปรตมาขอส่วนบุญกับท่านท่านเขาบายว่าญาติเขาท่านรู้ญาติเขาอยู่นี่เพราะตายใหม่ๆเนี่ยนี่นี่ก็มีแล้วนานเป็นกับเป็นกันก็มีนี่เรื่องความพิสดารใครจะไปเห็นล่ะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อผู้เห็นแล้วจะปิดไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ได้ไงล่ะเมื่อควรจะพูดก็พูดแล้วสิด้วยความเมตตาสงสารเนี่ยโอ้โหนี่มากกว่ามากแล้วเรื่องของปู่มั่นเรื่องพูดไม่ยังโอ้ยน้ำตาร่วงกันนะเราคืออัศจรรย์ท่านน้ำตาร่วงให้มันร่วงอย่างนั้นน้ำตาเข้าใจไหมเออถ้าร่วงให้มันร่วงอย่างนั้นอย่าให้มันร่วงในของที่เป็นอาถรรพ์นะมันหลุดไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วอย่าไปให้น้ำตาร่วงกับมันอย่างนั้นมันเสียสองซ้ำสามซ้ำนี่น้ำตาร่วงแบบนี้มีคุณค่าเป็นมีกำลังใจที่อัศจรรย์ท่านถึงแม้จะน้อยอกน้อยใจตัวเองว่าโง่นอกต่อถึงก็ตามความน้อยใจนี่ก็เป็นไปเพื่อจะให้ขยับตัวเองได้นี่นะไม่ใช่น้อยใจแบบจมไปเลยนี่มันผิดกันนะนี่เพราะฉะนั้นน้ำตาออกทั้งสองประเภทที่มีความอัศจรรย์ในเรื่องความรู้ความเห็นท่านมันก็เป็นประโยชน์น้ำตาที่เลือดออกเพราะความน้อยใจจริงมันก็เพื่อจะฟื้นตัวเองขึ้นสู่ความแก่กล้าสามารถในการมันผลนี่ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้าใจไหมล่ะจำเอาหุ้ยวันไหนที่เทศทุกวันทุกวันมันจะตายไอ้หลวงตาบัวนี่นะเนี่ยจริงๆนะเทศจริงๆนี่นะวันไหนมีเทศทุกวันไม่ตั้งนโมแต่จบไม่เป็นเนี่ยตั้งนโมทีละจบไม่เป็นไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นเอาละพอแล้วนะจะให้พรโอ้ยังไงจำได้แล้วนะเอาไปปฏิบัตินะก็เชื่อหลวงพ่อสิหลวงพ่อเอาธรรมะพุทธเจ้ามาธรรมะนี่เป็นธรรมะที่เชื่อถือได้ตายใจได้ 100% นี่ไม่ใช่ธรรมดาไอ้น้ำตาเรากับความคิดของเรามันเชื่อไม่ได้หรอกมันหลอกเราอยู่ๆก็มาหลอกให้เสียอกเสียใจตายไปแล้วมันก็จุดวิสัยไปแล้วยังไม่ให้เสียใจตามหลังอีกเนี่ยความคิดมันหลอกเราเข้าใจไหมล่ะธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้หลอกนะเลยจะไม่ได้ให้พรอีกแล้วนี่ก็ดีจะอะไรก็ไม่รู้ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานนางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเปปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆาคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรเนี่ยหน่วยอ้วนเรื่องในอ้วนไอ้นี่มันอวดอาหารในอ้วนถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระแล้วโอ้วิ่งขึ้นมาเลยนี่ทั้งหอนทั้งเห่านี่ดีใจขึ้นมาอ้อนอ้อนอ้อนดูปากนั้นปากนี่ปากนั้นเสื้อเบียปากเอา ขาเลียด้วยความดีใจนั้นไม่ใช่เขาเลียด้วยความเซ่อแต่เรามันเซ่อใช่ว่าไงนั่นไปอ้วน
1: หนังสือลงจ
0: าก
1: ที
0: ่
1: เ
0: ด็
1: กเ
0: รา
1: จ
0: ะบอกหนังสือลงจากที่เด็กที่เด็กหนังสือเลยหนังสือมีหนังสือเล่มใดบ้างที่ใหม่นี่เอามาหน่อยเราก็จำไม่ได้ไม่ทราบว่าเล่มไหนจะเล่มไหนเมื่อวานนี่ก็ยุ่งใหญ่โอ้โหยังไงกันนี่ทางโรงพยาบาลผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งอยู่แล้วบัญชีของมันยุ่งกันยังไงไม่ทราบแล้วมาให้เราเครื่องมือแพทย์มาหาเราอีกแล้วเราก็ไปเขียนเช็คไปอีกไปมอบกันไล่เบี้ยงจริงๆเช็คที่เอาไปให้นี่เป็นให้แล้วคนหนึ่งแล้วนะมันยังไงกันนี่วะอันที่ยังไม่ให้ก็มีวานนี่ที่ให้แล้วก็มีก็ต้องเอากลับขึ้นมาเข้าธนาคารของเก่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นงั้นนะทำให้ยุ่งนะคือผู้อำนวยการมาอยู่ผู้อำนวยการเพิ่มแล้วผู้หนึ่งเข้ามาแทนอยู่ที่นั่นนะแล้วไปจับเอาบัญชีมาดูบัญชีมันไม่รอบคอบคือมันไม่ใช่ของผู้อำนวยการก็เลยไปเอาบัญชีที่จ่ายไปแล้วมาว่ายังไม่จ่ายแล้วตกลงเราก็เห็นเช็คไปจ่ายอื่นเมื่อวานเนี่ยไปแล้วก็แต่วันดีอันหนึ่งนั้นเราก็เรียกว่ามีความรอบคอบอยู่หน่อยนะเราไปนี่ให้ถามไม่ดีนะไอ้บัญชีเช็คอันนี้เราไม่ได้แน่ใจนะในบัญชีนี่มันเหมือนกับว่าได้จ่ายแล้วนี่ดูลักษณะมันคุ้นๆตาระหว่างนั้นนะแล้วไปนี่เอาให้ละเอียดนะถามผู้อำนวยการที่ใครมาอยู่ซักละเอียดละออดก่อนนะก่อนที่จะจ่ายเช็คว่าให้ได้เห็นนะเบอร์มันโกงกันซะก่อนนะเนี่ยเราได้ซักอันตรงเออคือเราได้สั่งเชียร์ตรงนี้แหละพอไปเขาเอาจริงๆเนี่ยเขาไปเขาไปหาผู้อำนวยการผู้อำนวยการไม่อยู่รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการถามรองผู้อำนวยการมาไม่ชักเอาพูดลงบัญชีนั้นมาพูดถือบัญชีมาจนกระทั่งได้ความแล้วเป็นจ่ายไปแล้วจริงนั่นมันเป็นเงินอันหนึ่งมันไม่ได้จ่ายซ้ำอีกนี่พ่อเมื่อวานเงินตั้ง 300,000 กว่าผมจะเล่นหรอก็ได้จ่ายอันเดียววันนี้จ่ายอันหนึ่ง 780,000 บาทนี่มันเรื่องมันเพราะนั้นจึงต้องได้เป็นศาสนาที่ไหนใครที่ยังไม่ได้ศาสนาที่ไหนได้บ้างเนาะเอาละนี่ให้น้ำตาออกจากพอถ้ำเหนือเจ้าเออเอาโอ้นี่เข้าสู่แดนอวกาศของทีมของถ้ำนั่นเอาแม่จะเอาออกเฮ้ย
1: เป็นคนละเ
0: รียน
1: กัน
0: คนละเรียนอวกาศของทีมของถ้ำอันนี้เราเบิกร้อยต้องมุ่งมั่นเนาะ
1: คนละแบบนะ
0: เดี๋ยวจะได้เขาใส่ถุงมือจะได้ดึงว้ายเออแล้วเป็นยังไงล่ะครบยังเอาทันตะกอนนะนะเขาจะเอาทันตะกอนล่ะ
1: ศาสนาอย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ไหนอ
0: วกาศโอ้ยนั่นศาสนาที่ไหนนี่ก็สำคัญอยู่มากนะอันนี้สำคัญคนละทางเจ้าอ่านตะกอนแล้วใดเนื
1: ้
0: อ
1: แน่นอน
0: นั่นแหละอ่านตะกอนแล้วเด็กว่ามาจากไหนมั่งบอกให้ฟังเนาะไม่ต้องขอคอยหายเองล่ะเนาะจริงๆเนาะคอยหายจะหายแบบนั้นนะไม่ได้เสริมข้อขี้เกียจเอามาแล้วหนังสือเจ้าว่านาเจ้าว่าหนังสืออะไรมันไม่ได้รู้กระจังชื่อหนังสือนะแล้วสีใดต่อสีใดไม่รู้เรื่องทั้งนั้นแหละก็จะมาขอใหม่เรื่อยนั่นมันหน้าโมโหเลย
1: โอ้ยอ่านโอ้ยอ่านผมมีเหลือมีหลงเลย
0: ก็ว่าเหลือแล้วก็ย้อนขึ้นพูดว่าไม่เหลือตัวเราอยู่ทั้งหิ่งคุณนายก็ไปสวรรค์แท้คอยเด้อเจ้าทางแต่วางเสือยื่นบ่นายก็ไปสวรรค์แท้คอยเด้อเจ้าว่าอันไหนไหนมันก็สู่หมอนไม่ได้หรอกแหวนเลย
1: ที
0: ่
1: น
0: ั่
1: งปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติได้ค
0: ุ
1: ณ
0: ยื
1: นก็ได้
0: เหรอเน
1: า
0: ะคุณดีคุณนั่นเอาจังหวะนี่ต้องให้ได้นะ
1: ส
0: บายไหมเนี่ยไปไปแล้วนี่เขาก็จะไปกันเราเขาก็มีขาตัวมีตั้งมุจจาวะโยกเหมือนแนวใดอู
1: ้
0: นั่นแหละเพียงกันอันไป

0: พะเยานี่เคยไปเทศแล้วนะพะเยาภาคเหนือหมดทุกจังหวัดทุกภาคนี่นะแถวนี้ไปทุกจังหวัดวัดเทศซ้ำๆสักๆมีหลายจังหวัดวันนี้วันที่6มันก็6วันแล้วนะมีวันที่10นี่ก็จะไปโน่นน่ะภาคตะวันออกไปตะเวนกลับมาย้อนเข้ามาทางชลบุรีราชบุรีเข้ามากรุงเทพฯอีกแล้วก็ไปทางอะไรลพบุรีไปทางโน่นน่ะนะลพบุรีย้อนไปนครนายก
1: นครปฐมด้วยครับตอนนี้นครปฐมสารยาด้วยครับ
0: นครปฐมสารยาเทศตอนนี้สุดท้ายกลับอย่างนั้นเราไม่ได้อยู่นะไปคราวนี้ก็โอ้ไปไกลนะไปคราวนี้ก็ถึงระยองนะไม่ถึงจันทร์คราวนี้คราวที่แรกถึงระยองแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเทศมาเรื่อยแล้วนี่ก็มาอยู่อีกยังอะไรเพราะวันที่สิบนี่ก็จะออกเดินทางไปอีกแล้วเทศคราวนี้ก็หนักเหมือนกันนะเทศอีกเทศต่อตลอดเลยก็แล้วก็สอกแทรกซิกแซกไปนี่ตอนที่จะไปนี่ไหมแล้วอันนี้แล้วอันนี
2: ้
0: โอ้โหนะก็พอบืนนั่นแหละรถมันหลักเข็นไปกับรถไปอย่างนั้นเหนื่อยก็ทนเอาเมื่อเราเห็นแก่ชาติบ้านเมืองถ้าลำพังเจ้าของโอ้ยไม่เอาไหนแล้วแหละนะนี่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองของเราก็อุตส่าห์พยายามบึกบืนทั้งธาตุทั้งขันธ์ที่เป็นเครื่องมือของธรรมนี่แหละมันทรุดโทรมมากเวลานี้อ่อนลงอ่อนลงแล้วก็มุ่งหมายก็ที่จะประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วประเทศไทยเรามาก็เป็นเวลาเป็นปีแล้วมั้งฮะเกี่ยวกับเรื่องทองคำซึ่งเป็นจุดที่หมายของชาติไทยเราช่วยชาติเราดีขอให้เป็นจุดเด่นแห่งชาติไทยของเราจะแสดงให้โลกภายนอกเห็นและภายในเราก็จะอบอุ่นว่าชาติไทยของเรามีความรักชาติมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันแล้วพยายามหนุนที่บกพร่องเช่นเวลานี้ทองคำเรากำลังบกพร่องในคลังหลวงมากอยู่เหตุที่หลวงตาจะได้ประกาศให้พี่น้องหลายทราบตลอดมาตั้งแต่วันไปดูทองคำในคลังหลวงนะหัวหน้าคลังหลวงนิมนต์ให้ไปดูในวันนั้นวันที่เราไปมอบทองคำเป็นครั้งแรกเลยหัวหน้าคลังหลวงก็นิมนต์เราเข้าไปดูทองคำแล้วตรงหลังนู้นเขาก็บอกว่าในคลังหลวงนี้จะได้เข้ามาที่นี่เพียง2องค์เท่านั้นนะในสมเด็จพระเทพหนึ่งก็หลวงตานี่ได้เข้ามาดูนอกนั้นไม่มีด้วยคือเขาห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าไปเลยจองคำนั่งนี่หมดเราเข้าไปดูก็เราก็เลือกได้ทันทีแล้วว่าก็ทางหลวงเราซึ่งเป็นหัวใจของประเทศก็คงมีความมุ่งหวังเลยเกี่ยวกับเราเข้าไปดูทองคำเพราะเรื่องที่แรกก็คือว่าเราไปมอดทองคำนี่มันก็อาจจะเข้าเกี่ยวโยงกันนี่หมดเราเข้าไปดูแล้วไปดูละเอียดละออซะด้วยนะไปดูหมดแล้วถามแม่นู้นแม่นี่ประเทศไหนเมืองไทยเราได้เอาทองคำไปฝากไว้ประเทศไหนคือมันประเทศในที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการติดหนี้ภาษีต้องมีทองคำเป็นเครื่องประกันเราคิดว่าอย่างนั้นแหละถามกับผมแต่งเลยนะที่นั่นฝากไว้เท่านั้นที่นั่นฝากไว้เท่านั้นนั่นเพื่อเป็นเครื่องประกันชาติไทยของเราในการ ไปการซื้อการขายการติดหนี้ที่สินกันอย่างนี้เป็นเครื่องประกันของโลกทีนี้เวลาย้อนกับหมาเมืองไทยเราเนี่ยแล้วเมืองไทยเราล่ะเมืองเวลานี้ทองคำมีมากน้อยอย่างไรรู้สึกว่าเราใจหายวูบเลยนะนั่นละที่ออกมาจากนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาประกาศเรื่องทองคำจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีอ่อนข้อเลยนะยังไงก็ต้องขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10 ตันในการช่วยชาติคราวนี้จะสมเกียรติชาติไทยของเราในจำนวนคน62.3 ล้านคนนี่จะพอดีกันกับการช่วยชาติยกชาติขึ้นด้วยของคำเหลืองอร่ามแล้วดอลลาร์นั้นกล่าวว่าจะไม่ต่ำกว่า10 ล้านแล้วเวลานี้ได้7 ล้านกว่าแล้วดอลลาร์มันเบากว่ากันทองคำหนักเนี่ยค่อยเดินไปอย่างเชื่องช้าเชื่องช้าพอทองคำได้10 ตันดอลลาร์อาจจะ10 สิบล้านหรือกว่าก็ได้แต่เราเอานั่นเป็นจุดมุ่งหมายนี่แหละที่หลวงตาได้ตะเกียกตะกายอยู่เวลานี้ก็เพื่อความแน่นหนามั่นคงความอบอุ่นแห่งชาติไทยของเราโดยมีทองคำเป็นหัวใจของชาติหายใจก็โล่งโล่งนี่อันนี้ที่สำคัญอันดับต่อไปก็เมืองนอกเมืองนาเขาตาจดจ้องมาสู่เมืองไทยของเราว่าจะเป็นยังไงการช่วยชาติของเมืองไทยนี่นี่เขาก็ต้องจดจ้องเพราะงั้นเราต้องเอาสิ่งที่เป็นมงคลต้อนรับคนเมืองนอกอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาได้ตีฉินนินทาด่าทอต่างๆซึ่งเรามีฐานะที่จะยกตัวชาติไทยของเราขึ้นได้อยู่นี่ไม่ยอมให้ใครจะมาดูถูกเหยียดหยามได้ง่ายๆเนี่ยความหมายอันนี้นะที่หลวงตาได้บื่นอยู่เวลานี้บื่นเพื่อพี่น้องชาวไทยเราสำหรับหลวงตาเองก็เคยเรียนให้พี่น้องหลายทราบแล้วในที่ทั่วไปว่าเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกทานเราปล่อยหมดทุกอย่างแล้วปล่อยไม่ได้ก็คือว่าชาติไทยของเรานี้เนี่ยเป็นความเป็นห่วงเป็นใยเมตตาสงสารพาบึกบื่นอยู่เวลานี้แหละเนี่ยจึงได้ประกาศเรื่อยมาเพื่อจะอุ้มชูชาติไทยของเราให้มีเกียรติขึ้นสมหน้าสมตากับชาติไทยของเราเป็นชาติไทยมาดั้งเดิมไม่เคยเป็นบ่อยของผู้ใดเลยขอประเทศชาติบ้านเมืองมาตลอดแล้วความจมจะให้จมหลวงจนจะมองเห็นคนสักคนเดียวนี่มันฟังไม่ได้บางอันเพราะงั้นจึงเอาฟื้นว่าเราอยู่ในฐานะที่จะฟื้นได้แล้วเอาฟื้นว่าเวลานี้ทองคำก็ได้แล้ว 5,500
1: 59 กิโลครึ่งน
0: ะ 5,559 มันเลย 5.9 แหละเดี๋ยวนะแต่ที่หมายถึงเข้าคำหลวงเรียบร้อยแล้วนะเป็นทองคำ 5,559 กิโลครึ่งหรือ5ตันกับ 559 กิโลครึ่งเวลานี้ที่เข้าคำหลวงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดอลลาร์เราเข้า7,200,000แล้วไปแล้วเท่าคำหลวงเรียบร้อยแล้วนี่ก็ยังขาดอยู่เพียง4ตันกว่าไม่เหลือบาทกว่าแรงเราก็ว่ามันเอายังเอาให้ได้นะชื่อเสียงกิตติศักดิ์กิตติคุณของเมืองไทยเราให้มีในคราวนี้อย่าให้ล่มจมด้วยอำนาจแห่งความจนมันเหยียบนะบอกงั้นล่ะเพราะงั้นถึงบึกบืนเรื่องเราสำหรับหลวงตาเองแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่หวังอะไรทั้งนั้นหวังแต่พี่น้องชาวไทยได้พากันเบิกบืนแหละแต่เราก็เชื่อแน่ว่ายังไงก็จะต้องพอในจำนวนที่ต้องการวันนั้นเพราะเท่าที่ผ่านมาในนานที่เราเป็น หัวหน้านี้ว่าจุดไหนก็ได้จุดนั่นเป็นลำดับไม่เคยพลาดนะคราวนี้ก็จะเอาจุดใหญ่ให้ได้ว่างั้นพอได้จุดใหญ่นี้ก็ต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็เลิกออกมาด้วยความผาสุกเย็นใจหายห่วงต่อชาติไทยของเราซึ่งเราเป็นอย่างนั้นล่ะสำหรับเงินสดเรานี้เราได้นำไปซื้อทองคำได้941บาท61ล้านนะ941ล้านบาทไปซื้อทองคำเข้าสู่คำหลวงเราแล้วนอกจากนั้นก็กระจายทั่วประเทศไทยช่วยคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนตลอดโรงราชการต่างๆอาศัยเงินจำนวนนี้กระจายช่วยออกไปช่วยไปทั่วประเทศนะอันนี้ก็ทั่วประเทศเพราะงั้นจึงไม่ได้เข้าสู่ข้างหลวงมากเพราะกิ่งก้านของข้างหลวงก็ทั่วประเทศคนนั่นก็ขอคนนี้ก็ขอรอบข้างแล้วไม่ทราบจะเอาเข้าข้างหลวงไม่ทราบจะเอาทางไหนเลยเราเลยจะตายมันรอบข้างนี่แหละถึงไม่ได้เข้ามากนะช่วยเรื่องนี้ก็กำลังช่วยโรงพยาบาลเรือนจำลาดยาวนั่นนั่นลาดยาวนี่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า30ล้านเราได้ลั่นคำเรียบร้อยเวลานี้กำลังเริ่มสร้างแล้วมีสองหลังใหญ่หลายหลังละ 3,000 หลังใหญ่ให้พวกนักโทษนอนแล้วก็ผู้หญิงนอนเกลื่อนเหมือนขอนสูงแม้อย่างนั้นยังหาที่นอนไม่ได้อีกคือมันแน่นขนาดนั้นทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาอุตส่าห์มาหาเราเลยนะเราก็เห็นใจเราแล้วก็ตามไปเลยจะไปดูแล้วก็ตกลงกันทันทีเอาเลยนั่นไปอย่างนั้นแหละเงินที่ว่ามันเข้าไม่ได้หมดมันจะหนังนี่อ่ะแยกทางโน้นแล้วแยกทางนี้เข้ากองคำจึงเข้าไม่ค่อยได้มากสิ่งที่จำเป็นซึ่งจะช่วยเหลืออยู่ ในเมืองไทยของเราที่เรียกว่าเป็นจริงเป็นก้านก็คือโรงพยาบาลสำคัญมากนะคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปโรงพยาบาลเป็นคนจนกอกจนมุมเราต้องไปอาศัยลมหายใจกับหมอที่นี่หมอไม่มีเครื่องมือก็ก้าวไม่ออกนี่สิมันสำคัญนะนี่มาเราก็ให้โรงพยาบาลเวลานี้มันก็200กว่าโรงนะโรงพยาบาลพิสดารมากทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งตึกทั้งรถละอะไรทุกอย่างบางทีซื้อที่ให้ถ้าที่ไม่พอที่จะซื้อได้เขาขายให้ซื้อออกบางทีก็ซื้อทั้งหมดทั้งที่โรงพยาบาลหมดเลยก็มียกเอาเลยคือที่นี้มันแคบไม่สมควรที่จะจนโรงพยาบาลต่อประชาชนจนมากอย่างนี้ต่อไปนะเมื่อที่อื่นยังพอมีได้อยู่หาซื้อที่อื่นให้ยกขบวนไปเลยซื้อที่ให้หมดอย่างนั้นก็มีนะจังว่าโรงพยาบาลมีพิสดารมากนะมากจริงๆเวลานี้ทางรุ่นกับรังแต่ที่นี้ก็พูดถึงเรื่องการโอนเงินจะโอนเพราะเราจะไปนั่นมานี่กลัวเงินจะไม่สั่นแล้วรีบโอนไปทางภาคใต้เราภาคใต้ก็เวลานี้มีอยู่สองโรงให้พระดูแลแทนทางไหนที่ไกลเราไม่อาจจะไปได้ก็มอบให้ว่าพระก็พระลูกศิษย์ทางภาคใต้ก็ลูกศิษย์มันไปอยู่ทางโน้นก็มอบเป็นภาระให้ดูแลโรงพยาบาลโรงไหนที่เราได้ติดได้ตกลงกับเขาเรียบร้อยแล้วมอบให้พระเป็นผู้ดำเนินงานแทนเรา100%เลยท่านว่ายังไงท่านว่าตัดออกหรือเพิ่มเข้าเลยมอบท่านเป็น100%เราเป็นคนจ่ายเงินเท่านั้นเองเนี่ยเวลานี้ก็กำลังทางภาคใต้กำลังหมุนให้รออยู่ก็มีเพราะมันหลายด้านหลายทางแล้วมันไม่ไหวเพราะอันไหนที่พอรอได้ให้รอซะก่อนนะวะถ้าหมุนแล้วนี่พอแล้วย้อนกลับมาอีกอย่างนั้นแหละเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆแล้วก็หลวงตาเนี่ยพูดจริงๆเพราะเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างนี้เราเป็นผู้ควบคุมเองทั้งหมดคิดอยู่ซึ่งเงินเนี่ยหลวงตาบวชมาไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยนะตัดขาดตลอดเรื่องพอชาติบ้านเมืองมีความจำเป็นขึ้นมานี่มันก็ต้องเกี่ยวกับการเงินเฮ้ยการเงินมาเขาบริจาคเข้ามานี่เราจะให้ใครเป็นคนรับแทนเราไว้ใจใครก็เมื่อเราไม่ไว้ใจใครแล้วเงินนี้จะต้องรั่วไหลแน่นอนไม่มากก็น้อยตกลงก็เลยเป็นเจ้าของบัญชีซึ่งนี่คือตัดขาดขนาดนั้นนะมันต้องเป็นเจ้าของบัญชีเพื่อรักษาความรั่วไหลแต่คนให้ได้สมบูรณ์แบบตามเจตนาของเจ้าหน้าที่มุ่งหมายต่อเราเชื่อต่อเราแล้วมอบถวายเข้ามาแล้วให้ได้ทุกบาททุกตังออกทำประโยชน์ให้โลกว่างั้นว่างั้นตัวแม้บาทหนึ่งเราไม่เคยมีที่จะเป็นเจตนามัวหมองกับเงินพี่น้องเหล่านี้แน่ใจขนาดนั้นเพราะเราทำด้วยความเมตตาสงสารนั่นล้วนถึงขนาดที่ว่าร้องโกรกเลยเราสะเทือนใจมากถึงเมืองไทยเราจะล่มจมเมื่อ3-4ปีผ่านมานี้นะถึงขนาดเราร้องโก้เลยเอาเรื่องหลวงตาจะช่วยเรานั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นนะเอาจริงเอาจังตลอดเงินทุกบาททุกตังเราเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวนะคือบัญชีเข้าธนาคารหลวงตาเป็นเจ้าของหมดเลยนะเงินมาบริจาคมาอะไรให้รับได้เข้าได้แต่เวลาถอนเราเป็นคนเซ็นถอนแต่ผู้เดียวเพราะนั้นมันถึงบริสุทธิ์นี่จะมาว่าเราเอาเงินพี่น้องหลายเขามาพุงหมดแต่ว่าฟังไม่ได้เลยเนี่ยอ่านออกทีเดียวนี่หมดสภาพความเป็นมนุษย์หมดสภาพถ้าเป็นพระก็หมดสภาพความเป็นพระตั้งหน้าตั้งตาทำความเลวร้ายต่อชาติต่อศาสนาต่อผู้ทำดีเท่าไหร่เป็นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยว่างี้เลยนี่หลวงตาเชื่อตัวเองขนาดนั้นเนื่องหลวงตาอยู่ในท่ามกลางสิ่งเลวร้ายอะไรนี่หลวงตาก็ไม่หวั่นเพราะเห็นว่าเราบริสุทธิ์ของเราเต็มเหนี่ยวเหมือนธนบัตรไปจะเป็นใบละร้อยก็ตามใบละร้อยถ้าธนบัตรความมันจะเต็มทั่วแผ่นดินก็ตามเท่าภูเขาเท่าลูกก็ตามธนบัตรของเราที่เป็นธนบัตรจริงก็จริงนี่100 บาทเราผ่านได้หมดเลยเข้าใจไหมธนบัตรของจริง100 บาทที่ผ่านได้หมดของปลอมล้มเหลวไปหมดนั่นไปอย่างนั้นนี่เราต่ำเนี่ยเราธนบัตรร้อยปลอมช่วยประเทศไทยเราเราไม่มีอะไรเลยจนอย่างนั้นจึงได้เรียนพระราชาเรานี่ก็คงจะพากันเชื่อกันบ้างไม่เชื่อก็แล้วแ ก็เราเชื่อเราแล้วใครจะมาเชื่อไม่เชื่อเราไม่สำคัญใช่ไหมเรามุ่งกับประโยชน์ต่อชาติไทยของเราอยากเต็มเม็ดเต็มหน่อยถึงขนาดร้องโก้ร้องนี่ไม่ใช่ร้องธรรมดานะกระเทือนออกมากทีเดียวเหรอเมืองไทยเรานี่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผ้าทอผ้าพายมานี่ตะเกียกตะกายมาเรื่องความครับสงบร่มเย็นไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรมาบึกบึนกันมาอย่างนี้แล้วก็พอเป็นพอไปตลอดมาไม่ปรากฏเรื่องราวที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเป็นเวลานี้คือเมืองไทยกำลังจะจมต้องให้หุ่นนะหลวงตาเอาจริงเอาจังมากนะออกนี้ให้เข้าหาทั้งใหญ่อะไรติดนี่เขาเท่าไหร่ไปสื่อทราบออกมาทั้งหมดเลยนะติดนี่เมืองนอกเขาเนี่ยเรื่องเพิ่มก็เพิ่มเข้ามันเรื่องมาแห่จะฉลบสลายเราถ้าอย่างนี้นะจมนั่นถึงขนาดนั้นนะถ้าอย่างนี้แล้วจมถ้าเราไม่รีบดิ้นตั้งแต่บัดนี้แล้วจมอย่างนี้ชาติไทยเราจะมาถึงจุดนี้จุดจมเราว่ามาแล้วก็พูดทันทีเลยว่าเอาถึงจะมากแต่เราตามเวลานี้ถ้าหากว่าเป็นเหยี่ยวใหญ่นะเป็นเหยี่ยวใหญ่เขากับยังกลางเรื่องอยู่นี่เราเป็นหัวเท่ากับหัวหนูคนไทยทั้งชาติ62ล้านคนเท่ากับหัวหนูที่เหยี่ยวใหญ่มันจะกำมือคือเขาเป็นเจ้าหนี้เรานี่เจ้าหนี้เราขนาดนั้นนั่นแหละเขาตำที่จะหมดไหนเอาหนี้ของข้ามาว่าทำเดียวทำนั่นแต่ไหมกำหมดเลยแต่นี่เขายังไม่ทำเขายังตามเรื่องเอาให้ดิ้นดิ้นเราพอดิ้นได้แบบไหนดิ้นเอาดิ้นดิ้นนี่ละเรื่องราวนั่นก็พอเป็นพอไปทีนี้สรุปมาจนกระทั่งทุกวันนี้ชื่นชมยินดีช่วยหน้ากันแล้วด้วยความรักชาติและความเสียสละของนักชาติไทยแล้วรวมหัวกันนี่ถึงขนาดที่ว่าจะใช้นี่ให้หมดเท่าไหร่ภายใน
1: สมุด4,800 ล้านดอลลาร์ครับ
0: เออเนี่ย4,800 ล้าน
1: ดอลลาร
0: ์นี่กำลังแห่งความรักชาติความสามัคคีความเพียรมีมากมีน้อยเอาหนุนเข้าไปเลยอย่างนี้เราก็ถึงจะชัดอย่างนี้มีแต่ความฟื้นฟูขึ้นไปลำดับดับนับตั้งแต่ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวแล้วต่างคนต่างช่วยชาติบ้านเมืองมาก็เห็นอย่างนี้ทั้งไหนทั้งไหนก็เป็นไปเป็นไปนี่ถึงว่ามาบทสุดท้ายก็คือว่าเราจะให้เมืองไทยเราเต็มตื่นด้วยความพอใจทุกอย่างด้วยน้ำหนักของคันสิบต่ำและดันล่าเราก็แน่ใจแล้วว่าไม่ทำกระสิบล้านเนี่ยได้นี้เราพอใจเลยนี่แล้วขอพี่น้องหลายทุกท่านทั่วประเทศไทยเราต่างมีแต่ใจของเราให้เป็นไม่ถึงไหนให้ดูผลที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรเมื่อเราดำเนินอย่างนี้แล้วจะผ่านไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรรอเวลาเท่านั้นเองผมนี่ก็พูดเรื่องคำนี้ซะก่อนนะนี่แหละที่หลวงตาช่วยชาติหลวงตาช่วยด้วยความภาคภูมิใจจริงๆนะคือไม่มีอะไรในจิตเลยคิดดูตั้งแต่บาทหนึ่งที่เราจะไปหยิบออกมาด้วยเจตนามัวหมองไม่วุ่นวายไม่มีเลยเราจะพิจารณารอบครอบทุกด้านทุกทางจ่ายมากจ่ายน้อยสิ่งทุกอย่างแล้วเอานั่นเอาเส้นจ่ายให้ตามเหตุตามผลแล้วไม่ทำสิ่ง4-5นะเพราะงั้นจึงไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเงินจำนวนมากที่ถูกน้องทั้งหลายบริจาคมานี่ไม่ไปไหนเลยเพราะเราเป็นผู้ควบคุมการเงินแต่ผู้เดียวด้วยความอิ่มพอของเราด้วยเราไม่หิวโหยกับอะไรทั้งหมดนะมีแต่ที่จะให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขตัวหน้ากันด้วยอำนาจแห่งชาติและศาสนาอุ้มชูกันทั้งแขนซ้ายแขนขวาหนุนกันเข้าเวลานี้ก็ทั้งแขนซ้ายแขนขวาทั้งแขนหนึ่งก็ทางบ้านเมืองอีกแขนหนึ่งก็ทางศาสนากำลังหนุนกันเข้าตลอดเวลานี้แล้วก็ค่อยฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะหลวงตาจะทุกข์ลำบากก็ทนเอาอย่างนี้นี่วันที่10มันก็จะเดินทางไปภาคตะวันออกไปจันทร์แล้วก็ตะเวนกลับมาจนกระทั่งถึงชลบุรีราชบุรีเข้ากรุงเทพนะแล้วก็มากรุงเทพหยุดที่นั่นเอาตะเวนอีกนะไปตามที่นิมนต์จนกว่าจะได้กลับดูมันตะเวนที่20กว่านะนู่นน่ะทั้งวันที่10ไปก็จะได้กลับจะวันที่22 23มั้งกลับมาถึงวัดนี่ไม่ได้หยุดนะตอนไปนี่หมุนติ้วติ้วเลยจากนั้นก็พอวันที่25นู่นทางร้อยเอ็ด
1: ร้อยเอ็ดครับ
0: ไปอีกทางนู่นอีกหลายจังหวัดอยู่ตามนี้แล้วทนเอาก็เรียกว่าเราทนแสนทนก็คือคราวนี้แหละว่ะคราวของเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วคราวที่สองนี้เป็นอันดับที่สองต่อมาแกงหม้อใหญ่ต้องยกอย่างหนักมันใหญ่เลยมันไม่ใช่อันเดียวเหมือนเรายกเรานี่ยกคนทั้งชาติหนักก็ทนเอาก็ค่อยเป็นแบบอย่างนี้แล้วมีเท่านั้นแหละเห็นนี่จะให้สีให้พรนะ แล้วมีอะไรอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวเล่าที่นี่จะให้พรก่อนนะนี่เก้าโมงกว่าแล้วเราก็มีธุระของเราเราก็มาอยู่
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้